0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ติดตามรับชมข่าวสารกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิแหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามข่าวเราผ่านทางช่อง2 NBT และแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้หรือว่าจะส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่คลองถมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็ยังมีไฟปะทุกันขึ้นมาอีกทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะเข้าไปนะคะว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนั้นอาจจะต้องระวังเนื่องจากว่ากลิ่นหรืออะไรที่มันอาจจะทำให้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจได้
1: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราว เกี่ยวกับเหตุอุบัติเหตุนะคะแล้วกลายเป็นข่าวเศร้าด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับพารามอเตอร์ตกค่ะในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีนักบินจมน้ำสูญหาย1รายซึ่งทีมนักประดาน้ำและเรือได้ออกค้นหาผู้สูญหายที่ระดับความลึกของน้ำประมาณ 3-4 เมตรล่าสุดพบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญกับนักกีฬากลางแจ้งเมื่อพารามอเตอร์จำนวน3ลำประสบอุบัติเหตุร่วงหล่นลงบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะเครื่องบินล่มดังกล่าวได้บินขึ้นจากฝั่งตำบลมะนาวหวานก่อนพบกับสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินบางประการที่ทำให้เครื่องตกกระแทก2ลำแรกร่วงลงบนพื้นดินนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนลำที่3ตกลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลให้มีผู้สูญหายเป็นนักบินชาย1รายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุทางอำเภอพัฒนานิคมสภ.พัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนต่อมาเวลา 19:48 นาทีทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือได้พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำ1รายค่ะเป็นผู้ชายทราบชื่อนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดลำปางแต่มาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็พบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำป้องกันการปะทุเพิ่มเติมค่ะโดยเมื่อเวลา 14:30 นาทีของวันนี้นะคะเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลอ่อนสีแดงและน้ำตาลพวยพุ่งขึ้นเหนือซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารยังคงมีแสงเพลิงปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะบริเวณจุดกึ่งกลางและด้านหลังของศูนย์การค้าซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีจุดความร้อนและการลุกไหม้ซ่อนตัวอยู่ภายในเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเข้าควบคุมบริเวณต้นเพลิงจนสามารถควบคุมไว้ได้สำหรับลักษณะของกลุ่มควันสีน้ำตาลแดงที่พวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการเผาไหม้ของสารเคมีบางชนิดส่งผลให้ควันดังกล่าวอาจมีก๊าซหรือสารพิษปะปนอยู่ซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบทางเดินหายใจหากสูดดมเข้าไปเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมเจ้าหน้าที่ของกทม.ใช้โดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้าช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่ายังมีจุดที่รถแบ็คโฮและเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าและช่วงกลางอาคารมีซากวัสดุทับถมกันอยู่ประกอบกับโครงสร้างอาคารยึดโยงกันด้วยโครงเหล็กหากรื้อถอนหรือขยับสิ่งกีดขวางแรงเกินไปอาจทำให้การพังถล่มขึ้นเจ้าหน้าที่อาจต้องใช้วิธีการตัดโครงสร้างแบบเดียวกับกรณีตึกสตง.

0: เพื่อเข้าไปให้ถึงจุดเสี่ยงค่ะ
1: เจ้าหน้าที่บอกว่ามันตัวเหล็กพอมันโครงสร้างมันถล่มมามันกอดกันแล้วมันขยุ่มอยู่เนี่ยมันก็ในที่สุดหลานจะต้องใช้คนในการที่ใช้แก๊สตัดจะคล้ายๆกับตอนที่เราสตง.ว่าเราต้องในที่สุดเราต้องตัดละเอียดหน่อยอะค่ะที่จะสามารถทำเข้าไปได้แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถดับเข้าไปที่ตรงเอาน้ำเข้าไปตรงที่มันอุณหภูมิสูงๆได้เพราะนั้นตอนนี้เมื่อสักครู่ก่อนจันเดินมาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มกลับเข้าไปประเมินสถานการณ์ใหม่ส่งทีมเข้าไปใหม่เพราะว่าฝนซาแล้วแล้วก็เขาสามารถเข้าโอเปอเรชั่นได้แล้วอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงเท่ากับเมื่อช่วงเช้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ขยายไปไหนนะคะแต่ว่าตรงอุณหภูมิยังค่อนข้างสูงอยู่ทีมประเมินเลยเข้าไปประเมินใหม่เพราะว่าถ้าจะเข้าไปอีกทีเนี่ยเดี๋ยวต้องมากางแผนกันใหม่ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนวิธีไหมจากที่ท่านผู้ว่ามาเมื่อเช้าแล้วก็เรียนท่านไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ว่าจะเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปคือเอาตัวขุดตักเนี่ยลุยเข้าไปก็เดี๋ยวรอขอปรับแผนแป๊บนึงเดี๋ยวคงได้ทราบว่าตกลงยังไงคงจะยังอีกพอสมควรนะคะน่าจะไม่ได้เร็วมาก
0: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางตำรวจได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการชั่วคราวอย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ติดค้างอยู่ภายในร้านต้องประสานตรวจสอบข้อมูลกับทางตลาดควบคู่กันไปพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของอาคารแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นถังดับเพลิงและอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะแต่ว่าในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะประเภทรถจักรยานไฟฟ้าในพื้นที่ค่อนข้างมากรวมถึงจุดชาร์จแบตเตอรี่และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงอาจต้องทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
1: ตัวตลาดเนี้ยเขาก็มีการขายของอะไรเงี้ยมาตลอดนะคะแล้วเราก็เคยมาตรวจดูเป็นระยะอยู่แล้วมาดูมาประสานว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นมาตรการทีเนี้ยตอนนี้ก็ยังต้องรอสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรทีมยังเข้าไปไม่ถึงตรงข้างในแต่ก็เดี๋ยวต้องมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอะไรช่วงหลังๆเนี่ยเรามีการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะรวมทั้งรถที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการดูว่าตรงไหนที่มันมีที่ชาร์จตรงไหนที่มันมีการรวมกันของรถที่มีลักษณะของการเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะวางมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบให้รัดกุมค่ะก็เดี๋ยวจะต้องทบทวนมาตรการอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยพอเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันมีเหตุการณ์ซ้อนกันขึ้นมาอีก2เหตุการณ์นะคะซึ่ง1ใน2เหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการติดโซล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องดูมาตรการนี้ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ด้านความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสอบสวนสน.พระพลาชัย1นะคะก็เปิดเผยว่ายอดผู้แจ้งความที่ศูนย์อำนวยการชั่วคราวสูงกว่า160คนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งพบเห็นเหตุการณ์คนแรกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้หยุดการฉีดน้ำเพื่อควบคุมความร้อนและลดอุณหภูมิบริเวณจุดเกิดเหตุและได้นำรถเครนเข้ามาในจุดเกิดเหตุเพื่อผูกเหล็กที่ห้อยลงมาขวางทางบริเวณหน้าทางเข้าอาคารข้าง KFC โดยเหล็กเส้นดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่และเป็นอุปสรรคในการส่งรถแบ็คโฮขนาดเล็กเข้าไปเปิดทางเพื่อดับเพลิงตรงฐานไฟหากสามารถผูกเหล็กตรงจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะส่งรถแบ็คโฮขนาดเล็กเข้าไปเคลียร์สิ่งกีดขวางที่กีดกั้นฐานไฟจากนั้นจึงจะฉีดน้ำเพื่อควบคุมความร้อนตรงฐานไฟให้สงบป้องกันการปะทุของเพลิงค่ะ
2: ด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์นะคะโดยเตือนประชาชนค่ะระวังควันเคมีพันมลพิษทางอากาศและกำชับตำรวจให้มีการสอดส่องเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่ยังคงหลงเหลือในอาคารและอยู่ในสภาพดีพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจพร้อมกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่และพูดคุยกับประชาชนในบริเวณดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการปะทุของเพลิงซ้ำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำเลี้ยงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวล

ในขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุแต่หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนเนื่องจากวัสดุและเคมีพันบางส่วนภายในอาคารอาจเกิดการเผาไหม้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมกำชับตำรวจดูแลความปลอดภัยเนื่องจากภายในอาคารยังคงมีสินค้าตกค้าง

0: และผู้ประกอบการว่าจะดำเนินกิจการต่อไปในรูปแบบใดซึ่งต้อง
1: เขาก็ทำเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้ขนาดนี้อาคารยุบตัวลงมาขนาดนี้ด้วยความไอ้รีเทิร์นทางเศรษฐกิจเนี่ยการตอบแทนทางเศรษฐกิจเขาจะสร้างขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาขายปลีกไอ้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาคงไม่คุ้มค่าแล้ว
2: หมายความว่าจะปิด
1: ตำนานสู้พวกออนไลน์ไม่ไหว
2: หมายความว่าจะปิดตำนานในส่วนของตลาดคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาไว้ก่อนเนี่ยเจ้าของอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะท้ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ดูให้กำลังใจ
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยที่ได้รับผลกระทบค่ะบอกว่าหากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์จริงกรุงเทพมหานครมีแนวทางช่วยเหลือและเงินชดเชยบางส่วนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าชี้แจงรายละเอียดได้ที่ศูนย์อำนวยการบริเวณวัดพระพิเรนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโดยคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้หลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่และมีความปลอดภัยเพียงพอซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบและระบุจุดต้นเพลิงได้อย่างชัดเจนค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะสรุปพื้นที่เสียหาย1ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนด้วยกันขณะที่คุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมค่ะกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรนะคะโดยเมื่อเวลา 20:42 นาทีของวันที่28สิงหาคมได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์บริษัทคลองถมเดเวลลอปเมนต์จำกัดถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงจนสงบลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาคือเลขที่211และ213ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่หรือ400ตารางวาจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารมีสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานสาเหตุเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนด้วยกันนะคะซึ่งนำส่งโรงพยาบาลต่างๆเรียบร้อยแล้วสำรักควัน4คนด้วยการบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานีตรวจวัดและรถตรวจวัดเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นและสารมลพิษจากการเผาไหม้ล่าสุดบริเวณโรงพยาบาลกลางค่าที่ตรวจยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมขณะเดียวกันทีมสาธารณสุขฉุกเฉินจากศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายเข้าประเมินสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบแจกหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการสัมผัสฝุ่นและควันรวมถึงประเมินผลกระทบทางด้านจิตใจเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อร่างกายแต่ความเครียดความกังวลและความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกันด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยวันที่30สิงหาคมวันนี้นะคะในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสงค์ยื่นคำร้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุความเสียหายพร้อมภาพถ่ายโดยหลังจากยื่นคำร้องทางเขตจะออกหนังสือรับรองและนัดหมายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาต่อไปค่ะขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย

0: ร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วสำหรับกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่ปภ.ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสำหรับภารกิจดับเพลิงคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาและคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ทุกฝ่ายอย่างรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารมาแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อให้หมุนเวียนเพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานโดยการจัดเตรียมอาหารจะเน้นรูปแบบที่รับประทานได้สะดวกและรวดเร็วเป็นหลักค่ะเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์หน้างานที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุพบว่ากลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามารับความช่วยเหลือจากหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ประกอบด้วยเจ้าของร้านค้าและผู้ประกอบการที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตนเองประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์อย่างหนักทั้งนี้ตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่จะยังคงปักหลักประเมินสถานการณ์และความต้องการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนและเสริมจำนวนสิ่งของพระราชทานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
0: ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เกาะติดเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะให้เตือนประชาชนระวังเพจปลอมแอบอ้างรับบริจาคและข่าวปลอมที่แพร่กระจายด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ติดตามและเผยแพร่สถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งสถานะเพลิงความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นที่ห้ามเข้าเส้นทางหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกลุ่มควันและช่องทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมให้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT2HD และทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลบริการประชาชนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยหน่วยงานของรัฐต้องประสานการทำงานกันทั้งในพื้นที่และด้านการสื่อสารนายเจเศรษฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน้างานไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้องและทันเวลาพร้อมกำชับกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลคลาดเคลื่อนที่เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะตัวเลขความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันภาพเหตุการณ์เก่าที่นำมาเผยแพร่ซ้ำและการนำภาพเหตุการณ์ไปสร้างเพจปลอมหรือบัญชีปลอมเพื่อแอบอ้างรับบริจาคหากพบข้อมูลลักษณะดังกล่าวให้เร่งประสานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆในข่าวเช้าสุดสัปดาห์กันต่อค่ะ

คมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จาก NBT ช่วงที่2นะคะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนร้ายลอบวางระเบิดภายใน Global House แยกบานาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House ค่ะเมื่อเวลา 19:00 นวันนี้เกิดเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมบรรทุกสิ่งของต่างๆเต็มคันรถเข้ามาจอดซ่อนภายในบริเวณคลังสินค้า Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก่อนใช้อาวุธปืนยาวข่มขู่และไล่พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าวก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะต่อมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นจำนวน3ลูกภายในบริเวณ Global House เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้ในคลังสินค้ามีลักษณะคล้ายวงจรประกอบระเบิดขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรถคันดังกล่าวและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณ Global House แยกบานาและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจมีอันตรายจากวัตถุหรือระเบิดที่ยังไม่ถูกตรวจสอบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ1341สามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พากันไปติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะล่าสุดจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว778ครัวเรือนวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทประชาชนที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกสามารถยื่นเรื่องเพิ่มเติมได้ที่อบต.ในพื้นที่เพื่อให้อำเภอเร่งดำเนินการพิจารณาค่ะนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางสาวพัฒนาไวลิมผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองน่านร่วมแถลงสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านโดยคาดการฝนตกช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเมินเบื้องต้นว่าปริมาณฝนไม่มากและสถานการณ์จะไม่รุนแรงแต่มีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษอำเภอแม่จริมตำบลแม่จริมตำบลหนองแดงอำเภอบ่อเกลือตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้และอำเภอเฉลิมพระเกียรติส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีพขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว778ครัวเรือนวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทและมีกำหนดการลงพื้นที่จ่ายเงินในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนจะกระจายต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและเทศบาลเมืองน่านสำหรับประชาชนที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้รับเงินในรอบแรกสามารถยื่นเรื่องเพิ่มเติมได้ที่อบต.ในพื้นที่เพื่อให้อำเภอเร่งดำเนินการพิจารณาการรับเงินเยียวยาตามมติครม.คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยมีเงื่อนไขคือบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายหรือถูกน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันกรณีบ้านเช่าผู้เช่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไม่รวมบ้านพักสวัสดิการข้าราชการโดยช่องทางการลงทะเบียนคือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่หากไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสำหรับไทม์ไลน์การดำเนินการค่ะประชาชนจะลงทะเบียนได้ถึงวันที่2กันยายนอปท.และอำเภอตรวจสอบข้อมูลส่งให้จังหวัดภายในวันที่4กันยายนจังหวัดพิจารณาส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน8กันยายนเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักโดยธนาคารออมสินภายใน2วันหลังจากปภ.ดำเนินการส่งข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน90วันนะคะ ขณะที่ความคืบหน้าการสำรวจความเสียหายด้านอาคารและการเกษตรส่วนอาคารบ้านเรือนตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่สำรวจแล้ว 2,603 หลังถือว่าคืบหน้าไป 78% แบ่งเป็นอาคารปลอดภัยที่เป็นอาคารสีเขียว 2,511 หลังเสียหายแต่พออยู่ได้หรือต้องซ่อมแซมเป็นอาคารประเภทสีเหลือง79หลังและไม่สามารถอยู่อาศัยได้เป็นประเภทสีแดง16หลังโดยจะเร่งสำรวจอีก 22% ที่เหลือเพื่อส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือต่อไปค่ะส่วนภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ซึ่งหน่วยงานด้านการเกษตรจะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการเยียวยาในวันถัดไปนะคะ
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ชาวสงขลาตื่นตัวต่อการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะพร้อมทั้งเสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและผู้ค้าถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนหลายคนดีใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาอันดับแรกอยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรองลงมาคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมของชาวสงขลารวมถึงส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากยิ่งขึ้นค่ะชาวสงขลาได้เชิญชวนคณะรัฐมนตรีลองชิมอาหารพื้นถิ่นของสงขลารวมถึงผลไม้ภาคใต้ทั้งทุเรียนลองกองและลางสาดโดยเฉพาะจำปาดักเกาะยอที่มีรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์และมีศักยภาพขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้ยังมีปลากระพงสามน้ำเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดสงขลาค่ะเขาบอกว่ากินปลากระพงที่ใดไม่อร่อยเหมือนที่สงขลาพร้อมกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสู่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: คือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะ
3: ขยายหน่อยว่าอยากให้ช่วยยังไงอ
2: ยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะ
4: ก็ดีใจนะคะเพราะว่านอกจากจะท่านนายกมาแล้วเนี่ยก็คือรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็จะมาด้วยเนาะแล้วก็จะได้มาช่วยดูเรื่องของความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความเป็นปัจจุบันของคนหาดใหญ่และคนสงขลาค่ะคือจริงๆก็คือเอาหาดใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะก็คือไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่สงขลานะคะก็อยากให้มาดูอะค่ะว่าคนสงขลาอยู่กันยังไงนะคะอาหารการกินของคนสงขลาอร่อยมากนะคะก็อยากให้มาชิมนะคะ
1: ไปกันที่จังหวัดบึงกาฬนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็นำคณะออกเดินทางในกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว One Day Trip บุกบึงของหลงอำเภอสุดท้ายของโครงการเปิดเส้นทางอันซีนเกษตรชุมชนปั้นแบรนด์บึงกาฬเมืองต้องมนค่ะนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำคณะที่ประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรออกเดินทางในกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว One Day Trip ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

0: จังหวัดบึงกาฬพร้อมชูแนวคิดบึงกาฬเมืองต้องมนผู้คนต้องมาคลิปครั้งนี้นับเป็นเส้นทางที่8นะคะและเป็นอำเภอสุดท้ายของโครงการโดยพาคณะเดินทางสู่อำเภอบึงโขงหลงเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งด้านธรรมชาติความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะถ้ำนาคาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งดึงดูดนักเดินทางและผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศรวมถึงน้ำตกตาดวิมานทิพย์และน้ำตกกินนารีนอกจากนี้มีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่รอการค้นพบนั่นคือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านวิสาหกิจชุมชนและพื้นที่โคกหนองนาโมเดลซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังแนวคิดจากคนในชุมชนโดยตรงเพื่อนำทรัพยากรที่แต่ละพื้นที่มีอยู่มาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปถึงชุมชนฐานรากกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยววันเดย์ทริปมีเป้าหมายสำคัญหลังเดินทางครบทั้ง8อำเภอคือการนำเสน่ห์ของธรรมชาติตามความศรัทธาวิถีเกษตรและภูมิปัญญาชุมชนมาร่วมกันสร้างภาพจำหรือซิตี้แบรนดิ้งของจังหวัดในปี2570ให้คำว่าบึงการเมืองต้องมนผู้คนต้องมาไม่ได้เป็นเพียงคำเชิญชวนแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NVT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Araya.Now, residents of Songkhla are awaiting this week's mobile cabinet meeting in their province, anticipating cabinet ministers to learn about and address the issues the locals face. Meanwhile, neighboring Yala province has raised security measures to thwart potential violent incidents that could be timed to disrupt the atmosphere of the mobile cabinet meeting.Local residents and sellers at tourist sites in Songkhla expressed enthusiasm about the first official mobile cabinet meeting for the year 2026, scheduled to take place this Monday and Tuesday. Local residents said they were happy about the Prime Minister and cabinet ministers visiting the province to hear about the problems they have been facing. Flood prevention was the issue mentioned most by the locals, followed by the economy.Locals proposed that tourism development take into consideration the province's identity and natural sites. They also urge greater promotion of Songkhla to domestic tourists, adding that the province had signature dishes as well as southern fruits to offer.Meanwhile, in Yala, the provincial administration held a meeting with security agencies and other relevant entities to outline security provision in the province while the mobile cabinet meeting takes place in neighboring Songkhla. The agencies indicated that insurgent groups were seeking to perpetrate incidents on the occasion of Malaysia's National Day on August 31st and also timed them to coincide with the mobile cabinet meeting.Proactive measures are being taken to safeguard public utilities and economic areas. Road checkpoints will operate continually to intercept any movement of weapons or explosive devices. Members of the public are urged to inform authorities if they spot abnormalities or suspicious objects.Deputy Minister of Interior Warasit Liang Prasit visited Satun Province to follow up on the feasibility of a road linkage for Pabon District in Pathalung and Manang District in Satun. The potential road link could help elevate transportation and ecotourism in the area.Warasit Liang Prasit, the Deputy Minister of Interior, was in Manang District of Satun Province to follow up on a feasibility study for a network of roads linking Pabon District in Pathalung and Manang District in Satun Province. The potential road linkage is aimed at boosting commuting and goods transport between Pabon and Manang by providing an alternative routing option.The linkage would also help to connect various communities and nature tourism sites, such as Pupa Pet Cave, and said connection would spread income into local communities and contribute to the grassroots economy. The visit allowed the Deputy Interior Minister to address developments relevant to the proposed road linkage project, the associated challenges, and in-depth proposals from local agencies. Meanwhile, Pattaya City in Chonburi Province has organized its first sand art festival featuring light and sound technologies that help present the city's story and identity to tourists. Image mapping technology was used in tandem with light and sound technologies to bring sand art to life on Pattaya Beach. The large sand sculptures at the beach in front of Central Pattaya Mall were lit up in vibrant colors for Pattaya Sand and Art Festival 2026, which is the first sand art festival in the city. Held under the concept of From Art or From Sand to Art, From Art to a Landmark, organizers hope the festival would become a new tourism landmark for Pattaya. The highlight of the event consists of five sand sculptures that portray the stories of Pattaya City, as well as the cultures of the key regions of Thailand. The light and sound displays are staged twice daily at 7:30 p.m. and also at 8:30 p.m., with Monday being the final day. The Sand Art Festival also includes a workshop where visitors can craft their own souvenirs from sand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good day. I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

ไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

าวต่างประเทศเช้านี้นะคะเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลและจีนค่ะตอนนี้ยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายหลายพันคนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่ท่ามกลางการคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มทางฝั่งของเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนพุ่งสูงเกือบ 3,000 คนค่ะหลังจากที่เนปาลได้เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก933คนเข้าไปในบัญชีผู้สูญหายส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการยืนยันในเนปาล626คนทิเบต7คนโดยรายงานระบุว่ามวลน้ำได้พัดร่างผู้เสียชีวิตลอยไปไกลถึงเขตจิตตะวันและนาวานปราซีซึ่งเป็นพื้นที่ราบห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100กิโลเมตรค่ะนอกจากนี้บางศพยังถูกกระแสน้ำพัดไปตามแม่น้ำไกลถึงอินเดียขณะที่

0: าที่กู้ภัยเนปาลและจีนยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกเนปาลประเมินเบื้องต้นว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงราว 165,000 ล้านบาทหรือเกือบ 10% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งร้ายแรงดังกล่าวซึ่งจะสร้างแรงกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจของเนปาลที่พึ่งพารายได้จากเงินส่งกลับของแรงงานในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวและพลังงานน้ำโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ได้รับความเสียหายมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 12% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะ
1: เวียดนามแสดงการคัดค้านต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นะคะหลังมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ว่ามีการพบเห็นสิ่งก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะยากงที่เวียดนามเรียกว่าเกาะบาบาใกล้แนวปะการังแอนติโลปบริเวณหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามแถลงว่าเวียดนามได้ยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนคัดค้านในเรื่องนี้โดยเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมดังกล่าวโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกพร้อมชี้ว่าเวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพื้นฐานทางกฎหมายเพียงพอที่จะยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลตามกฎหมายระหว่างประเทศและว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะยากงและแนวปะการังแอนติโลปที่จีนดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามนั้นผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงทั้งนี้จีนได้เข้ายึดครองหมู่เกาะพาราเซลจากกองทัพเรือของอดีตเวียดนามใต้ตั้งแต่ปี2517และได้ดำเนินการขยายเครือข่ายฐานทัพของตนในหมู่เกาะสเปดลี่ซึ่งอยู่ทางใต้ลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันและบรูไน
0: ชาวไอซ์แลนด์ไปลงคะแนนเสียงประชามติเมื่อวานนี้เพื่อตัดสินว่าจะเปิดการเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU อีกครั้งหรือไม่ค่ะหลังจากที่เคยยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกเมื่อปี2552แต่การเจรจาสิ้นสุดลงในปี2556เมื่อรัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้ได้ระงับกระบวนการดังกล่าวขณะที่ผลสำรวจล่าสุดปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่คัดค้านการเปิดการเจรจาซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าผู้สนับสนุนการเจรจามีคะแนนนำอยู่เล็กน้อยทั้งนี้ฝ่ายผู้สนับสนุนกล่าวว่าการเข้าร่วมกลุ่มสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่สูงและให้ความมั่นคงมากขึ้นในโลกที่ไม่มั่นคงทั้งสงครามในยูเครนและคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยึดครองเกาะกรีนแลนด์ในแถบอาร์กติกขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยแย้งว่าการเป็นสหภาพยุโรปจะคุกคามอธิปไตยและหน้าน้ำประมงของเกาะโดยหากผลการลงคะแนนเสียงส่วนมากเลือกว่าเห็นด้วยจะเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจาและไอซ์แลนด์จะต้องจัดการลงประชามติครั้งที่2ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจริงหรือไม่ค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้โคชพลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้แฟนวอลเลย์บอลสาวไทยน่าจะลุ้นกันสนุกนะครับซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศวันนี้จะไปชิงกับจีนครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยครับยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตวันนี้จะเข้าไปชิงแชมป์เอเชียนะครับเจอกับจีนครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ครับหรือว่า AVC Women Volleyball Continental Championship 2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าอันดับ17ของโลกครับชุดสีน้ำเงินเจอกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกแล้วก็แชมป์เอเชีย5สมัยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยกัปตันทีมครับพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลานะครับพิมพ์พิชยากกรำสัสิภาพรจันทวิสูตรชัชุออนโมกศรีและก็ตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยครับ2เซตแรกสาวไทยผลงานเยี่ยมเลยครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20จากนั้นเซตที่3ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีนะครับ เอาชนะไปได้บ้าง25-20ไล่มา1-2เซตครับและในเซตที่4สาวไทยก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเอาชนะไปได้นะครับสรุปทีมลูกยางสาวไทยชนะญี่ปุ่นไป3-1เซต25-21 25-20 20-25และ25-20แมตช์นี้บีมครับพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุด20คะแนนรองลงมาเป็นศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับ16คะแนนทำให้ทีมชาติไทยครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่6ไปเจอกับเจ้าภาพจีนครับเอาชนะอิหร่านมาได้3-0เซตก็เป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์เจอกับจีนในรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเจอกันวันนี้ครับเวลา 17:45 เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชออสกันครับ
3: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ทั้งทีมบริหารก็ทำงานอย่างหนักทีมสตาฟโค้ชก็ทำงานหนักทีมสปอร์ตไซด์ก็ทำงานกันหนักแล้วก็นักกีฬาทุกคนทำเพื่อนักกีฬาให้มีศักยภาพมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วคุณภาพแท็กติกในวันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได
4: ้คนลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะ
5: กล
4: ั
5: วมากกับ2เซตแรกที่ได้แล้วมันมี
4: คือ2เซตแรกที่เราได้เราก็คือแบบว่าอยากคีปโมเมนตัมอย่างนี้ไว้แต่พอเซต3เราทำไซด์เอาไม่ได้แล้วบอลมันเสียติดกันเยอะไปหน่อยในช่วงต้นเกมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขค่ะคุยกันแล้วในเซต4เราก็ทำมาจนได้
2: ก็เรียกได้ว่าสาวไทยอยู่ในความมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับทีมนี้สำหรับทีมแชมป์ครับจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีนะครับและ3ทีมแรกจะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายน2570ครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีกันบ้างนะครับลงฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้เจอกับ UAE ครับที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในฤดูกาล2027นะครับรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ที่จังหวัดชลบุรีครับสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเน้นไปที่การทบทวนรูปแบบและก็การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเก็บตัวครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทในช่วงก่อนหน้านี้โดยการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีครับกัปตันทีมชาติไทยก็กล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็มีการซ้อมแท็กติกและอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรก็พยายามแก้ไขข้อเสียครับให้หมดก่อนที่จะเจอกับการแข่งขันจริงสภาพทีมตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนพัฒนาขึ้นมามากนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย3ชาติคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากครับเราก็พยายามหาข้อดีข้อเสียของคู่แข่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเข้ามาร่วมกันเชียร์พวกเราด้วยนะครับเกมรอบแรกนัดแรกครับไทยรุ่นอายุ20ปีเจอกับ UAE วันที่31สิงหาคมนะครับนัดที่2ไทยจะเจอกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนและนัดที่3ไทยเจอกับอิรักวันที่6กันยายนครับซึ่งทีมไทยจะลงแข่งในเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดครับพาไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับทีมน้องใหม่สโมสรอันเวอร์สเบิร์กนะครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น3-2เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่เอเวอร์สเบิร์กนะครับ ขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกต้อนรับเลเวอร์คูเซ่นผ่านไป8นาทีลูคัสเพทคอฟครับวัย25ปีผู้เล่นกองกลางชาวบัลแกเรียยิงบอลแฉลบเข้าประตูเอเวอร์เบิร์กขึ้นนำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0และถัดมาแค่นาทีเดียวแฟนบอลเจ้าบ้าน 10,000 คนก็ได้ส่งเสียงเฮกันอีกครั้งครับ

เบลครับยิงด้วยเท้าซ้ายเอลวอร์สเบิร์กขึ้นนำเป็น2-0นะครับเริ่มครึ่งหลังมาแค่นาทีเดียวครับดาวิดมกวานะครับเอ็นทูซูนักเตะกองหน้าก็โฉบเข้าไปยิงครับให้เจ้าบ้านนำห่างเป็น3-0นาทีที่77พระเช็กชีครับกองหน้าสาธารณรัฐเช็กนะครับทำประตูให้เลเวอร์คูเซ่นไล่มาเป็น1-3และช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1ครับเลเวอร์คูเซ่นก็ไล่มา2-3จากคริสเตียนโคฟอเน่นะครับตามตีเสมอไม่สำเร็จครับก็จบเกมเป็นเอเวอร์สเบิร์กเอาชนะไป3-2ครับวิสเซอร์วักเนอร์นะครับกุนซือวัย40ปีชาวเยอรมนีพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีจากลีกเยอรมันนะครับไปดูฟุตบอลลีกโปรตุเกสกันบ้างครับปอร์โต้บุกไปชนะอะคาเดมิโกนะครับชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสนัดที่4ครับอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับปอร์โต้ที่ชนะรวดมา3นัดครับครึ่งเวลาแรกผ่านไป5นาทีพาโบโรซาริโอนะครับผ่านบอลให้กับอันเดรซินวาครับกองหน้าได้ยิงจ่อๆปอร์โต้ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่20กาเบียลไวก้าครับยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษให้ปอร์โต้นำห่างเป็น2-0และนาทีที่38วิลเลียมโกเมสครับยิงปิดท้ายให้ปอร์โต้บุกชนะ3-0ครับชนะรวด4นัดเก็บไป12คะแนนเต็มยิงได้รวม9ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับฟรานเชสโกฟาลิโอลีนะครับกุนซือชาวอิตาลีพาทีมปอร์โต้นำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยอันดับ2ตอนนี้เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมี10คะแนนตามหลังอยู่2แต้มส่วนอะคาเดมิโกสถิติเสมอ2แพ้2ครับมีอยู่2คะแนนไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-2นะครับ2นัดที่ผ่านมาเสมอรวดเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลโคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ครับ0-1บอร์นมัธเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับลงทุนไปเยอะในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีชัยชนะครับแพ้นิวคาสเซิลคาบ้าน0-2ครับไปดูกีฬาความเร็วกันบ้างนะครับมาร์คมาร์เกสแชมป์โลกรถมอเตอร์จีพีนักบิดเจ้าถิ่นสเปนครับคว้าแชมป์รอบสปินเลสรายการกลางปีออฟอารากอนครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13ครับในรุ่นมอเตอร์จีพีรายการกลางปีออฟอารากอนที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนะครับในรอบสปินเลสแข่งกัน11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยครับมาร์คมาร์เกสเจ้าถิ่นสเปนจากดูคาติเลโนโวทีมนะครับออกสตาร์ทจากอันดับที่2มาเร่งความเร็วแซงมาโกเบซากีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกครับและก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา19นาที 37.995 วินาทีอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาครับอเล็กซ์มาร์เกสจากสเปนเช่นเดียวกันครับทีมเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่3เป็นมาโกเบซากีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นเปโดอากอสตาจากสเปนทีมเรดบูลเคทีเอ็มและอันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนอีกคนครับจากทีมอิตาเลียนะครับซึ่งฮอเก้มาตินเป็นผู้นำคะแนนสะสมในขณะนี้ทำคะแนนรวมอยู่245คะแนนอันดับที่2เป็นมาโกเบซากีครับ216คะแนนอันดับที่3เป็นมาร์คมาร์เกสได้เพิ่มมาอีก12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เลสก็มีอยู่212คะแนนนะครับสำหรับรายการกลางปีออฟอารากอนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้มาโกเบซากีครับทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกก็จะได้ตำแหน่งโพสิชันตามด้วยมาร์คมาร์เกสทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2ครับกอล์ฟ DP World Tour ที่ประเทศอังกฤษยังแข่งขันไม่จบวันที่3นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมามาโกเบนเก้และก็ดาเนียลฮิลเลียร์นะครับเป็นผู้นำร่วมกันครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ British Master ที่ Belfry Hotel and Resort ประเทศอังกฤษครับก็ยังแข่งขันไม่จบในวันที่3นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาก่อนก็ปรากฏว่ามาโก้เปนเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษมือ54ของโลกเล่นไป5หลุมทำมาเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์มาโกเปนเก้เป็นเจ้าของแชมป์ DP World Tour 3รายการและก็เป็นผู้นำร่วมกับดาเนียลฮิลเลียร์นะครับวัย28ปีจากนิวซีแลนด์ซึ่งเล่นวันที่3ไป5หลุมเช่นเดียวกันเก็บมาเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สำหรับดาเนียลฮิลเลียร์นะครับมือ120ของโลกดีกรีแชมป์ DP World Tour 1รายการอันดับที่3เป็น

0: แม็กกิบินจากไอร์แลนด์เหนือครับวันที่3ตีไป6หลุมได้มาอีก2อันเดอร์สกอร์รวม10อันเดอร์ครับตามหลังผู้นำสโตรกเดียวอันดับที่4ร่วมเป็นฟาบิซิโอซานตินะครับจากปารากวัยแล้วก็ชอนนอริสจากแอฟริกาใต้มีรวมคนละ9อันเดอร์พาครับโดยซานติเล่นไป7หลุมแล้วนะครับแล้วก็นอริสเล่นไป5หลุมส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยมีโปรสดมแก้วกัญจนาครับคะแนนรวม2วันเกินไป1โอเวอร์พาก็ไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้ครับทีมสปรินต์ไทยคว้าเหรียญทองแทร็กเอเชียครับช่วยทัพนักปั่นไทยล่าสุดได้มา2ทอง1เงิน2ทองแดงครับเป็นการแข่งจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโลโดมหัวหมากนะครับบรรจุในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในระดับคลาส1ซึ่งในการแข่งขันประเภททีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายครับทีมไทยก็มี TJ หรือว่าจายอังสุธาสาวิทแนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาและก็มะขามครับยืนยงเพชรรัตน์ทำลายรอบคัดเลือกดีสุด1นาที 01.753 วินาทีครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2นะครับ1นาที 02.930 วินาทีแต่ว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปครับก็ใช้เวลาแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองมาครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก300แต้มนะครับช่วยให้ไทยขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกแทนทีมชาติของโคลอมเบียส่วนฮ่องกงได้เหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงเป็นของอินเดียครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ก็ด้วยภาพปลาไหลมาเร่เมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำชายฝั่งประเทศกรีซค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คงพร้อมทีมข่าวเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะมื้อนี้พอกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะมื้อนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันณภพรต่อพลและก็คุณพัชระดวงสูงเนินค่ะ
0: ครับติดตามรับชมข่าวสารกันครับกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ 8:00 น. จนฮอด 9:00 น.ส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBONเรือว่าภัยบอสะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารยอดหลังได้ครับที่ช่องทาง YouTube Channel YouTube NBD 11 UBON ครับ
1: ค่ะมื้อนี้ก็จะชวนคุณผู้ชมมาติดตามรายการอีสานเสาร์นี้นะคะมาเบิ่งมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันแน่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะ
0: ครับ
1: ในช่วงเสาร์มื้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีความเข้าเอิญว่าหยังก็คึมฟ้าคึมฝนมาแล้วนะคะก็ต้องติดตามกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศร่วมทั้งสถานการณ์น้ําและก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําหรือว่าไก่ตะลิงทางน้ําไหลก็ต้องติดตามข่าวสารกันแน่เพื่อหากว่ามีการแจ้งเตือนมาก็จะได้ยกของขึ้นที่สูงและก็อพยพได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วในพื้นที่ของชายแดนก็ยังมีให้ติดตามโดยเฉพาะการค้าการขายในช่วงนี้หลังจากที่มีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนมากกว่าเกือบปีแล้วนะคะสถานการณ์เป็นจังไดกันแน่เดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะ
0: ครับจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกับกระเครื่องมืออื่น31สิงหาคมเป็นมือสุดท้ายมื้อนี้ก็มาเตือนคุณผู้ชมสำหรับภัยทีบพานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบทบทวนสิทธิ์พอมืออื่นสิเป็นมือสุดท้ายนะครับในการเปิดรับทบทวนสิทธิ์ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับที่บ้านบ่มีเหล็กที่ตำบลตะเปียงเตียงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นางพรไส้งามผู้ประสบอัคคีภัยจำนวนหนึ่งครอบครัวซึ่งเหตุนะครับเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายเบิดทั้งหลังแต่กะบ่มีผู้ใดนะครับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดโอกาสนี้จังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมมอบเงินและก็สิ่งของซอยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพิ่นก็ได้บอกว่าสิ่งของพระราชทานสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติพร้อมขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยมีกำลังใจและก็สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้โดยดีทางนี้เองครับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินภารกิจซอยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งต่อความซอยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป
1: ไปเบิ่งข่าวกันที่จังหวัดยโสธรกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดยโสธรได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาค่ะที่วัดกูจานอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนายขันชัยท่านทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระพันปีหลวงและก็พระบรมราชินีถวายอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาโดยมีพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเข้าร่วมซึ่งพิธีก็ได้รับความเมตตาจากคณะพระสังฆาธิการนำพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจด้วยส

0: ติและก็ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับการจัดพิธีในเทือนี้นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการร่วมพลังพุทธศาสนิกชนในการทำความดีสร้างความสมัครสมานสามัคคีและก็น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสงบสุขและก็ความสมานฉันท์ในชุมชนต่อไปค่ะ
1: และที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่วัดป่าเจริญผลอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวชิรสิทธิโกศลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์10รูปและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมภายในพิธีซึ่งท่านประธานครับก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและก็เครื่องทองน้อยจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาก่อนประกอบพิธีถอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการจัดพิธีในเทือนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมอุทิศถวายพระราชพระกุศลและการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใส่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
0: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งมีคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับทางจังหวัดอำนาจเจริญและกระทั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเจ้าหน้านี่พันปีหลวงและก็อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาโดยคณะสงฆ์ข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนสถานศึกษาและก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกันนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลและก็ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปค่ะ
1: ในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

ครับกลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่นะครับโดยเริ่มต้นที่ทางปพ.ครับเพื่อได้มีการประสานหา11จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่

0: ระหว่างวันที่29สิงหาคมจนไปฮอด2กันยายน2500หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอร่อยเอฟยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่เสี่ยงครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ซึ่งทางปภ.ก็ได้กำชับให้จังหวัดต่างๆในพื้นที่เสี่ยงจะตั้งวอลลุ่มติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยเถื่อเพื่อให้สามารถซอยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยทั้งนี้นะครับจะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน THA Disaster Alert นะครับหรือว่าแจ้งเหตุขอความซอยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องโฟกัสเรื่องของน้ำกันแน่นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีถือว่าเป็นปลายน้ำที่จะรับน้ำจากทางอีสานตอนบนนะคะกับมาเบิ่งเรื่องของการลงพื้นที่เตรียมงานเตรียมการกันแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อุบลราชธานีโดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อได้เตือนพี่น้องประชาชนรับมือฝนตกหนักไปจนฮอดวันที่2กันยายนนี้ในขณะที่หน่วยงานพร้อมที่จะเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยนางคณิฐาแห่งถ้ำหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระวังวันที่29สิงหาคมไปจนฮอด2กันยายน2569จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยทางปภ.จังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานหน่วยงานและก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำคลองลำน้ำและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากร่วมทั้งวาตภัยขณะเดียวกันได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ซอยเหลือเพื่อเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้แม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 UT 3เมตร33เซนติเมตรลดลงอยู่2เซนติเมตรในขณะที่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม UT 11.68 เมตรลดลง49เซนติเมตรในส่วนของอำเภอเขมราชบ้านลาดเจริญอยู่ที่ 19.82 เมตรลดลง78เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิง UC 0.68 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของทางหัวหน้าคณิฐาแห่งถ้ำนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไปฟังเสียงเพิ่นค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือล่องมรสุมนะคะ1นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะ1ในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะที่เราการระบายอย่างเช่นแถวหน้าแมคโครโลตัสนะคะตรงนี้เรามีการดำเนินการเรื่องของการลอกวัชพืชนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำนะคะอันที่สองเรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การชลประทานและของศูนย์ปภ.เขต13เพื่อเร่งระบายน้ำเมื่อหากน้ำฝนตกลงมาเราก็จะเร่งสูบระบายลงไปยังห้วยไผ่ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ในกรณีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่สองคือในพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองกับอำเภอวารินนะคะตัวนี้เราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำยกตัวอย่างที่อำเภอวารินซึ่งต่ำกว่าอำเภอเมืองอยู่1เมตรเรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่วัดเสนาวงศ์นะคะเป็นของเครื่องสูบน้ำศูนย์ปภ.เขต13เครื่องสูบน้ำของโครงการชลประทานเครื่องสูบน้ำของสำนักงานทรัพยากรภาคที่11นะคะสามารถถ้าหากเกิดน้ำท่วมขังนะคะเราก็จะมีการสูบน้ำลงแม่น้ำมูลนะคะ
0: ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการรับมือย่ำคุณผู้ชมอีกเทื่อนึงครับว่าสิมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานก
1: ็
0: คือไปจนฮอดวันที่2กันยายน2569นั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งโครงการใหญ่ครับที่ทางอธิบดีกรมทางหลวงเพิ่นได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการรถไฟสายบ้านไผ่

0: มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินกว่า 6.6 หมื่นล้านบาทครับที่สถานีรถไฟหนองแวงไร่ครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมเพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบร่างตามนโยบายรัฐบาลโดยโครงการครับมีระยะทางร่วม355กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 66,848 ล้านบาทผ่าน6จังหวัดนั่นก็คือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและนครพนมแบ่งการก่อสร้างครับเป็น2สัญญาได้โดยสัญญาที่1กับช่วงบ้านไผ่น้องพอกระยะทางประมาณ179กิโลเมตรมีความคืบหน้าราว 60% ซึ่งก็เร็วกว่าแผนนะครับคาดว่าสิแล้วเสร็จปลายปี2572ส่วนสัญญาที่2ช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3จังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ175กิโลเมตรมีความคืบหน้ากว่า 30% แต่กะล่าช้ากว่าแผนประมาณ 10-12% คาดว่าสิแล้วเสร็จในปี2573ด้านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญในการส่งเสริมการขนส่งระบบร่างลดต้นทุนโลจิสติกและก็เชื่อมโยงการเดินทางและก็ขนส่งสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการก่อสร้างดังกล่าวคือการเว้นคืนที่ดินกว่า 9,000 แปลงเนื่องจากเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการนะครับเดินหน้าได้ตามเป้าหมายต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะที่ตลาดช่องจอมนั่นเองค่ะเพิ่นบอกว่าตอนนี้ร้านค้าที่ตลาดชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่นก็อยากจะเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวตลาดช่องจอมกันแน่ค่ะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นบอกว่าบ่ต้องสนใจข่าวออนไลน์พื้นที่ก็ยังคงปกติเชื่อมั่นว่าความมั่นคงหลังสงครามชายแดนกระทบมากกว่า1ปีนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเพิ่นบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแม้ต้องเผชิญกับกระแสข่าวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งข่าวจริงและก็ข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเชื่อมั่นข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกับบ่ได้ประมาทในขณะที่บรรยากาศของร้านค้าในตลาดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใส่สอยในช่วงวันหยุดเพื่อซอยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนจากการค้าขายตอนนี้ซบเซามากกว่า1ปีแล้วในขณะที่พ่อค้ารายนึงในตลาดเพิ่นบอกว่าขอเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวแล้วก็มาอุดหนุนร้านค้าชายแดนพร้อมกับขอให้ติดตามข้อมูลจากฝ่ายทหารและก็ฝ่ายความมั่นคงเป็นหลักเพราะว่าหากมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความปลอดภัยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนในขณะนี้ตลาดก็ยังคงปลอดภัยอยู่นะคะและก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาหลายขึ้นและก็ผู้ประกอบการหลายร้านเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายซอยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในพื้นที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งโครงการเขาเอิ้นว่าเป็นการป้องกันยาเสพติดนั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งพลังท้องถิ่นด่านหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหินโหนมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้ร่วมใจพิทักษ์แนวชายแดนริมแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้นยาเสพติดจนสามารถตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าขึ้นคนดีสู่สังคมติดตามได้จากรายงานครับ
2: ำลังพลภาคประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกำลังออกเดินเรียงแถวลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบกระทำความผิดตามแนวพรมแดนริมแม่น้ำโขง
3: กิจกรรมหลักของเราที่เรามอบรับนโยบายมาจากทางรัฐบาลก็คือตามแนวชายแดนนี้เป็นหลักเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเข้ามาบ่อยนะคะและช่วงนี้เราก็สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้หลายครั้งในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระจายเข้าไปในรอบในของหมู่บ้านเราตอนนี้คือของหินงมนี่ก็จะมีทหารนะคะที่อุ่นใจมีหน่วยงานของบก.ควบคุมลงมาช่วยของเราอีกกำลังหนึ่งเพิ่มกับชลบ.นะคะผู้นำก็จะเป็นหูเป็นตาในลักษณะนี้ทำงานกันเต็มที่ทุกวันนะคะดูแลรักษาแล้วก็เป็นความภูมิใจของตำบลของเราที่สามารถสกัดกั้นตรงนี้ได้นะคะถึงแม้จะมีเล็ดรอดบ้างแต่ก็ยังดีแต่ที่ส่วนที่เราสกัดกั้นได้นี่ก็เยอะไม่ใช่น้อยนะคะเราทำงานกันได้หลักๆของเราก็มีอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ที่ยาอย่างเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสานงานกับรพ.สต.ผู้ป่วยจิตเวชดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างนี้ก็จะเป็นกำลังหลักก็ชลบ.นะคะ
2: ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดหนองคายที่มีแนวเขตติดต่อกับแม่น้ำโขงทอดยาวทำให้มีความท้าทายและเป็นจุดเปราะบางที่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมักฉวยโอกาสจากภูมิประเทศมาใช้เป็นช่องทางธรรมชาติในการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาสู่ตอนในของประเทศการเข้ามามีส่วนร่วมของชรบ.ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นและมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเส้นทางลับและตอกซอกซอยเป็นอย่างดีทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังเสริมด่านหน้าในการช่วยเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้นและแจ้งเบาะแสยาเสพติดในเบื้องต้น
4: ก็ชรบ.ก็มีบทบาทช่วยเหลือสังคมแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดเวลาเข้าเวรเข้ายามตามแนวชายแดนเนี่ยแล้วก็พวกลักลอบขนของผิดกฎหมายแล้วก็คนลักลอบเข้าเมืองอย่างนี้นะครับ
2: ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจังหวัดหนองคายโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยยกระดับแผนปฏิบัติ90วันควิกวินเสริมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังสกัดกั้นตามแนวชายแดนบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยเรือลำน้ำโขงสถานีเรือทหารตำรวจตะเวนชายแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดนผลการดำเนินงานสามารถจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 135% หรือคิดเป็นของกลางยาบ้ากว่า36ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาท
5: นโยบายเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดหนองคายนะครับโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่จังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดไปรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มมาตรการนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดรวมทั้งนโยบายอื่นๆด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรด้วยเราก็มานั่งจับมือกันบูรณาการกันโดยใช้กลไกในพื้นที่ก็คือผู้ว่าการจังหวัดกับผู้การจังหวัดและนายอำเภอกับผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอโดยเราได้ยกระดับ90วันควิกวินที่เป็นมาตรการเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำแค่90วันแต่ความหมายคือเราจะ90วันเนี่ยเป็นการเน้นหนักเข้าไปแล้วก็จะมาถอดบทเรียนว่ามันยังมีช่องโหว่ตรงไหนใน90วันที่มันยังไม่ดีมันยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะมาปรับมาตรการแล้วก็ขยายมาตรการและยกระดับมาตรการมากกว่า90วันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและกำลังพลภาคประชาชนอย่างชรบที่ร่วมกันเป็นด่านหน้าพิทักษ์แนวชายแดนริมแม่น้ำโขงผ่านมาตรการเร่งด่วนควิกวิน90วันจนสามารถสกัดกั้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดหนองคายยังให้ความสำคัญกับการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพในระดับหมู่บ้านการส่งเข้าค่ายบำบัดรักษา าไปจนถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้วงจรยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่อีกทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่นะคะซึ่งก็มีกระแสมาอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะที่บอกว่าบ่ผ่านเกณฑ์หลายคนเลยทีเดียวล่าสุดตอนนี้ทางรัฐบาลเพิ่นได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่บ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคะหากว่าข้อมูลขาดเคลื่อนก็ให้ฟ้าวค่ะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้นั่นก็คือ31สิงหาคมค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนที่ยังบ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลบ่ถูกต้องหรือว่ามีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ขอให้ฝ่าวยื่นคำร้องทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพิ่นบอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วตอนนี้ 370,207 คนซึ่งก็ครอบคลุมย่านพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งบ่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์นะคะ One Stop Serviceหรือว่าศูนย์ OSH ละกะระดับอำเภอจังหวัดได้เลยนะคะภายใน31สิงหาคมแล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ฮอดวันที่20กันยายน2569ก่อนที่ทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนและก็ผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม2569โดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นกะย่ำขอให้ผู้ที่ได้รับแจ้งว่าบ่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลรถตรวจสอบข้อมูลและก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์และก็บ่เสียโอกาสในการที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนั่นก็ไปยื่นกันค่ะคุณผู้ชมคะมืออื่นนี่ก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการอีสานสวัสดีกันต่อครับ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณชมไปที่จังหวัดนครพนมในการจัดพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษประจำปี2569เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษจังหวัดนครพนมประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและการแสดงความภาคภูมิใจแก่ผู้เหตุคุณประโยชน์และการสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งผู้ที่ได้รับปีกฝนหลวงพิเศษครับนี่จำนวน3รายได้แก่วเทียร้อยตีรวยลุงไข่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางปะวิณาผู้ระหงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนมนายสราวุฒิศิริลักษณ์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมสำหรับปีกฝนหลวงพิเศษครับได้ถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติประวัติและก็ความภาคภูมิใจของผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจฝนหลวงเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการซอยเหลือประชาชนและก็สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปทางนี้นะครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรป่าใหม่และก็เขื่อนเก็บกักน้ำร่วมถึงบรรเทาภัยพิบัติขออภัยครับร่วมถึงบรรเทาภัยพิบัติและก็ความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงครับ
1: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางจังหวัดมุกดาหารกันแน่ค่ะจังหวัดมุกดาหารเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนเพิ่นจัดใหญ่มหกรรมความสำเร็จตลาดนัดคนไทยยิ้มได้เชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้และก็กิจกรรมเชื่อมโยงทางการตลาดในการสร้างรายได้จากอาหารปลอดภัยโดยมีส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและก็ประชาชนเข้าร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างช่องทางการตลาดและก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการชุมชนเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานก็มีนิทรรศการผลสำเร็จการขจัดความยากจนและก็ขั้วเรือนต้นแบบ11บูธร่วมทั้งตลาดนัดคนไทยยิ้มได้อีก10บูธจำหน่ายสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัย13บูธขอบคุ้มกลุ่มเกษตรกลุ่มแปรรูปและก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นบอกว่าการจัดงานที่เกิดขึ้นถือเป็นเวทีที่สำคัญในการนำเสนอศักยภาพของชุมชนสร้างโอกาสด้านอาชีพและก็รายได้ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดขอนแก่นกับที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นได้ประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569โดยการจัดงานมุ่งเผยแผ่ผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบในทุกมิติภายใต้หลักท่านมาภิบาลการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระชุ่มชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยืนโดยภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตเวทีเสวนาถอดรหัสความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอนแก่นการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังและการถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จจากพื้นที่และการมอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2569ร่วม26ประเภทรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและกระสางแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปครับ
1: มาเบิ่งกิจกรรมทางจังหวัดอุบลราชธานีกันต่อค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีได้จัดประชุมวิชาการอกท.เทือที่47เปิดเวทีเยาวชนแสดงศักยภาพด้านวิชาชีพการเกษตรพร้อมกับมีการแข่งขันทักษะและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะทีโดมล่ำเซ่บายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีดร.จักริดทิพย์เลิศผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือว่าอกท.หน่วยอุบลราชธานีครั้งที่47ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาชีพของสมาชิกอกท.เชิดชูเกียรติสมาชิกศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์พร้อมกับเผยแผ่ผลงานตลอด

0: จนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็ภูมิปัญญาไทยภายในงานก็มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการประชุมสมัยสามัญการมอบรางวัลสมาชิกดีเด่นการแข่งขันทักษะวิชาชีพนิทรรศการด้านการเกษตรการประกวดโคบรานะคะและก็ขวัญใจโคบราการร้องเพลงลูกทงฟกซ่องสมตำลีล่าและก็ FFT สตาร์ทโดยเวทีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะและก็ประสบการณ์ของนักเรียนสายอาชีพแล้วก็ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเกษตรเพื่อเตรียมเยาวชนก้าวสู่กำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไปค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของทางดร.จักรกิจทิพย์เลิศไปฟังเสียงผอ.กันค่ะ
1: ครับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุบลราชธานีของเรานะครับได้เปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีและมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับตอนนี้เรามีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับในอสกช.นะครับระดับปวช.อยากส่งเสริมให้พวกเราประชาชนทั่วไปนะครับได้มาสมัครเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะของเรื่องของพืชทักษะของเรื่องของสัตวศาสตร์นะครับแล้วก็มีแผนกหลายแผนกที่จะส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับในส่วนนี้นอกจากอสกช.แล้วเรายังมีการรับสมัครระดับนักศึกษาระดับปวส.
2: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งของดีที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับได้มีการขับเคลื่อนสอบพาวเวอร์วิธีการเลี้ยงโคที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานพัฒนายกระดับโคเนื้อในพื้นที่ถุงกุล่าลองไห้โดยนวัตกรรมก้าวไปสู่อาหารพรีเมียมแห่งอนาคตรายละเอียดจะเป็นใดติดตามจากรายงานครับ
3: ถุงกุล่าร้องไห้คือคำที่เคยถูกจดจำในฐานะพื้นที่แห้งแล้งแต่วันนี้พื้นดินดังกล่าวกลับถูกเขียนความหมายใหม่โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ของไกลตัวแต่ถูกออกแบบให้เดินเคียงวิถีชุมชนโดยซอฟต์พาวเวอร์วิธีการเลี้ยงโคของท้องถิ่นด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสาเกตบีฟภายใต้แบรนด์สาเกตบีฟด้วยการพัฒนาสายพันธุ์โคเพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อโคซึ่งได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยการนำกระบวนการบ่มเนื้อแบบวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสู่สินค้าพรีเมียมสร้างรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรทุ่งกุลาที่เลี้ยงโคมานานแต่ขายได้ราคาต่ำ
4: พอเรามีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาใหสายพันธุ์มันดีขึ้นสร้างแบรนด์แล้วก็จำหน่ายเองนะครับภายใต้กุลาบีฟนะครับที่อยู่ภายใต้มาตรฐานของสาเกตบีฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนโดยท่านผู้ว่านะครับเราก็เลยพัฒนาและต่อยอดเรื่องกระบวนการบ่มภายใต้อุณหภูมิที่จำกัดที่ควบคุมก็ต้องเอาความเป็นพื้นที่ของเราเข้าไปเป็นสารสกัดจากข้าวหอมมะลินำมาหมักร่วมกับเนื้อของเราพอหมักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เนื้อของเรามีอัตลักษณ์พิเศษมันมีความหอมเป็นธรรมชาติหอมก็หอมมะลิมีกลิ่นก็หอมมะลิอยู่ในเนื้อและทำให้เพิ่มรสชาติของการกินเนื้อมากขึ้นเราทำการตลาดผ่านออนไลน์ด้วยนะครับเรามีช่องทางออนไลน์เรามี TikTok กุลาบีฟก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์เรามีเพจกุลาบีฟของดีอยู่ที่นี่นะครับขอให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติเปิดใจลิ้มลองรสชาติท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงความแซ่บคือความสุขครับ
3: จังหวัดร้อยเอ็ดได้วางเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโคเนื้อคุณภาพของภาคอีสานมีแผนสนับสนุนโรงงานแปรรูปเนื้อครบวงจรโดยความร่วมมือกันของภาครัฐกับภาคเอกชนโดยบริษัทรู้รักสามัคคีร้อยเอ็ดวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดควบคู่กันไปส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เข้มแข็งทางด้านการผลิตมาตรฐานฟาร์มและการบริหารจัดการให้สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดระดับสูงสอดคล้องกับการพัฒนาระบบเส้นทางการคมนาคมครบวงจรที่กำลังดำเนินการอยู
5: ่ด้วยจุดแข็งของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับปรุงภาคการผลิตของเราเนี่ย3ส่วนส่วนที่1มันคือโรงเชือดซึ่งณปัจจุบันนี้เรามีโรงเชือดที่ได้มาตรฐานก็จริงแต่มันเป็นมาตรฐานเกรดเนื้อแบบธรรมดาก็คือเกรด1เราจะปรับปรุงอัปเกรดเขาขึ้นมาให้รองรับมาตรฐานเนื้อเกรดพรีเมียมเราจะเพิ่มโรงบ่มเนื้อเพื่อให้เนื้อ

0: เป็นซากเนี่ยมันเพิ่มไขมันแทรกก็จะเป็นเนื้อที่มีคุณภาพเราต้องการสร้างโรงงานแปรรูปเราจะใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถเก็บเนื้อที่เราแปรรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้สามารถรับประทานได้ภายใน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ยไม่ต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซตู้เย็นอีกต่อไปจากที่เราขายวัวเป็นตัวในราคาตัวหนึ่งต่อกิโลนะฮะก็ได้อยู่ประมาณสัก200บาทต่อกิโลแต่ถ้าเกิดขายแบบแยกชิ้นเราจะไปได้ถึง800บาท1,000บาทก็ได้หรือวัวแต่ละส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยราคาไม่เท่ากันผมมั่นใจว่าถ้ากระบวนการการจัดการของเราเนี่ยตั้งแต่การปรับปรุงสายพันธุ์จนถึงปรับปรุงสายการผลิตทั้ง3ส่วนมันจะเป็นโรงเชื่อที่ได้มาตรฐานมีโรงบ่มแล้วก็มีโรงแปรรูปที่ไม่ต้องง้อพลังงานมาถึงแช่แข็งเนี่ยทุกอย่างตอบโจทย์ทั้งหมด
1: จากซอฟต์พาวเวอร์การเลี้ยงโคท้องถิ่นสู่ตลาดเนื้อโคพรีเมียมในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องสาเกตบีฟคือพลังของการรวมกลุ่มการสร้างเศรษฐกิจใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนสู่ค่า GDP ของจังหวัดให้สูงขึ้นทำให้เนื้อโคพื้นบ้านไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่ตลาดพรีเมียมเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่ผู้คนได้จดจำกลายเป็นอาหารแห่งอนาคตควบคู่ไปกับข้าวหอมมะลิประกาศศักยภาพของจังหวัดร้อยเอ็ดบนแผนที่โคเนื้อไทยนั่นเองสุประวัติเพชรชาถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว MVT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด
2: ค่ะโอ้โหเบิ่งแล้วก็น่าอิจฉานะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของดีของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเบิ่งข่าวกันที่จังหวัดศรีสะเกษกันแน่ค่ะจังหวัดศรีสะเกษได้มอบโล่เฉิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ยกย่องผู้ถุ่มเทซอยเหลือและก็พัฒนาเด็กและก็เยาวชนค่ะที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษและก็หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเทือที่8ทับ2569โดยก่อนการประชุมได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเฉิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษมีดร.กัลยาณีธรรมจารีประธานกรรมการสงเคราะห์นางจันจิราแนวหมั่นรองประธานกรรมการสงเคราะห์เขารับโล่และก็ใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี2568จำนวน2รางวัลโดยดร.กัลยาณีธรรมจารีก็ได้รับรางวัลระดับดีมากและก็นางจันจิราได้รับรางวัลระดับกรมในขณะที่นายประจักษ์อุดมผุยพนักงานคุมประพฤติชำนาญการเพิ่นบอกว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเพื่อดูแลเบื้องแย่งเรื่องของสวัสดิภาพและก็อนาคตของเด็กเยาวชนโดยจังหวัดศรีสะเกษมีคณะกรรมการสงเคราะห์ร่วม29คนในคณะที่ดร.กัลยาณีธรรมจารีเพิ่นก็บอกว่าได้เฮ็ดหน้าที่กรรมการสงเคราะห์มาตั้งแต่ปี2562แล้วและก็ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่อง7ปีทั้งระดับกรมและก็ระดับดีมากโดยมองว่ารางวัลก็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดงานพร้อมกับเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาซอยกันค่ะซอยเหลือเด็กเยาวชนให้มีโอกาสกับโตเป็นคนดีของสังคมเพราะว่าการซอยเหลือเยาวชนในมือนี้ก็คือการลดปัญหาสังคมและก็สร้างโอกาสที่ดีให้กับประเทศในวันข้างหน้านั่นเองค่ะ
3: ต่อมาครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งไกด์การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยครับทางคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมลงพื้นที่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราดตรวจเยี่ยมผลงานชุมชนหัตถกรรมเตรียมพิจารณารางวัลมอมงามจิตบุรชัดนะครับพร้อมชูการอนุรักษ์ผ้าไหมและกะสางทายาทภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับที่ศูนย์ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนนอกอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย์ นางขจิรัตน์เจนาคมประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้าตรวจเยี่ยมและก็ประเมินสภาพพื้นที่จริงเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประจำปี2569เข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตรบุรชัด

0: รางวัลสางเสริมคนดีมีคุณธรรมโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับสำหรับบ้านสนวนนอกครับเป็นชุมชนหัตถกรรมที่สืบทอดภูมิปัญญาปลูกมอนเลี้ยงไหมและกัดท่อผามาอย่างยาวนานกว่า150ปีมีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมจนเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลอาทิผ้าไหมหางกระรอกโบราณหางกระรอกคูตีนแดงนะครับผ้าไหมมัดมีสบายยกดอกผ้าสะโรงผ้าเขามานอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมฟอกยอมมัดมีท่อผ่าและกระแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและกับเยาวชนผ่านโรงเรียนและการศึกษาดูงานอีกทางชุมชนนะครับยังมุงสางทายาทพุ่มปัญญาผ่าไหมแบบอาบานสนวนนอกเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานองค์ความรู้และการรักษาอัตลักษณ์ผ่าไหมของชุมชนให้คงอยู่อย่างต่อไปอย่างยืนครับ
1: จากจังหวัดบุรีรัมย์พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะทางคณะโครงการอพ่อสอท่อลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ไปประเมินผลงานอบต.สวายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นชู่ผ้าไหมพื้นเมืองและกับป่าชุมชนพร้อมกับมีการต่อยอดเรื่องของการใส่ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.พรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอพ.สท.พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและก็พิจารณาให้คะแนนอบต.สวายเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยจังหวัดสุรินทร์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าอพ.สท.มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและก็ชุมชนรวมกันอนุรักษ์และก็ใส่ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมซึ่งทางอบต.สวายมีจุดเด่นด้านผ้าไหมมัดมีพื้นเมืองโบราณและก็ป่าชุมชนพร้อมกับมีการบูรณาการความร่วมมือจากประชาชนสถานศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกรอบและก็กิจกรรมของโครงการอพ.สท.อย่างเป็นระบบสำหรับการลงพื้นที่ในเทือนี้ก็เป็นโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงานและก็ขอรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและก็ยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นโดยจังหวัดสุรินทร์พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริและก็สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรของชุมชนต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดมุกดาหารครับจัดงานไหลเฮียมุกดาหารผสานแสงสีเสียงศิลปะและกับวิถีชีวิตเชื่อม3จุดเช็คอินสร้างสีสันด้วยการท่องเที่ยวยามค่ำคืนครับที่ฮอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกนายไกลเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานไร้เฮียมุกดาหารภายใต้โครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at มุกดาหารโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและการนักท่องเที่ยวเข้าร่วมด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่ามุกดาหารนี่มีศักยภาพทางด้านของธรรมชาติวัฒนธรรมและเสน่ห์เมืองชายแดนลิมโขงการจัดงานได้เทือนีกับสีซอยสร้างภาพจำใหม่ให้กับจังหวัดให้มีความสดใสและก็มีชีวิตชีวาพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่ากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซันและก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนทางนี้นะครับกะจัดขึ้นระหว่างวันที่28จนถอด30สิงหาคม2569ซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างทอร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมมุกดาหารสู่การเป็นเมืองนาเที่ยวย่ามค่ำคืนผ่านการแสดงแสงสีเสียงภาษาศิลปะและก็วิถีชีวิตพร้อมเชียงโยง3จุดสำคัญนั่นก็คือมุกสตรีทอาร์ตหอแก้วมุกดาหารและตลาดอินโดจีนครับ
1: ไปติดตามข่าวกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางกรมการศาสนานะคะร่วมกับทางจังหวัดสุรินทร์มีการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะคะเปิดบ้านสพอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์ผลงานและกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกับพัฒนาเรื่องของศักยภาพเด็กและก็เยาวชนค่ะที่โรงเรียนสนมวิทยาคารอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านสพอภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดสืบสานศาสนาธรรมเลิศล้ำหัตถศิลป์เทิดไทยองค์ผู้มิ่นโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายสพอและกับผู้แทนจากเก่าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมซึ่งภายในงานก็มีการมอบเกียรติบัตรและก็รางวัลแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมและก็ผู้ชนะการประกวดด้านพระพุทธศาสนาร่วมทั้งการจัดนิทรรศการและก็สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายสพอสถานศึกษาชุมชนและก็องค์กรคุณธรรมตนแบบ40แห่งพร้อมกับกิจกรรมเสวนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของภาคอีสานในคณะที่อธิบดีกรมการศาสนาบอกว่ากิจกรรมจัดขึ้นก็เพื่อที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและก็เผยแผ่บทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและก็เสริมสร้างศักยภาพเด็กเยาวชนพร้อมกับต่อยอดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในพื้นที่โดยทางกรมการศาสนามุ่งที่จะส่งเสริมให้ทางสพอเป็นพื้นที่บ่มเพาะคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิตและก็สร้างพลเมืองคุณภาพโดยเตรียมจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านสพอส่วนกลางในวันที่16ถึง17กันยายน2569ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งการสร้างรายได้จากวิถีชีวิตของพี่น้องจังหวัดนครพนมครับเพื่อได้มีการเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสืออำเภอป่าปากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานวิถีชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับที่ลานนาทิวการอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมว่าที่อร่อยตีรวยลุงไข่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการครับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมภายในงาน
1: โดยการจัดงานในปีนี้ก็นับเป็นปีที่หาแล้วนะคะของอำเภอปราปากมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอนุรักษ์และก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อหัวเสือและก็การนำตัวอ่อนนะคะเอามาประกอบอาหารที่ได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นนึ่งเป็นทอดเป็นมกและก็เป็นยำซึ่งการสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนและก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีภายในงานก็มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและก็ผลผลิตชุมชนนิทรรศการต่อหัวเสือการประกวดอาหารจากต่อหัวเสือร่างต่อหัวเสือที่ห่างแล้วนะคะซุ้มนิทรรศการและก็การประกวดธิดาต่อหัวเสือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้และก็พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยจังหวัดนครพนมได้ประกาศให้งานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลกนะคะอำเภอประปากเป็นงานประเภทนี้ท้องถิ่นเพื่อที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปร่วมทั้งการท่องเที่ยวนำนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วเพิ่นมีการเฮ็ดอาชีพนี้มาดนแล้วแล้วก็การที่จะไปเอาต่อหัวเสือมาจากห้างตอเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะคุณผู้ชมบ่สามารถที่ไปเลียนแบบและเฮ็ดได้นะคะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งงานที่จังหวัดมหาสารคามครับจัดแห่เทียนพรรษาถอดเทียนโฮมพร้อมประสานหมอลำและก็ศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครับที่วัดชัยประสิทธิ์บานแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายปฏิมาเหล่าชัยนายกสมาคมส่งเสริมผาไทยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริมสอบพาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามประจำปี2569โดยการจัดงานครับมุ่งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมอาชีพและก็รายได้ของชุมชนรวมถึงสนับสนุนศิลปินหมอลำศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งภายในงานก็มีขบวนแห่เทียนพรรษาและก็ต้นเทียนเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์กิจกรรมรองสรพัญญะทำนองอีสานปล่อยป่าการแสดงหมอลำและการศิลปะพื้นบ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนและการนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์ของชุมชนสำหรับการทอดเทียนโฮมนะครับเป็นประเพณีพื้นถิ่นอีสานที่ชาวบ้านนิยมรวมกันนำต้นเทียนไปถวายยังวัดต่างหมู่บ้านในช่วงเข้าพรรษาสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยแสงเทียนยังสื่อถึงแสงสว่างแห่งธรรมและกะปัญญาทางนี้นะครับจังหวัดมหาสารคามกะมุ่งนำประเพณีและกะทุ่นทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสอบพาวเวอร์เชื่อมโยงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าและรายได้กับคลื่นสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็เป็นการส่งเสริมชุมชนนำนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจากกันมื้อนี้ย้ำแน่จักหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ยังบ่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เขาไปทบทวนสิทธิ์นะคะบ่เกิน31สิงหาคมนี้ผ่านช่องทางต่างๆบ่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าแอปทางลัดก็ได้คือกันนะคะร่วมทั้งหาธนาคารลัดที่รับทบทวนสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมไปรักษาสิทธิ์กันแน่31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเปิดให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ใน1ตุลาคมนั่นเองค่ะ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอีสานซาวนี่ครับมื้อนี้เวลาลงแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการอีสานสตอรี่วันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดจอมสุทาวาสค่ะหรือหลายคนเรียกว่าวัดเมืองทีตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะคะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจรวมถึงวิถีชีวิตที่ชุมชนเข้มแข็งได้รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพที่บอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะมาร่วมพูดคุยในช่วงแรกของเรามีแขกรับเชิญนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทีค่ะท่านรองสตาดรุมาศนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะประธานกลุ่มจักสานบ้านบุธมค่ะอาจารย์สุเทพศรีลานุชตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ โอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครมาที่จังหวัดสุรินทร์ต้องแวะมาที่ตำบลเมืองทีเพราะหลายคนบอกว่ามีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพอมาสัมผัสแล้วอย่างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากให้ทั้งสองท่านได้บอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักทำความรู้จักชุมชนของเรารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญอาชีพที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ในวันนี้หน่อยนะครับเริ่มที่ท่านรองนายกก่อนเห็นว่าที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีภูมิเก่าภูมิหลังที่น่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับก็อยากเล่าแบบย่อๆพอสังเกตนะครับให้กับคุณมี่แล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังด้วยนะครับเมืองทีของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาได้ยาวนานมากกว่า 3,000 ปีนะครับที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่สาเหตุที่เราตอบได้ว่า 3,000 ปีเพราะเราขุดเจอขวานหินโบราณที่บ้านบรมสุขก็หมายถึงว่าที่นี่มีคนอยู่แล้วแล้วก็เราตรวจอายุของขวานนี่ก็ 3,000 กว่าปีเป็นที่นี่ก็เป็นชุมชนเก่าแก่และที่สำคัญบ้านเมืองทีเนี่ยเป็นบ้านที่ท่านเชียงปุ่มนะครับซึ่งเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองของเราเนี่ยท่านอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะมีผลงานนะครับจับช้างไปถวายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองจนบ้านเมืองทีเนี่ยผู้คนเริ่มเยอะนะครับแล้วก็แออัดท่านก็เลยย้ายไปที่ปทายสมันก็คืออำเภอเมืองปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าท่านก็ถามความสมัครใจของราษฎรนะครับว่าใครจะสมัครใจอยู่ที่บ้านเมืองทีก็อยู่ต่อใครที่สมัครใจจะตามท่านไปที่บ้านปทายสมันก็คืออำเภอเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็เดินทางไปกับท่านนั่นครับคือความเป็นมาแบบคร่าวๆ
0: ครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะคะเมืองทีเมืองเก่าปฐมบทเมืองสุรินทร์ก็อย่างที่ท่านรองได้เล่าให้ฟังแต่ที่สำคัญเวลาใครมาอย่างจุดที่เรามาเช็คอินก็คือวัดจอมสุทาวาสหรือว่าวัดเมืองทีจะมีปราสาทเก่าแก่อยู่
1: ปราสาทเก่าแก
0: ่อันนี้เรียกว่าปราสาท
1: ปราสาทเมืองทีครับซึ่งเป็นแบบลาวนะครับ
2: แบบลาว
1: ครับอาจารย์เสริมเรื่องของประวัติ
2: ประวัติ
1: ให้นิดนึงครับ
2: ปราสาทบางทีแต่เดิมมีอยู่5ปรางด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทรุดโทรมลงไปเหลืออยู่3ปรางเป็นปราสาทโบราณอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาครับ
0: ครับอันนี้ก็เราก็ยังมีการบูรณะมีการอนุรักษ์ไว้อยู่ถ้าใครอยากมาชมเรื่องของข้อมูลประวัติศาสตร์มาที่นี่ก็ได้เรียนรู้แบบครบวงจรด้วย
1: ครับครบวงจร
0: เห็นว่าที่นี่นอกจากเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วยังชูเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะท่านรอง
1: ครับที่นี่เนี่ยเราได้เป็นเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับซึ่งเราก็มีจุดเด่นอยู่หลายเรื่องนะครับเมืองทีเนี่ยค่อนข้างสะดวกในเรื่องของการเดินทางเราเดินทางได้โดยรถไฟนะจากตัวอำเภอเมืองมาที่ตำบลเมืองทีเนี่ยค่าโดยสารแค่4บาทครับ
0: 4บาท
1: 4บาทเท่านั้นเองครับ
0: ฟังไม่ผิดนะ
1: ครับไม่ผิด
0: ครับอำเภอเมือง
1: มาที
0: ่ตำบลเมืองทีของเรา
1: แล้วถ้าเกิดเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงนี่ก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างตรงเวลาด้วย
0: ครับก็คือเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายหนึ่งก็คืออยู่ในอำเภอเมืองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของยานพาหนะต่าง
1: ๆก็สะดวกครับ
0: สามารถเชื่อมโยงได้
1: ครับสนามบินไปลงที่อำเภอสตึกนะครับห่างจากนี่ไปประมาณ60กิโลหรือว่าเดินทางด้วยทางบกก็สามารถเดินทางด้วยความสะดวกครับ
0: ค่ะท่านรองนายกเปิดมาเรื่องของเส้นทางแล้วแน่นอนว่าพอการเดินทางสะดวกมากขึ้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจแล้วสิ่งนึงที่ทำให้เส้นทางการท่องเที่ยวของเราเป็นหมุดหมาย ที่นักท่องเที่ยวอยากมาหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อยากมานอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างผ้าถุงที่นี่สวมใส่อยู่วันนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังท่านรองนายกอาจารย์สุเทพค่ะนี่คือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมคะเห็นว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมแล้วก็เรื่องของการจักสานหวายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นท่านประธานกลุ่มมาเองเลยวันนี้อาจารย์สุเทพเป็นยังไงคะ
2: ครับเรื่องจักสานหวายของบ้านบูธมตำบลบางทีเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นงานที่ทำเรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิ
0: ม
2: นะครับซึ่งท่านก็ทั้ง3ท่านก็ร่วมรับ

0: ไปแล้วล่ะท่านไปต้องโทษที่เรือนจำนะครับพูดอย่างไม่อายท่านก็ไปเรียนรู้การจักสารจากเรือนจำมาด้วยนะครับแต่เดิมชาวบ้านท้องถิ่นที่นี่ก็จักสารพวกไม้ไผ่กระบุงกระเชออยู่แล้วก็เลยพอท่านกลับมาอยู่หมู่บ้านก็มาสารตะกร้าหวายเป็นตะกร้าหมากใช้ในครอบครัว
1: ใช้ในวิถีชีวิตก่อน
0: ใช่ครับแล้วก็จากนั้นก็นำไปขาย
1: อันนี้ผู้ได้เริ่มต้นจากอาชีพที่อยู่ในเรือนจำมีการต่อยอดมาสู่คนในชุมชนแล้วก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องจักสารหวายทั่วไปก็มีนะคะอาจารย์แต่อะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นปุ๊บเป็นเครื่องจักสารของบ้านบุธมตำบลเมืองทีของเราอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าสนใจและติดใจคะ
0: ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือเราใช้หวายทั้งต้น
1: หวายทั้งต้น
0: นะฮะเป็นหวายหางหนูภาษาท้องถิ่นเรียกปลาดาวซังแล้วมันมีเส้นที่สวยงามมีผิวมันนะครับพอเราดัดเป็นลูกกรงขึ้นมาแล้วก็จะไม่หักไม่ขาดเรามีเอกลักษณ์ก็คือเป็นหวายที่เป็นตะกร้าที่ทำทั้งต้นเสร็จแล้วก็ใช้หวายทั้งต้นแล้วก็เป็นลายลูกกรงเป็นเอกลักษณ์ของเราคงทนแข็งแรง
1: แล้วแสดงว่าการที่ใช้หวายทั้งต้นเรื่องของเกี่ยวข้อต่ออะไรต่างๆก็แทบจะไม่มีรอยตำหน
0: ิ
1: ให้เห็นเลย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เราปลูกหวายเองไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาวัตถุดิบก็สำคัญในพื้นที
0: ่สำคัญยิ่งเลยครับ
1: อันนี้เราปลูกเองไหมคะตอนนี
0: ้ตอนนี้เรามีโครงการปลูกหวายในท้องถิ่นด้วยชุมชนเขาปลูกใช้เองแล้วเราก็ได้หวายจากในเขตจังหวัดสุรินทร์เราในท้องถิ่นเรา
2: คร
1: ับ
0: เราใช้หวายอยู่3ส่วนด้วยกันมีหวายน้ำก็เส้นใหญ่อยู่ตามลำชีลำมูลแล้วมีหวายหางหนูเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็ได้มาจากแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีไม้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้ก้างปลาภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านเขาเรียกเดิมเจริญเอาไปเป็นส่วนประกอบ
1: เป็นส่วนประกอบกันนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ามีโครงการที่เราปลูกตอนนี้ทางท่านรองนายกเองโครงการนี้ในมุมมองของท้องถิ่นเราขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือว่าเข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างคะ
2: ก็มีความเป็นไปได้นะครับเราได้สอบถามความต้องการจากทางท่านอาจารย์สุเทพนะครับปีหนึ่งท่านใช้หวายประมาณ100 กว่าตัน
1: ว้าว
2: ร้อยกว่าตันถือว่าเยอะมากแล้วก็ศักยภาพในด้านพื้นที่ของเราเนี่ยในการที่จะปลูกหวายเองเนี่ยก็ผลผลิตจะได้น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเรื่องของการหาเครือข่ายที่มีพื้นที่ที่เหมาะที่แก่การปลูกหวายซึ่งหวายนี่เป็นพืชที่ชอบดินชุ่มน้ำ
0: ชุ่มน้ำ
1: คือต้องมีน้ำเยอะหน่อย
0: มีต้นไม้ที่อาศัย
2: เลื้อยขึ้นไปได
1: ้
2: เราก็สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหลายๆที่นะครับเพื่อที่จะผลิตหวายป้อนให้กับทางตำบลครับทางบ้านบูทมด้วยครับ
1: โอ้โหก็คือเรื่องของวัตถุดิบก็สำคัญเราก็มองถึงอนาคตเพราะว่าเห็นจากผลิตภัณฑ์เห็นจากตัวอย่างที่มาโชว์คุณผู้ชมในวันนี้แล้วสวยงามมากนอกจากความคงทนเรื่องของการเลือกวัตถุดิบที่มีความเฉพาะแล้วแต่ละพันธุ์แล้วลวดลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมัดใจลูกค้านะคะอาจารย์สุเทพคะ
0: ลวดลายดั้งเดิมเลยแต่จากคุณตาทั้งสามท่านที่ท่านทำก็คือว่าลายลูกกรงแล้วก็เอาลวดลายจ
1: ริ
0: งเป็นลายขอบกระด้งลายดอกมะพร้าวมาสานต่อให้สวยงามขึ้นแล้วก็ประยุกต์จากตะกร้าหมากดั้งเดิมที่ใช้ใส่เทียนหมากคุณยายพัฒนาเป็นรูปแบบตัวนี้ก็พัฒนามาได้60 กว่าแบบแล้วครับ
1: 60 กว่าแบบแล้วก็แต่ละไซส์แต่ละขนาดก็คละกันไปเมื่อสักครู่ไปจับมาก็คือสวยมากแล้วราคาในมุมมองของคนที่ชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้มองว่าราคาสมกับคุณภาพแล้วก็ความประณีตมากๆเลยท่านรองนายก
2: ผมดูเรื่องราคาแล้วก็จากการสอบถามเก็บข้อมูลทางการตลาดนะครับลูกค้าก็สะดวกที่จะจับจ่ายใช้สอยนะฮะเพราะราคาตะกร้าหวายของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ400 กว่าบาทนะครับจนถึงประมาณ1,000 กว่าบาทขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับแล้วก็ขนาดของตะกร้าหวายแต่ที่สำคัญตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนา
0: ครับใช่
2: หวายเนี่ยไปสู่เครื่องประดับ
1: เครื่องประดับด้วยนะคะอันนี้ทำเป็นอะไรแล้วบ้างคะ
2: เช่นเป็นกำไล
0: กำไลหวาย
2: กำไลหวายครับก็เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่นะครับที่เดี๋ยวนี้กระแสนุ่งกางเกงยีนใส่สบายกำลังมาครับแล้วก็ใส่เครื่องประดับจากหวายครับ
0: ใส่ผ้าไหมด้วย
2: ใส่ผ้าไหมด้วย
1: หลายคนมองว่าของเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่ชุมชนทำอยู่ตอนนี้คือเข้มแข็งแล้วระดับหนึ่งนะคะท่านรองนายกแต่ในมุมหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเป็น

0: ประสบการณ์จากสารได้เองนะครับเป็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก
1: เหมือนทำ
0: จริ งแล้วไม่ยากชนิด3ชาติพันธุ์เรารื้อฟื้นมาได้26ชนิดแล้วครับเราก็พยายามที่จะรื้อฟื้นเมนูอาหารที
1: ่
0: เป็นรสชาติดั้งเดิมเพิ่มเติมอีกครับ
1: อันนี้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วก็ภาคส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ามาสนับสนุนขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เรื่องของราคาเมื่อสักครู่ท่านรองนายกเกริ่นให้รู้แล้วว่าราคาสินค้าของเราเริ่มต้นเท่าไหร่อาจารย์คะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หวายใครเอาไปใช้ก็มีความมงคลเรื่องของความคงทนแต่มีแอบไปเสิร์ชข้อมูลหรือว่าค้นหามาแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นหวายเฉพาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าสีเคมีอะไรเหมือนที่อื่นอันนี้เทคนิคของเราใช้ขั้นตอนอะไรยังไงดีคะ
2: เทคนิคของเราใช้ขั้นตอนการทำด้วยมือทั้งสิ้นนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเป็นรูปร่างเนี่ยเราจะแช่น้ำนะครับแช่น้ำให้อ่อนนิ่มก่
1: อ
2: นจากนั้นเราก็มาใช้เครื่องมือของเราเอง
1: เ
2: ป็นมีดตอกเป็นแป้นรีดหวายที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีชาวบ้านเอามาดึงเส้นหวาย
1: ก่อนที่จะเข้ารายการพี่แอบไปดูมานะคะคุณผู้ชมตอนแรกก็เอ๊ะใช้แค่นี้หรอที่เป็นเหมือนเป็นรูๆเล็กๆแล
2: ้
1: วก็สอดเข้าไปแต่ก็คือเส้นหวายนั่นคือสวยมากแล้วก็เป็นเรียวได้คมมากนี่คือเป็นภูมิปัญญาที่ยังอนุรักษ์อย
2: ู่ใช่ๆครับเป็นเสน่ห์ทําด้วยมือนะครับ
1: ค่ะไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะเลยนะคะท่านรองนายกคะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงตะกร้าหวายของเราเนี่ยก็เป็นที่สนใจของต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราติดปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบางส่วนที่ต้องการความแข็งแรงเรายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ตะปูอยู่ซึ่งตรงนี้ครับเราอยากได้นวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนจากตะปูเนี่ยเป็นวัสดุอย่างอื่นที่ต่างประเทศยอมรับเพื่อที่เราจะได้ส่งออกไปต่างประเทศได
1: ้ก็คือบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ตะปูเป็นส่วนประกอบหรือว่าวัสดุบางอย่าง
0: ครับบางอย่างฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสคุยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยนะครับว่าจะมีวิธีการหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างที่จะทำให้ตะกร้าหวายมีความแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ตะปูครับ
1: โอ้โหอันนี้คือไม่ได้แค่ดังในประเทศเราเท่านั้นนะคะไปต่างประเทศก็มีเรื่องของการวางโมเดลวางแผนไว้ด้วยว่าส่งออกในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์อะไรมาแต่ละอย่างลูกค้าคือพระเจ้าอันนี้ถูกต้องนะคะอาจารย์สุเทพ
2: ค
1: ่ะแล้วก็เรื่องของลวดลายเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุเทพบอกแล้วเรื่องของการใช้สอยก็คือความคงทนอย่างที่ท่านรองนายกบอกก็คือจะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่ามีซื้อตกหวายไปอายุการใช้งานค่ะอาจารย์สุเทพยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยถ้าสมมติว่าใช้งานทั่วไปอายุการใช้งานอย่างน้อยเนี่ยกี่ปีคะ
2: วิธีการใช้นะครับก็คือถ้าผลิตภัณฑ์โดนน้ำแล้วก็เช็ดออกแล้วก
1: ็
2: พึ่งแดดถ้าชาวบ้านเขาใช้พวกมะเฟืองสุกรสเปรี้ยว
1: เอาม
2: าถูตัวตะกร้านะครับแล้วก็ใช้มะนาวใช้มะกรูดแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำแล้วก็ตากแดดพึ่งแดดจะเงาเหมือนเดิมเลยครับ
1: เงาสวยเหมือนเดิม
2: ครับแล้วก็อายุการใช้งานนี้น่าจะผมพบคนแก่ที่มาซื้อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วฮะท่านยังถือมาให้เราดูอยู่ลำปลายวาดนะครับ
1: ภูมิใจนะ
2: ภูมิใจมากเลยครับ
0: อายุทน
2: ยืนยันได
0: ้ครับ
2: ครับผม
1: ก็เลยทำให้ราคาแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือสมทั้งเรื่องของคุณภาพวัสดุกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมาแล้วก็ฝีมือขั้นตอนนอกจากเรื่องของหวายแล้วที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมด้วยท่านรองนายกคะที่มีนุ่มอยู่ตอนนี้คือเป็นผ้าไหมเรียกว่าอะไรแล้วก็ลวดลายอะไรคะ
0: ผ้าไหมนี่เป็นที่น้องมี่ใส่อยู่เนี่ยสวมใส่อยู่เป็นผ้าไหมลายอัมปืนเชียงปุ่ม
1: อัมปืน
0: เชียงปุ่มอัมปืนเนี่ยก็คือต้นมะขาม
1: ต้นมะขาม
0: แล้วก็ต้นมะขามก็คือต้นนี้ฮะที่อยู่ข้างหลังเราครับ
2: เนี่ยมะขาม
0: มะขามลายสินครับ
2: ลายสิน
0: ซึ่งมีอายุ300กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน65ลูกค้ามรดกครับ
1: อันนี้เราอนุรักษ์ร่วม
0: อนุรักษ์เอาไว้ครับใช่
1: แล้วทำไมถึงมาเกิดเป็นลายผ้าถุงชื่อผ้าถุงได
0: ้ก็อยากจะเล่าความเป็นมาอย่างนี้ฮะเรื่องของการทอผ้าในตำบลเมืองทีเนี่ยมีมา100กว่าปีแล้วนะครับแล้วที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมโดยวิธีการดั้งเดิมนะครับเอาเข้ามาแล้วก็มามัดย้อมถักทอจนเป็นผ้าไหมแล้วก็มีลวดลายต่างๆมากนะครับแต่ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นลายที่แม่ๆร่วมกันออกแบบนะครับ ตอนนี้เนี่ยผลิตไม่ทันก็คือลายอัมพลเชียงปุ่มที่น้องมีใส่อยู่เลยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมจะมีหลายลายประกอบกันนะคะมีต้นอันนี้เป็นต้นมะขามต้นนี้ไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับเป็นลายต้นมะขามครับ
1: แล้วก็มีรูปช้างด้วยสัญลักษณ์นะคะ
0: ก็คือผ้าไหมลายอัมพลเชียงปุ่มเป็นผ้าไหมผืนเดียว

0: ที่บ่งบอกถึงของดีในเมืองทีทั้งหมดและความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับผู้สวมใส่นะครับ
1: แสดงว่าต้องมีตะกร้าหวายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: รองนายกคะ
2: ตะกร้าหวายจะขออนุญาตนะครับ
1: น้อง
2: น
1: ี่
2: ครับตะกร้าหวายอยู่นี่ครับนี่คือตะกร้
1: าหวาย
0: ของท่านอาจารย
1: ์ออกแบบร่วมกัน
2: ร่วมกันครับด้านบนสุดนี่ก็จะเป็นตัวแทนของปราสาทเมืองทีครับแล้วก็เป็นใบสีครับแล้วก็เป็นต้นมะขามครับแล้วก็ช้างที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับความกล้าหาญส่วนที่เป็นเส้นตรงๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นทางรถไฟสมัยก่อนเมืองทีเนี่ยความเจริญจะอยู่ที่ทางรถไฟครับมากับทางรถไฟซึ่งทางรถไฟมาถึงเมืองทีเนี่ยนานมากแล้วครับก็จะเป็นคนจีนอพยพมาด้วยที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยมีโรงหนังมีโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นที่รวบรวมของสัตว์ป่าต่าง
1: ๆ
2: ที่จะส่งออกไปตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมืองทีในสมัยก่อนถึงเจริญมากครับ
1: ค่ะก็คือเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้เรื่องของเส้นทางคมนาคมนี้สำคัญจะบ่งบอกตรงไหนเจริญอย่างถ้าเป็นเราพูดกันนี้ว่าถนนตัดผ่านตรงไหนเส้นทางไปถึงตรงไหนความเจริญเข้าไปถึงแล้ว
2: น
1: ะ
2: ค
1: ะแล้วเห็นว่าออเดอร์ตอนนี้ทำไม่ทัน
2: ทำไม่ทันครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสั่งผ้าไหมลายปืนเชียงปุ่มก็จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ1เดือนครับ
1: 1เดือน
2: ครับแล้วที่สำคัญแม่ๆของเราเนี่ยท่านก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าเราก็จะจำหน่ายในราคา 1,900 บาทนะครับอาจารย์
1: ต่อผืนใช่มั้ย
2: ต่อผืนครับซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงกันนะครับ
1: โอ้อันนี้ก็คือการร่วม
2: อันนี้คือลาย3ตะกอนะครับแต่ว่าที่น้องมี่ใส่เน
1: ี่
2: ยผืนนี้จะอยู่ที่ 3,500
1: บาท
2: เป็นผ้าไหม5ตะกอครับคำว่า3ตะกอ5ตะกอเนี่ยถ้านึกถึงภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูป3ตะกอก็คือพิกเซลอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่5ตะกอเนี่ยพิกเซลจะเยอะเพราะฉะนั้นความละเอียดของผ้าไหมก็จะสวยงามครับเป็นอย่างนั้นครับ
1: อยากจะบอกว่าสวยมากค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นบุญวาสนามากๆเลย
2: ผมเองก็ต้องขอบคุณน้องมี่ด้วยนะครับ
1: ที่ได้มาลองใส่นะคะ
2: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับในเรื่องการทอ
1: โอ้โหคือนอกจากกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่มจักสานหวายแล้วก็กลุ่มทอผ้าอย่างที่บอกว่าถ้าต่างคนต่างทำนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องต่างคนต่างขายแต่การที่เรารวมกลุ่มกันสิ่งที่ทำให้กลุ่มทางสมาชิกของอาจารย์ยังเข้มแข็งอยู่หัวใจสำคัญคืออะไรคะอาจารย
3: ์หัวใจสำคัญก็คือหนึ่งหลักความมีจิตสำนึกต่อกันมีความสามัคคีนะครับสำคัญเลยแล้วสองเนี่ยเรามาเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเรียนรู้จากนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์มาพูดคุยกันนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็เข้มแข็งนะรองนายก
2: ยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดคุยกันแล้วก็หารือร่วมกันนะครับจากลายผ้าไหมอัมพินจึงปุ่มเนี่ยเราก็จะขอโทษนะครับเราก็จะนำลายของต้นมะขามนี่ครับมาเป็นโลโก้
1: โลโก้
2: อัมพินจึงปุ่มของเราแล้วก็ใส่ไปในแก้วหรือว่าใส่ไปในจาน
1: ผลิตภัณฑ์
2: เราก็มาหารือร่วมกับทางกลุ่มจักสานหวายว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนทางกลุ่มจักสานหวายก็จะทำที่รองแก้ว
3: ที่รองแก้ว
2: อะไรพวกนี้ขึ้นมา
1: ก็คือเป็น
2: เซ็ต
1: หวาย
2: ครับเป็นเซ็ตเพื่อที่จะจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
1: ในอนาคต
2: เพื่อครับเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยครับ
3: บางส่วนเราทำเป็นเครื่องประดับ
1: เป็นกำ
3: ไรเป็นกำไรข้อแขนที่ตอนเมื่อที่ผ่านมาก็มีงานประกวดใช่
2: ครับมีงานเป็นแบบ
3: ท่านลองเล่าเรื่อง
1: งานกิจกรรมใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: งานประจำปีของเรา
2: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1: ์
2: ท่านก็นำนักแสดงมาทั้งหมด5ชาตินะครับมาร่วมแสดงกับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับพี่น้องในตำบลมือทีครับเราก็ได้มีการเดินแบบตรงนั้นเนี่ยเราก็ถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ
1: ์
2: ทั้งผ้าไหมของเราแล้วก็ทั้งตะกร้าหวายนะครับก็มีการโชว์ตะกร้าหวายให้กับต่างประเทศได้รู้จักนะครับมีการโชว์กำไรก็วันนั้นก็มียอดสั่งซื้อพอสมควรนะฮะที่พี่น้องสนใจครับ
1: นี่ถือว่าสำคัญการที่เรามีอีเวนต์มีงานสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ไปลดแล่นได้ไปโชว์ได้ไปอวดโฉมนี่ถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็ได้ยินมาว่าในพื้นที่เองในแต่ละปีก็จะมีการจัดงานท่านรองนายกงานประจำปีของเราที่เกิดขึ้นที่เป็นอีเวนต์ให้สินค้าหรือว่าชุมชนเรามาสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงได้มาพบปะกับนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างคะในแต่ละปีปฏิทินกัน
2: คือในปีปฏิทินของเทศบาลเนี่ยมีอีเวนต์เกือบทุกเดือนครับเยอะมากครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวนะครับเราจะยกตัวอย่างเช่นใน
0: ริ่มตั้งแต่เปิดปีงบประมาณมาเลยนะฮะเดือนธันวาคมก็จะเป็นงานศาลเจ้าเมืองทีนะครับจากที่เคยจัด2วันตอนหลังนี่ก็เพิ่มเป็น3ปัจจุบันนี้เป็น5วัน
1: โอ้โหคือนักท่องเที่ยวบอกว่าไม่พอนะคะ
0: ไม่พอคร
1: ับ 5วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าในอนาคต
0: อาจจะขยายเป็น7วันในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการรวมชาติพันธุ์ทั้ง4ชาติพันธุ์ที่อยู่ในเมืองทีไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวคาเมรือนะครับแล้วก็สวยแล้วก็กุยใช่ไหมครับอาจารย์ครับชาวกุย
1: มารวมกัน
0: มารวมกันนะครับแล้วก็มีการแสดงมีมโหรสพพวกนี้นะครับครับอีกอย่างหนึ่งถัดจากนั้นมาก็จะเป็นงานแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับแล้วก็ล่าสุดคือวันนี
1: ้
0: นะครับเป็นงานแสงสีเสียงปราสาทเมืองทีซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดงานแสงสีเสียงปราสาทเมืองทีโดยใช้ระบบเสียงเต็มระบบก็คือระบบเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางนะครับเป็นการแสดงละคร
1: ก็คือเรื่องของงานประเพณีคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีความสำคัญนอกจากเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ PR เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาชีพก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนอยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้ในมุมของอาจารย์คะทุกวันนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมองว่ากลุ่มของอาจารย์อยากจะพัฒนาต่อยอดในด้านไหนบ้างในมุมมองของประธานกลุ่มที่จะทำให้กลุ่มจักสานของเราถ้าสมมติออเดอร์มาแบบล้นหลามจริงๆระวางแผนหรือว่าคิดแผนในอนาคตยังไงบ้างคะ
3: เราคิดแผนในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับให้มาช่วยคิดช่วยออกแบบ อย่างปัจจุบันนี้เราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่แก้ว
1: กาแฟ
0: แก้วกาแฟ
3: แก้วกาแฟแล้วหิ้ว
1: อ๋อที่เป็นแบบหิ้วใช่ไหมคะ
0: แบบหิ้วครับ
3: แล้วก็มีบางส่วนที่เราเอาออกแบบไปเป็นพวกเป็นคล้ายๆกับม่านนะครับแล้วก็สารเป็นลวดลายดั้งเดิม
1: แบบว่าแบบอาจจะเป็นแบ
3: บ
1: จุดต่างแต่งตัวหรือว่าจุดบางให้กับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือมีการออกแบบอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะคะ
0: เราเองก็ขออนุญาตนะฮะ
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: คือเราเองก็มีความคิดนะครับว่าถ้าเกิดเราทำโฮมสเตย์เนี่ยในห้องพักของลูกค้าเนี่ยเราจะตกแต่งโดยการใช้ลายอัมพันธ์เชียงปุ่มเนี่ยครับมาเป็นเครื่องประดับในห้องตกแต่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกอีกอย่างหนึ่งสีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นสีที่อบอุ่นอยู่แล้วนะครับเข้ามาพักก็เลยจะรู้สึกสงบนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ในอนาคตที่เราอยากจะทำครับ
1: แสดงว่ามาที่ตำบลเมืองทีของเรามาแค่วันเดียวหรือแวบๆไม่ได้แล้วนะคะในอนาคตเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวถ้ามาแล้วมานมัสการมาที่วัดแห่งนี้มาดูปราสาทเมืองทีมาเรียนรู้เรื่องของอาชีพกลุ่มจักสานเรื่องของผ้าทอแล้วก็ยังสามารถพักที่โฮมสเตย์ได้ด้วยในอนาคตจะมีการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญสะดวกสบายอันนี้ดีมากเลยการเดินทางนะคะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์มองว่าชุมชนของเรานอกจากเรื่องของความเข้มแข็งของกลุ่มแล้วการต่อยอดการหาตลาดอย่างทางท่านรองนายกบอกแล้วว่าภาครัฐเองก็เข้ามาสนับสนุนท้องถิ่นเข้ามาขับเคลื่อนทางกลุ่มมีความต้องการหรืออยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรเพิ่มเติม
3: ทางเราทางกลุ่มเราตอนนี้ก็กำลังส่วนหนึ่งเราขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้อาชีพนี้หายไปนะครับแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้สู่โรงเรียนและโรงเรียนก็สู่ชุมชนนะครับหมู่บ้านของเราก็ได้รับให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีในป
0: ั
3: จจุบันนี้นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ถ้าจะเป็นโครงการที่เข้มแข็งส่วนราชการมาช่วยก็คือช่วยในเรื่องของการออกบูธจำหน่ายในการส่งเสริมรูปแบบผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้เราสามารถไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีได้ปีละ3ครั้งนะครับทุกปีนะครับแล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆในจังหวัดเราก็เชิญชวนเราไปออกราดกับศูนย์ราชการที่มีงานต่างๆนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจเป็นพลังความเข้มแข็งในมุมของท่านรองนายกบ้างในส่วนของอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อยากทำให้ทางภาครัฐเองได้เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตแต่ของเราเองทางท้องถิ่นเราก็เข้มแข็ง
0: ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเราจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับลักษณะทางสังคมของตำบลเมืองทีเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะถึงสังคมสูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุที่เกิน60ปีเนี่ยอยู่ถึง 17% ตามทะเบียนราษฎรนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับจริงๆที่อยู่จริงๆนะครับก็ดูแล้วจะเป็นสังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงวิถีชีวิตนะครับกับอาชีพเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมนะครับอาจารย์หรือว่าจะเป็นตะกร้าหวายซึ่งตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถที่จะทำได้ตอนนี้หลายๆคนแม่ๆก็ยังทอผ้าเองแล้วที่แปลกก็คืออาจจะด้วยความเคยชินนะผมว่าสายตาแกดีมากต่อเส้นไหมเล็กนิดเดียวนี่ทำด้วยความชำนาญครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งเราเองก็ได้ถ่ายทอดนะครับให้แม่ๆเนี่ยได้เป็นครูประจำตำบลถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปและเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนที่อยู่ในตำบลเมืองทีแล้วก็โรงเรียนในเครือข่ายก็คือโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกนะครับท่านก็จะส่งนักเรียนส่งคุณครูมาเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตลอดครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการส่งต่อที่ท่านรองนายกบอกมาในมุมของอาจารย์สุเทพคือเป็นทั้งเรื่องของประธานแล้วก็เป็นคนที่คุ้มครีอยู่กับกลุ่มมาต่อเนื่องเรื่องของจิตวิญญาณการที่วันนึงเรามองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากอนุรักษ์ไว้ในมุมของอาจารย์อยากบอกอะไรให้กับคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการหวงแหนอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ของดีที่เรามีตอนนี้
3: สำคัญยิ่งเลยก็คือเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องงานหัตถกรรมไหวที่เป็นงานศิลปะเหมือนกันเนี่ยเราอยากให้ยั่งยืนก็คือโดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยถ่ายทอดนะครับไปสู่เยาวชนรุ่นหลังนะครับเราสามารถที่จะอย่างหมู่บ้านผมนี่ก็จะมีดนตรีพื้นบ้านอยู่ด้วยนะครับเราก็เอาดนตรีพื้นบ้านนี่มาประยุกต์เอาเรื่องของเครื่องจักสานนี่เข้าไปสอดแทรกด้วยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถสร้างหลักสูตรท้องถิ่นนี่เข้าไปสู่โรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในมุมของท่านรองนายกบ้างคะในอนาคตอยากให้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวจดจำเรานอกจากสิ่งที่เรามีของดีอยู่แล้วเราอยากทำให้ภาพจำของนักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่มาหรือว่าใครที่อยากลองมาสัมผัสเราออกมาในรูปแบบไหน
0: ก็อยากให้ถ้าท่านมาสุรินทร์เนี่ยเมืองทีเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ท่านต้องแวะนะครับแล้วเราอยากจะฝากนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเมืองทีเนี่ยเป็นเมืองเก่าปฐมบทเมืองสุรินทร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเที่ยวที่เมืองทีเนี่ยนอกจากท่านจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนบ้างมีประวัติความเป็นมายังไงท่านต้องมาที่เมืองทีนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีเครื่องจักสานมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนมีวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงลำต้นลำต้นเนี่ยเราก็สามารถออกแบบการเล่นลำต้นโดยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมแจมได้ด้วยนะครับที่ผ่านมาเราก็ให้กับทางนักแสดงนานาชาติที่มาร่วมตีกลองซึ่งพ่อเนี่ยมีความชำนาญในการสอนมากครับแล้วก็เป็นที่สนุกสนานครับ
1: ค่ะที่ท่านรองนายกพูดไปยิ้มไปนี่คือพูดถึงความภาคภูมิใจด้วยในมุมของผู้นำท้องถิ่นเองที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอาจารย์สุเทพคะในคนในชุมชนเองคือความภาคภูมิใจเราในมุมของเป็นประธานกลุ่มนี่ความภาคภูมิใจมากอยู่แล้วจากการที่ได้พูดคุยกับคนในชุมชนหรือว่าได้พบปะกันความภาคภูมิใจที่เขาถ่ายทอดมายังประธานกลุ่มเองที่ทำให้เห็นว่าเมืองทีของเรามีภูมิปัญญามีสิ่งที่น่าหวงแหนไว้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับก็คือความภาคภูมิใจของชุมชนนี่เขามีความภาคภูมิใจสังเกตจากการพูดคุยกันแล้วเขารักท้องถิ่นนะครับรักบ้านเกิดแล้วก็อยากให้ชุมชนมีงานเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างเช่นที่ท่านรองได้ดำริสร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะมีการเชื่อมโยงกันเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขภาคภูมิใจอันนี้เขาได้ออกงานอย่างเงี้ยแม่เขาจะชอบมาก
1: โอ้โหแสดงว่าถ้างานมาเรื่อยๆอีเวนต์มาบ่อยๆทีในรอบเดือนนี้ก็พร้อมใช่ไหมคะ
0: พร้อมครับ
1: พร้อมนะคะก็คือเมื่อสักครู่นี้เห็นมีการมาทำหวายจักสานให้ดูด้วยสาธิตให้ดูด้วยอันนี้คือทำจริงๆขั้นตอนทุกอย่างคือทำสดๆเลย
3: ทำจริงๆเลย
0: ทำจริงๆครับ
1: ค่ะในมุมมองของท่านรองนายกคะนอกจากการที่ทางความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วในมุมนึงนักท่องเที่ยวเขาก็คาดหวังคาดหวังเรื่องของการมาแล้วเรื่องของมาตรฐานที่เราจะอนุรักษ์ไว้อย่างบางคนมองว่าถ้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมแม้กระทั่งเรื่องของราคาต่างๆท่านรองนายกสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ย
0: นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่เมืองทีนะฮะเรื่องแรกเรื่องกายภาพนะคร
1: ับ กายภาพ
0: ที่นี่ก็ถนนหนทางสะดวกเรามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็พี่น้องตำรวจนะครับทางสน. เมืองทีเนี่ยท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญก็คือการเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากแม
1: ่ๆ
0: นะครับเรามีอาหารอร่อยด้วยนะครับร้านอาหารเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวมาตุภู
1: ม
0: ินะครับร้านส้มตำสามสาวหรืออาหารตามสั่งนะครับของพี่ม็อบนะแต่เสียดายผมเสียดายครับอาจารย์ยายหลอด
3: ซึ่ง
0: ผัดไทยยายหลอดเนี่ยเปิดมาผมว่าประมาณ70ปี
1: ขึ้นชื่อใช่ไหม
0: ขึ้นชื่อมากแล้วก็ตอนนี้ยายท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ท่านแก่มากแล้วไม่มีแรงทำครับยกเว้นว่าเป็นงานสำคัญสำคัญท่านก็จะมาช่วยจะได้ชิมนะครับ
1: โอ้โหนี่มีของดีเยอะมาก
0: น
1: ี่
0: ก็เป็นโอกาสครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ครับอื่นๆเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวก็สามารถติดตามได้ในเพจของเทศบาลตำบลเมืองทีครับ
1: เข้าไปช็อปได้เลย
0: เข้าไปช็อปได้เลยครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมอำเภอเชียงปุ่มก็สามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับเน้นก็เป็นช่องทางการขายช่องทางหนึ่ง
1: ค่ะกลุ่มจักสานบ้างล่ะคะถ้าสมมติว่าเห็นรายการของเราพูดคุยกันอยู่อยากสนใจนะคะอุดหนุนหรือว่าอยากเข้ามาติดต่อว่าอยากมาดูงานต่างๆท่านประธานมีช่องทางในการติดต่อไหมคะ
3: ช่องทางการติดต่อเขามีที่เพจวังหวาย
1: วังหวาย
3: ครับบ้านบุธมนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีศูนย์จำหน่ายเช่นกันนะครับ
1: ได้สามารถไปช็อป
3: ให้นักเรียนได้ฝึกจำหน่ายด้วยทางออนไลน์นะครับ
1: ถ้าสมมติดูรายการของเราอาจจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ที่สำคัญเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นช่วงท้ายนี้ให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านรองนายกฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็ฝากเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสมาท่องเที่ยวเมืองทีของเราหน่อยค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเชิญที่ท่านอาจารย์ก่อนดีไหมครับเชิญครับ
3: ผมขอเชิญชวนนะครับถ้าเรารักบ้านเมืองรักประเทศชาติเราเนี่ยผมว่าสินค้าที่เกิดจากฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับก็ร่วมกันใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับก
1: ็
3: จะมีคุณค่ามาก
1: ท่านรองนายกค่ะเชิญค่ะ
0: ก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวท่านเชิญชวนมาเที่ยวที่ตำบลเมืองทีของเรานะครับพวกเรายินดีต้อนรับแล้วก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับ
1: ค่ะ
0: สั้นๆเพียงเท่านี้แล้วก็ติดตามพวกเราได้จากในเพจต่างๆไม่ว่าเป็นจุงกะสุรินทร์หรือว่าหลงสุรินทร
1: ์
0: หรือว่าเพจที่เป็นทางการของเทศบาลตำบลเมืองทีนะฮะเพื่อติดตามปฏิทินการท่องเที่ยวต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมมาสัมผัสเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจการสร้างงานสร้างอาชีพมาดูว่าคนในชุมชนแล้วก็ในตำบลเมืองทีนี้เขาใช้พลังอะไรขับเคลื่อนนอกเหนือจากที่เราบอกไปต้องมาสัมผัสเองนะคะช่วงแรกนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทีค่ะท่านรองนายกสตาดรุมาศแล้วก็ประธานกลุ่มจักสานบ้านบุธมนะคะอาจารย์สุเทพศรีลานุชมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนของโรงเรียนคุณครูนะคะที่จะมาพูดถึงรวมถึงท่านผอ.ด้วยที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเห็นบอกว่ามีเอาหลักสูตรเข้าไปสอนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงแรกนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการอีสานสตอรี่กันต่อค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
5: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะ เปลี่ยนมาใหม่เพื่อทำปุ๋ย

0: ม่เผาก
1: ็ที่ไม่เผาก็เพื่ออิงนั่นแหละ
2: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: และช่วงนี้นะคะเรามาร่วมพูดคุยกับ2ท่านค่ะท่านแรกค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุทมค่ะนางพงรัตน์ถาวจตุรัสนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการค่ะคุณครูสุรวิทย์สิงหารทั้ง2ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะโหช่วงแรกได้พูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งของคนในชุมชนพูดถึงของดีที่มีอยู่ในชุมชนแล้วที่สำคัญการขับเคลื่อนของตำบลเมืองถี่แล้วเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาพูดคุยในบทบาทของโรงเรียนด้วยสถานศึกษาท่านผอ.คะเห็นว่านักเรียนในชุมชนของเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทางโรงเรียนเองก็เข้ามาสนับสนุนด้วยจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้หยิบยกเรื่องราวนี้มาขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้กับน้องๆนักเรียนเรื่องนี้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นมายังไงคะ
4: ก็ทางโรงเรียนนะคะบริบทเราจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่มีนวัตกรรมในการผลิตจากสารวายหรือที่เรียกง่ายๆผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราก็คือโอท็อปนะคะก็คือตะกร้าหวายนะคะผลิตภัณฑ์จากหวายเราเห็นความสำคัญว่าถ้าผู้เรียนของเราได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำหวายก็สามารถที่จะสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีโดยอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือแม่ๆนะคะในการที่จะเรียกว่าอะไรนะคะ
3: ต่อยอดใช่ไหม
4: ต่อยอดผลิตภัณฑ์มีเป็นพื้นฐานนะทักษะง่ายๆคือการสร้างทักษะอาชีพให้ผู้เรียนนะคะก็เลยนำมาเข้าสู่โรงเรียนในการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงที่เราหลังจากเราเรียนกิจกรรมวิชาการในชั่วโมงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนในการเพิ่มพูนทักษะสร้างรายได
3: ้แสดงว่าตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในบทบาทในมุมมองของโรงเรียนเองการที่เราจะหยิบเรื่องอะไรสักอย่างมาป้อนให้กับเด็กๆอย่างโรงเรียนบ้านบุทมนี่คือเป็นโรงเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช่ไหมคะคุณเจ
4: ษ
3: ฐาช่วงแรกๆยากไหมคะคืออย่างท่านผอ.บอกว่าต่อให้เป็นสินค้าในชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำในชุมชนอยู่แล้วแต่การที่จะหยิบเรื่องราวบางอย่างหรือว่าอะไรสักอย่างให้เด็กๆ เขาได้เริ่มเรียนรู้ในมุมของคุณครูยากไหมคะในการที่จะคุยกับเด็กๆตอนแรก
5: ครับก็ต้องเกริ่นก่อนอย่างที่ท่านผอ.ได้เล่าไปว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีต้นทุนที่ดีในเรื่องของเราอยู่ในหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีที่เขาทำภูมิปัญญาจากสารหมายอยู่เนี่ยทุกแทบจะทุกครูเรียนอยู่แล้วฉะนั้นเด็กเราเด็กในโรงเรียนนั้นบุทมเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำอยู่แล้วเมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาแล้วเราเริ่มดำเนินการจากสารไว้เนี่ยครั้งแรกที่ได้ทำเนี่ยเห็นเลยว่าผู้เรียนเขาไม่ได้ทำแบบพูดง่ายๆคือไม่ได้เก้ๆกังๆเขาทำเขามีท่าจับเขาเห็นเขาเห็นว่ายายจับอย่างนี้เขาเห็นว่าพ่อแม่จับมีดอย่างนี
3: ้
5: การเริ่มต้นมันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เลยเขาค่อนข้างจะมีพื้นมาอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะไม่ได้ยากมากเพราะว่าเด็กมีพื้นฐานอยู่แล้วครับ
3: อันนี้เราให้เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นไหนคะคุณครู
5: ชั้นประถมศึกษาปีที่3 4 5 6ครับ
3: ก็คือเรียนรู้แล้วเห็นว่าการเรียนรู้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างที่ครูบอกก็คือเด็กเขามีพื้นฐานพอให้ทำหรือว่าให้ทำชิ้นงานของใครของมันขึ้นมาเห็นว่าสวยมากอันนี้จริงไหม
5: จริงครับจริงครับมีทั้งคนที่เขาเห็นพ่อแม่ทำประจำแล้วคือแล้วพ่อแม่ก็ช่วยทำด้วยชิ้นงานเวลาเขาเอามาส่งคุณครูเวลาคุณครูรับซื้อเนี่ยบางคนเนี่ยชิ้นงานแทบจะเทียบกับที่ผู้ใหญ่ทำได้เลยครับแต่ว่าบางคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแบบฝีมือเด็กๆก็ยังพอเห็นได้บ้างแต่ว่าก็มีครับที่ว่าความสามารถเนี่ยสามารถนำไปขายในราคาผู้ใหญ่ได้เลยใช่ครับเด็กมีความสามารถครับ
3: เรื่องของการที่เด็กๆ เขาทำได้หรือว่าการที่ให้เด็กๆ เขาได้ทดลองแน่นอนว่าการที่มีคนที่ช่วยนำนอกจากคุณครูแล้วที่คอยแนะนำเรื่องของการที่เอาเรื่องนี้เข้ามาในเรื่องของช่วงเวลาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วการที่มีวิทยากรในโรงเรียนเรามีวิทยากรเข้าไปช่วยสนับสนุนไหมคะเรื่องนี
4: ้ค่ะเพราะเราได้รับการโรงเรียนเราจะต้องมีโครงการเราเสนอโครงการเรื่องจักสารวายไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีก็จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนในการที่เราต้องจัดหาวิทยากรเพราะว่าการที่จะนำวิทยากรมาที่โรงเรียนเราก็ต้องมีค่าตอบแทนเล็กน้อยนะคะค่าน้ำมันค่า บางทีท่านก็ซื้อวัสดุนะคะมาเติมเต็มช่วยเรานะคะก็จะได้งบประมาณสนับสนุนแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนซึ่งก็จะเป็นแม่ๆของลูกเรานั่นแหละค่ะนะคะเป็นวิทยากรให้ทางโรงเรียน
3: ก็มาเติมเต็มให้ยิ่งเข้มข้นชิ้นงานหรือว่าฝีมือรวมถึงความประณีตของหวายของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมายิ่งสวยงามเห็นว่าช่วงแรกที่ได้คุยกับอาจารย์สุเทพกับท่านรองนายกบอกว่าที่โรงเรียนของเราทำจนสามารถจำหน่ายได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไปอุดหนุนได้ด้วยอ
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้คือระวางผลิตภัณฑ์หรือว่าในช่วงที่ออกมาจำหน่ายรูปแบบลวดลายเป็นลวดลายที่ยากมากไหมคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอยู่แล้ว
4: ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับอย่างที่ท่านครูสุเทพได้กล่าวไปนี่ก็คือลายเอกลักษณ์ของบ้านเราคือเป็นลายลูกกลงนักเรียนของเราเนี่ยจะเริ่มจากลายพื้นฐานตัวนี้ที่เป็นตะกร้าหมากง่ายคือลายลูกกลงทุกชิ้นนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีผลงานมาส่งคุณครูซึ่งจะมีทั้งตะกร้าส่วนคนที่เป็นน้องน้อยป.3 ป.4 เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นกำไลหวายหรือว่าจะเป็น
4: ที่รองแก้ว
5: ใช่ครับจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ตามวัยของผู้เรียนใช
4: ่
5: เริ่มโตขึ้นก็อาจจะทำตะกร้าได
4: ้ทำเป็นตะกร้า
5: ใช
4: ่4 5 6นี้จะได้ตะกร้าคนละใบ
5: ได้ตะกร้าคนละใบ
4: ใช่
5: คร
4: ับ
5: คนที่เขามีฝีมือทำได้หมดครับ
3: ก็คือพัฒนาทักษะนะคะแสดงว่าเด็กๆเขาชอบแล้วก็รู้สึกตื่นเต
4: ้
3: นที่ได้เรียนรู้ก็สมมติว่าถึงช่วงเวลาชั่วโมงเรียนนี้ต้องเตรียมพร้อมแล้ว
4: ค่ะเขาจะมาจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรอแม่วิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันสอน
5: ก็ขอเสริมท่านพอนิดนึงครับคือตอนแรกก็อาจจะยังรู้สึกว่ามาเรียนทำไมอะไรเงี้ยไม่เข้าใจแต่พอเขาทำผลงานเสร็จคุณครูรับซื้อเขาได้เงินจริง
4: เขาได
5: ้รายได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วได้เงินจริงได้อะไรจริงเขาก็เริ่มทำมาส่งบางคน1ปีการศึกษาเนี่ยเขาส่งตะกร้าคุณครู2ใบ3ใบทำกำไรโหหลายอันนะครับ
3: ค
5: ือเขาทำแล้วเขาได้เงินเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากทำ
4: เขาภูมิใจ
5: อยากเรียนใช่ครับ
3: ค่ะในมุมมองของทางคุณครูที่รับผิดชอบนี่ก็ภาคภูมิใจไปด้วยท่านผอ.คะรูปแบบของการจัดการอย่างท่านอย่างคุณครูได้บอกว่าเรามีการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวนักเรียนเองสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในช่วงที่เรียนกับเราในมุมนี้คือโรงเรียนของเราได้วางเรื่องของแผนการเรียนการสอนหรือว่ายกระดับเข้ามาสู่หลักสูตรในอนาคตไหมคะ
4: ก็เราจะตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งจะนำเข้าในปีการศึกษาหน้าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นจากที่เราเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตอนนี้เราก็จะประชุมนะคะที่ผ่านมาประชุมท่านคณะกรรมการสายศึกษาเพื่อที่จะขออนุมัติในการที่จะจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับงานจักสานวายซึ่งณวันนี้เราก็ขับเคลื่อนแทบจะเป็นรูปธรรมมากเนาะเรามีห้องหวายห้องจัดแสดงหวายเรามีห้องที่จะให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการจัดทำหวายเรามีพื้นที่ที่กำลังจะเตรียมการปลูกหวาย
3: ว้าวให้ครบวงจรเลยค่ะท่านผอ.
4: มีต้นหวายแล้วค่ะแต่ว่ายังนำใช้ไม่ได้เพราะกำลังปลูกต้นยังเล็กอยู่แต่ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าที่ไปที่มานะคะตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
3: ยังไงใช่ไหมคะ
4: ปลูกนำมาทำนะคะให้ได้ผลิตภัณฑ์นะคะนี่ก็คือความการต่อยอดที่เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นในการ
3: อันนี้ก็เห็นเป็นภาพที่เราได้วางไว้ซึ่งโรงเรียนก็คิดแบบเป็นระบบนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือนอกจากเรื่องของการให้เด็กๆ เขาลองทำเองแล้วในมุมมองของทางภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเช่นทางท้องถิ่นก็ได้พูดไปแล้วว่าในแต่ละปฏิทินแต่ละปีของตำบลเมืองถิ่นของเรามีงานมีอีเวนต์เยอะมากๆถ้าสมมติว่าอย่างงานที่มีการจัดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรมเห็นว่าทางโรงเรียนเองเราก็สนับสนุนให้เด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างเรื่องของการแนะนำนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์ให้ถ้าว่ามีใครมาชมโรงเรียนของเราหรือว่าบูธของเราอันนี้เราวางตัวน้องๆหรือว่าบ่มเพาะน้องๆเรื่องนี้ยังไงคะ
5: ครับก็ในส่วนของการสนับสนุนจากองค์การภายนอกเนาะดังที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองตำบลเมืองทีกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและทางเทศบาลก็ได้เชิญเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านบูทมเราตอนที่ไปแหล่งเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนก็มีการแบ่งนักเรียนเป็นจุดๆเพื่อเป็นคอยเป็นไกด์อย่างที่ท่านบอกไกด์แนะนำว่าในส่วนของขั้นตอนส่วนของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เราสามารถ เป็นนักนอกจากเป็นไกด์แล้วยังสาธิตได้ใช่ครับ
4: การ
5: สาธิตการทำกำไรหวายให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนอกจากมาชมแล้วยังได้ของกลับไปด้วย
4: ช็อปด้วย
5: ใช่ได้ชมได้ช็อปใช่ครับ
3: โอ้โหท่านผอ.คุณครูคะคือเห็นแบบนี้เราก็ภาคภูมิใจในลูกๆของเราในมุมมองของท่านผอ.ที่ได้เห็นว่าทั้งภาคส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เหมือนว่าตอบรับกับโครงการดีๆที่เราทำขึ้นภาคภูมิใจมากเลยค่ะ
4: ภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับผู้เรียนถามว่าทักษะนี้เป็นทักษะชีวิตที่จะสร้างรายได้เขาเรียนจบเขาก็จะมีอาชีพเขาไปไหนไม่ได้เขาก็จะมีอาชีพอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษในที่ถิ่นที่เขาอยู่นะคะต่อยอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไม่ลืมเนาะจะไม่สูญหายจะยังคงอยู่ในตำบลบางทีเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของบ้านบุตรธมนะคะแล้วเราจะภาคภูมิใจมากเลยคือเด็กเราได้สร้างรายได้แล้วมีตลาดนะคะมีที่ให้เขาได้แสดงไม่ใช่เขาทำมาแล้วมาวางกองไว
3: ้
4: แต่เขามีตลาดในเขาได้เปิดโอกาสให้เขาได้จำหน่ายซึ่งทางสำนักงานเขตซึ่งเป็นต้นสังกัดของเราทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งก็จะจัดตลาดนัดนะคะซึ่งปีที่แล้วที่ศูนย์การค้าโรบินสันน
3: ะคะ
4: ทางโรงเรียนบ้านบุตรธมก็ได้ไปร่ว
3: ม
4: และปีนี้นะคะวันที
5: ่20-21
4: มีนาคมนี้นะคะก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งเป็นตลาดนัดซึ่งเรียนบ้านบุตรธมก็จะเข้าร่วมในการจำหน่ายสินค้าถามว่าหน้าวันนั้นเป็นไงเอ่ยน้องเจฟรายได้ดีไหม
5: รายได้ดีมาก
3: อ
5: ัน
3: นี้คุณครูกับท่านผอ.ยืนยันแล้วนะ
5: ค
3: ะเพราะว่าเป็นคนที่ได้ขับเคลื่อนพาน้องๆไปแล้วก็ได้อยู่ในทุกช่วงที่ลูกๆของเราเติบโตตั้งแต่เริ่มมาฝึกทำจนมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เห็นความดีใจความภาคภูมิใจของลูกๆเราก็ภาคภูมิใจไปด้วยนอกจากเรื่องของตลาดที่เราเหมือน walk in ไปหรือให้นักท่องเที่ยว walk in มาหาเราในมุมมองของคุณครูบ้างค่ะว่าการที่เรามองหาตลาดอย่างเช่นตลาดออนไลน์ตอนนี้เราได้วางแผนเจาะกลุ่มลูกค้าหรือว่าเปิดพื้นที่ให้สินค้าของเราขึ้นอยู่ในช็อปแบบออนไลน์หรือยังคะ
5: ครับก็โรงเรียนบ้านบุตรธมนะครับตอนนี้ก็มีการจัดกลุ่มทดลองสำหรับผู้เรียนเนี่ยให้มาศึกษาในการใช้แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซครับ
3: ค่ะ
5: เราโรงเรียนเราเนี่ยพาผู้เรียนทำตั้งแต่การเปิดหน้าร้านใน Shopee หรือว่า Lazada ครับแล้วก็ Facebook เราก็เปิดผู้เรียนเนี่ยจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การอย่างที่ท่านผอ.ได้เล่าไปนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกจนมาทำเป็นตะกร้าพอได้ตะกร้ามาแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็สามารถ
4: จ
5: ำหน่ายโดยการที่มีรับลูกค้าเองรับลูกค้าแล้วก็แพ็คของส่งของนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นก่อนที่แพ็คของส่งขอเล่าย้อนไปก็คือได้ตั้งแต่ถ่ายภาพสินค้าลงรายละเอียดสินค้านักเรียนสามารถทำได้เองหมดเลยตอนนี้เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จแล้วในปีการศึกษาหน้าเราก็จะขยายผลให้นักเรียนที่ช่วงชั้นป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องสามารถลงขายสินค้าในแพลตฟอร์
3: ม
5: ที่เป็นร้านค้าของโรงเรียนได
3: ้ค่ะ
5: ครับทุกคน
3: อันนี้แสดงว่าโรงเรียนไหนที่ดูรายการของเราอาจจะไม่ได้มาว่าต้องกลับไปทำหวายเหมือนกันแต่อาจจะมาดูระบบการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอนการส่งเสริมยังไงเพราะว่าบางชุมชนบางโรงเรียนเขาอาจจะมีของดีเขาอยู่แล้วแต่เขาอาจจะยังขาดแบบนี้ค่ะครูเจฟท่านผอ.ค่ะว่าการขับเคลื่อนให้ยั่งยืนดึงเด็กๆ เขาให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ของดีของเรามีอยู่แล้วทำให้ยั่งยืนได้อย่างไรท่านผอ.คะในมุมมองของท่านผอ.มองเห็นเรื่องของการศึกษาควบคู่กับเรื่องของการใช้ชีวิตสอดแทรกเรื่องของการสนับสนุนภูมิปัญญาอันนี้ท่านผอ.พูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าเราภาคภูมิใจในมุมมองท่านผอ.ว่าในมุมของเราเป็นผู้บริหารเด็กๆ เขาที่จะเติบโตไปข้างหน้าเรื่องของการต่อยอดในอนาคตที่อยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือกระทรวงศึกษาธิการเองเข้ามาผลักดันท่านผอ.มองเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้าง
4: ถามว่าณวันนี้นะคะทางกระทรวงก็เห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าค่ะท่านก็มอบนโยบายนะในการที่เราจะสร้างรายได้ระหว่างเรียนแต่เราต้องค้นหาว่าบริบทที่เราตั้งอยู
3: ่
4: มีของดีอะไรอย่างที่ได้นำเรียนว่าเราโชคดีชุมชนเราเข้มแข็งเรามีทั้งบุคลากรที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านคุณครูสุเทพนะคะซึ่งท่านได้ดูแลโรงเรียนอย่างดีเลยมาเป็นวิทยากรเติมเต็มให้ความรู้ตลอดจนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะพัฒนานะ
3: คะ
4: พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมนะคะการจัดกิจกรรมนะคะจากสารวายของทางโรงเรียนควบคู่กับทางชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนถามว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราได้รับนโยบายมาแล้วแต่เราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะคะให้เป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืนแล้วก็ลงถึงผู้เรียนจริงๆผู้เรียนได้รับประโยชน์จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆในสิ่งที่นักเรียนทำเขาจะเห็นความสำคัญเขาถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญได้นะคะนักเรียนเขาจะภาคภูมิใจแล้วก็จะติดตัวน
3: ะ
4: คะจะนำไปใช้ติดตัวสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้เป็นอย่างดีน
3: ะ
4: คะเขาคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเขาจะมองย้อนมาทันทีว่าโอ้ชุมชนเรามีจักสารบุทมนี
3: ่
4: โรงเรียนเราเคยปูพื้นฐานให
3: ้ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถต่อยอดความรู้เขาได้เป็นอย่างดีในการที่จะนำไปใช้ในการใช้ชีวิตในอนาคตที่เขาจะต้องเติบโตมีอาชีพนะคะในการที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวต่อไป
3: นี่คือเป็นความรู้สึกจากผู้บริหารที่ได้มาสัมผัสแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆนักเรียนแล้วก็ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมามุมของครูเจ๊บ้างค่ะคือคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ขับเคลื่อนมาด้วยกันควบคู่กับทางโรงเรียนในมุมมองของครูวางแผนหรือว่ามองเห็นอนาคตของน้องๆกลุ่มนี้ยังไงหรือแม้กระทั่งการจะต่อยอดผลักดันในอนาคตเชิญค่ะ
5: ครับก็ขอเล่าในการต่อยอดที่เรามองวางแผนไว้นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราจะฝึกทักษะให้ผู้เรียนเนี่ยให้ได้ทุกคน2คือเราไม่จําเป็นต้องมาเรียนหวายที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้วเราจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอการสอนการทําตะกร้าหวายผู้เรียนของเราเนี่ยอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ไปกดดู YouTube ดูแล้วทําตามได้เลยไม่จําเป็นต้องมารอแค่ว่ารอถึงชั่วโมงถึงจะค่อยมาเรียนกับคุณป้าตอนนี้สามารถเราจะทําให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anyway ในทางเลยครับ
3: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองกลับมาที่โรงเรียนบ้านบุตรหงว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มีนักเรียนมากเห็นว่าตัวเลขเท่าไหร่นะคะ
5: 103คนครับ
3: 103คนนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เด็กเขาสามารถสัมผัสหรือว่าเริ่มต้นทำหมายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
5: ประมาณ 40-50% ป .3 4 5 ใ
3: ช่ไหมคะก็เพราะว่าตอนนี้ป .3 ขึ้นมา
4: ตอนนี้ประมาณ 50% เราก็จะขยายค่
3: ะ
4: ขยายไปถึงป .1 เพราะว่าป .1 เขาเริ่มมีกล้ามเนื้อมือละ
3: เริ่ม
4: กล้ามเนื้อ
3: ทำเหมือนพี่
4: ก็อยากเห็นพี่ทำก็อยากทำแต่ว่าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆเพราะพอดูแล้วว่ากำไรน้องทำได้ทำใส่เองได้นะคะจำหน่ายได้นะคะเขาจะได้ภาพภูมิใจนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ป .1 ค่ะเทอมหน้านะคะเราอาจจะเริ่มแต่ป .1 นะคะเพราะว่าเมื่อเราบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเด็กทุกคนในโรงเรียนบ้านบุตรธมจะต้องเรียนรู
3: ้
4: นะคะเรื่องนี้เด็กตัวน้อยๆอย่างอนุบาลก็อาจจะไปเรียนรู้เรื่องหวายนะเดินดูนะคะแล้วก็ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเราเด็กป .1 ก็ต่อยอดขึ้นมานะคะอาจจะเริ่มเข้าเริ่มกิจกรรมและแอ
3: ค
4: ทีฟละลงมือปฏิบัติจริงนะคะเล็กๆน้อยๆของเด็กที่ทำได้คือกำไรหวายก
3: ็
4: เริ่มต่อยอดไปเรื่อยๆจนบั้นปลายสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ของเราก็คือตะกร้าหวายนะคะก็จะพยายามให้น้องทำได้ทุกคนให้ได้ 100%
3: ค่ะช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.แล้วก็ทางคุณครูนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมอาจจะเป็นช่องทางหรืออยากเชิญชวนมาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนเราเชิญค่ะท่านไหนคะค
5: ุ
3: ณครูนะคะเชิญเลยค่ะ
5: ครับก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสารหวายได้ที่โรงเรียนบ้านบู่ทมของเรานะครับแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายของเราก็มีทั้ง Facebook Fanpage Shopee Lazada แล้วก็ตอนนี้เราจะขยายให้ครบทั้ง e-commerce platform ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop ใช่ครับก็จะพยายามให้ครอบคลุมเข้าถึงตลาดเข้าถึงทุกท่านให้ง่ายขึ้น
3: อันนี้ต้องค้นหายังไงคะชื่อว่าอะไรคะคุณ
5: ชื่อร้านว่าจักสารหวายโรงเรียนบ้านบู่ทมเลยครับ
3: อ๋อค้นหาตามนี้เลยจักสารหวาย
5: โรงเรียน
3: บ้านบู่ทมนะคะท
5: ่
3: านผอ.ค่ะเชิญค
4: ่ะก็มาเยี่ยมชมนะคะให้กำลังใจดีกว่านะคะให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านบู่ทมของเรานะคะเรามีแหล่งเรียนรู้เรื่องจักสารหวายนะคะให้ท่านได้ชื่นชมแล้วก็ได้ช็อปนะคะชมแล้วก็ช็อปนะคะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเด็กๆเพื่อเป็นขวัญกําลังใจของเด็กๆของเรานะคะ
3: คุณผู้ชมคะได้ยินแบบนี้ถือว่าครบทุกภาคส่วนจริงๆนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งที่เราจะสืบสานอนุรักษ์แล้วก็ส่งนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคุณครูนะคะแล้วก็ท่านผอ.มากๆค่ะท่านผ
4: อ.ค่ะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะมีแล้วก็ผู้ร่วมรายการรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ด้วยที่วิกฤตเศรษฐกิจเราเบื่อหน่ายในแบบงานประจำก็เลยตัดสินใจลาออกมาการที่เรากลับมาบ้านงานหลักของเราก็คือทิ้งงานเกษียณไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เรามีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ไม่มีใครอยากได้เพราะเป็นดินทรายจัดเก็บกักน้ำไม่อยู่โครงการของศูนย์ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูประโยชน์ก็เกิดกับเราแบบเต็มที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ทางศูนย์ก็ให้การยอมรับผมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังให้ปัจจัยการผลิตองค์ความรู้ที่ได้มาขยายผลก็คือจากที่เราเพาะพันธุ์ปลาไว้เป็นครับเราก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าศูนย์มีครบวงจรเราทำปลาได้อ่ะเฉลี่ยเป็นประมาณปีละ 200,000 ถึง 300,000 ตัวเขาจะส่งออกไปทั้งลาวเวียดนามคือโครงการพระราชดำริเขาให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่เหมือนกับยกระดับเราให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนำแนวทางให้คนอื่นที่เขาอยากรู้อยากปฏิบัตินำไปต่อยอดการเป็นเกษตรกรก็คือเป็นอาชีพที่ถือว่ามีเกียรติเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจนะเพราะว่าเราสร้างมาด้วยมือของเรามีความสำเร็จมีเงินมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นมี

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวทาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ณปัจจุบันนี้หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์วันนี้มาพูดคุยเรื่องของการเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ของภาค4โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญเรามาถอดรหัสกลโกงที่ก้าวไปพร้อมกันกับการกางแผนทางรอดเพื่อให้คนอีสานรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและก้าวผ่านวิกฤตไซเบอร์นี้ไปด้วยกันนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับพี่ต๋อมครับ
0: ขอบคุณมากวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ได้รู้เท่าทันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนอื่นครับเรียนท่านรองครับปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพื้นที่รับผิดชอบของภาค4หรืออีสานตอนบนเนี่ยครับรุนแรงแค่ไหนครับ
1: คือในปัจจุบันครับด้วยความรุนแรงเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเริ่มต้นผมขอเท้าความนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: อีสานตอนบนก็จะมี12จังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปสุดที่ฝั่งเลยเนาะอีกทางนึงก็เป็นมุกดาหาร
0: ครับ
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนเริ่มถึงสถิตินะครับผมขออนุญาตสอบถามทางบ้านก่อนนะครับให้ท่านลองคิดตัวเองนะครับว่าท่านเคยรับสายคำถามข้อที่1 นะครับท่านเคยรับสายแปลกๆจากเบอร์แปลกๆหรือเปล่านะครับหรือเคยรับสายใครที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐไหม
0: ครับ
1: นะครับคำถามข้อแรก
0: ครับ
1: สำหรับคำถามข้อที่2นะครับเราก็จะถามว่าท่านเคยเห็นโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่มีการชักชวนให้ท่านลงทุนมีผลตอบแทนสูงปรี๊ดหรือมีสินค้าที่มีจำนวนราคาถูกแบบน่าตกใจมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในคำถามข้อสุดท้ายของผมนะครับก็คือท่านเคยสั่งของออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะครับแล้วเจอของที่ไม่ตรงปกนะครับหรือหลังจากนั้นติดต่อแม่ค้าไปแม่ค้าเงียบมีการบล็อกเราหนีเนี่ยท่านเคยเจอรูปแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านเจอคำถามข้อใดข้อหนึ่งนะครับหนึ่งในสามข้อเนี้ยถ้าท่านเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นท่านพึงระลึกไว้เสมอนะครับท่านเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางรีได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตัวเองฉลาดพอตัวเองจบสูงนะครับไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกอะไรแบบนี้เราไม่เชื่อหรือบางท่านอาจจะคิดว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่มีตังค์เลยโจรยังไงก็หลอกฉันไม่ได้หรอกอ
0: ัน
1: นี้ไม่จริงนะครับผมกล้าการันตีว่าไม่จริงบางท่านเหยื่อบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นกู้เงินจากพี่น้องมันใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมนะครับเพราะว่าโจรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้แค่ฉลาดเท่านั้นเขาทำงานเป็นระบบนะครับมีการหลอกเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถูกหลอกได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณยายที่อยู่บ้านเฉยๆบางท่านก็เป็นนะครับคุณยายอยู่บ้านเฉยๆหรืออาจจะไปถึงพี่น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็มีโดนหลอกใช่ไหมครับหลายๆครั้งข่าวที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะถึงขั้นเกือบทำร้ายตัวเองนะครับเกือบจะฆ่าตัวตายก็มีอันนี้คือภัยที่อันตรายนะครับแล้วก็ผมที่พึงระลึกนะครับที่สำคัญเลยบางอย่างเนี่ยครับคนบางคนเสียหายเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเป็นเงินก้อนทั้งชีวิตบางคนเป็นข้าราชการบำนาญได้เป็นเงินบำเหน็จนะครับเนาะเป็นเงินก้อนมาสุดท้ายโดนหมดตัวนะครับแล้วก็เงินหายไปในพริบตาแค่ปลายนิ้วนิดเดียวนะครับแค่ปลายนิ้วจิ้มไม่กี่ครั้งเอง
0: คร
1: ับ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วหลังจากที่ท่านเงินของท่านได้โอนไปอยู่มิจฉาชีพแล้วนี่นะครับมีการโอนต่อเนื่องนะครับทันทีไปยังบัญชีอื่นอีกหลายบัญชีจึงทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามติดตามต่อได้ลำบากนะครับแล้วก็อาจจะออกนอกประเทศหรืออาจจะผ่านตัวกลางอื่นอีกมากมายนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับก็เลยฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องไปด้วย
0: น
1: ี่
0: คือที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไป
0: มีคำถามที่ท่านรองบอกว่าบางทีบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าสบายฉันสบายใจได้ยกตัวอย่างแม่ของต่อมเนี่ยโทรศัพท์ที่บ้านคือเป็นโทรศัพท์เก่าๆที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแค่ปุ่มกดเฉย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายยังไง
1: ถูกครับเพราะว่าเคยดูข่าวไหมฮะที่แบบว่ามีการโทรศัพท์เข้ามา
0: ครับ
1: โทรเข้ามาคุยเกลี้ยกล่อมนู่นนี่นั่นหลอกลวงจนผู้สูงอายุหรือบางท่านเนี่ยเดินทางไปถึงธนาคารแล้วฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกเอ้ยพี่บ้านคุณป้าหรือคุณลุงเนี่ยมาโอนทำไมนะค่าเนี้ยเงินค่าอะไรโจรนะป้าก็ยังไม่เชื่อบางท่านเนี่ยยืนหน้าตู้ ATM คนรอบตู้ ATM เห็นข่าวไหมฮะที่เดินลุมแบบว่าลุงอย่าโอนเลยมิจฉาชีพสุดท้ายลุงก็เดินออกมาจนทุกคนที่อยู่รอบตู้เนี่ยหายไปแล้วแล้วลุงก็กลับมาแอบโอนอีกก็มีเพราะฉะนั้น บ่อยครั้งเนี่ยโจรนะครับถึงเป็นโทรศัพท์โอนเองไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะสามารถทำธุรกรรมไม่ว่าจะเอาเงินไปฝากเงินสดนะครับหรือจะไปฝากหน้าสาขานั่นก็ล้วนแต่เป็นภัยทั้งสิ้นนะครับครับอันนี้คือประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังต่อให้โทรศัพท์คุณโอนไม่ได้แต่ก็มีการกลโกงจนการโน้มน้าวจนถึงไปจบที่หน้าตู้ ATM ไปโอนเองก็ได
1: ้ถูกครับถูกอันนี้คือทุกอย่างมันเป็นภัยทั้งสิ้นนะฮะ
0: ซึ่ง3คำถามที่ท่านรองได้เกิดมาก็คือเคยรับสายแปลกไหมโฆษณาเชิญเชื่อในออนไลน์หรือเปล่าการสั่งของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกทักไปปุ๊บหรือไม่ได้ของเลยโอนเงินไปปุ๊บแล้วบล็อกเลย
1: บล็อกหนีเลยก็มีฮะพี่ดอม
0: วันนี้ต้องให้คำตอบหน่อยวิธีการที่จะรับมือกับ3คำถามนี้เอง
1: ไงเดี๋ยวผมมีทริคช่วงท้ายให้ด้วยฮะว่าถ้าแบบนี้น่าจะเป็นภัยนะครับ
0: จากตัวเลขสถิติที่ผ่านมาครับปริมาณคดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายของการโอนเงินนะครับในรอบปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนร้ายอย่างไรบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตบ้างไหมครับ
1: ถ้าจากสถิตินะครับผมก็ดูในภาพรวมทั้งประเทศก็มีทิศทางที่เหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบวันนี้ผมสรุปภาพสถิติมาให้พี่น้องได้ดูได้รู้แล้วนะครับเฉพาะเอาง่ายๆนะครับผมสรุปมาแค่มกราถึงมีนาคม
0: ตามภาพนี้เลย
1: สถิติแค่มกราถึงมีนาคมของปีเทียบนะครับตั้งแต่ปี2566 2567 2568แล้วก็2569นะครับใน3เดือนที่ผ่านมาในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพบว่าครับปี2569เนี่ยมีสถิติความเสียหายสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดเฉพาะภาคอีสานเรานะครับ3เดือนนะครับเสียหายถึง461ล้านบาทสูงนะครับ
0: สูงครับ
1: 3เดือนเนี่ยนะครับแสดงว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณเกือบ100ล้าน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหาย461ล้านบาทเนี่ยเกิดจากผู้เสียหายทั้งสิ้น 6,505 ราย
0: โ
1: อ้นี่คือปี67ที่พบมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดคราวนี้พอเรากลับมาดูแนวโน้มครับท่านจะเห็นได้ว่าปี66เนี่ยนะฮะ66เนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายใน3เดือนเนี่ยนะครับ 2,892 รายนะครับแล้วในส่วนปี67 68 69เนี่ยปริมาณผู้เสียหายจะใกล้เคียงกันตามแท่งนะครับตามกราฟแท่งที่เห็นอยู่ก็จะมี 6,500 6,536 6,735 ในปี69นี้นะครับมูลค่าความเสียหายก็จะอยู่ระดับคงที่ประมาณสัก300ถึง400ต่อ3เดือนเฉลี่ยก็เดือนละ100ล้านนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรครับ
0: ครับน่ากลัวนะตัวเลขพวกนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับตัวเลขพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาจากประชาชนที่ประสบปัญหาแล้วมารายงานเรามาแจ้งเราเหรอครับ
1: ถูกครับไอ้ตัวนี้คือข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเฉพาะตำรวจภูธรภาค4ของเราเอง12จังหวัดนะครับต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ100ล้านถ้าเฉลี่ยต่อจังหวัดหาร12ก็ตกเกือบ10ล้านนะครับในแต่ละจังหวัด
0: อย่าพูดถึงตัวเลข10ล้านเลยคุณผู้ชมครับแค่300บาทในบัญชีที่เรามีอยู่นะตอนนี้เพื่อพยุงให้ถึงสิ้นเดือน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถูกหลอกไปถูกโกงไปแล้วก็รู้ส
1: ึ
0: ก
1: ก็แย่เลยฮะ
0: เสียความรู้สึกนะครับนะรู้สึกโกรธอ่ะที่เราทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะร
1: ู้
0: สึกว่าอยากมีเวทมนต์อยากจะไปทำอะไรเอาคืนใช่มารู้กันมาติดตามกันต่อนะครับทีนี้ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของภาค4ครับที่คนร้ายมักจะเข้าไปจ้องเล่นงานเป็นใครบ้างท่านรองยกตัวอย่างในพื้นที่หน่อยฮะ
1: คือในตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับของภาค4เราเองเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะถามว่ามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไหมว่าต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นกลุ่มวัยเกษียณหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยทุกคนผมว่าเชื่อว่าถ้าใครมีโทรศัพท์ในมือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนี่ย
0: ก็เป็นคือเป้าหมาย
1: เป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างป้องกันได้ยากครับ
0: คุ
1: ณต๋อมเพราะว่าเปรียบเสมือนอาชญากรรมเนี่ยเปรียบเสมือนที่ผมเปรียบเสมอเปรียบเปิดเสมอมาเนี่ยครับก็คือเปรียบเสมือนโควิดนะครับเราไม่สามารถป้องกันใครได้เลยว่ามันจะเข้ามาสัมผัสตัวเราเมื่อไหร่สัมผัสตัวประชาชนเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ป้องกันไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่เราดำเนินการได้ทุกวันนี้ก็คือ1เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชาชนฉีดวัคซีนไซเบอร
0: ์
1: นะครับไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันสร้างให้ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่จริงหรืออันนี้คือภัยน
0: ั่
1: นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วลำดับต่อมาหลังจากเกิดขึ้นแล้วกระบวนการโอนเงินเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับจนทำให้เราไม่สามารถติดตามได้ซึ่งจากสถิตินะครับจากสถิติที่มีข้อมูลการโอนเงินทั้งหมดในปี68เนี่ยพี่ต๋อมทราบไหมครับว่าการโอนเงิน 50% ของมูลค่าความเสียหายนะครับมีการหลังจากที่รับบัญชีแถวแรกแล้วเนี่ยนะ
0: บ
1: ัญชีม้าที่ได้รับเงินแล้วเนี่ยมีการโอนต่อเร็วเฉลี่ยถึง3ไม่เกิน3นาทีใน 50%แล้วคราวนี้พอพูดถึง3นาทีนะครับผมลองให้ท่านย้อนคิดกลับดูอีกทีว่าภายในระยะเวลา3นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านยังตั้งสติไม่ทัน
0: ยังครับ
1: ครับ
0: ยังช็อกอยู
1: ่เดินทางไปแจ้งตำรวจไม่ทัน
0: ครับ
1: นะครับโทรสายด่วน1441ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมไม่มีณปัจจุบันเนี่ยก็โทรไม่ทัน ถูกไหมครับอันนี้ก็เลยทำให้เป็นภัยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวถ้าเราเลี่ยงภัยได้ไม่เข้าไปเจอมันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
0: แนวทางที่ไม่ให้เกิดการทำแบบนี้เลยคือเราต้องทำยังไงครับกลุ่มเป้าหมายหรือทุกตอนนี้เราใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ทุกคนที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละคือทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ครับ
0: แล้วควรระวังยังไงครับท่านรอง
1: ผมจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการระมัดระวังสิ่งที่เป็นคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีรูปแบบการเร่งรัดให้เราโอนเงินอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คือต้องเฝ้าระวังเลยเพราะว่าเราบางคนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านต้องซื้อของออนไลน
0: ์
1: เพราะยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียมาแรงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนถึงผู้สูงอายุหรือวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นไหนก็แล้วแต
0: ่สะดวกสบายแหละ
1: เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่โจรนะฮะวิธีการคร่าวๆนะครับก็จะมีการว่าเร่งรีบให้การโอนมีการเปิดประมูลบางสิ่งบางอย่างมีลูกค้ามารอต่อแถวแล้วพี่จะมัดจำก่อนไหมฮะถ้าเกิดไม่มัดจำเดี๋ยวผมจะขอปล่อยท่านต่อไปก่อนนะเพื่อเร่งให้เราโอนหรือบ่อยครั้งเราจะเคยเห็นการซื้อของบางตัว
0: เค
1: ยเห็นที่มันเป็นนับเวลาถอยหลังไหมครับ
0: ครับ
1: 10นาที
0: 5 4 3 2จ
1: ัง
0: หวดแล้ว
1: ใช่เพื่อสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะมันเกิดขึ้นเพราะมิจฉาชีพเนี่ยต้องการให้เราเร่งรัดในการโอนเงินให้เร็วที่สุด
0: นั่นคือความอยาก
1: ถูกครับถ้าเกิดพี่เจอแบบเนี้ยถ้ามีการเร่งให้โอนเร่งเร้าให้โอนเนี่ยพึงระมึกเลยว่านี่คือโจร
0: มิจฉาชีพแน่
1: มิจฉาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนนะจะพร้อมโอนเมื่อไหร่บอกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันมาตรการในของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานแห่งชาติหรือของธนาคารของแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยเราจะมีมาตรการควบคุมบัญชีนะครับในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความผ่าน1441แล้วเนี่ยทุก

0: เบอร์ฮะ
1: ครับวัคซีน
0: เป็นไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิเป็นการฉีดภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: ป้องกันให้ถ้าจะคุยเดี๋ยวผมมาคุยยาวๆด้วยเลยพี่ถามว่าประเภทที่1 2 3 4มีแบบไหนบ้าง
1: นั่นเป็น EP ต่อไป
0: เป็น EP ต่อไปได้เลยครับไม่มีปัญหาก็คือผมจะมาเจาะกลุ่มด้วยซ้ําว่าประเภทไหนสูงสุดแล้วเราไล่ยังไงแต่ละประเภทเป็นยังไงมาเจาะซอยย่อยแต่ละประเภทเลยเพื่อที่จะป้องกันถ้าแบบนี้นะโกงแบบนี้โกงแบบนี้พิสูจน์ความจริงยังไงไอ้นั่นมีหลายประเภท
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันยุบเหลือ6ลักษณะ
1: คร
0: ับก็จะยุบรวมไม่ว่าจะเป็นการซื้อของไม่ได้ของการอ้างเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับม
1: ี
0: การแฮกกระทำต่อระบบนะครับ
1: เป็นการให้ข้อมูลความรู้ประชาชนที่เราดำเนินการกันอยู่แล้วให้ภูมิคุ้มกันประชาชนรับทราบเบื้องต้นนี้แหละครับ
0: ถูกครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์เชิงลึก บางครั้งก็เข้าไปประชาสัมพันธ์น้องๆนักเรียนนักศึกษาเพราะบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ครบทุกคนแต่อย่างน้อยให้น้องมีภูมิมีความต้องได้ยินได้ยินพ่อพูดได้ยินคุณยายบอกว่าอย่างนี้แล้วไปบอกคุณยายว่ายายนี่มันโจรนะยายอย่าโอนอย่าโอนไอ้แค่เนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นโควิดเนาะเราไม่สามารถป้องกันอะไรจากตรงไหนได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นี่คือปัญหา
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งสติหลังจากที่เรารับชมหรือเลือกเสพหรือบริโภ
0: ค
1: สินค้าตามโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆนานาถ
0: ้
1: ามีการกระตุ้นยอดขายหรือมีการเร่งเราให้เรารีบโอนรีบจ่ายเนี่ยให้พยายามเลือกเสมอว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเราทักไปซื้อตามเพจไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการจองโรงแรมทุกวันนี้ก็กลัวนะครับ
0: ถูกครับ
1: การจองโรงแรมตามเราเห็นว่าเป็นเพจที่เป็นเพจเหมือนจะเป็นเพจจริงนี่แหละแต่บางทีเราจ่ายเงินไปแล้วทักไปแล้วรีบโอนนะโอนภายในตอนนี้โอนตอนนี้จะได้เนื้อย่างเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แต่ผมอยากจะให้เพิ่มอีกหัวข้อนึงที่สำคัญ
1: ครับ
0: คือวิธีการถ้าเป็นโจร นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพี่สมมุติว่าตอนเช้าเราจะโอนเงินเป็นบัญชีนึง
1: ครับ
0: พอตกเราเผลอไปทำงานตอนเที่ยงเรากลับมาคุยอ่ะหนูพร้อมโอนแล้วค่ะโอนเท่าไหร่นะอ่ะ 5,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบัญชีก่อนเป็นบัญชีนี
1: ้
0: ถ้ามีการเปลี่ยนบัญชีเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดสักชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดผ่านไปครึ่งวันหรือ1วันบัญชีดันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือข้อสังเกตด้วยนะครับว่านี่คือภัยอันนี้คือโจรแน่ๆเพราะว่าบัญชีเก่าเขาอาจจะโดนอายัดไปแล้วเขาเลยเอาบัญชีใหม่หมุนขึ้นมาแทนนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงครับ
1: ได้ข้อสังเกตอีกก็คือกรณีที่เราอาจจะติดต่อตอนเช้าแล้วเราทำธุระยังไม่เสร็จจะมาโอนตอนเที่ยงปรากฏว่าเปลี่ยนบัญชีให้เอะใจไว้ก่อน
0: ให้เอะใจไว้ก่อน
1: สิ่งหนึ่งที่เคยได้ข้อมูลมาจากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เคยโทรไปที่โรงแรมเนาะเราคิดว่าโรงแรมขนาดใหญ่การโอนเงินน่าจะไม่ใช่ชื่อบุคคลน่าจะเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อโรงแรมในนามบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้ท่านรองให้ข้อมูลหรือข้อแนะนำหรือข้อระวังยังไงบ้างคะ
0: คือใน
1: จะโอนปุ๊บไปเป็นชื่อนายนางสาวอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นแบบเนี้ยระวังเลยนะครับแต่
1: คร
0: ั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นนิติบุคคลแล้วจะปลอดภัยได้นะพี
1: ่ครับ
0: ผมปัจจุบันเนี่ยพอธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บัญชีบุคคลถ้าโอนเงินเกิน 20,000 ต้องสแกนหน้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้บางครั้งมันก็ใช้ช่องว่างในการเอาบัญชีนิติบุคคลมารับเงินเพราะว่าบัญชีนิติบุคคลบางครั้งในการ 20,000 เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสแกนหน้าก็ได้มันมีรูปแบบการจำกัดในการโอนเงินเพิ่มเติมขึ้นและอีกส่วนนึงคือถ้าเป็นบัญชีนิติบุคคลเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นบัญชีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนโอนได
1: ้ครับ
0: หรือบ่อยครั้งโอนเข้าตำรวจก็มีนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่ามีบางเคสเนี่ยแรกๆ100 200แรกเนี่ยท่านโอนเข้าตำรวจผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพาก
1: ร
0: งั้นถ้าโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของสรรพากรจริงๆ
1: ครับ
0: ซึ่งบัญชีแรกเราโอนเข้าบัญชีจริงๆของหน่วยงานรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือว่าเอ้ยนี่มันคือตำรวจจริง
1: ๆครับ
0: มันคือเจ้าหน้าที่สรรพากรจริง
1: ๆครับ
0: พอระยะเวลาผ่านไปเอาบัญชีบุคคลเข้ามารับแต่ว่าตอนแรกเราฝังไปแล้วว่านี่คือคนตำรวจจริงๆ
1: เราเชื่อใจแล้วว่าคือของจริงข้อมูลจริง
0: ถูกครับคราวนี้มันพอเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราโดนหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อท่านทางไลน์แต่โทรหาจะมีนะครับโทรหาจะมีบ้างไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ผมโทรไปบางทีคุณป้าโอนเงินหรือเปล่าคุณป้าอย่าโอนต่อนะ
1: ครับ
0: ตัดสายผมนะครับผมโทรต่อไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือวิธีที่ถูกต้อง
0: ถูก
1: กลัว
0: ครับกลัวถ
1: ูกวางสายก่อน
0: กลัวถูกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราจะพิสูจน์ก็คือหลังจากรับสายแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปคือไม่คุยต่อในไลน์
1: ครับ
0: ต้องไปคุยณที่ตั้งของ
1: ที่ทำการนั้น
0: ที่ทำการนั้นๆของราชการนั้นๆเท่านั้นนะครับถึงจะยืนยันได้ว่านี่คือของจริงครับผม
1: ท่านรองพูดถึงเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาบุคคลทั่วไปกรณีนี้เป็นความรู้หน่อยกรณีที่เราอยากจะทราบจริงๆว่าเป็นตำรวจจริงไหมเจ้าหน้าที่จริงไหมเราจะสังเกตจากอะไรฮะ
0: เอางี้ครับเดี๋ยวผมมีแอปพลิเคชันนะครับให้ท่านดูจากใครเช็คตำรวจก็ได้เช็คโรงพักอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: อันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็หนึ่งครับ รับสายไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับเราต้องไปที่ทำการเท่านั้น

0: อ๋อ
1: ครับแต่ไปที่ทำการล่าสุดมีอีกฮะ
0: ครับ
1: เล่าให้ฟังนะครับบอกไปเจ้าที่ธนาคารย
0: ื
1: นให้กลุ่มก้อนในแก๊งเนี่ยไปยืนร้อยธนาคารใส่สูทเรียบร้อยเลยนะครับพอคนนี้เดินขึ้นไปเขาเดินเข้าชาร์จเลย
0: ประกบเลย
1: ก็มีครับซึ่งแบบนี้มีอยู่น้อยแต่ว่าก็ระมัดระวังผมว่าภัยมันจะก้าวไปเรื่อยเรื่อยด้วยเทคโนโลยีที่มันทุกวันนี้เขาบอกเลยเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลดิส
0: คร
1: ับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นภัยมันก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วเพราะว่าความเนียนของ AI ก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ต่อเมื่อเคยดูวิดีโอนะพี่ต่อ
0: เห็นบางทีเห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นดาราเนี่ยมาพูดให้เราไปดูหรือไปเล่นเกมออนไลน์หรือพนันอะไรก็แล้วแต่ตามออนไลน์ครับซึ่งเราก็สังเกตเอ๊ะแต่แรกเอ๊ะใช่เหรอดาราดังเขาจะมาขายของแบบนี้จริงหรือเปล่าเอ๊ะบางทีปากเหมือนจะไม่ตรงคำพูดนั้นๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น AI ออนไลน์
1: ถูกครับมีครับพี่เมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมีลักพาตัวออนไลน์โอ้นี่ที่ประเทศจีนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับก็ทราบว่าลูกสาวเนี่ยคือใครถูกไหมฮะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกสาวเขาคือใครมีอาชีพแต่นี่ไม่ได้เกิดในไทยนะฮะเล่าให้ฟังเป็นแนวทางว่าเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้มันใช้วิธีการดูดคลิปเสียงของลูกทั้งหมดที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เอามานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์การหยุดหายใจมาวิเคราะห์การขยับหน้าของลูกจนสร้างคลิปปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็โทรไปหาพ่อเราจับลูกคุณมาแล้วคุณถ้าคุณโอนคุณต้องโอนตังค์เข้ามา2บิตคอยน์ตอนนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บขอวิดีโอคอลหน่อยวิดีโอคอลเสร็จก็ป้าช่วยด้วยป้าช่วยด้วยแล้วก็ตัดสาย
0: ครับ
1: คนที่เป็นพ่อเนี่ยมันอยู่ไม่ติดถูกไหมฮะก็ต้องหาเงินที่จะช่วยลูกออกมาให้ได
0: ้
1: สุดท้ายพอโอนเงินไปแล้วหรือโอนไปครึ่งนึงก่อนตอบทราบไหมฮะสิ่งแรกที่พ่อทำก็คือโทรหาลูกว่าลูกปลอดภัยหรือยังโจรเขาปล่อยลูกมาหรือยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกอะไรป้าหนูมาเรียนปกติไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันตรายกว่าที่ท่านคิดครับ
0: น่ากลัวมากเท่าที่ฟังแล้วตอนนี้ยังขนลุกเลยอย่างเคสเมื่อกี้ที่พูดมาอย่างกรณีการลักออนไลน์ลักพาตัวออนไลน
1: ์
0: การมีสติเนี่ยสำคัญมากต้องทำยังไงก่อนดับแรกครับท่านรองครับเป็นคำแนะนำโทรหาลูกก่อนเลยไหมหรือยัง
1: ทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอ้างเป็นใครก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เราต้องใช้ช่องทางหลักที่เราติดต่อกับเจ้าตัวเป็นช่องทางหลักเพื่อติดต่อกลับไปก่อนว่าเฮ้ยคุณโดนแบบนี้จริงหรือเปล่า หรือเนี่ยบัญชีลายปลอมคุณหรือเปล่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเคยโทรหาพี่ต๋อมไหมเอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมว่าพี่เป็นใคร
0: พี่เป็นญาติกัน
1: บางทีก็เอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมพี่เป็นใครพี่ต๋อมก็เออใครครับ
0: ท่าน
1: พี่ออสหรือเปล่าครับเออพอดีพี่เปลี่ยนเบอร์นะต๋อมฝากเมลไว้หน่
0: อ
1: ยก็จบแค่นี
0: ้
1: พอผ่านไป2วันมีลายใช้รูปลูกออสทักมาพี่ต๋อมพี่ต๋อม
0: เป็นรูปจริงเลยแล้วก็เพิ่งเจอกันเพิ่งเห็นกัน
1: รูปลูกออสก็ได้เพราะพี่ต๋อมเผลอเอ่ยชื่อไปแล้วไงฮะแล้วพี่ต๋อมก็ปักใจแล้วว่าเบอร์เนี้ยลายเนี้ยเป็นลายของผมแน่นอน
0: พี่ออสแน่นอน
1: ถูกครับพี่แล้วคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บพี่ก็โดนหลอกอันนี้คือสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเจอใครที่อ้างเป็นคนอื่นท่านต้องติดต่อกลับไปเจ้าตัวที่ถูกกล่าวอ้างโดยช่องทางเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เดิมที่เราเคยมีหรือแอปพลิเคชัน LINE แต่ถ้าให้ดีสุดก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับโอเคครับ
0: ต้องมีสติเนาะในการเช็คก่อนถ้าเป็นกรณีแบบลักพาตัวลูกในออนไลน์โทรหาลูกก่อนเลยอ
1: ัน
0: ดับแรกนะครับประเด็นต่อไปเรื่องของการตัดสัญญาณการจัดการกับเสาสายและก็ซิมในพื้นที่ชายแดนหรือว่าจุดเสี่ยงของภาค4นะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อสกัดกั้นสัญญาณไม่ให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อได้ครับท่านรอง
1: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนที่คนร้ายจะสามารถเอาอุปกรณ์ไปก่อเหตุก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัญญาณจากบ้านเรา
0: ครับ
1: เสาสายซิมที่พี่ต๋อมกล่าวถึงเนี่ยเสาหมายถึงว่าไงฮะเสาก็คือสัญญาณโทรศัพท
0: ์ครับ
1: ที่ส่งไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แปลกเบอร์ต่างประเทศบางครั้งจะมีการบล็อกไม่ให้โทรเข้ามาในประเทศได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสัญญาณบ้านเราเนี่ยไปใช
0: ้
1: เพื่อที่จะให้โทรเข้ามาหา
0: เหยื่อคนไทยได
1: ้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ภาครัฐทั้งหมดนะครับแนวชายแดนของภาค4เราก็จะมี5จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการทางสำนักงานหลวงชาติก็จะมีการมอนิเตอร์ว่ามีสัญญาณที่ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไหมหรือมีเบอร์เหยื่อที่ถูกหลอกถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากเบอร์ที่เป็นเบอร์ไทยหรือเปล่าเราก็จะมาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโทรได้เพราะนั้นทุกวันนี้เราก็จะมีการปรับร่วมกับทางตำรวจของภาค4เองนะครับ
0: ร
1: ่วมกับเจ้าที่กสทช.ภาค2นะครับผู้ให้บริการเครือข่ายก็จะช่วยกันปรับไม่ให้สัญญาเราล้ำข้ามแม่น้ำโขงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทุก

0: ันนี้ครับแต่คราวนี้เลยเรียนพี่น้องว่าหลังจากปรับมันอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องก็คือว่ามันจะมีบางห่วงครับสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นวงกลมนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะมีบางห่วงที่มันไม่อินเตอร์เซ็กกันเป็นช่องว่างซึ่งอยู่พื้นที่ไทย
1: ครับ
0: ตรงนี้อาจจะเกิดระหว่างเราปรับเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนบางพื้นที่ได้แต่พอเราขยายให้พื้นที่นี้ใช้ได้มันกลายเป็นสัญญาณกลับล้ำไปอีกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายที่กำลังปรับจูนในปัจจุบันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดปรับได้ 100% เมื่อไหร่ผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องหาแนวทางอื่นมาเพื่อทำให้สามารถดำเนินการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้ต่อเนื่องอีกต่อไปครับ
1: ฟังแล้วเขามีการพัฒนาเนาะรูปแบบแต่ละอย่างนี้มันรู้สึกทำให้เราต้องตื่นตัวต้องมีสติตลอดเวลา
0: ถูก
1: ว
0: ิ
1: ธีการที่ฟังมาตอนนี้ได้แนวทางในวิธีป้องกันมาหลายอย่างเรื่องของการตัดวงจรเงินหรือบัญชีม้าในพื้นที่ภาค4ยังคงเป็นปัญหาใหม่ไหมครับแล้วก็การกระบวนการการอายัดเนี่ยหรือว่าการตัดวงจรเงินของตำรวจทำงานร่วมกับธนาคารให้ทันท่วงทียังไงบ้างครับ
0: ตรงนี้ตัวบัญชีม้าเนี่ยก็สำคัญ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดเหมือนพี่จะทำข้าวผัดอย่างนึงเนี่ยพี่จะผัดข้าวผัดเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องมีก็คือต้องมีข้าวมีน้ำมันมีหมูมีผักถูกไหมครับอันนี้การที่จะก่ออาชญากรรมไม่ดีเนี่ยเมื่อคู่ก็เก่าไปแล้วเสาสัญญาณโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต
1: ซิม
0: ก็คือซิมที่เปิดให้เข้าใช้นี่คือหนึ่งในวัตถุดิบในการก่ออาชญากรรมทางไม่ดีวัตถุดิบสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวบัญชีนะครับอันนี้สำคัญเลยปัจจุบันภาค4เราเนี่ยครับเน้นมีการเชื่อบัญชีที่ก่อให้เกิดขึ้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เปิดนะครับสามารถเป็นชาติถ้าเห็นว่ามีบัญชีม้าเปิดในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ค่อยๆส่งข้อมูลมาให้เรานะครับให้เราดำเนินการเข้าไปหาเจ้าของบัญชีเพื่อจะหาคนที่มาชักชวนให้เปิดให้ได
1: ้
0: นะครับผลงานก็จะมีของสกลนครต่างๆก็จะมีนะครับม
1: ี
0: มาให้เปิดสแกนหน้านู่นนี่นั่นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับในเปิดบัญชีเพราะการเปิดบัญชีบางครั้งเนี่ยแค่กรอกข้อมูล1234ปั๊บสแกนหน้าเสร็จเลยฮะเป็นการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวก็มีครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลยนะครับขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับการที่ท่านเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช
1: ้
0: การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีนะครับตรงนี้มีความผิด
1: ยังไง
0: ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพุทธศักราช2566นะครับมีกำหนดโทษนะครับสำหรับการที่เราเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งานนะครับมีโทษถึงปรับนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทสูงอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคันนี้นอกจากบัญชีซิมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อัตราโทษเดียวกันนะคร
1: ับ
0: ปรับไม่จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000
1: ครับ
0: แล้วบางคนที่เป็นชักชวนให้ผู้อื่นเปิดอีก
1: ครับ
0: นอกจากจะเป็นเจ้าของบัญชีที่เปิดเองแล้วเนี่ยบางครั้งโจรมันก็จะบอกเอ้ยท่านไปหาเพื่อนมาได้มั้ยม
1: ี
0: ญาติพี่น้องมั้ย
1: ช
0: ักชวนให้บัญชีละ500ค่าชักชวนค่าเปิดให้ 3,000
1: ครับ
0: ค่าชวนให้อีกบัญชีละ500
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไปชักชวนมาคนชักชวนเนี่ยนะครับ
1: มี
0: ความผิดใช่ครับใครเป็นธุระจัดหาประกาศโฆษณาชักชวนให้มีการเช่าซื้อบัญชีนะครับอันนี้มีความผิดอัตราโทษนะครับจำคุก 2-5 ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาท
1: ครับ
0: สูงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเลยนะครับท่านทุกท่านผมเตือนเลยนะครับอย่าไปเปิดให้ใครและอย่าไปรวมบัญชีให้ใครเด็ดขาดครับผม
1: เพราะโทษถ้าเกิดโทษเกิดขึ้นจริงแล้วจับจริงปรับจริงไหมครับ
0: จับจริงปรับจริงครับจ
1: ับ
0: จริงปรับจริงแล้วคราวนี้ผมก็เลยเตือนเลยนะครับไอ้200,000-300,000ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับ ท่านขอเน้นให้ท่านทราบนะครับว่าอย่าให้เงินหลักร้อยในการขายบัญชีของท่านนะครับมาแลกกับอนาคตที่ท่านต้องติดคุกหรือท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางบัญชีได้เพราะถ้าเกิดท่านเป็นบัญชีม้าเมื่อไหร่เนี่ยทุกบัญชีที่มีเลขสามหลักของท่านณปัจจุบันเนี่ยจะถูกระงับทั้งหมดทุกบัญชีเลยนะครับ ไม่ได้สนใจว่าท่านจะเปิดจริงหรือเปล่านี่บัญชีส่วนตัวนี่คือบัญชีเงินเดือนแล้วท่านค่อยมาแจ้งกับตำรวจเพื่อขอปลดเฉพาะบัญชีที
1: ่นั้นๆที
0: ่ได้แค่บัญชีเดียวด้วยนะครับ
1: เ
0: ล่าให้ฟังคือปลดได้แค่บัญชีเดียวเพื่อให้ท่านยังชีพอยู่ต่อได้นี่คือโทษที่ท่านจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทษทางกฎหมายหรือโทษทางปกครองในการถูกระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องครับ
1: นั้นไม่คุ้มแน่นอนแต่ถ้าเกิดกรณีกลับกันถ้าสมมติว่าเราถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่เรามาทราบทีหลังว่าข้อมูลของเราถูกเอาไปขายหรือถูกเอาไปเปิดบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องรับโทษไหมครับ
0: คือถ้าท่านมีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเหมือนผมเนี่ยผมเคยทำบางคนบางคดีเนี่ยผมก็ช่วยเขาก็มีเป็นบัญชีม้าคนอื่นมาด่าเฮ้ยผมช่วยบัญชีม้าทำไมแต่ผมถามเขาจนได้ความว่าเฮ้ยเขาโดนหลอกจริง
1: ๆ
0: เขาโดนหลอกให้มาสแกนหน้าจริงๆโดยเขาไม่รู้ตัวถ้าเกิดท่านมีหลักฐานพวกเนี้ยเชื่อว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดจริงเราไม่มีการลงโทษอยู่แล้วครับนะครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่ไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจแล้วเนี่ยท่านพึงระมัดระวังเลยนะครับว่าเงิน100 200หลักพันที่ท่านได้เนี่ยท่านได้รับผลกระทบแน่นอนครับ
1: ครับ จะเห็นแก่เงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเราไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงที่เราจะไปขายข้อมูลนั้นจริงๆถ้าเช็คข้อมูลกันแล้วว่าเราเนี่ยถูกแอบอ้างอันนี้ต้องแจ้งตำรวจทันที
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราคุยกันมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลวิธีการโกงหรือการตัดวงจรบัญชีม้าที่ต้องระมัดระวังที่สำคัญคือสติมาอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิตในการรับสายอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังไงการทำงานเป็นยังไงในแอปพลิเคชัน Police Care
0: ครับ
1: แล้วก็การโทรสายด่วน1441เพื่ออะไรโอนเงินไปแล้วขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

ไทยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานการพิจารณากว่า30ล้านบาทสอบสวนเรื่องความที่3วันก็ขณะนี้นะคะถึงนำมาประชาชนที่ประชาชนและการที่มีเรื่องการสอบสวนผลิตมาใช้

0: กลับมาสู่เบรกที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ภาค4ถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาตัวรอดของชาวอีสานตอนบนยังอยู่กับท่านรองผู้บังคับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มาคุยกันต่อท่านรองครับในเรื่องของทางรอดและก็ชัยชนะหรือภูมิคุ้มกันหรือกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่เราต้องมีต้องรู้กันหน่อยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการยกระดับการทำงานและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
1: คือในตัวของแอปพลิเคชันนะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับทางท่านรองบิ๊กก็ได้กล่าวไปถึงแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเป็นไซเบอร์เช็คแล้วก็เช็คเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ครับของสำนักงานตำรวจชาติเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาป
0: ี
1: 69ของเรานี่เองนะครับเปิดตัวไปแล้วตัวนี้แอปพลิเคชันนะครับใช้ชื่อว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าแอป Police Care
0: ครับ
1: นะครับ Police ก็คือตำรวจเนี่ยนะครับแคร์ก็มีความห่วงใยใส่ใจ
0: ดูแล
1: ประชาชนนะครับตัวนี้คือแอปพลิเคชัน Police Care ที่เพิ่งเปิดตัวไปคราวนี้มาถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Police Care นะครับมีสิ่งสำคัญที่ท่านสามารถเลี่ยงภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้จากเมื่อคู่เราโดนหลอกแล
0: ้
1: วเรามีเบอร์ที่แปลกโทรมาแล้วม
0: ี
1: บัญชีแปลกที่หลอกให้เราโอนแล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้จากแอปพลิเคชันนี้ได้ในแอปจะมีช่องทางการตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: อยากให้ทุกท่านลองโหลดมาติดเครื่องไว้เอามาดูว่าเบอร์แปลกบัญชีแปลกขอเช็คก่อนสิว่าใช
0: ่
1: หรือเปล่าแต่เรียนให้ทราบนะครับว่าถังข้อมูลของแอปของบัญชีหรือเบอร์พวกนี้เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลในระบบแจ้งความออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งไม่ใช่ว่าเช็คไม่เจอแล้วมั่นใจเลยว่าใช่โอนต่อเลย
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกนิดนึงเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะเป็นคนแรกที่โดนหลอกกับบัญชีนี้นี
0: ้
1: หรือเป็นคนแรกจากเบอร์นี้ก็ได
0: ้
1: แต่เนี่ยคือช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลพวกบ
0: ั
1: ญชีหรือเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นควรโหลดติดไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากการที่จะสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของพี่มิตรบัญชีพี่มิตรได้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ท่านทำได้ก็คือท่านพี่ต๋อมเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับว่าพี่ไปแจ้งความสักอย่างนึงแล้วเขาบอกว่าอ๋อเคสนี้ไม่ได้เกิดในพื้นที่นี้นะท่านต้องไปแจ้งโรงพักนี้นะ
0: คร
1: ับ แบบนี้เคยเกิดขึ้นเสมอเม
0: ื่
1: อก่อนผมเคยอยู่ตำรวจนครบาลเนี่ยก็มี
0: ครับ
1: บางเล่าให้ฟังว่าตรงข้ามโรงพักผมเนี่ยถ้าท่านโดนวิ่งราวบนฟุตบาทฝ
0: ั่
1: งตรงข้ามโรงพักผมอันนี้ไม่ใช่พื้นที่โรงพักผมนะทั้งที่ว่าโรงพักผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยชาวบ้านบางคนโดนวิ่งราวตรงนู้นมาที่ผมก็โอเครีบแจ้งรับประสานให้พอหล
0: ัง
1: จากทำข้อมูลเบื้องต้นให้เสร็จก็ต้องเรียนว่าตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของผม
0: ค
1: ุณป้าหรือคุณพี่ต้องไปแจ้งที่โรงพักนู้นนะเพราะเนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีความพิจารณาความอาญาเนี่ยครับว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: พิจารณาความอาญาเนี่ยจะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของเมืองสวนอยู
0: ่
1: ถ้าผมไปทำคดีที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมก็จะไม่สามารถดำเนินคดีนั้นได้ครับมันเลยคราวนี้แอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยก็เป็นแอปหนึ่งที่ท่านสามารถเปิดโลเคชันของท่านเองได
0: ้ครับ
1: แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อที่นั้นที่ท่านอยู่เนี่ยพื้นที่ของตำรวจพนักสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านยืนตรงเนี้ยคือโรงพักไหนเป
0: ิ
1: ดปุ๊บมันจะบอกมันก็สามารถบอกได้เลยว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ท่านก็ต้องไปแจ้งความที่นี
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ถ้าเรื่องด่วนท่านไม่ต้องสนใจว่าอ่ะจะต้องไปถูกที่หรือเปล่าท่านสามารถตรวจสอบว่าโรงพักใกล้ฉันอยู่ไหนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ดูจาก Police Care ได้ครับ
0: เมื่อกี้ในแอปพลิเคชันในอินโฟที่ขึ้นมาเมื่อกี้จะมี QR code อยู่ตรงมุมข้างล่างสามารถสแกนแอปได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: หรือว่าไปที่โทรศัพท์มือถือบางท่านอาจจะเป็น Android หรือเป็นสมาร์ทโฟนก
1: ็
0: ดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดเลย
1: ใช่ครับ
0: ดาวน์โหลดแอป Police Care
1: ครับ
0: ได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็เน้นนะครับการโหลดเนี่ยให้โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับอย่าไปโหลดมั่วๆใครส่งลิงก์มานิ่ง Police Care นะแล้วก็ไปอาจบางทีเราออกอากาศไปเสร็จแล้วอาจจะมีแบบใครอยากดาวน์โหลด Police Care โหลดตามลิงก์นี้นะไปท
0: ิ้
1: งเป็นคอมเมนต์ไว้ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะพี่เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับลิงก์เลิ้งอย่าไปกดมั่วนะครับอันตรายแล้วก็อีกอย่างนึงของ Police Care ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงมันจะมีคู่มือของภาคประชาชน
0: ครับ
1: คู่มือตรงนี้ความหมายคืออะไรครับบางทีพี่ต๋อมอาจจะสมุดบัญชีหาย
0: ครับ
1: หรือโดนคดีเช็คต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: ในตัวแอปพลิเคชันเนี้ยมันท่านสามารถเข้าไปค้นหาคู่มือของประชาชนแล้วก
0: ็
1: พิมพ์เข้าไปเลยว่าโดนเช็คโดนช่อโกงม
0: ัน
1: ก็จะมีลิสต์รายการมาให้ครับว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นพอท่านไปแหละเวลาท่านไปพบตำรวจมันจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวพี่ม างทีไปที่ไปถึงปุ๊บตำรวจบอกอันนี้เอกสารนี้ขอเพิ่มนะ
0: ตรง
1: นี้ขาดนะก็ต้องไปแล้วกลับมาบ้านเตรียมเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูพวกเนี้ยท่านจะสามารถลิสต์รายการที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปแจ้งความได้เลยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือสำคัญแล้วก็มีคาถานะครับถ้าเกี่ยวกับคดีวัคซีนไซเบอร์ผมให้ท่านท่องไว้เสมอนะครับว่
0: า
1: ของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับแล้วก็ให้เช็คเสมอนะครับก่อนโอนให้เช็คบัญชีเช็คเบอร์โทรศัพท์ต่างๆไว้ตั้งสติสำคัญที่สุดเลยนะครับตั้งสติไว้ถ้าอะไรที่แล้วแต่ที่เป็นราคาถูกเกินกว่าความจริงให้ท่านคิดเสมอว่านี่คือการโกงนี่คือมิจฉาชีพแล้วการซื้อที่ดีที่สุดต้องซื้อผ่านตัวกลางเท่านั้นตัวกลางพวกอะไรครับพวกแหล่งตัวกลางต่างๆที่ Shopee Lazada ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ย

0: ปกกลางเพราะพี่ต่อมเคยซื้อผ่านช้อปปี้ลาซาด้าอยู่นะครับ
1: เคยครับ
0: ถ้าของไม่ตรงปกทำไงครับเราก็ปฏิเสธการรับสินค้าได
1: ้
0: ก็ยังมีโอกาสได้เงินคืน
1: ค
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีเขาโดยตรงแล้วเนี่ยเงินข้างบ้านครับผมเล่าให้ฟังพี่ต่อมคนข้างบ้านยืมเงินฮะเจอหน้ากันทุกวันรดน้ำต้นไม้กันลุ้ง300อ่ะบิดหน้าหนีเดินเข้าบ้านแล้วนี่พี่โอนเข้าบัญชีใครก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีทางที่จะได้เงินคืนนะครับ
1: ก็จริง
0: ระมัดระวังนะครับ
1: ครับดีไม่ดีเขาบล็อกเราไปเลย
0: ถูก
1: ติดต่อไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เนาะ200 300ก็คือเงินนะครับแต่ยังไงก็มีช่องทางที่ถ้าเรายังมีสติอยู่นะครับเช็คข้อมูลตามแอปพลิเคชัน Police Care เช็คได้ทั้งหมดมีกระบวนการมีขั้นตอนการแนะนำถูกโกงแล้วเป็นยังไงหรือเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรอันนี้มีให้ครอบคลุมแล้วนะครับดูย้อนหลังได้หรือดาวน์โหลดได้ตามมือถือของท่านไปที่อีกเรื่องนึงก็คือสายด่วน1441แจ้งปุ๊บระงับปั๊บอธิบายขั้นตอนของความร่วมมือระหว่างพี่ตำรวจและธนาคารหน่อยเมื่อประชาชนโทรไป1441แล้วนะครับนาทีทองที่ควรแจ้งและภายในกี่นาทีหรือเราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ครับเรียนว่านาทีทองเมื่อครู่ผมบอกแล้วว่าสถิติปี68
1: ครับ
0: นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในสถิติเส้นทางการเงินหลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายบัญชีแรกแล้วนะครับกว่า 50% โอนต่อภายใน3นาที
1: 3นาที
0: เพราะนั้นนาทีทองเรามีแค่3นาที
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ทันตั้งสติไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือต้องโทร
1: ครับ
0: ต้องโทรเพราะอะไรครับวันนึงในอนาคตท่านอาจจะผ่านระยะเวลาผ่านไปสักอาจจะดำเนินคดีเนี่ยระยะเวลานานแน่นอนปี2ปีเกิดขึ้นบังเอิญไปจับคนใหญ่รายใหญ่ได้รายใหญ่ได้ยึดเงินได้จำนวนเยอะสรุปพอเข้ามาในระบบแจ้งความออนไลน์ดูว่าในบัญชีเนี้ยที่เราจับได้เนี่ยมีผู้เสียหายกี่รายท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายใน 1,000 คนนั้นก็ได้ท่านอาจจะได้รับการเฉลี่ยทรัพย
1: ์ค
0: ืนได้คืนเงินได้บางส่วนกลับไปได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้ในการโทร1441ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าท่านโทร1441สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านโทรธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังจากท่านโอนเงินเป็นบัญชีที่1แล้วโอนไปต่อ2 3 4อย่างไรนะครับแล้วก็จะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวเหมือนที่กล่าวไปแล้วเบรกแรกคือระงับทั้งหมดทั้งแถวเลย
1: ท
0: ุกบัญชีตลอดเส้นเลยนะครับพอระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงคือเราจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังเราร
1: ายต่อไปที่อาจจะถูกเอาบัญชีนี้ไปโกง
0: ถูกครับเพราะว่าพี่ต๋อมอาจจะโทรแล้วไม่ทันนะ
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าเรียนไปแล้วว่ามันเวลามันสั้นมากเพราะฉะนั้นพี่อาจจะโทรไม่ทัน
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มาลุ้นต่อว่าคนก่อนหน้าเราช่วยเราไว้หรือเปล่าเราได้ช่วยคนอื่นไว้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นผลดีแล้วก็เราจะคือหนึ่งในบุคคลผู้เสียหายในเคสนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่ต้องโทรนะครับ1441ตั้งสติไว้โทร1441ให้ทันนะครับโทรปุ๊บระงับปั๊บเพื่อรักษาเงินในบัญชีของท่านครับ
1: อ่ะยังไงก็ต้องโทรเพราะโทรแล้วเป็นการแจ้งความประสงค์เป็นการแจ้ง1แล้วอาจจะ กรณีการจับคดีใหญ่ๆได้เราได้เฉลี่ยคืน2เป็นการทําบุญช่วยกับคนอื่นเขาอาจจะไม่เอาบัญชีเนี้ยไปหลอกคนอื่นต่อๆไปได้อีกเพราะระงับทันทีทีนี้หากกรณีที่ทําให้ได้มันโอนไปแล้วท่านรองแล้วพลาดไปแล้วโอนไปแล้ว3สิ่งแรกเลยครับที่ต้องทำคืออะไรครับและต้องเตรียมหลักฐานอะไรไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมง่ายๆหน่อย
0: เมื่อคู่สิ่งแรกก็บอกแล้วนะครับโทรครับ
1: โทร
0: เพื่อให้ตัวเองอยู่ลำดับที่2หลังจากโทรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวันนัดหมายให้ท่านเข้าไปพบพนักงานสวนที่ไหนนะครับสถานที่ที่นัดหมายนะครับปัจจุบันก็จะมีสถานที่ที่เราโอนเงินพื้นที่เราโอนเงินณตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เราทราบว่าเราถูกหลอกนะครับแล้วก็ธนาคารโรงพักที่ธนาคารของผู้เสียหายตั้งอยู
1: ่
0: โรงพักที่ธนาคารของผู้ต้องหาตั้งอยู
1: ่
0: นี่คือ4สถานที่โรงพักที่ต้องรับผิดชอบคดีท่านเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการนัดหมายแล้วนะครับท่านเข้าไปพบสิ่งที่ท่านต้องเตรียมครับมีการแคปหน้าจอภาพแต่ครั้งนี้เบื้องต้นผมอยากจะเรียนตรงนี้มีโอกาสก็ขอเรียนให้พี่น้องทราบว่าเวลาแคปหน้าจอหลายท่านเคยแคปแอปFacebook ชื่อน้องแมวนะแค่นี
1: ้
0: แล้วเอามาให้ตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเด็นปัญหาคือพอระยะเวลาผ่านไปสักอาทิตย์นึงพอเราไปพบตำรวจแล้วพอเปิดมาน้องแมวน้ำมันหายไปแล้วฮะมันอาจจะเป็นชื่อ
1: เป็น
0: น้องปูนะน้องหมานะหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการยืนยันว่า Facebook เนี่ยเป็น Facebook ที่หลอกท่านมันจะยากเพราะฉะนั้นรบกวนว่าถ้านอกจากท่านแคปแล้วเนี่ยถ้าให้ดีท่านควรจะต้องหาให้ญาติพี่น้องช่วยเข้าคอมพิวเตอร
1: ์
0: แล้วไป copy ลิงก์หรือในโทรศัพท์มันจะมีการแชร์ลิงก์ Facebook อยู
1: ่
0: ท่านเอาตัวลิงก์มันมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญคือเอาลิงก์มันมาด้วยว่าเอ้ยลิงก์จริงๆมันคือลิงก์นี้นะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือคนที่หลอกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจอบ่อยๆก็คือบางคนแคปเจอร์หน้าจอมาพี่ต๋อมเคยเห็นไหมที่มันเป็นรูปเป็นแค่แบบ3นาทีที่แล้ว แต่ตอนที่ท่านแคปเนี่ยมัน3นาทีก็จริง
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลาขึ้นศาลเรายืนยันไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาโพสต์เมื่อไหร่ล่ะสามนาทีที่แล้วที่คุณเอามาขึ้นศาลเนี่ยมันคือเมื่อไหร่เขาหลอกคุณเมื่อไหร่อันนี้มันยืนยันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีจุด3จุดเนาะให้แสดงรายการว่าเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันโพสต์เมื่อไหร่อันนี้สำคัญถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น Facebook เนาะท่านก็เอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่เป็นรูปโลกพี่เคยเห็นเนาะที่เป็นรูปโลกหรือรูปบุคคลเนี่ยพอท่านเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่มันเขียนว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยพอเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปมันจะเขียนว่าไอ้3นาทีเนี่ยคือวันที่เวลาอะไร
1: เขาจะระบุวันเดือนปีไว้
0: ใช่ครับพอมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่ค่อยแคปหน้าจอตรงนั้นมาด้วยมันจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีนะครับแล้วก็อีก2ส่วนนะครับจะมีในส่วนของแชทสนทนาต่างๆให้แคปมาให้หมดแคปให้หมดก่อนแล้วนะที่ตำรวจมาเลือกเองว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนต้องใช
1: ้
0: วิธีการแคปให้มันต่อกันนะหมายถึงว่าสมมติผมพูดว่าพูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปหน้าจอมา1ครั้งเพราะฉะนั้นการที่แคปหน้าจอครั้งที่2คือต้องแคปข้อความที่10 11 12 13 14ให้ท้ายตัวแชทแรกปรากฏในหัวของแชทหลังด้วยมันจะได้ดูว่าอันนี้ต่อเนื่องกันนะ
1: อ
0: ันนี้เวลานี้เราไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่ออันนี้ครับหรือดึงข้อมูลแชททั้งหมดมาก็ได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่ต้องเตรียมนะครับก็คือสลิปโอนเงินแล้วก็ข้อมูลรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ของผู้เสียหายให้ท่านไปขอคัดธนาคารหรือดึงจากตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของท่านมาด้วยเนาะบัญชีที่ท่านโอนเงินไปนะครับตรงนี้ต้องเตรียมมาด้วยครับ
1: นะครับเนี่ยมีวิธีการอย่างละเอียดและชัดเจนแล้วครับที่ผ่านมาผลงานชิ้นโบแดงของทางภาค4ดำเนินการมาแล้วให้ท่านรองได้เล่าให้ฟังหน่อยคดีที่ดำเนินการมาแล้วปฏิบัติมาแล้วการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญรายใหญ่อันนี้ฮะเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นประสบการณ์นะฮะ
0: ในภาพรวมของตำรวจบริหารภาค4นะครับที่ผ่านมาก็มีผลการปฏิบัติทุกเดือนนะครับมีการดำเนินการหลายๆเรื่องตลอดเวลาแล้วก็ถ้าห่วงเวลาใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการจับกลุ่มแก๊งถอนเงินแก๊งถอนเงินเนี่ยมันตระเวนถอนเงินนะครับพี่ต๋อหมายถึงว่ามันอาจจะมีบัญชีอยู่บัญชีนึงเจ้าของบัญชีอาจจะเป็นพลไปถอนเองด้วยซ้ำเป็นการตระเวนถอนเงินแล้วก็มีข้อมูลนี่แหละครับ
1: ค
0: ือตอนนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสำนักงานของชาติเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์เงินตลอดเวลาว่ามีบัญชีไหนเป็นน่าสงสัยไหมมีบัญชีนี้พิรุษมีการโอนเงินแปลกๆเขาก็จะแจ้งข้อมูลมาที่พื้นที
1: ่
0: ที่รับผิดชอบถ้าเกิดขึ้นเป็นพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค4 12จังหวัดเราก็จะดำเนินการส่งคนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่าเอ๊ะใครเป็นคนถอนเอาคนถอนมาถามซิว่าคุณถอนเงินทำไมถอนให้ใครคุณเป็นโจรหรือเปล่าถ้าเป็นโจรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการขยายผลของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีทุกรายนะครับไม่เว้นแต่รายที่ผ่านมาก็จะมีของกาฬสินธุ์นะครับจับกุมบัญชีม้าไปนะครับมีจับกุมบัญชีม้าไปผู้ต้องหา4รายยึดเงินสดได้ 300,000 กว่าบาทนะครับของขอนแก่นตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็มีถอนเงินยึดเงินสดได้ 170,000 กว่าบาทนะครับอันนี้คือเงินสดที่ยึดได้ณขณะนั้นแล้วก็2เคสเนี่ยก
1: ็
0: มีเงินบางส่วนที่คืนผู้เสียหายไปแล้วด้วยนะครับเป็นเงินที่เห็นชัดเจนว่าท่านผู้เสียหายโอนมาเสร็จพวกนี้ไปถอนเลยก็เลยทำการขั้นตอนกระบวนการในการคืนผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เป็นผลงานชิ้นโบแดงนะชิ้นสำคัญของที่เราทำมาเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงกรณีที่คุณผู้ชมหรือแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยยังจำเป็นต้องซื้อของออนไลน์อยู่ท่านรองท่านรองมีคำแนะนำสั้นๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนรายการที่รับชมอยู่ไหมว่าเรามีวิธีการซื้อของออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยและไม่ถูกโกงครับ
0: คือการซื้อของออนไลน์เนี่ยครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยท่านอย่าซื้อของออนไลน์นะจะบอกให้คุณลุงคุณป้าอย่าซื้อของออนไลน์เป็นไปไม่ได้
1: ฮะ
0: สิ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งที่ผมเรียนไปแล้วก็คือให้เราซื้อผ่านตัวกลางอันดับที่1เลยนะครับถ้าซื้อผ่านตัวกลางเนี่ยอย่างน้อยถ้าท่านได้ของไม่ตรงปกหรือมันไม่ใช่ท่านยังสามารถปฏิเสธการรับแล้วไปขอเงินคืนได้จากผู้ให้บริการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลี่ยงไม่ได้เลยตัวกลางไม่มีขายเลยบางคนซื้อไก่ชนอย่างเงี้ยตัวกลางไม่มีขายแน่นอนก็ต้องไปซื้อใน Facebook เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องตรวจสอบข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านต้องการซื้อนั้นก่อนว่า1ความน่าเชื่อถือมีไหมจำนวนไลค์จำนวนคอมเมนต์ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่ามันคือของจริง
1: ครับ
0: ท่านจะต้องตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผมเรียนไปว่ามีการเร่งให้เราโอนเงินหรือเปล่าอันดับที่1ถ้าเร่งให้โอนเงิน2ราคาสินค้าถูกกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือข้อต้องสงสัยเป็นพิรุธทั้งสิ้น3บัญชีที่ให้มาเมื่อเช้าที่พี่ต๋อมบอกบัญชีที่ให้มาตอนเช้าบัญชีนึงทำไมพอเที่ยงเปลี่ยนบัญชีพอตกบ่ายอีกบัญชีนึงหรือเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อย
1: ๆ
0: หรือการโอนเงินเสร็จโอนเสร็จปุ๊บ1ครั้งนอกจากโอนค่าไก่แล
1: ้
0: วไปโอนค่าขนส่งไปโอนค่าภาษีไปโอนแบบตอดไปเรื่อยๆอันนี้ให้ท่านรีบหยุดแล้วรีบแจ้งความก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะเลี่ยงจากภัยทางการซื้อของออนไลน์ได้ครับ
1: นะ มีหลากหลายวิธีหลายข้อมูลให้กำลังใจหน่อยคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่รับชมไปแล้วอาจจะเห็นขั้นตอนของการไปแจ้งความมันหลายขั้นตอนจะเลยท่านลองกว่าจะหาขั้นตอนการไปกว่าจะไปเดินทางไปสถานีตำรวจกว่าจะโทรกว่าจะมาหาเอกสารกว่าจะมาแคปข้อมูลต่างๆนาบางท่านเกิดความท้อไม่เอาละไม่แจ้งความแล้วว่าอย่าเอาก็ได้ให้เป็นข้อมูลหรือกำลังใจกับแฟนรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่คนที่ถูกโกงไปแล
0: ้
1: วให้มาทำแจ้งความหรือให้โทรให้ไปหาตำรวจข้อดีของก่อนตรงนี้ฮะย้ำอีกสักรอบนึงนะครับ
0: คือผมเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่เราจับตัวใหญ่ได้หรือจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเราได้ถ้าท่านไม่ได้แจ้งความเลยเนี่ยท่านจะมาขอเงินคืนในวันที่ท่านเห็นทุกคนสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องยอมเหนื่อยหน่อยยอมลำบากหน่อยในการที่จะโทรไป1441นะครับในการเตรียมเอกสารในการเข้าพบพนักงานสวน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับนอกเหนือจากการที่ท่านดำเนินการแล้วเนี่ยช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วย
1: ครับ
0: เนาะเราก็ถือว่าเราช่วยๆกันมันก็คือภัยที่เราต้องเดินผ่านก้าวผ่านไปได้ด้วยกันทั้งประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการทั้งสิ้นครับ
1: นะครับก่อนจบรายการนะครับให้ท่านรองได้ทิ้งท้ายหรือให้กำลังใจหรือฝากทางช่องทางการติดต่อกรณีที่ประชาชนทราบบ่อแสทั้งหมดที่พูดมาเห็นสถานที่ที่ผิดปกติแล้วแปลกว่าอาจจะเป็นที่ซ่อมสูงของพวกวิชาชีพหรือเปล่าพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือพวกคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าหรือรู้ว่าเนี่ยกลุ่มนี้มีการขายข้อมูลในการไปทำบัญชีม้าหรือเรากำลังประสบปัญหาอยู่หรืออยากติดต่อเอาความรู้ติดต่อเราที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: คือในส่วนช่องทางการติดต่อนะครับท่านสามารถติดต่อสถานีตำรวจได้ทุกโรงพักที่ใกล้บ้านท่านเพราะว่าทุกโรงพักเนี่ยจะมีผู้มีความสามารถในคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีไม่มากก็น้อยอยู่แล้วทุกโรงพักในส่วนที่ถ้าท่านไปแล้วเขายังให้ตอบคำถามท่านไม่ได้ท่านก็อาจจะขยับจากโรงพักก็อาจจะขอติดต่อที่อื่นได้ไหมหรือขอติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่านี้เขาก็ใช้คำแนะนำนะครับตำรวจยุคใหม่นะครับก็คือหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วนะครับท่านไปเมื่อไหร่เขาก็จะพร้อมที่จะดำเนินการดูแลท่านอยู่แล้วแล้วก็สำหรับท่านหลายท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปแล้วนะครับผมขอให้กำลังใจทุกท่านถ้าท่านเผลอโอเคเป็นเหมือนที่ผมพูดเลยท่านเผลอพลาดก้าวพลาดไปแล้วขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็อย่าโทษตัวเองสำคัญเลยส่วนใหญ่บางคนโทษตัวเองว่าทำไมฉันมันโง่ขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นซึมเศร้าไปนั่งเศร้ากับตัวเองทำร้ายตัวเองบ้างฆ่าตัวตายบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้กำลังใจนะครับท่านไม่ได้โง่นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพอาศัยจุดอ่อนของคนไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาพเป็นของฝรั่งเขาจะเรียกเซเว่นซินเนาะเป็นบาปทั้ง7ก็เช่นความรักความโลภความโกรธความหลงต่างๆทำให้เรารู้สึกเชื่อใจทำให้เราสร้างความรักความไว้ใจทำให้เราสร้างความโลภมันเลยทำให้เราเดินไปถึงจุดๆนั้นได้เพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมันไม่ได้เกิดจากความโง่เขลาของท่านแต่มันเกิดขึ้นจากการหลอกแบบเป็นระบบของมิจฉาชีพแล้วก็ฝากเบอร์1441ไว้ในดวงใจนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Police Care ไว้หน่อยนึงนะครับในการที่ท่านจะต้องดำเนินการเช็ครายละเอียดต่างๆเช็คสถานีตำรวจเช็คชื่อตำรวจว่านี่มีอยู่จริงหรือเปล่าเช็คผ่านแอปก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายผมขอฝากข้อมูลให้กลุ่มคน2กลุ่มคนนะครับกลุ่มคนที่1คือพี่น้องประชาชนนะครับให้ท่านเตือนสติอยู่เสมอนะครับว่าภัยไซเบอร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านเน็ตโทรศัพท์อยู่ในมือท่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงท่านได้ท่านคือคนที่มีโอกาสโดนอาชญากรรมทางที่ได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่ขายบัญชีนะครับคนที่คิดว่าเอ๊ชีวิตฉันมันยากจนจังเลยมันยากลำบากฉันขอเอาบัญชี 500,000 บาทนึงฉันก็เอาอย่างเงี้ยนะครับผมขอเรียนเลยนะครับว่าถ้าท่านขายบัญชีไปแล้วเนี่ยท่านอย่าหวังกับเงินเล็กๆน้อยๆเพียงหลักร้อยหลักพันที่ท่านได้รับเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าผู้เสียหายเกิดขึ้นสัก5โรงพักมีผู้เสียหายเกิดขึ้นขอนแก่นเชียงใหม่ยะลาชลบุรีท่านต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนทุกที่นะครับค่าเดินไอ้เงิน100 200เงินหลักพันที่ท่านได้รับเนี่ยไม่พอค่าเดินทางท่านนะครับแล้วก็บัญชีท่านจะถูกระงับทั้งหมดทุกบัญชีที่ท่านมีแล้วความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับท่านมากกว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับด้วยซ้ำแล้วก็อีกส่วนนึงของพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศระมัดระวังนิดนึงนะครับการโอนเงินหรือรับโอนเงินจากลูกค้าของท่านท่านต้องดูนะครับว่าใช่บัญชีลูกค้าท่านจริงหรือเปล่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าท่านอาจจะไปติดต่อกับบริษัทแลกเงินที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพพอโอนเงินเข้าบัญชีท่านบางครั้งเงินที่โอนมาเนี่ยต้นทางของเงินมาจากผู้เสียหาย ราะนั้นท่านก็ต้องพึงระมัดระวังการตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายกับชาวต่างชาติและส่งของข้ามประเทศครับตรงนี้คือฝากเตือนไว้มันไม่คุ้มนะครับท่านมาต้องดีแคร์กับตำรวจรู้ว่าขายของจริงแหละครับแต่การดีแคร์มันเสียเวลาครับ
1: ขอบคุณข้อมูลที่เป็นความรู้นะครับให้กำลังใจกับท่านที่อาจจะถูกโกงไปแล้วท่านที่ยังมีสติยังไม่ถูกโกงก็

0: ต้องติดตามหรือว่าเช็คข้อมูลหรือช่องทางที่พี่ตำรวจให้ไว้ทั้ง Police Care หรือ1441นะครับวันนี้ทั้งหมดนี้ข้อมูลของการเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ภาค4ถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาทางรอดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานต้องขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ผมครับ
0: โอกาสหน้าขออนุญาตเชิญท่านรองมาอีกนะเป็นข้อมูลความรู้ในการเตือนภัยให้กับประชาชนเรื่องการป้องกันสแกมเมอร์ออนไลน์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านรองพร้อมทีมงานเอ็มบีดีภาคอีสานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: บ้านหลังใหญ่ของชุมชนพื้นที่ประมาณ984ไร่บ้านต้นพึ่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตพื้นที่ป่าถูกแผ่ถางบุกรุกทำลายทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอจากการขยายผลดำเนินงานขยายองค์ความรู้บ้านต้นพึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ดำเนินการในพื้นที่อย่างจริงจังทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านต้นพึ่งฟื้นตัวพื้นที่กลับคืนความอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที
1: ่แหล่งอาหารของเรานะมีตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งเราก็จะมีพวกไข่มดแดงพวกผักหวานนะครับพวกไข่แมงมันพอต้นฤดูฝนก็จะมีพวกเห็ดนะครับที่เริ่มออกละจะเป็นพวกเห็ดใบซึ่งจะมีตลอดทั้งปีช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีผัดเปลี่ยนเป็นผักหวานอะไรบ้างเป็นหน่อไม้ซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่มีปัจจัยหรือเงินทองอะไรมากมายเนี่ยสามารถเข้ามาที่ป่าของเราและสามารถนำอาหารเนี่ยกลับไปทำอาหารได้และในส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ครับ
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมแนวคิดโดยทำจานใบไม้ในป่าชุมชนเหลือทิ้งมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะและปลูกกล้าไม้แบบธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใบไม้เฉลี่ยปีละหลักแสนบาทต่อปีครัวเรือนสมาชิกประมาณ52ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์
2: 2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
3: อาเซียน2045 Our Share Future

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกหนึ่งตำบลอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีและความรักความสามัคคีนี้แหละครับนำไปสู่การสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชุมชนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ108,900วันนี้ครับ

0: ครับแน่นอนครับว่าผมไปแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยผมก็ต้องเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันก่อนเลยนะครับเช่นวันนี้ผมอยู่กันที่วัดสระปทุมครับซึ่งวัดแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับพูดคุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลทองหลางอย่างแรกเลยจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ที่เป็นวัดสระปทุมมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนบ้างครับท่านครับ
1: สำหรับวัดสระปทุมแห่งนี้นะครับเป็นวัดเดียวในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งจริงๆแล้วตำบลทองหลางเนี่ยมีทั้ง10มี10หมู่บ้านด้วยกันแต่ว่าพื้นที่วัดแห่งนี้เนี่ยดูแลพี่น้องประชาชน 4-5 หมู่บ้านด้วยกันจะมาวัดนี้โดยทั้งหมดเป็นวัดหลักนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราชาวทองหลางทั้งหมดเนี่ยเคารพนับถือไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ทุกๆปีพวกเราจะมีงานประเพณีบุญประจำปีเขาเรียกเป็นงานว่างานปิดทองพระพุทธไทยนะครับก็จะจัดขึ้นเดือนมีนาของทุกปีหลวงพ่อพุทธไทยเนี่ยได้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เนี่ยปีนี้ปี68เท่ากับว่า68ปีนะครับท่านหลวงพ่อได้หลวงพ่อประหยัดนะฮะท่านได้จัดสร้างที่วัดแก้วแจ่มฟ้าตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยา2499และในปีถัดมาเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นเพ
0: กราบ
1: ทองหลางนะฮะท่านก็เลยอัญเชิญหลวงพ่อพุทธไทยเนี่ยมาประดิษฐานที่วัดสระปทุมแห่งนี้ในปี2500พอดีเลย
0: ครับพอพูดอย่างนี้ผมอยากจะเข้าไปกราบไหว้สักการะแล้วครับอยู่ทางไหนครับอยู่ทางไหน
1: เชิญเลยครับ
0: อยู่ทางนี้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเชิญครับ

0: ครับท่านรองครับหลวงพ่อพุทโธไทยนี่มีความสำคัญต่อชุมชนนี้มากเลยใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นท่านหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนนะครับก็ต่างเคารพและศรัทธาหลวงพ่อพุทโธไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆในวงจรชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวทองหลางเนี่ยต้องมาเคารพสักการะหลวงพ่อก่อนจะทำการสิ่งใดก็มาขอพรจากท่าน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับนอกจากหลวงพ่อพุทโธไทยแล้วในวัดสระปทุมนี้ยังมีอะไรที่ต้องไปกราบไหว้สักการะบูชาอีกไหมครับท่านรองครับ
1: มีครับท่านก็คือตอนที่ท่านหลวงพ่อประหยัดนะฮะที่ท่านอัญเชิญหลวงพ่อพุทโธไทยมาประดิษฐานเนี่ยตอนนั้นท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยนะก็จะอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ไปกราบไหว้กัน
0: ครับแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายครับท่านรองครับผมอยากจะทราบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ว่าใช้ชีวิตกันยังไงประกอบอาชีพอะไรกันยังไงบ้างครับ
1: แทบจะทั้งหมดก็คือประกอบอาชีพหลักก็คือทำนานะฮะแต่ก็นอกจากทำนาแล้วเนี่ยเวลาว่างจากฤดูทำนาเราก็จะมีหลายๆอย่างที่ทางอบต.เองหรือว่าทางชุมชนได้ร่วมกันพยายามที่จะสร้างรายได้หรือว่าลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสารตะกร้าหรือจากสารไม้ไผ่นะฮะมีปลูกผักนะฮะปลูกผักนี่ก็ทั้งผักแปลงผักบนดินแล้วก็หลายท่านด้วยกันก็ทำผักไฮโดรนะฮะนอกจากนั้นก็มีกลุ่มปลูกเห็ดนะครับทำเห็ดขาย
0: ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอไปดูหน่อยละกันนะครับว่าการสร้างรายได้ของคนในชุมชนจริงๆเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับผมในวันนี้ครับ

0: ครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับที่ผมได้มีการพูดคุยกับท่านรองนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางแล้วนะครับก็ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆกันแล้วและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดเติมสุขครับซึ่งก็เป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตของเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษครับซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณพ่อประธานนะครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับอย่างแรกเลยผมขอทราบถึงที่ไปที่มาของตลาดแห่งนี้ก่อนได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นมาได้ไงครับพ่อครับ
1: ครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดการเจ้าของปั๊มปตท.บ้านใหม่ชัยพฤษนะครับที่ให้พื้นที่ของเราเนี่ยจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนโคกหนองนาอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับ

0: ซึ่งพวกเราก็ทำการเกษตรทำโครงการโคนาโมเดลปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วผลิตผลเราได้มาก็มีพื้นที่ขายตามหมู่บ้านบ้างตอนนี้พอมีปั๊มปุ๊บเขาก็ให้โอกาสพวกเราเอาสินค้าวางขายนะครับ
1: ครับแล้วเราขายอะไรบ้างครับมีสินค้าผมเห็นเยอะแยะอะไรมากมายเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ย
0: แรกเลยก็จะแนะนำพวกนี้นะครับเป็นผักผลไม้ครับ
1: ครับ
0: ผักอยู่ในโคกตั้งนาของเราครับที่เราปลูกก็มีผักตามฤดูกาล
1: ครับ
0: นะครับเยอะแยะเลยนะครับ ที่สำคัญที่สุดตรงนี้คือองุ่นนะครับ
1: ครับ
0: องุ่นปลูกได้ที่บ้านใหม่ชัยพจน์นะครับองุ่นอันนี้
1: เป็นโอ้โหสวย
0: สดครับ
1: สวยๆเลย
0: มาจากร้านเพิ่งมาจากแหล่งนะครับ
1: มาจากไปแล้วตลาดแห่งนี้พ่อเปิดทุกวันไหมครับหรือมีเวลาเปิดปิดยังไงไหมครับพ่อ
0: เปิดทุกวันครับ
1: ตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับ
0: ประมาณ3โมงที่นิดขึ้นมาครับ
1: จนถึงบ่าย3นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับสินค้ามีคุณภาพทั้งนั้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณพ่อพาทัวร์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเผื่อผมจะช้อปปิ้งกลับบ้านบ้างนะครับต้องรบกวนคุณพ่อนิดนึงนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โคกหนองนานะครับก็เป็นโคกหนองนาของพ่อทองดำนั่นเองครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับโคกหนองนาตรงนี้จุดเริ่มต้นทำยังไงมายังไงที่คุณพ่อได้เริ่มที่จะทำเป็นโคกหนองนาตรงนี้ได้ครับคุณพ่อครับ
1: มีการติดต่อทางพช.ครับทางพช.อำเภอเขามีโครงการให้ทำโคกหนองนาขุดโคกหนองนาพื้นที่3ไร
0: ่ครับ
1: ก็เลยไปอบรมไปต่อแล้วก็ไปอบรมมาแล้วเขาก็มาขุดมาไร่ให้ครับ
0: ครับตรงนี้พ่อทำมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ3จะ4ปี
0: โอ้3ถึง4ปีเลยแสดงว่าผลผลิตนี่มากมายเลยใช่มั้ยครับ
1: ก็มีเยอะอยู่
0: มีเยอะเลยแล้วปลูกพ่อส่วนมากพ่อปลูกเป็นอะไรบ้างครับที่อยู่
1: ทุกอย่างปลูกที่กินได้ครับกินได
0: ้งั้นวันนี้นะครับผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยแต่ว่าผมถือตะกร้ามาด้วยนะครับแล้วหวังว่าคุณวันนี้คุณพ่อจะรังสรรค์เมนูอะไรสักอย่างให้ผมกินได้ครับ
1: เข้าไปเก็บในสวนเลยครับ
0: เข้าไปเก็บดีกว่าครับไปเลยครับครับสรุปวันนี้พ่อจะทำอะไรให้ผมทานดีครับ
1: อ๋อจะทำตำส้มมะละกอ
0: ตำส้มมะละกอเมนูยอดฮิตเลย
1: ครับ

0: คืออย่างนี้ครับพ่อเห็นพ่อปลูกอะไรมากมายเลี้ยงอะไรมากมายรายได้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ก็รายได้ก็พอได้ใช้ได้อะไร
0: มีการส่งขายไปที่ไหนไหมครับพ
1: ่อก็ส่วนมากก็จะขายตามบ้าน
0: ขายตามบ้าน
1: ขายตามบ้านแล้วก็บางครั้งก็เอาไปแล้วก็มีแม่ค้ามีอะไรเขาก็รับไปขาย
0: คุณพ่อก็กินเองด้วย
1: ครับ
0: ปลูกเองกินเองขายเอง
1: เองครับ
0: ได้เงินเอง
1: ครับ
0: ปลอดสารพิษด้วยนะครับโอ้โหคุณพ่องั้นผมอยากจะกินมะละกอส้มตำแบบนี้แบบปลอดสารพิษแล้วงั้นเราไปลงมือทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกินเอาพริกไงคร
0: ับ เอาไปพริกก่อนเอาพริกก่อนได้ครับเอาพริกก่อน
1: มาตรงนี้ครับส่วนพริก

0: หลังจากที่เรานะครับได้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบนะครับจากโคกหนองนาของลุงทองดำแล้ววันนี้เราก็ได้มีเชฟมือทองนะครับคุณแม่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ฝากคุณแม่น้อยนะครับขอกินส้มตำที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานบ้านเรานะครับวันนี้ฝากท้องด้วยนะคุณแม่นะครับ
1: เ
0: ชิญเลยครับคุณแม่ครับ
1: เอาเลยลุย
0: พ่อครับศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้โคกหนองนาของคุณพ่อเนี่ยสามารถติดต่อมาทางไหนได้บ้างไหมครับพ่อ
2: ติดต่อมาทาง

0: อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินมากๆส้มตำฝีมือของแม่น้อยดิคุณแม
1: ่เหนื่อยไหม
0: เปรี้ยวหวานนัวแบบครบรสเลยครับคุณแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อทองดำแล้วก็แม่น้อยมากๆนะครับที
2: ่
0: มาให้ความรู้กับผมในโคกหนองนาที่แห่งนี้นะครับขอบคุณครับ

0: ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กลุ่มปลูกผักแปลงใหญ่นะครับที่บ้านโนนดินแดงซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่ากลุ่มแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราจะร่วมพูดคุยกับพ่อประสิทธิ์นะครับพ่อประสิทธิ์ครับซึ่งได้ข่าวว่าพ่อประสิทธิ์นี่เป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้กลุ่มนี้เกิดขึ้นเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพ่อครับ
1: ก็เมื่อก่อนพ่อเป็นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขุดลอกหนองก็เลยเอาดินมาถมตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นป่าลักษณะนี
0: ้ครับ
1: พอถมได้งบของไอ้ประชารัฐใช่ไหมหมู่บ้านละ 500,000 ก็แบ่งมาตัวนี้บ้างมาทำไอ้ท่อน้ำเดินน้ำแล้วก็แบ่งล็อกถมแล้วก็แบ่งล็อกไอ้แต่ละครอบครัวทั้งหมดเลยทุกครอบครัวครอบครัวละนี่แหละแบ่ง
0: แล้วกลุ่มนี้ครับพ่อเรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนครับพ่อครับ
1: 30
0: 30คน
1: ตอนแรกก็แบ่งออกเป็นแปลงแล้วก็ให้จับฉลาก
0: แล้วมีวิธีการดูแลไงให้ผักสวยงามขนาดนี้ครับพ่อครับ
1: ก็มีการใส่ปุ๋ยคอกพอมันมากก็ทำการเกษตรมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่หมู่บ้าน
0: อ๋อก็คือทำปุ๋ยเป็นทำเองเลย
1: แล้วก็น้ำหมักน้ำอะไร
0: ตัดไปกินได้เลยไหมครับพ่อ
1: ครับ
0: ได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลย
0: อันนั้นผมพ่อพาผมเดินดูดีกว่าว่ามีผักอะไรบ้างนะครับ

0: ครับพ่อถ้าพูดถึงเรื่องรายได้ตอนนี้รายได้ดีไหมครับพ่อรายได้เป็นยังไงบ้างมันสามารถสร้างให้กับชุมชนได้ดีเลยใช่ไหมครับพ่อ
1: มันก็ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่พื้นที่มันไม่เยอะมันก็ได้วันละ100-200พออยู่ได
0: ้ครับ
1: เป็นอาชีพเสริมเพราะว่าอาชีพหลักเราก็ทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์มาก็อย่างนี้แหละเอามูลมาใส
0: ่ก็พอจะเป็นรายได
1: ้เป็นรายได้เสริมรายจ่ายของครอบครัวก็มันได้ซื้อกิน
0: ด้วยเอาไปทำกินเองได้ด้วยขายได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ
1: ปลูกทุกอย่างที่เรากินมีทั้งขาตะไคร้มีปลูกกันหมด
0: เรียกว่าครบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่พาผมมารู้จักแปลงแห่งนี้ทำให้รู้จักว่าผักดีๆก็มีเหมือนกันในที่ชุมชนแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ

0: งอาชีพครับที่เกิดขึ้นในตำบลทองหลางแห่งนี้ครับก็คือการปลูกเห็ดฟางนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มเห็ดไร่ทุ่งนะครับวันนี้อยู่กับคุณแม่นะครับคุณแม่สวัสดีครับจากปลูกข้าวแล้วก็มาเป็นปลูกเห็ดใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับการปลูกเห็ดตรงนี้ครับ
1: คือตอนแรกมีน้าจากเขาไปทำเห็ดที่ฉะเชิงเทราเขาเอาความรู้มาให้เรา
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็เลยว่าถ้าเราทำแล้วเราก็จะมีอาชีพมีรายได้เสริ
0: ม
1: จากหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
0: ครับครับแล้วตรงนี้มันมีวิธีการกระบวนขั้นตอนยากไหมครับเผื่อที่จะออกมาเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มจากอะไรเดี๋ยววันนี้พาผม

0: ดูได้ไหม
1: จ้ะ
0: อ่ะนะครับเริ่มจากอะไรครับ
1: เริ่มจากการทำแปลงก่อนค่ะ
0: เริ่มจากการทำแปลงใช่ไหมครับเป็นการทำแปลงเราจะมีการทำแปลงเป็นรูปแบบไหนครับแม
1: ่รูปแบบเหมือนการปลูกผักค่ะ
0: เหมือนการปลูกผักอ๋อเหมือนที่ผมเห็นตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราทำเป็นแปลงแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ทำอะไรต่อครับแม่
1: จะเป็นการอัดบล็อกเป็นการเหยียบที่มันอัดบล็อกค่ะเอากากมันสำปะหลัง
0: ครับ
1: ไปอัดไปใส่บล็อกแล้วก็เหยียบก็จะทำเป็นก้อนเชื้อในการเอาก้อนเชื้อเห็ดมาโรยแล้วทำให้มันเป็นดอก
0: ครับพอเป็นกระบวนการขั้นตอนการอัดบล็อกเสร็จเราก็มาโรยตามนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไง
1: พอเราอัดบล็อกเสร็จเราจะเป็นการอบ
0: ครับ
1: 3วัน
0: จะอบ3วันอบตรงนี้เลยมั้ยหรือว่ามีที่อบอีก
1: ไม่ค่ะอบกลางแดดกลางแจ้ง
0: กลางแดดอ๋อไม่ได้ใช้เครื่องอบไม่ใช่อะไรเป็นการอบจากแสงอาทิตย์ตรงนี้เลยครับอบ3วัน
1: ค่ะหลังจากอบแล้วเราก็จะมาเปิดโรยเชื้อโรยเชื้อเสร็จแล้วก็จะคุมฟางแบบนี้ค่ะ
0: คือเอามาโรยตรงนี้เลยใช่มั้ยครับพอโรยเสร็จก็เอาฟางนี้เราก็ได้มาจากทุ่งนาเราเองนี่แหละใช่มั้ยครับอันเนี้ยการสร้างรายได้ให้กับเรามันมากมั้ยครับหรือว่าม
1: ันก็ได้อยู่ค่ะสำหรับรายได้เพราะว่าอีกอย่างหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่มีอาชีพที่จะทำ
0: ครับ
1: เรามาทำเราก็พอได้ซื้อกับข้าวให้ลูกไปโรงเรียน
0: ครับแล้วอันนี้คือถ้าเราได้เห็ดมันเราไปส่งต่อที่ไหนไหมครับหรือว่าม
1: ีแม่ค้ามารับค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีแม่ค้ามารับเลยอันนี้เป็นเครือข่ายกันเองเหรอครับหรือว่าใครสนใจอยากจะมารับเห็ดคุณแม่นี่ต้องติดต่อทางไหนอะไรไหมครับ
1: คือเราจะมีแม่ค้าจากขอนแก่นค่ะมารับเราค่ะ
0: ครับ
1: มารับถึงที่ค่ะ
0: มารับถึงที่เลยเอ้าแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่ทางขอนแก่นล่ะอยากมีแบบผู้ชมที่ดูรายการอยู่เงี้ยอยากจะติดต่ออยากได้เห็ดคุณแม่อีกสามารถติดต่อทางไหนได้มั้ยครับ
1: 0918343098ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับถ้าใครอยากเข้ามาเรียนรู้หรือว่าอยากได้เห็ดฟางหรือว่าวิธีการกระบวนขั้นตอนคุณแม่ก็พร้อมสอนวิธีเนา
1: ะ
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับ

0: อีกหนึ่งกลุ่มอาชีพครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวตำบลทองหลางได้เป็นอย่างดีครับสำหรับกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกครับซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่เฟื่องนะครับซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เข้าคำถามแรกเลยครับจุดเริ่มต้นความเป็นมาของกลุ่มสร้างอาชีพนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อ๋อเกิดขึ้นจากเฮามาร์กค่ะมาร์กเราก็เริ่มแบบศึกษาค้นคว้าจากแรกๆเลยกับไปเริ่มเรียนจากมีพี่คนนึงที่เพิ่นเก่งในด้านนี้นะคะ
0: ครับ
1: พอดีเพิ่นกับมาก็เลยขอเรียนรู้น้ําเพิ่นแล้วบัดนี้เพิ่นก็สอนเฮาดีค่ะดีเพิ่นให้รายละเอียดดีเฮาก็เข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นงานที่เฮามักแม่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบัดนี้ไอ้ก็เริ่มฝึกจากเพิ่นแล้วก็เริ่มจากมาฝึกจาก YouTube TikTokช่อง Facebook ติดตามจากพี่ๆที่เพิ่นมีช่องนะคะ
0: ครับ
1: เพิ่นจะลงคลิปให้เฮาเบิ่งเฮาก็เริ่มศึกษาจากเฮ็ดเป็นกระเป๋าหน่วยน้อยก่อนที่เฮาว่าได้เฮ็ดนะคะเราก็เริ่มเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นลายไทยลายศิลป์มั้ยเฮานี่ล่ะค่ะ
0: ครับ
1: เฮาเฮ็ดก็เป็นตะกร้าบังอื้อแน่สิแม่ค่ะ
0: ครับหลังจากที่พี่เฟื่องเนี่ยทําเองได้แล้วทําไมถึงมาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีคนมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ครับเกิดจากอะไรครับ
1: คือว่าแรกเลยคือว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ฮู้จักแล้วเรียนรู้แล้วก็สอนน้องๆเด็กๆหน่อยๆอยู่น้ําบ้านก่อนค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นเห็นสอนแน่สอนหนูแน่หนูอยากมีรายได
0: ้
1: เพิ่นก็ได้เพิ่นสนใจจากนี้แบบแม่ๆเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็ว่าโอ้มาสอนแม่แน่แม่อยากเรียนรู้แม่อยากมีรายได้แม่อยากมีอาชีพแม่ก็แก่แล้วไปเห็นงานใส่บ่ได้แล้วเนาะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบัดนี้ก็เลยเกิดจากก็เลยมาตั้งกลุ่
0: ม
1: เล็กๆของหมู่บ้านอบต.ค่ะกับมาสนับสนุนแม่ให้เฮาเพิ่มรายได้ของเฮาก็คือหาโครงการเล็กๆน้อยๆจากก็มาฝึกอบรมมีหลายอย่างให้ชาวบ้านกันได้ผู้ขึ้นนะคะ
0: ครับแล้วคราวนี้ผมขอเข้าไปดูแม่สารได้ไหมดูแม่คุยกับแม่ท่านใดด้วยได้ใช่ไหมครับได้ครับ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญเลยครับ

ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนของตำบลทองหลางเรียกได้ว่าครบมากๆไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนานะครับการปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่รวมไปถึงการสานตะกร้าพลาสติกแบบนี้นะครับสวยงามมากๆและวันนี้นะครับเวลาของ 108,900 ก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับส่วนผมจะไปเรียนรู้การสานตะกร้ากับพี่เฟื่องต่อนะครับเดี๋ยวฝากพี่เฟื่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปพร้อมทุกคนแล้วครับบ๊ายบาย

0: ชิญเที่ยวชมอุบลราชธานีเมืองสีแสงสัมผัสความงามของแสงแรกก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดพร้อมเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ริมโขงที่ยาวสุดลูกหูลูกตาสัมผัสกับแสงเทียนในประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อารามไปทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาและความงามแห่งธรรมะสัมผัสแสงธรรมที่ส่องประกายจับต้องได้ที่วัดภูพร้าวแหล่งแห่งความสงบศรัทธาที่เมื่อเข้าไปแล้วหัวใจจะได้สัมผัสถึงความสงบสุขสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแสงโซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธรสะท้อนความสดใสและพลังงานแห่งอนาคตมาเที่ยวอุบลทั้งมีความสุขสนุกและปลอดภัย
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
2: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน

สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมวัดเวียนแหวกกับรายการตลอดตะลุยอีสานมื้อนี้พาพี่น้องมาที่จังหวัดศรีสะเกษครับพาทุกคนมาสัมผัสถึงพลังของดนตรีที่บ่ได้มีแต่ความพร้อมเพียงแต่ก็คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทุกคนทั้งโลกหันกลับมามองประเทศไทยนั่นก็คือวงโยธวาทิตย์ครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมมาที่จังหวัดศรีสะเกษครับต้องบอกได้ว่ามื้อนี้มีการแสดงวงโยธวาทที่ต้องบอกว่าการจัดงานนี่ยิ่งใหญ่แฮะการจัดงานนี่เป็นจังได๋ว่าจังได๋ครับรถร้อยรอให้ฟังหน่อยครับ
1: ได้ครับก็คือปีนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกษเฮาได้เป็นเจ้าภาพการจัดประกวดโยธวาทิศโลก
0: ครับ
1: ปีนี้เป็นปีที่12ล่ะครับปีแรกๆนี่เริ่มต้นมาแต่ท่านนายกสมาคมกีฬาท่านสิริพงษ์อัครสกุลเกียรติเราเป็นพี่ชายผมนะครับเราได้เห็นว่ามีเด็กหน่อยวงโยที่เขาอยากแสดงความสามารถแต่ว่าในประเทศไทยนี่เขาขาดพื้นที่ที่จะได้โชว์ฝีมือสิให้ไปแข่งต่างประเทศมันก็ใกล้ค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยมีความคิดว่าสิดึงกิจกรรมระดับโลกมาจัดศรีสะเกษนะครับก็เลยเป็นเหตุผลทีมาทีไปเข้าตอนเข้าเริ่มต้นนี่เข้าก็มีจัดกับหน่วยงานต่างๆที่มาซอยบอกว่าสิเป็นหอการค้าสมาคมกีฬานะครับหรือแม้แต่จังหวัดศรีสะเกษอบจ.ศรีสะเกษที่ซอยกันในการสนับสนุนเข้าก็ยกระดับมาเรื่อยๆนะครับและก็การจัดนี่บ่แม่นมีแต่จังหวัดเด้ครับจัด
0: ครับ
1: เฮามีสมาพันธ์โยธวาทิตแห่งประเทศไทยและก็เอเชียที่เขามาจัดนําเฮาทํางานร่วมกับเฮาเฮาก็มีการเชิญชวนต่างประเทศให้เขามาแต่ละปี
0: ครับ
1: 12ปีวิวัฒนาการเฮามีวงมาแข่งหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กหน่อยศรีสะเกษนี่ก็ได้มีโอกาสทําวงที่สิเข้ามาร่วมการแข่งขันทุกปีหลายขึ้นแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงครับที่ถึงแม้สิมีเรื่องของชายแดน
0: ครับ
1: แต่ว่าวงต่างชาติเขาก็ให้ความมั่นใจเขาก็เชื่อมั่นในศรีสะเกษเขาก็มาแข่งปีนี้เขามี6วงครับ
0: มีทั้งหมด6วง
1: 6วง6ประเทศ
0: อ๋อ6ประเทศ
1: ใส่เข้ามา6ประเทศทั้งหมด80วงแต่ว่ามาแต่7ประเทศเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่วงที่มาปีนี้นี่เป็นวงระดับโลกซื้อวงบูเดวิลนะครับหรือว่าบักกี้น้ำเงินเนาะบูเดวิลนี่เป็นวงที่ว่ามีเงินก็ไม่เบิ่งบ่ได
0: ้
1: เพราะว่าเขาโอกาสที่เขาสิโชว์นี่น้อยแห้งและเขาก็บ่ค่อยออกต่างประเทศนํานะครับประเทศที่2ที่มาก็คือประเทศรัสเซียรัสเซียมา50กว่าคนครับมาแข่งอยู่ศรีสะเกษเกาหลีใต้มาวงใหญ่นะครับศรีลังกาอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับและก็ประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าปีนี้นี่คึกคักอุ่นหนาฟ้าข้างแห้งแล้วก็มีวงระดับโลกมาแข่งที่เฮานำครับ
0: ผมเห็นการจัดงานนี่แบ่งกันเป็นจุดเป็นจุดนี
1: ่แม่นครับ
0: คือแบ่งแยกกันไปจังเลยครับ
1: เนื่องจากว่าประเภทของการประกวดโยธวาทิตนี
0: ่
1: เขามีหลากหลายแห้งนะครับหัวเข้ากับพยายามจัดให้แต่ละกิจกรรมแต่ละการประกวดมันกระจายตามจุดต่างๆของเมืองศรีสะเกษผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณเกาะกลางน้ำนะครับเฮามีอยู่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นมิวสิคเธเตอร์ขนาด 2,000 ที่นั่งกับมีประกวดวงออเคสตราที่ไปเล่นโชว์ในหักนะครับที่ท่านเห็นมื้อนี้ก็คือการประกวดอยู่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งวันที่20นัดชิงชนะเลิศทุกรายการกับสิมาแข่งอยู่ที่นี่นํานะครับนอกเหนือจากนี้ครับสวนสาธารณะคุดหวายก็สิเป็นพื้นที่ที่วงนานาชาติจาก6ประเทศนานาชาตินี่เขาก็สิไปโชว์กันเป็นสวนสาธารณะที่คนออกกําลังกายก็สิได้เบิ่งโชว์ดีๆระดับโลกนํานะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือโรงยิมวีสมหมายแต่ว่าปีนี้โรงยิมวีสมหมายเฮาใส่เป็นศูนย์อพยพพี่น้องนะครับเฮาก็เลยปรับไปใส่เป็นโรงยิมของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแทนก็ถือได้ว่ามีความพร้อมเมื่อทางสถานที่และก็ทีมงานผู้จัดครับที่บอกให้ที่วัดกับท่านผู้ฟังครับว่าแต่ละวงของคนไทยที่เขาสิมาแข่งกับวงต่างชาติเนี่ยเขาต้องมีการคิดโชว
0: ์
1: การคิดโชว์เนี่ยเขาก็ต้องเอาวัฒนธรรมเอาภูมิปัญญาของผืนที่ผืนถิ่นภูมิปัญญาของไทยหรือแม้แต่ดนตรีที่เป็นดนตรีของไทยเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่ว่าสิเล่าแนวใดให้มันมีความเป็นสากลเข้าถึงต่างชาติโดยที่เฮายังคงความเป็นไทยเอาไว้นี่แหละครับคือการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยนํามาเฮ็ดให้ร่วมสมัยและกระทายทอดออกไปสู่โลกภายนอกถึงเกิดเป็นคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับ
0: ผ่านเสียงดนตรีผ่านเครื่องดนตรีนะครับเนาะให้เด็กรุ่นใหม่เขามาเรียนรู้กันนะครับเนาะ
1: แม่นครับและที่สําคัญคือเด็กหน่อยที่อยู่วงโยเนี่ยครับสิ่งที่เขาได้นอกเหนือจากเรื่องของฝีมือด้านการดนตรี
0: ครับ
1: เขาสิได้มิตรภาพระหว่างวงต่างๆวงต่างชาตินําและเขาสิเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงเพราะว่าวงโยธวาทิตจุดเริ่มต้นมาจากการสวนสนามของทหารเพราะฉะนั้นเรื่องของวินัยเขาต้องมีสูงเพราะว่าเขาต้องเดินให้เป็นระเบียบวินัยมีเป็นขบวนให้ถูกต้องจังสีนะครับ
0: โอ้ผมก็ได้มาเห็นมื้อนี้
2: ครับสำหรับ
0: ผมบอกว่าตื่นตาตื่นใจครับ
2: ผู้ชมทุกท่าน
0: เห็นมากครับในช่วงหลายๆของจังหวัดที่จะเกณฑ์หลักการทั่วโลก
2: ด้วยนะครับท่านนะครับอย่าง
0: อเมริกาขอบคุณหลายๆครับสำหรับข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับเกียรติกับน้องๆที่กำลังแสดง

Thank you.

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการ
1: สวัสดีครับผม
0: การแสดงมื้อนี้คืออย่างไ
1: ร
0: ครับ
1: ครับมื้อนี้คือโรงเรียนกำแพงนะครับนำโดยลูกๆนะครับแล้วก็กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศิลปะนะครับเราวันนี้เรานำทีมข้าราชการนะครับมาร่วมแข่งขันนะครับคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.สิริพงษ์อังคคุณเกียรตินะครับที่ท่านได้มีโครงการดีๆให้กับน้องๆในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทั่วประเทศนะครับในการนำเสนอความสามารถด้านดนตรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ครับไอ้โรงเรียนของเฮานี่ไอ้ต้องเข้าประกวดมื้อนี้ในทีมนี่มีแต่คนครับมื้อนี
1: ้ครับมื้อนี้นะครับก็มีน้องๆ นะครับประมาณ16คนครับเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราเมื่อเรารู้ว่ามีกิจกรรมการแข่งขันนะครับลูกๆก็มีความสนใจแล้วเราก็ฝึกซ้อมที่จะมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ครับผม
0: ท่านผู้ในการสนับสนุนอย่างแก๊ปๆเล็กหน่อยถือว่าเขามาร่วมนะครับ
1: ครับในส่วนของโรงเรียนนะครับนอกจากเรื่องของงบประมาณแล้วนะครับเรายังสนับสนุนเกี่ยวกับในการให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของท่านผู้ปกครองนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็ชุมชนนะครับเราให้กำลังใจลูกๆในการฝึกซ้อมนอกเหนือจากงบประมาณที่เราสนับสนุนครับ
0: แล้วเราเป็นอย่างคือให้ความสำคัญเกี่ยวกับวงโยธวาทิตครับ
1: นะครับเนื่องจากนะครับโรงเรียนกำแพงของเรานั้นนะครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอก็จริงนะครับแต่ว่าลูกๆเราได้แสดงออกว่าลูกๆเรามีความสามารถในด้านดนตรีนะครับซึ่งหลายปีแล้วนะครับเราเปิดเป็นปีที่69แล้วนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้ส่งประกวดวงโยระดับนานาชาติ
0: เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับ
1: ปีนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามีส่วนร่วมนะครับครับผม
0: แล้วผลการประกวดมื้อนี้ที่ว่าสิออกมาจังได๋ก็คือ
1: ครับ
0: คือเป็นประสบการณ์ของน้องๆนะครับเนาะ
1: ครับก็ถือว่าน้องๆทําดีที่สุดแล้วครับลูกๆเราทําดีที่สุดแล้วครับ
0: ครับและทีมที่เขามาประกวดมื้อนี้ล้วนเป็นระดับนานาชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ครับหลังเท่าที่ชมดูนะครับก็มีทั้งประเทศมาเลเซียก็แสดงดีครับแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศที่โชว์เมื่อกี้ก็คือสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้แชมป์โลกเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญที่โรงเรียนกำแพงของเราได้มาชมครับผม
0: ครับอยากให้ผู้อำนวยการฝากถึงคุณชมนะครับว่าให้กำลังใจทีมงานครับ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนกำแพงตลอดจนคุณครูนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับโรงเรียนในประเทศเรานะครับโรงเรียนในจังหวัดเรานะครับที่ลูกๆมีความสามารถนะครับได้ให้ลูกๆได้มีโอกาสได้มาแสดงออกนะครับในด้านดนตรีนะครับจังหวัดศรีสะเกษเรายินดีต้อนรับทุกโรงเรียนครับ
0: ผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: ศิษย์กำแพงเก่งพลังวิชาดังวินัยดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะก็ที่ตั้งใจเข้ามานะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมีการส่งการแข่งขันมาร์ชิ่งแบนด์นะคะของโรงเรียนเป็นปีแรกค่ะและหนูก็ได้มีโอกาสไปรับชมแล้วก็เห็นถึงศักยภาพต่างๆนะคะที่มีการเล่นคัลลากาดมีการโชว์การแสดงเพลงและหนูก็เลยสนใจคัลลากาดค่ะว่าคัลลากาดเนี่ยมาเล่นยังไงและด้วยความที่ปีนี้อาจารย์เนี่ยมีการแบบว่าจัดหาคนที่สมัครแข่งขันคัลลากาดหนูก็เลยตั้งใจที่จะมาแข่งขันค่ะก็หลังจากเข้ามาก็ความยากก็คือการเล่นค่ะกล้ามเนื้อที่แบบว่าต้องแบบฝึกกล้ามเนื้อฝึกขาฝึกการรับการจับฝึกท่าทางอะไรต่างๆในการให้มันคุ้นชินมือให้คุ้นชินกับจังหวะค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมีการผลักดันเรื่องงบประมาณแล้วก็มีความผลักดันเรื่องสถานที่ค่ะก็จะมีการจัดสถานที่จัดระยะเวลาการซ้อมจัดหาอาหารจัดหางบประมาณให้ค่ะก็ด้วยความที่ครั้งนี้เป็นปีแรกนะคะก็หวังอะไรหลายๆอย่างค่ะอาจจะไม่ได้หวังมากมายถึงขั้นแบบแชมป์แต่ว่าก็หวังให้ตัวเองแบบได้ในที่ระดับท็อปหรือว่าที่2ที่3อะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกกลัวมาเลเซียค่ะเพราะว่ามีแต่รุ่นใหญ่ๆแล้วด้วยความที่ว่าพวกหนูก็อยู่ในชั้นมัธยมยังแบบไม่ได้มีประสบการณ์มากขนาดถึงขั้นเท่ามาเลเซียก็เลยมีความรู้สึกกลัวแต่ว่าโค้ชก็ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าโค้ชผลักดันด้วยค่ะก็ใครที่อยากแสดงความสามารถอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่แบบว่าไม่ใช่การเรียนไม่ใช่การแบบว่าทำกิจกรรมกีฬาอยากลองสนใจในใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบ ใกล้ตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เราสามารถที่จะเข้ามาได้เสมอมีการจัดแข่งขันมีงานอะไรต่างๆที่เขาจัดแข่งขันอยู่เสมอค่ะก็อยากให้ทุกคนที่มีความสนใจค่ะได้เข้ามาร่วมในจุดตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดตรีมนะคะการแสดงค่ะพวกหนูเป็นแมลงวีค่ะเพราะว่าการแสดงของหนูคือบุคคลที่สนใจแค่ตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วพ่นคำหยาบใส่คนอื่นพ่นเรื่องไม่ดีใส่คนอื่นจนตัวเองกลายเป็นบ้ากลายเป็นคนสติไม่ดีเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ว่าอยู่เบื้องหลังของวงที่คุณผู้ชมได้เบิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยที่ขาดไปบ่ได้เลยก็คืออาจารย์ผู้ควบคุมวงครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงครับการตั้งวงมั่นเนี่ย
3: การ
0: ตั้งมาจังได๋ครับ
3: การตั้งวงบ่ค่ะก็คือเห็นจังหวัดเพิ่นจัดการประกวดแข่งขันนี
0: ่ครับ
3: กับมาเบิ่ง2ปีซ้อนแล้วนะคะก็เลยว่าเอ้ยลองไปรวบรวมไปเอิ้นสมาชิกในลูกๆในโรงเรียนเบิ่งว่าอยากเฮ็ดบ่จังซี่นะคะก็เลยตัดสินใจสมัครมาปีนี้ปีแรกของตัวนี
0: ้สมัครมานี่สมัครมานี่ไอ้ตรงผ่านด่านการคัดเลือกยังบ่ครับหรือว่าเขามานี่เป็นเวทีแรกเลย
3: เป็นเวทีแรกเลยค่ะบ่ได้มีการคัดเลือกอีหยังค่ะก็คือเฮาสมัครมาแล้วก็เลือกประเภทที่เฮาสิแข่ง
0: เป็นจังได๋ครับว่าที่ผลการแข่งขันมื้อนี
3: ้ก็เป็นที่ประทับใจของผู้ควบคุม
0: ครับ
3: มีในระดับนึงค่ะ
0: รู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดมีหยังแน่บ่ครับ
3: ก็มีแน่อยู่ค่ะแต่ก็เป็นเทื่อแรกของเขาเนาะเฮาก็เลย
0: น้องๆเฮานี่เว้าง่ายบ่ครับไอ้การที่บ่รวมพวกนี้มีการดื้อการเถียงบ่ครับ
3: เว้าง่ายอยู่ค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มเด็กเรียนนําเป็นเด็กเรียน 4.00 เกือบทุกคนค่ะ
0: ครับ
3: ก็เลยสิแบบสื่อสารกันง่ายแล้วก็ควบคุมกันง่ายนี่จังซี่นะคะก็บ่ค่อยดื้อบ่ค่อยออกนอกกรอบปานใดค่ะ
0: ครับได้ข่าวว่ามื้ออื่นนี่สิมีการประกวดอีกประเภทนึง
3: มื้ออื่นนี่ก็สิมีการประกวดใช่ใช่ๆเป็นผ้าไปค่ะแต่ว่าเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม
0: ครับ
3: อีกประเภทนึงก็คือตัวนั้นสิเป็น matching art
0: อันนี้ matching art ครับอันนี้คืออย่าง
3: อันนี้ไอ้ indoor matching art
0: อันนี้ indoor คือในโรง
3: indoor matching art คัลเลอร์การ์ด
0: ค่ะแต่คืออันนั้นเป็นอีกแบบนึง
3: จ้ะเป็นอีกแบบนึงก็สิมีแบบเป็นผ้าเลดนํา
0: เอามีหยังสิฝากกับคุณผู้ชมอยู่นะครับผม
3: ค่ะก็ขออนุญาตฝากวงหนองไม้จากโรงเรียนกําแพงนะคะอยู่จังหวัดศรีเกษเพิ่งลงทําการแสดงค่ะของชนิดคัลเลอร์การ์ดนะคะแต่ว่าพวกไอ้วงโยเป็นสตรีทพาเลทนี่เฮาลงปีที่2แล้วค่ะว่าจะมาทําลายสถิติกับเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะคะทั่วโลกร่วมชมร่วมแสดงร่วมให้กําลังใจค่ะในรายการนี้ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับ
3: สําหรับขอบคุณค่ะ

0: ครับมื้อนี้สถานที่จัดงานของเพิ่นก็อยู่ที่ตรงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษครับผมถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษเลยครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะครับที่ว่าต่อจากเมื่อวานเป็น
1: แมนครับ
0: จุดนี้คืออย่างครับ
1: จุดนี้ก็คือเป็นการประกวดที่ชื่อว่ามาชิงสตรีพาเลทครับ ก็คือประกวดขบวนพาเลทขบวนพาเลทนี่สิตั้งต้นจากโรงเรียนเทศบาลย่างโชเสนกลางเมืองถนนคูขันนะครับและก็สิมาจบอยู่บริเวณวงเวียนน้ำพุซึ่งก็คือแถวๆสถานีรถไฟศรีสะเกษหลังจากนั้นแต่ละโรงเรียนแต่ละชุดเนี่ยเขาก็สิเอาการแสดงออกมาโชว์ให้กรรมการนี่ตัดสินให้คะแนนเข้ากับจัดสภาพกลางเมืองของเฮาให้เป็นเวทีที่คนสามารถนั่งเบิ่งได้บ่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เฮาก็สิเฮ็ดเสริมที่จริงช่วงนี้ต้องจุดบริเวณถนนเส้นนี้นี
0: ่
1: เขาสิเอิ้นว่าถนนเส้นซาวออฟศรีสะเกษ
0: ซาวออฟศรีสะเกษ
1: ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮามีการปรับแผนจักหน่อยนึงเฮาเลยต้องเลื่อนซาวออฟศรีสะเกษออกไปเป็นปลายเดือนมกราค
0: ม
1: แต่ว่าช่วงนี้เฮาก็ถือว่าคนได้มากินมาเที่ยวเฮาก็เลยจัดให้เล็กๆให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายสินค้าที่ว่าเป็นของแปลกๆเป็นอาหารแบบวันเห็ดใหม่ๆเห็ดแนวใหม่อย่างสีนะครับ
0: ครับหลังจากที่มาเบิ่งมาเที่ยวแล้ว
1: แมนครับแมน
0: ช้อปปิ้ง
1: แมนเขาอยากให้คนต่างชาติที่เขามาแข่งกับเฮานี่เขาได้มาช้อปปิ้งมาเห็นของสีเกตนำ
0: ครับมื้อนี้ทีมถึงมาแข่งมื้อนี้ประมาณสักทีมครับ
1: โอ้มื้อนี้แข่งน่ะสิประมาณ30 40ทีมครับหลายเติบครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีวงจากอเมริกากับสิมาโช
0: ครับ
1: เกาหลีไต่ก็มาโชว์ครับมีหลายมองเลยครับ
0: ปังหลักกันนาตื่นเต้นข้างหลังกับไก่จะเริ่มงานแล้ว
1: เนี่ยครับกำลังเริ่มแล้วครับลองไปเบิ่งด้วยครับ
0: เด้อกันนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: Little Raid Thailand World Music Championships proud to present กำแพง

0: เป็นจังได๋นะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสําหรับการแสดงของโรงเรียนกําแพงเฮานะครับ อาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ชื่อการแสดงว่าจังได๋ครับอาจารย
1: ์Little Red ครับผม
0: Little Red ความหมายคืออย่างครับ
1: หมวกแดงครับ
0: อ๋อความหมายคือหมวกแดง
1: ครับหมวกแดงครับ
0: เป็นแนวคิดของการแสดงของเฮานะ
1: ครับผม
0: ไอ้การแสดงของเฮามื้อนี้ไอ้ซ้อมดนบ่ครับถึงได้มาถึงระดับนี้ครับอยากจะถาม
1: ซ้อม2เดือนครับ2เดือน
0: การฟอร์มพวกมานี่ประมาณ2เดือนมันบ่ครับน้องๆครับเป็นไงครับการแข่งเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นบ่ครับ
1: ก็
0: ความคาดหวังว่าเฮาเป็นไงครับผลการ
1: แข่งเต็มที่ที่สุดครับเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับรอประกาศอย่างเดียวคร
0: ับ
1: ทุกคนเต็มที่ครับ
0: คนเฮ็ดเต็มที่แล้วนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งนักเรียนครับ
0: เป็นจังได๋ครับน้องๆเฮาเต็มที่บ่ครับมื้อนี้โอ้คิดว่าเท่าที่ได้แซมครับมื้อนี
2: ้
1: แซมครับ
0: ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทีมนะครับ
1: ฝากเป็นกําลังใจให้วงโยธวาทิตย์โรงเรียนกําแพงด้วยนะครับ
0: เย้สู้ๆครับขอบคุณหลายๆครับ
1: สวัสดีครับ
3: เสียงดนตรีที่พร้อมเพียงคือเสียงของวินัยความฝันและพลังของเยาวชนไทยนี่แหละครับซอฟพาวเวอร์วงโยธวาทิตย์พลังเล็กๆที่ดังไกลถึงเวทีโลกพบกันใหม่ในตอนหน้าผมปัดเวียนแวะและกับทีมงานต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ
4: นี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่ทำให้ทุกคนต่างดำรงชีวิตและทำมาหากินอย่างเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5: สระเก็บน้ำบ้านตะแปบก็มีความสำคัญนะครับใช้อุปโภคบริโภคทั้งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำเกษตรกรรมหลายๆอย่างครับในพื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณ224หลังคาเรือนนะครับที่ใช้น้ำในสระแห่งนี้นะครับแต่ก่อนนะครับสระจะมีขนาดเล็กแล้วก็ตื้นเขินนะครับความเดือดร้อนก็คือเราต้องนำชาวบ้านมาโกยที่โคนนะครับแล้วก็ทำที่ตักน้ำเองนะครับแล้วก็เจาะน้ำบาดาลนะครับเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับเพื่ออยู่รอดไปในปีที่แล้งนะครับ
6: ก็ชีวิตวันหนึ่งหนาแรงก็ตื่นมาก็ห่วงแต่เรื่องน้ำต้องหารถเข็นไปรอเขาคิวกันจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจนถึงหน้าฝนนะคะไปดูทีวีก็เห็นโครงการพระราชดำริก็เห็นเขาขุดสระขุดคลองเนี่ยจ้ะที่เกิดดูหลายครั้งมาคิดไปคิดมาไปขอแล้วเขาหนึ่งนะลองทำเหมือนเขาจะได้ไหมเนาะก็คิดก็ขอดีกาไปอย่างในหลวงราชการที่10จ้ะหลังจากนั้นมาอีกสักพักนึงก็ได้ข่าวว่าได้จ้ะพอดีใจองค์คมตีเขาลงมาดูก่อนเนี่ยที่นี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงนั้นช่วงนี้จะมาคุดให้พอคุดหลดไปได้ประมาณสักเดือน2เดือนนี่แหละน้ำเต็มนี่เลยอ่ะพากันดีใจมากเลยชาวบ้านก็ดีใจมีน้ำก็มีแต่ความดีๆทั้งนั้นเลยโครงการราชดำริเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีแต่ได้ก็ได้น่ะโอ้ยอยากขอบคุณนายหลวงราชการที่10มากๆเลยจ้ะที่ช่วยเหลือที่ช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช่นะจ๊ะดีใจมากๆพูดไม่ออกเลยจ้ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษาเมืองนะครับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เอาละสำหรับเที่ยงวันนี้ครับเริ่มกันที่ในส่วนของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกๆของวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำระบายความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากอาคารนะครับด้านเจ้าที่ตำรวจเองมีการตั้งศูนย์รับแจ้งความตอนนี้มีคนมาแจ้งความแตะ200รายแล้วนะครับแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและจะมีการประกาศพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจพิสูจน์หาสาเหตุครับเจ้าที่ยังคงฉีดน้ำนะครับเพื่อป้องกันไฟปะทุจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเนื่องจากว่ายังมีในส่วนของกลุ่มควันสีขาวแล้วก็ความร้อนที่สะสมอยู่ใต้ซากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มผู้ประกอบการได้ทยอยเดินทางเข้ามาดูความเสียหายหนึ่งในนั้นคือคุณรสจรินทร์บุญสนองนะครับอายุ45ปีลูกจ้างร้านจำหน่ายสติกเกอร์เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาครับว่าร้านทั้งสองโซนได้รับความเสียหายอย่างหนักโซนร้านใหม่เนี่ยเสียหายหมด 100% แต่ว่าร้านเดิมเนี่ยก็เสียหายไปกว่า 90% ยอมรับครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตแล้วแน่นอนก็จะกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างหนักเนื่องจากตัวเจ้านายเองก็หมดตัวนะครับส่วนลูกจ้างทุกคนก็ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับ
2: ประมาณสัก 90% เรียบร้อยค่ะ
3: คือด้านโน้นเสียหาย 100% เลย
2: 100% ค่ะฝั่งร้านใหม่ค่ะ 100% ค่ะมิดเลยค่ะลาดเป็นหน้ากอง
4: ร้านเก่าก็คือ 90% ก็คือเหลือของอยู่แค่นิดเดียว
2: เหลือของคือจากขนาดนี้ก็คือเหลือแค่นี้ที่เราขนมาได้นิดเดียวค่ะสติ๊กเกอร์แล้วมันเปียกน้ำแล้ว
3: มันเปียกน้ำก็ใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้
3: มันโดนความร้อนก็ใช้ไม่ได้
2: โดนความร้อนก็ไหม้หมด
3: มันไม่มีค่าเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะเสียหายพังหมดเลยค่ะยับเยินเลยค่ะใช่คือรุนแรงมากที่สุดเลย
3: ค่ะที่อยู่มาที่นี้อยู่มา40กว่าปีไม่เคยมีรุนแรงขนาดนี
2: ้ฝากด้วยนะคะคือลูกน้องค่ะแต่ละคนเขาก็มีภาระกันเนาะค่ะแต่ละคนเนี่ยภาระเขาก็ไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค่ะคืออย่างหนูเนี่ยค่ะเพิ่งมาทำได้1ปีค่ะไหนจะค่าหนี้ค่าสินค่าเช่าบ้านค่าผ่อนอะไรทุกอย่างค่ะพ่อแม่ก็ยังอยู่เดือดร้อนทุกคนนะคะ
1: ส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบครับยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันที่ลอยคละคลุ้งเจ้าที่จากสำนักอนามัยของกทมเองได้ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและยาดมนะครับเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูบดมควันพร้อมทั้งได้ส่งทีมเจ้าที่เข้าประเมินเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งกายและก็จิตนะครับของผู้ประกอบการที่มีภาวะเครียดอย่างหนักนะครับ
5: ตัวนี้แหละอันตรายกว่าสุขภาพเราเข้าปากเข้าจมูกเราไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดต้องใส่แมสตลอดนะ
6: ที่มาที่กันบ้างไหมที่แบบเราอยู่ในโซนนี้ด้วยเราก
5: ินมันก็มิ้นอ่ะมันก็อันตรายอ่ะที่ก็ต้องใส่แมสอย่างนี้แหละ
1: ด้านตำรวจนะครับพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1ได้ให้ข้อมูลในส่วนของความคืบหน้าณขณะนี้ครับว่าตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความและช่วยเหลือผู้ประสบภัย2จุดด้วยกันนะครับจุดหนึ่งเนี่ยที่วัดพระพิเรนอีกจุดอยู่ที่หน้าสน.พระพาชัย1นะครับล่าสุดมีผู้ประกอบการเข้าแจ้งความประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วเกือบ200รายส่วนกรณีที่เอกสารสัญญาเช่าถูกไฟไหม้เจ้าที่จะใช้การเก็บข้อมูลแวดล้อมและพยานบุคคลในการยืนยันสิทธิ์ทางนี้ได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ที่อาจจะมีกลุ่มเข้าไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยสำหรับการเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุนะครับยังคงต้องรอให้ทางผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศจุดนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับขณะที่การสัญจรโดยรอบนะครับตอนนี้ยังมีการปิดเส้นทางถนนวรจักรตั้งแต่แยกวรจักรถึงแยก SAB เพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนนะครับโดยมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกนะครับ ทีนี้จากการตรวจสอบครับไม่พบประเด็นความขัดแย้งเรื่องของการวางเพลิงไล่ที่เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีสัญญาเช่าระยะยาวอย่างถูกต้องนะครับ
0: ขณะเดียวกันผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้ต่างทยอยไปลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็นซึ่งตลอดช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ไปยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า200รายจากที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยค่ะพบว่ามีทั้งที่ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อยและเสียหายทั้งหมดโดยต่างบอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกให้อย่างดีส่วนเงินเยียวยาจะได้เมื่อไหร่คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายก่อน
7: ให้เราไปแจ้งความไม่เหลือเขาจะพิจารณาให้ดูที่ว่ามันเราจะได้หรือมากน้อยแค่ไหนเราก็เนี่ยก็หวังว่าได้ซื้อโต๊ะก็พอ
8: ยังเข้าไม่ได้ครับ
9: เสียหายเยอะไหม
8: หมดเลยครับเพราะผมอยู่โซนกลางไงฮะอยู่โซนกลางครับ
9: ขายอะไรครับ
8: ผมขายพวกฮาร์ดแวร์พวกเครื่องมือช่างครับผม
0: สำหรับจุดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยผู้เสียหายต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากนั้นทางเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้และนัดหมายให้มารับเงินช่วยเหลือต่อ
1: ลงใต้ไปที่ปัตตานีกันหน่อยครับไปดูความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าห้างดังที่ปัตตานีนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงแล้วก็ไปประกอบวงจรพร้อมแกลลอนน้ำมันซุกซ่อนอยู่บนรถพ่วงข้างครับความคืบหน้าเหตุระวังระเบิดคลังสินค้าภายในบริเวณห้าง Global House แยกบานาที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงค่ำของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าที่ตรวจสอบพบถังแก๊สถูกดัดแปลงประกอบวงจรคล้ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องพร้อมกับแกลลอนน้ำมันอีก8แกลลอนนะครับเจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยส่วนเรื่องของเสียงคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้3ครั้งพบว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยนะครับขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเองอยู่ระหว่างเข้าไปรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็ไปตรวจสอบตัวรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะรวมถึงถังแก๊สที่ถูกดัดแปลงและหลักฐานอื่นๆเพื่อพิสูจน์รายละเอียดของวัตถุนะครับรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาครับได้สั่งเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมยานเกราะออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบรวมถึงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รวมทั้งป้องกันภัยแทรกซ้อนที่อาจจะกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: นิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยพบว่าส่วนใหญ่มองว่าเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยค่ะโดยอยากให้รัฐบาลเร่งปรับนโยบายด้านการข่าวและการประสานงานให้เชื่อมโยงกันในพื้นที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจำนวน 1,100 ตัวอย่างระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2569ต่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 35.73 มองว่าเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36มองว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาที่ไม่พอใจมาตรการปราบปรามของภาครัฐขณะที่ร้อยละ 29.64 มองว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นและร้อยละ 27.64 เห็นว่าอาจเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นขึ้น ส่วนสาเหตุที่ประชาชนมองว่าทำให้ไม่สามารถป้องกันเหตุความไม่สงบล่าสุดได้พบว่าส่วนใหญ่ 40.82% ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการแก้ไขปัญหารองลงมา 39.91% มองว่าควรเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการเห็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านนโยบายการข่าวการประสานงานและการดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News ครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยทุกภาคส่วนครับได้อารัธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาเส้นทางบริษัทสายน้ำสะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูคูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อขยายผลเป็นต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นต่อไปครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนเหล่าทัพและภาคส่วนต่างๆนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาราธนาพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดาวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุนทรธรรมทานวัดแขนังเลิ้งและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารล่องเรือศึกษาคูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านเส้นทาง

สัญจรทางน้ำได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดเส้นทางการล่องเรือพระภิกษุสงฆ์ได้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งเน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนเตรียมยกระดับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูเขาทองป้อมมหาการและโบราณสถานสำคัญโดยรอบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

0: สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะซึ่งก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ชาวสงขลาต่างตื่นตัวต่อการประชุมในครั้งนี้มากนะคะซึ่งทางจังหวัดเองเดินหน้าค่ะบอกว่าสงขลานั้นจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญจะชูอัตลักษณ์2เล3น้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปีที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลา City of Gastronomy หรือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นนำทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน5โครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม50ล้านบาทโดย3โครงการสำคัญเป็นการนำวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลระหว่างอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลาและสะเดาฟู้ดอีโคโนมีที่ต้องการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารมาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านสะเดาโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่หลายคนดีใจค่ะที่นายกรัฐมนตรีและครม.จะมารับฟังปัญหาของชาวสงขลาส่วนใหญ่อยากให้แก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจพัฒนาพื้นที่ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์สงขลาเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนอกจากนี้ยังเสนอให้รักษาความเป็นธรรมชาติและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเอาไว้รวมถึงช่วยอนุรักษ์พื้นที่สำคัญทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสงขลาส่งเสริมให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเมืองสงขลามากยิ่งขึ้น
1: ไม่อยากให้น้ำท่วมอีกแล้วค่ะนะคะถ้าน้ำท่วมอีกครั้งนึงแม่ก็คงเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคนอุตส่าห์เขาเรียกอะไรนะตอนหลังที่น้ำท่วมก็ได้ปรับปรุงบ้านปรับปรุงอะไรพื้นที่นะคะธุรกิจก็เริ่มกันใหม่แล้วนะคะหลังจากน้ำท่วมเนาะแต่พอถ้าเกิดปีนี้น้ำท่วมอีกเนี่ยธุรกิจที่อุตส่าห์ลงทุนไปใหม่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกอะค่ะก็ขอให้หาดใหญ่ปีนี้น้ำไม่ท่วมนะคะส่วนสงขลาก็คือก็อยากจะให้คงความเป็นธรรมชาติของคนสงขลาค่ะก็อยากจะให้ช่วยอนุรักษ์เรื่องของพื้นที่นะคะที่เป็นศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่เป็นศิลปะแล้วก็เป็นความดั้งเดิมของคนสงขลานะคะอย่างเช่นถนนนครนอกนครในซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาค่ะก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์แล้วก็ช่วยให้คนทั้งประเทศอะค่ะได้รู้จักเมืองสงขลา
2: อยากให้พัฒนาเรื่องน้ำท่วมค่ะคือไม่อยากให้ทุกๆปีจะเกิดน้ำท่วมอยากให้นายกช่วยตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจค่ะอยากให้ช่วยพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะ
3: แน่นอนนะครับว่าครม.สัญจรหรือว่าการประชุมรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการจัดทำของที่ลึกขึ้นมานะครับเพื่อจะมอบให้กับครม.เองรวมถึงสื่อมวลชนที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้ครับทางจังหวัดสงขลาได้นำผ้ามัดย้อมฝีมือผู้ต้องขังหญิงมาเป็นของที่ระลึกนะครับไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
4: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการจากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
5: พื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของ

0: ้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
1: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทัณฑสถานสงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับพันผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมี4สีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพนึงที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
0: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงช่งถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: วันนี้ที่อุดรธานีมีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเป็นส.ส.เขต3ของอุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะบรรยากาศนี้คึกคักตั้งแต่เช้านะคะมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบขณะที่ภาพรวมเรื่องของการเลือกตั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะคาดว่าน่าจะรู้ผลไม่เกิน2 ทุ่มของวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่9หมู่7ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองที่บริเวณศาลาวัดบ้านเม่นมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดหีบให้ลงคะแนน8โมงอย่างนายวิสุทธิ์บุตรสาอายุ19ปีเป็นชาวหมู่บ้านเม่นที่มาเป็นคนแรกตั้งแต่7โมงครึ่งบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้นและตั้งใจมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ส่วนพ่อกับแม่ติดภารกิจทำงานทั้งคู่แต่จะมาใช้สิทธิ์ในช่วงเที่ยงทางด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมกับนางสาวสมิราเดชะอังกูลผู้อำนวยการ

0: เลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโดยนางสาวสมิราเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์และฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยตามนโยบายของกกต.จึงเชื่อมั่นว่ากรรมการประจำหน่วยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเรียบร้อย
1: ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งนั้นนะครับเนื่องจากมีกำลังเคลื่อนที่เร็วและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงคณะเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จึงทำให้ณขณะนี้ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับในส่วนของการครับนับคะแนนจากทั้งหมด240หน่วยเลือกตั้งเนี่ยคาดว่าจะสามารถรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะฮะซึ่งถ้าไปดูจากพื้นที่ที่ไกลที่สุดนะฮะที่มีการเลือกตั้งในรอบนี้อยู่ที่อำเภอเพ็ญและระยะห่างอยู่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับในส่วนของการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะส่งผลคะแนนมายังช่องทางออนไลน์ก่อนส่วนตัวเอกสารหลักฐานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะคะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งได้แจ้งเตือนกรรมการประจำหน่วยแล้วถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยนะคะเช่นหีบบัตรที่เป็นกระดาษก็จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ไว้ให้รวมถึงพื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมซึ่งอยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้าจึงมีไฟตกไฟดับบ่อยก็ได้เตรียมโคมไฟเอาไว้ให้พร้อมแต่ว่าจุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดนางสาวสมิรายืนยันได้ว่าทั้งจังหวัดนั้นมีกล้อง CCTV อยู่500ตัวค่ะโดยเขตเลือกตั้งนี้มี 30-40 ตัวซึ่งจะป้องกันการกระทำความผิดได้และในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรการนี้เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3อุดรธานีครอบคลุมพื้นที่3อำเภอนะคะคืออำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 125,309 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วย
1: กระทรวงอวนะครับหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดูดจับสารหนูนะครับนำร่องติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงรายเพื่อจะยกระดับความปลอดภัยสำหรับน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะครับได้มีการส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้กำจัดสารหนูซึ่งเป็นผลงานวิจัยสารเรซินดักจับสารหนูร่วมกับทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยนำร่องทดสอบใช้งานจริงในพื้นที่น้ำดิบปนเปื้อนณบ้านฟาร์มสัมพันธกิจและบ้านเมืองงิมอำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้ครับยังได้ขยายผลการติดตั้งไปยังโรงเรียนบ้านเหมืองแดงที่อำเภอแม่สายนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพและสร้างความปลอดภัยในเรื่องของการใช้น้ำให้แก่นักเรียนและบุคลากรกว่า640คนโดยทีมนักวิจัยจะมีการติดตามวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสัดส่วนสารเรซินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการติดตามระบบเตือนภัยและรับมือน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับทางนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์เนี่ยยังระบุครับว่าแม้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการจัดการที่ต้นน้ำแต่ว่าระหว่างนี้ก็จำเป็นแล้วครับที่ต้องเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการบำบัดน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างปลอดภัยโดยกระทรวงอวจะทำหน้าที่วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชนนะครับขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศตลอดจนผลักดันการผลิตเชิงพาณิชย์และต่อยอดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต
0: กระทรวงอวร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือ5เอกชนผลักดันโครงการเลิกเผาเป๋าตุ่งนะคะเปิดตลาดซื้อขายเศษวัสดุเกษตรกว่า 40,000 ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าภายใน5ปีลดการเกิด PM 2.5 ได้ 1.6 ล้านกิโลกรัมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันหรือบพค.จัดกิจกรรมเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงที่โรงเรียนภาษาจีนเล่าฟู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกรขับเคลื่อนแนวคิดBeyond Innovation ที่ไม่ใช่การส่งมอบนวัตกรรมพร้อมใช้อย่างเดียวแต่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดซึ่งเชื่อมวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูปโลจิสติกและตลาดให้ทำงานเป็นระบบเดียวกันเพื่อผลักดันให้การเลิกเผาเป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 ต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่บังคับว่าห้ามเผาแต่ต้องทำให้เห็นว่าการไม่เผาสร้างรายได้จริงเมื่อนำวัสดุเกษตรมาแปรรูปมีมหาวิทยาลัยและเอกชนเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็มีรายได้การเผาก็ลดลงซึ่งโครงการนี้โมเดลเข้าใจง่ายก็คือเลิกเผาแล้วจะเป๋าตุงมีเงินเพิ่มในกระเป๋านั่นเองสำหรับการขยายผลสู่พื้นที่เชียงรายบพค.ร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนโซลาร์เซลล์มือ2ขนาด1กิโลวัตต์พร้อมเครื่องสูบน้ำ20ชุดรวม100แผงและน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 2,000 ลิตรแก่เกษตรกรที่นำส่งเศษวัสดุผ่านเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมปรับสภาพและตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบในระยะยาวนอกจากนี้ยังลงนาม MOU ร่วมกับเอกชน5รายเพื่อรับซื้อระยะ1ปีรวม 40,000 ตันต่อปีมูลค่ากว่า30ล้านบาทต่อปีพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาการใช้ประโยชน์และติดตามผลการลดการเผาโดยตั้งเป้าภายใน5ปีนะคะจะนำเศษวัสดุเกษตรเข้าสู่ระบบ 200,000 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า3,000 ล้านบาทและลดการเกิด PM 2.5 ประมาณ 1.6 ล้านกิโล
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้เตือนประชาชนตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนซื้อของออนไลน์นะครับพร้อมยกเคสตัวอย่างนะครับว่าของถูกอาจจะไม่ถูกจริงจากซื้อที่นอนราคาไม่กี่พันสู่การสูญเงินเกือบ 200,000 บาทไปตามครับ
2: เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะหลังจากมีผู้เสียหายนะคะไปเจอเพจขายที่นอนยางพาราแท้ลดราคาเนี่ยเหลือแค่ 2,400 บาทแต่ว่าพอกดโอนเงินเสร็จเพจกลับบอกว่าให้แอดไลน์ฝ่ายจัดส่งเพื่อติดตามพัสดุค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนจะปกติใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าพอแอดไปปุ๊บนะคะแอดมินเนี่ยกลับชวนทำภารกิจกดรับออเดอร์อ้างว่าจะได้เงินคืนแถมกำไรสูงค่ะพอลองทำครั้งแรกเนี่ยได้เงินกลับมาจริงๆทีนี้พอเริ่มไว้ใจก็หลอกให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักหมื่นจนยอดนะคะพุ่งไปเกือบ 200,000 บาทเลยแต่ว่าพอจะถอนเงินก็ถูกกลับอ้างว่าทำผิดเงื่อนไขต้องโอนเงินเพิ่มอีกถึงจะปลดล็อกได้สุดท้ายค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สูญเงินไปแสนกว่าบาทแล้วค่ะฝากเตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในยุคนี้ชอบจะใช้อุบายล่อลวงเราด้วยของถูกแล้วก็ดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อทำภารกิจดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครชวนย้ายไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นๆขอให้ตั้งสติแล้วก็เอ็ดใจทันทีเลยค่ะเพราะว่านั่นนะคะอาจจะเป็นมุกที่ดึงเราเข้ากลุ่มหน้าม้าเพื่อหลอกให้โอนเงินเช็คให้ดีก่อนโอนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเงินที่เสียไปอาจจะไม่ได้กลับคืนมาค่ะ
0: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคประชา
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me NakavisutIn our first story this afternoon, investigators in Pattani province have discovered suspected explosive components and fuel containers hidden in the motorcycle sidecar. As they continue examining yesterday's bombing at a local home development store, security has also been stepped up in neighboring a province of Yatla to prevent further attacks.Police are continuing their investigation into the bombing at a warehouse inside the Global House complex near Ba Na intersection in Pattani City District yesterday evening. Officers have discovered modified gas cylinders fitted with electrical components resembling improvised explosive devices, along with 8 containers of fuel hidden in a motorcycle sidecar.Explosive Ordnance Disposal or EOD officers were deployed to inspect and secure the items in accordance with safety procedures. Forensic officers are now collecting evidence and examining the motorcycle sidecar, the modified gas cylinder and other items found at the scene to determine their exact nature, establish possible links to the incident and identify those responsible.Meanwhile, security forces in Yatla province have stepped up security measures in urban communities and economic areas, particularly at night. Special operations units supported by armored vehicles have been deployed on patrols, while checkpoints and roadblocks have been reinforced under a proactive

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ความเห็นขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่มีต่อข่าวการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาองค์การนิรโทษกรรมสากลแสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชานั้นเสนอข่าวครับว่าสามารถปราบปรามสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาได้ออกมาแถลงว่าได้เข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์793แห่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนโดยทางการนิรโทษกรรมสากลมองว่ารายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชานั้นสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำความผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำอีกได้หรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองครับว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าช่อฉนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: อินเดียสั่งยกระดับเฝ้าระวังในพื้นที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเนปาลและจีนหลังเกิดสึนามิบกบริเวณร่องเขาชายแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการพังทลายของถ่านน้ำแข็งโดยพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ในเขตชายแดนรัฐอุตรคันธ์ที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียโดยมีทะเลสาบถ่านน้ำแข็งอยู่มากถึง 1,266 แห่งและยังมีรายงานด้วยว่าอินเดียพบร่างผู้เสียชีวิตจากเนปาลลอยมาถึงชายแดนด้วยถึง7ศพส่วนการกู้ภัยในเนปาลและเขตทิเบต ที่ยังดำเนินอยู่ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น691รายแล้วในจำนวนนี้16รายฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 3,000 คน
0: นักถ่านน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีออกมาเตือนนะครับว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งนั้นแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ยังออกมาชี้นะครับว่าการสลายตัวของถ่านน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องได้อีกหลายอย่างครับรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและระบุครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิแอนดีสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
1: อินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราวๆ 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ 5 ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เตือนว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวโดยทางกระทรวงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นพร้อมแสดงความกังวลถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กคนชราสตรีมีครรภ์อีกทั้งผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวส่วนสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียปีนี้ได้สร้างความเสียหายกินพื้นที่กว้างกว่า 1,250,000 ไร่แล้วซึ่งกว้างกว่ากรุงจาการ์ตาถึง3เท่าก
0: องทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเรอีอัลบาเลาะโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีสงครามมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีอีกระลอกในจุดใกล้เคียงโรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก2คนเท่ากับว่าหลังการทำข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตในกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วกว่า 1,300 คนและหากนับรวมตั้งแต่อิสราเอลได้เปิดฉากทำสงครามในเดือนตุลาคมปี2566เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 74,000 คนไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้เอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศและจะไปเจอกับจีนในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทีมลูกยางสาวไทยนะครับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศการันตีตีตั๋วชิงแชมป์โลกอัตโนมัติครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่าอันดับ17ของโลกมาในชุดสีน้ำเงินเจอกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกและแชมป์เอเชีย5สมัยครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมทัศดาวนึกแจ้งครับแก้วกระยากมุนทลาพิมพ์พิชยากกรำสสิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิเบอโร่นะครับ2เซตแรกสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเอาชนะไปก่อน25-21และ25-20จากนั้นในเซตที่3ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีนะครับและก็เอาชนะไปได้บ้างครับ25-20ไล่มา1-2เซตนะครับคะแนนสูสีกันหมดเลยและในเซตที่4เป็นเซตตัดสินครับสาวไทยก็กลับมาในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเอาชนะไปได้นะครับสุดท้ายสรุปแล้วญี่ปุ่นแพ้ไทยไป1-3เซตครับสกอร์25-21 25-20 20-25และ25-20แมตช์นี้บีมพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดนะครับ20คะแนนรองลงมาเป็นสสิภาพรจันทวิสูตร16คะแนนครับไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่6จะไปเจอกับเจ้าภาพจีนที่ชนะอิหร่านมา3-0เซตซึ่งถือเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์ดวลกับจีนในรายการนี้เป็นครั้งที่3ก็จะแข่งขันในช่วงวันนี้ 17:45 น.เดี๋ยวไปฟังเสียงของโค้ชออสและก็น้องบีมกันครับ
3: ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งหวังเอาไว้ว่าเราอยากจะได้รับชัยชนะเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมของเราอย่างหนักแล้วก็ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำทุกอย่างนะครับภายใต้กรุ๊ปของ High Performance Team ทั้งทีมบริหารก็ทำงานอย่างหนักทีม Staff Coach ก็ทำงานหนักทีม Sport Side ก็ทำงานกันหนักแล้วก็นักกีฬาทุกคนทำเพื่อนักกีฬาให้มีศักยภาพมี Performance ที่สูงแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้พยายามที่จะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วคุณภาพแทคติกในวันนี้เนี่ยในขณะเดียวกันต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได
4: ้ขอลุกมากคือแบบว่าเหลือเชื่อมากๆคือทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วก็เรา follow system ที่เราคุยกันไว้ในที่ประชุมค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันเล่นแล้วก็แบบภูมิใจในตัวทุกคนมากค่ะ
5: กล
4: ั
5: วมากกับ2เซตแรกที่ได้แล้วมัน
4: คือ2เซตแรกที่เราได้เราก็คือแบบว่าอยากคีปโมเมนตัมอย่างนี้ไว้แต่พอเซต3เราทำไซด์เอาไม่ได้แล้วบอลมันเสียติดกันเยอะไปหน่อยในช่วงต้นเกมเราก็ต้องกลับไปแก้ไขค่ะคุยกันแล้วในเซต4เราก็ทำมาจนได
2: ้ก็ช่วงเย็นนี้อย่าลืมเอาใจช่วยชาวาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับซึ่งแชมป์จะตีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีและ3ทีมแรกก็คว้าสิทธิ์ชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายน2570ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่สโมสรเอเวอร์สเบิร์กนะครับเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น3-2เก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีครับบุนเดสลีกาเยอรมนีครับทีมน้องใหม่อย่างเอเวอร์สเบิร์กนะครับขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นผ่านไป8นาทีลูคัสเพทคอฟครับวัย25ปีผู้เล่นกองกลางชาวบังกาเลียยิงบอลแฉลบเข้าประตูเอเวอร์สเบิร์กขึ้นนำก่อนนะครับ1-0และถัดมานาทีเดียวครับแฟนบอลเจ้าถิ่น 10,000 คนได้ส่งเสียงเฮกันอีกครั้งครับโคแคมเบลครับยิงด้วยซ้ายให้เอเวอร์สเบิร์กนำห่างเป็น2-0เริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียวดาวิดโมกวาครับนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงให้เอเวอร์เบิร์กนะครับนำห่างเป็น3-0และนาทีที่77แพทริกชีครับกองหน้าสาธารณรัฐเช็กทำประตูให้เลเวอร์คูเซ่น ไล่มาเป็น1-3ก่อนที่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1เลเวอร์คูเซ่นจะไล่มาเป็น2-3จากคริสเตียนโคฟาเน่ครับแต่ว่าตีเสมอไม่สำเร็จนะครับจบเกมเอลเวอร์สเบิร์กนะครับชนะไป3-2วินเซนต์วักเนอร์กุนซือวัย40ปีพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับตอนที่ฟุตบอลลีกโปรตุเกสนะครับปอร์โต้บุกชนะอะคาเดมิโกชนะ4นัดรวดนะครับนำเป็นจ่าฝูงครับฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสครับนัดที่4ของฤดูกาลอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับปอร์โต้ที่ชนะรวดมา3นัดครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นครับพาโบโลซาลิโอนะครับผ่านบอลให้กับอังเดรซินวากองหน้าครับยิงจ่อๆให้ปอร์โต้ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นนาทีที่20กาเบียนไวก้าครับยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษให้ปอโต้นำอะคาเดมิโกเป็น2-0นาทีที่38วิลเลียมโกเมสครับยิงปิดท้ายให้ปอโต้บุกไปชนะ3-0ครับชนะรวด4นัดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้รวม9ประตูไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับฟรานเชสโกฟลิโอลี่นะครับกุนซือชาวอิตาลีพาทีมปอโต้นำเป็นจ่าฝูงอันดับ2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีอยู่10คะแนนตามหลัง2แต้มส่วนอะคาเดมิโกสถิติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนครับและผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเสมออีกแล้วครับคราวนี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-2โคเวนทรีซิตี้แพ้เฮาซิตี้ครับ0-1บอลหมัดเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์ครับยังไม่เจอกับชัยชนะเลยนะครับแพ้นิวคาสเซิลคาบ้าเลยครับ0-2มาร์คมาเกสแชมป์โลกรถมอเตอร์จีพีนักบิดเจ้าถิ่นสเปนครับคว้าแชมป์รอบสปรินต์เลสรายการกลางปีส์ออฟอารากอนครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13รุ่นมอเตอร์จีพีในรายการกลางปีส์ออฟอารากอนที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนะครับแข่งขันในรอบสปรินต์เลสจำนวน11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาเกสครับเจ้าถิ่นสเปนจากทีมดูคาติเลโนโวออกสตาร์ทอันดับที่2นะครับแต่ว่าเร่งความเร็วแซงมาโกเบซิกีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา19นาที37.995วินาทีครับอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาเองครับอเล็กซ์มาเกสอยู่ทีมเกรซินีเรซซิ่งนะครับอันดับที่3เป็นมาโกเบซิกีนักบิดอิตาลีจากอิตาเลียนเรซซิ่งอันดับที่4เปโดคอสต้าครับจากทีม Red Bull KTM อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอิตาเลียซึ่งฮอเก้มาตินครับเป็นผู้นำคะแนนสะสมนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่245คะแนนอันดับ2เป็นมาโกเบซิกี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาเกสได้เพิ่มอีก12คะแนนจากการคว้าแชมป์สเปนเลสในครั้งนี้นะครับมีอยู่212คะแนนสำหรับรายการกลางปีส์ออฟอารากอนครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้มาโกเบซิกีทำเวลาที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือกนะครับก็จะได้อยู่ตำแหน่งโพซิชันตามไปด้วยมาร์คมาเกสทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2ครับกอล์ฟดีพีเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศอังกฤษแข่งขันไม่จบวันที่3นะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมามาโกเปนเก้และก็ดานิเอลฮิเลียครับเป็นผู้นำร่วมกันกอล์ฟ DP World Tour รายการ British Master ที่ Belfry Hotel and Resort ประเทศอังกฤษนะครับยังแข่งขันไม่จบในวันที่3เนื่องจากมีฝนตกลงมาก่อนครับก็ปรากฏว่ามาโกเป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษมือ54ของโลกเล่นไปเพียงแค่5หลุมครับทำมาได้อีก1อันเดอร์พาร์สกอร์รวม

0: 11อันเดอร์ทำให้มาโก้เป็นเก้เจ้าของแชมป์ DP World Tour 3รายการเป็นผู้นำร่วมกันกับดานิเอลฮิลเลียร์นะครับวัย28ปีจากนิวซีแลนด์ซึ่งวันที่3เล่นไป5หลุมเช่นเดียวกันครับเก็บมาได้อีก2อันเดอร์พาร์สำหรับดานิเอลฮิลเลียร์มือ120ของโลกเป็นเจ้าของดีกรีแชมป์ DP World Tour 1รายการนะครับอันดับที่3เป็นทอมแม็กกิบบินจากไอร์แลนด์เหนือครับวันที่3ตีไป6หลุมได้มาอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม10อันเดอร์ตามหลังผู้นำร่วมเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นอันดับที่4ร่วมก็มีฟาบิซิโอซานัตติจากปารากวัยและก็ชอนนอริสจากแอฟริกาใต้ทำได้รวมกันคนละ9อันเดอร์พาร์นะครับโดยสนติเล่นไป7หลุมแล้วก็นอริสเล่นไป5หลุมผลงานนักกอล์ฟไทยครับสดมแก้วกาญจนาสกอร์รวม2วันเกินไป1โอเวอร์พาร์ไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้ครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับลงฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้เจอกับ UAE ที่จังหวัดชลบุรีครับที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ที่จังหวัดชลบุรีสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากการเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทช่วงก่อนหน้านี้ครับโดยก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยนะครับก็กล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ก็ได้มีการซ้อมแท็กติกและอยู่ด้วยกันมาพอสมควรครับพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันสภาพทีมตอนนี้คิดว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติคู่ต่อสู้ที่จะต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีครับเราก็พยายามหาทั้งข้อดีและข้อเสียของคู่แข่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราด้วยนะครับโปรแกรมรอบแรกนัดแรกครับไทยจะเจอกับ UAE วันที่31สิงหาคมนะครับนัดที่2ไทยเจอเติร์กมินิสถานวันที่3กันยายนและนัดที่3ไทยจะเจอกับอิรักวันที่6กันยายนโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดครับมาดูจักรยานกันสักนิดครับทีมสปรินต์ไทยคว้าเหรียญทองแทร็กเอเชียครับช่วยทัพนักปั่นไทยครับล่าสุดได้มาแล้ว2ทอง1เงิน1 2ทองแดงครับเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่เวโลโดมหัวหมากนะครับก็ในการแข่งขันประเภททีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยก็มีจายอังสุธาสาวิทย์นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาและก็ยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกดีที่สุดครับ1นาที01.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่เป็นอันดับที่2นะครับแต่ว่าในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่ามีฝนตกลงมาก็ทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกแทนเพราะฉะนั้นไทยก็จึงคว้าเหรียญทองไปครองนะครับก็ทำให้เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก300แต้มครับไทยขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่14ของโลกแทนทีมชาติโคลอมเบียส่วนฮ่องกงได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพของปลาไหลมอเรเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำชายฝั่งประเทศกรีซค่ะ
1: หมดเวลาของ MBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2500

สวัสดีครับรายการเมืองไทยที่ดีครับวันนี้พามาที่สะดืออีสานครับหรือที่เรียกว่าเป็นกึ่งใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ต้องมาถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะเรียกว่าเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีความน่าสนใจยังไง

0: วัสดีครับท่านปลัดครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับเราเข้ามาที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเจอกับบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงกุยเหรอฮะตรงนี้
1: ใช่ครับบึงกุยครับ
0: ครับผม
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ครับ
1: ขนาดกลาง
0: ฮะใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างครับในอำเภอโกสุมพิสัยฮะ
1: บึงกุยเนี่ยการทำประโยชน์จะใช้หนึ่งก็คือน้ำเพื่อการเกษตร
0: ครับ
1: ประเด็นที่สองก็คือการประมงพื้นบ้านนะครับอันที่สามก็คือก็จะมีของบริษัทโรงงานน้ำตาลวังขนายขอใช้นะครับแต่จะเสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเจ้าของพื้นที
0: ่
1: ตรงนั้นครับ
0: ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่รอบๆ บึงกุยแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยใครที่อยากจะมาออกกำลังกายนะครับมาพักผ่อนอารมณ์เนี่ยก็มาที่นี่ได
1: ้ได้ครับมาใช้ออกกำลังกาย
0: ครับผม
1: ตอนเช้า
0: ครับ
1: ตอนเย็น
0: ครับ
1: นะครับก็มีพี่น้องในท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก็มาออกกำลังกายกันเยอะอยู่ครับ
0: ครับผมและอีกด้านนึงเราจะเห็นว่ามีศาลาลักษณะทรงแปดเหลี่ยม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยเขามีความสำคัญหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับกับศาลานี้ฮะ
1: ทราบจากประวัติว่าเนื่องจากว่าอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
0: ครับผม
1: ประมาณปี2548เพื่อมาสร้างสัญลักษณ์เป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ซึ่งจะหมายถึงว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสะดือของอีสาน
0: ครับ
1: ของบ้านของเมืองเป็นเสาหลักเมืองโดยมีพื้นฐานว่าเสาอาคารเนี่ยเป็นเสาแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับผม
1: นะครับเป็นเสาหลักเมืองนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมของดีในชุมชนท้องถิ่น
0: ครับ
1: เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรต่าง
0: ๆ
1: เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมมาชมครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็อาจจะโทรมไปบ้างก็อยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งในปี2569ได้รับงบพัฒนาจังหวัดโดยผ่านสำนักงานโยธาธิการผังเมืองแล้วก็งบพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามโดยตรงมาพัฒนาบูรณะอยู่9ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบครับ
0: จากแผนที่วางไว้เราจะได้เห็นอะไรครับกับศาลาแปดเหลี่ยมในอนาคตฮะ
1: จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาบึงกุยซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับชั้นที่หนึ่งหลังจากที่ปรับปรุงอาคารเสร็จก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานที่รับรองให้กับบุคคลหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้มาซื้อเช่นคล้ายๆกับเป็นร้านสะดวกซื้อแต่เป็นคนของท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบ
0: ครับผม
1: มานั่งพักผ่อนมานั่งทานกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นชั้นที่คล้ายๆกับจะเป็นห้องอบรมประชุมสัมมนาในบริบทส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมาขอใช้ชั้นที่4ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นชั้นที่ชมวิวสวยมากก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์
1: พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับอันนี้ก็คุยกันประมาณนี
0: ้
1: นะครับผม
0: ก็คงจะได้เห็นนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ
1: ้
0: าสมบูรณ์แล้วคงจะน่าตื่นเต้นมาก
1: ๆได้ครับ
0: นะครับ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ครับผมจุดที่เป็นสะดืออีสานจุดที่เป็นกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆเนี่ยนี่ครับอยู่ด้านหลังนี
1: ้ครับผม
0: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างศาลาได้
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยสร้างเป็นสัญลักษณ์ตรงนี
1: ้ให้ได้เห็นนะครับถูกต้องครับ
0: ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเมืองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: ครับผมครับ
0: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่สวนสาธารณะด้วย
1: ได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับ
0: ครับผม

0: แลนด์มาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนสาธารณะที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยได้ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะฮะมีชีวิตชีวาด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับที่ดูแลอยู
1: ่พื้นที่ตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นกี่ไร
0: ่
1: นะครับแต่จะรวมกับหนองน้ำสาธารณะรวมเป็น 1,600 ไร
0: ่ครับผม
1: เมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็มีงบพัฒนาจังหวัดอะไรต่างๆก็ขุดลอกแล้วก็ดินมาถมให้มันชิดกับถนนสายมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พอต่อมาเป็นที่ดินว่างเปล่าผู้บริหารท้องถิ่นในยุคก่อนนี้ก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงทำเป็นสวนสาธารณะก็จะมีลู่วิ่งเป็นถนนลาดยางเป็นฟุตบาทอะไรต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือภูมิหลัง
0: ครับ
1: ครับผม
0: มาวิ่งออกกำลังกายมาปั่นจักรยาน
1: ได้หมดครับ
0: ทุกกิจกรรมนะครับ
1: ได้หมด
0: ครอบครัวมากันได้เลย
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็มีการประดับประดาไปด้วยนะฮะจุดเช็คอินสำคัญใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นนี้คือโกสุมพิสัยมหาสารคาม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายภาพกันได้สวยงามแบบนี
1: ้ได้
0: นะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วก็จะทำให้รู้ได้เลยว่าถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: โกสุมพิสัยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เมืองน่าอยู
1: ่
0: ความน่าอยู่ของเมืองโกสุมพิสัยในมุมมองของท่านปลัดคืออะไรครับ
1: ก็จะแยกเป็น1ก็คือน่าอยู่เนี่ยคือผู้คนเนี่ยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามเป็นมิตรกับทุกคน
0: ครับ
1: อันที่2ก็คือมีสวนสาธารณะในตัวก่อนที่จะเข้าเมือง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะอยู่ในเมืองด้วยในตัวเมืองด้วยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกําลังกายเป็นจุดเช็คอินให้กับพี่น้อง
0: ครับผม
1: ในชุมชนแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยอันที่3ก็คือจะมีพระคู่บ้านคู่เมือง
0: ครับผม
1: คือพระพุทธมิ่งเมืองแล้วก็จะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวนอุทยานโกสัมพี
0: ครับผม
1: ที่เป็นแหล่งลิงสแหมสีทองที่มากที่สุดในประเทศไทย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของลิงสแหมสีทองที่มีรูปปั้นอยู่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเมืองของลิงนั่นเอง
1: ครับผมครับ
0: นะฮะเยอะมากนะคร
1: ับ เยอะเยอะ
0: เอาเป็นว่านะครับท่านปลัดได้บอกแล้วว่าที่นี่มีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่ครับ
0: เรามาถึงที่โกสุมแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตไปกราบด้วยนะครับ
1: ยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปนมัสการ
0: ครับผม
1: พระพุทธมิ่งเมืองครับ
0: ครับผมไปกันเลยครับ

0: พระพุทธมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีตำนานมีเรื่องเล่านะครับประวัติท่านก็น่าสนใจมาก
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเล่าฟังนิดนึงฮะ
1: ก็ตามตำนานก็ได้รับทราบว่าจากพี่น้องในพื้นถิ่นเน
0: ี่
1: ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ในแม่น้ำชีตรงโค้งน้ำตรงใกล้ๆกับวัดกลางใกล้ๆกันนี่แหละ
0: แถวอุทยานเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับเป็นจุดที่ลึกที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็มีชาวบ้านเข้าฝันว่าท่านอยากขึ้นจากน้ำแล้วประกอบกับหลายๆท่านเนี่ยฝันคล้ายกันตรงกัน
0: ครับ
1: ในช่วงเดือนเมษาของประมาณปี2400กว่าๆนี่แหละ
0: ครับ
1: ทราบจากตำนานนะครับว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยไปอัญเชิญท่านขึ้นจากน้ำท่านชาวบ้านก็ได้ตกลงปลงใจกันได้ปรึกษาหารือกัน
0: ครับ
1: ก็ได้ไปอัญเชิญท่านขึ้นลอยขึ้นเอง
0: ลอยขึ้นเอง
1: ปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาสร้างเมื่อก่อนก็เป็นศาลา
0: ครับ
1: มุงสังกะสี
0: ตรงนี้นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: โดยทางเจ้าอาวาสวัดกลางโกสุมเนี่ยก็ได้ร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่นในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ก็คือได้สร้างมณฑปตรงนี้ขึ้นแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับก็ปกติทุกวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ของทุกปี
0: ครับ
1: ก็จะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ร่วมกันจัดงานนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองเป็นประจำทุกปีซึ่งวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก
0: ็
1: ได้จัดงานคล้ายๆกับจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมพระธาตุนาดูพระพุทธมิ่งเมืองก็เช่นกันกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยครับ
0: ครับที่เห็นองค์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นการหล่อองค์พระขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อครอบองค์จริง
1: ใช่ครับองค์จริงเป็นศิลาแรง
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่อยู่ด้านใน
1: อยู่ด้านในของพระพุทธรูปที่ท่านประดิษฐ์ครอบไว้ตรงนี้ครับ
0: นะฮะ
1: เราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวโกสุมพิสัยหลายท่านที่มีความทุกข์ใจมาขอพรอะไรต่างๆก็ทราบว่าหลายท่านเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยไปก็มีความโชคดีก็มีครับ
0: ปัจจุบันก็อยู่ในความดูแลของวัดกลาง
1: วัดกลางโกสุมร่วมกับหมู่บ้านครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ภายในมณฑปเนี่ยก็จะมีภาพเขียนนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของชาวโกสุมเอาไว้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับมีความสวยงามมากเห็นบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเก่า
1: ใช่ครับ
0: นะฮะดูแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับบ้านเรือน
1: แม่น้ำชีด้วยอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ใช่ครับอันนี้ด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นวนอุทยานโกสัมพีนะครับที่เป็นแหล่งที่มีลิงแสมสีทองนะที่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ที่ตั้งของมณฑปแล้วก็วัดกลางโกสุมเนี่ยก็อยู่ทางเข้าของวนอุทยานโกสัมพีเลย
1: ถูกต้อง
0: นะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะได้กราบไหว้พระพุทธมิ่งเมืองกันก่อนนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเที่ยวด้านไหนนะครับมีความสมบูรณ์มากในขณะนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ลิงประชากรลิงก็ยังคงหนาแน
1: ่
0: น
1: เยอะเดี๋ยวค่อยไปดูในวันนะต่อไปครับ
0: ครับผม

0: พาเข้ามาให้เห็นกับตานะครับสำหรับคุ้งน้ำที่เป็นบริเวณที่องค์พระพุทธมิ่งเมืองเนี่ยท่านได้ลอยขึ้นมา
1: ครับผม
0: ก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุ้งน้ำตรงโค้งตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิด

0: จริงก็คืออยู่เป็นความรับผิดชอบของวนอุทยานครับในส่วนของประชาชนของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยทุกต้นเดือนเมษายนของทุกปีทางอำเภอก็จะร่วมกับเทศบาลส่วนราชการหมู่บ้านเนี่ยก็จะจัดพาลิง
1: พาล
0: ิงนะครับคือส่วนราชการหรือหมู่บ้านเนี่ยก็จะซื้อผลไม
1: ้
0: เช่นแตงโมถั่วลิสงกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้
1: เลี้ยงอาหาร
0: เลี้ยงอาหารให้ลิงนะปีละครั้งในต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากใกล้ถึงสงกรานต์ก็จะตรงเนี้ยนะครับที่น้ำก็จะลดลงก็จะปรากฏเห็นชายหาดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาแวะเล่นน้ำสงกรานต์ได
1: ้
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ก็คือโค้งแก่งตาด
1: โค้งแก่งตาดเขาเรียกโค้ง
0: น้ำชีแม่น้ำชีซึ่งจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยครับ
1: ครับนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าน้องลิงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นดาราที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าทางเทศบาลเองก็ต้องดูแลควบคุมในเรื่องของประชากรด้วย
0: ใช่ครับ
1: เช่นการช่วยทำหมัน
0: ช่วยทำหมัน
1: ร่วมกับหน่วยงานไหนบ้าง
0: หลักๆก็คือวนอุทยานโกสัมพีเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ดูแลประชากรลิงแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอด้วยหมู่บ้านด้วยแล้วเทศบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าทำหมันประชากรลิงนะครับเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางส่วนมันก็อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนในส่วนหนึ่งก็จะสร้างปัญหาในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็ดูแลกันไปนะครับมันเกื้อกูลกันมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่นานมาแล้วนะครับผม
1: การเข้ามาเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะการรักษาระยะห่างนะครับตรงไหนที่ให้อาหารได้ตรงไหนที่ให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยต้องระวังนะ
0: ต้องระวังนะต้องระวังด้วย
1: มีเด็กมีลูกมีหลานจูงเข้ามาก็ต้องดูแลกันให้ดีเป็นพิเศษได้คลาดสายตา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับผมครับ
1: บางทีเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เขาก็ฟังกันอยู่นะฮะ
0: เขาฟังเราอยู
1: ่เขาอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยนะฮะ
0: เขาก็มีความสุขของเขา
1: ครับ
0: ในนามของเทศบาลโกสุมพิสัยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในโกสุมพิสัยหรือผ่านไปผ่านมาหรือต่างจังหวัดนะครับก็อำเภอโกสุมพิสัยก็มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบึงกุยมีจุดเช็คอินถ้ามาหน้าหนาวปีใหม่ก็จะเห็นทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามแต่ช่วงนี้ก็โรยไปบ้างโรยแล้วนะครับก็เข้ามาในตัวอำเภอก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือพระพุทธมิ่งเมืองวัดกลางโกสุมแล้วก็วนอุทยานโกสัมพีซึ่งรับผิดชอบโดยวนอุทยานที่เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีแหล่งน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไหลผ่านอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งเขื่อนกันตลิ่งตรงนั้นก็ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำท่วมปกติก็น้ำจะท่วมตลอดนะครับก็ถือว่าส่วนราชการก็ได้ตระหนักเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นทางส่วนราชการเขาได้เคยแจ้งในที่ประชุมระดับอำเภอไว้ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวครับ
1: ครับผมมาพบกับลิงแสมสีทองนะฮะที่หาดูได้ยากแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: รวมถึงลิงแสมอื่นๆด้วยที่อยู่ที่นี่
0: ครับผมครับ
1: แล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้ครับเรามาแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่าชาวบ้าน
0: หาปลาหาปลาน
1: ะครับอยู่กับวิถีที่อยู่ติดกับสายน้ำแบบนี้นะครับน้ำชีหล่อเลี้ยงชีวิตนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดมากๆนะครับที่พาเที่ยวนะครับขอบพระคุณฮะ
0: ครับกราบขอบพระคุณมากๆเลย
1: ครับและนี่ก็คืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวกันนะครับตามรอยรายการเมืองไทยดีๆของเราที่พาไปเที่ยวพาไปชมกันในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับสวัสดีครับ

0: ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกหัวใจของการพัฒนานี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
1: ด้วยสภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2: ในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
0: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
2: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี้ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
0: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับรวมๆประมาณ

0: 200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างราคามูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมๆ GDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมๆประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: น้องข่ายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน
2: Run.อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับรอบพื้นภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามรับชมเรื่องราวของอีกหนึ่งโครงการสำคัญนะครับที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่นะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับได้มีการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกสู่ยุคพลังงานสะอาดนะครับยานยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พัฒนาในเรื่องของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จอัจฉริยะพร้อมระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดรวมถึงการเรียนรู้และนวัตกรรมของประเทศครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองอเนกเจริญภักดีนะครับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มหาวิทยาลัยของเราเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง NBT นะครับที่ให้เกียรติเรานะโดยเฉพาะคุณปอนนะครับได้มาสัมภาษณ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปทำไมเราถึงสนใจที่จะมาทำสถานีชาร์จ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันตรงๆไปเลยก็คือเราทำสถานีชาร์จขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาสอนแล้วก็ทำงานวิจัยในการพัฒนากำลังคนของประเทศนะคร
0: ับ
1: อันนี้คือมหาลัยซึ่งเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มาจากระดับประเทศนะครับมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน New S Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานขั้นสูงที่มีความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพอมันเป็นนโยบายแบบนั้นนะครับสภามหาลัยนะครับโดยท่านนายกสภาคือท่านฉัตรชัยพรหมเลิศนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับกับทีมสภาและผู้บริหารท่านอธิการบดีก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โคสิตศรีภูธร
0: ครับ
1: ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันต้องสอดคล้องนะครับ กับความต้องการของประเทศอะไรคือความต้องการก็คือNew S Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมาย1ในนั้นก็คือเรื่อง EV อันนี้คือที่มาที่ไปว่าเราต้องทำเรื่องนี้เพราะมหาลัยเราเป็นมหาลัยด้าน Hands On ที่จะต้องผลิตบัณฑิตเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอันนี้คือที่มาแบบ
0: ของโครงการ
1: ตรงเลย
0: โครงการนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วคือโครงการนี้เองสะท้อนในเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มหาลัยต้นแบบนี้เราสะท้อนวิสัยทัศน์เรื่องราวเรายังไงบ้างครับ
1: ครับมหาลัยเรานะครับเป็นมหาลัยกลุ่ม2นะครับที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็ทางสภาโดยเฉพาะท่านนายกสภาท่านนายกบดีและผู้บริหารก็ได้มาระดมสมองกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับดังนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV นะครับเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่การดำเนินการหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ
0: ครับผม
1: แต่การที่เราจะทำตรงนั้นได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่า1ศักยภาพของมหาลัยเรามีไหม
0: ครับผม
1: ก็คือมีคนที่เป็นอาจารย์พร้อมจะไปอัพสกิลเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ได้ไหมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดิมเรามีไหมนะ
0: ครับ
1: 2ก็คือไปดูว่าประเทศต้องการอะไรบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องการด่วนแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีศักยภาพนะครับมหาลัยในฐานะที่เป็นมหาลัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นมหาลัยที่ต้องสร้างบัณฑิตแล้วจบไปทำงานได
0: ้
1: เขาเรียกว่าเป็นมหาลัยแฮสซอนดังนั้นเวลาเราจะผลิตกำลังคนในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบนี
0: ้
1: มันต้องถ่ายทอดจริงทำได้จริงจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องสร้างระบบนิเวศที่นักศึกษาต้องสามารถทำเรียนรู้แล้วสามารถไปทำงานได้จริงครับ
0: ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้น้องๆที่จบไปเนี่ยสามารถไปเริ่มปฏิบัติงานได้จริง
1: ได้จริงเลยครับคือไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: แล้วพูดถึงระบบต่างๆที่เราใช้ภายในสถานีนี้เราได้นำระบบอะไรมาใช้บ้างครับ
1: ในสถานีนี้นะครับก็เป็นสถานีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยดังนั้นนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดลงมานะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่ดีเทลเลยนะฮะตั้งแต่ระบบแบตเตอรี่ที่เป็นสถานีชาร์จนะครับที่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการกำกับว่ามันชาร์จออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือวัดด้วยว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดว่าไฟที่ส่งมา100เนี่ยมันออก100จริงไหมซึ่งตรงนี้ก็จะได้มันอยู่ในวิชาหนึ่งของการเรียนของนักศึกษายานยนต์พลังงานใหม่เลยนะครับถ้ามันไม่ได้100เราต้องแก้อย่างไรแล้วเครื่องมือนี้ต่อไปมันต้องเป็นลายเส้นนะครับแล้วสถานีชาร์จสถานีต่อไปนี้ก็คือว่าทุกปีจะต้องถูกเช็คนะครับโดยเอนจิเนียร์ของเรานะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจ่ายมา100ปรากฏว่ามันเข้ารถจริงๆแล้วไม่ถึง100แต่คนมาใช้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้อันนี้คือระบบการเรียนรู้ภายในนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถานีชาร์จกับรถผู้มาใช้นะครับให้สามารถเข้ามาใช้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วสถานีชาร์จของเราเนี่ยนะครับเรายังพัฒนาต่อยอดโดยการใช้พลังงานนะครับที่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เชื่อมนะครับอาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์มันก็ไม่สามารถที่ชาร์จได้ 100% แต่เราพยายามที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาช่วยในการที่จะชาร์จสถานีของเราเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบไฮบริดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะลงดีเทลให้ฟังนิดนึงนะคร
0: ับ
1: ก็เพราะว่าทุกวันนี้เราบอกว่าเราใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานรถยนต์ที่เป็นกรีนใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงไฟที่มาชาร์จมันก็คือมาจากฟอสซิลมาจากน้ำมันมาจากถ่านหินใช่ไหมครับมันยังไม่ 100% ว่าเป็นพลังงานทดแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย
0: ์
1: โซลาร์เซลล์วินเทอร์ไบหรืออัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีให้มากขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้เราเป็นกรีนจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มหาลัยจะต้องทำรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์เราดังนั้นสถานีชาร์จมันคือเป็นวิชานะครับเป็นทั้งวิชาที่สอนที่เป็นช็อตคอร์สที
0: ่
1: ผู้ประกอบการจะต้องมาเรียนรู้มาเข้าใจนักศึกษาของเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในนี้มีมากมายเลยนะครับอันนี้คือในแง่ของสถานีชาร์จอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังเสริมสร้างเนื่องจากว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยกลุ่ม2
0: ครับ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้องสร้างผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องเอาทวินวันในแง่ของการสร้างระบบนิเวศที่เป็น less area ดังนั้นจะเห็นว่ารอบๆกับเราเรามีการถูกดีไซน์ทั้งที่ในอนาคตจะต้องอาจจะต้องมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของ wellness เรื่องของ food security ของซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาลัยเราเนี่ยเอามาต่อยอดแล้วฝึกนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษา EV เราและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
0: อื่น
1: มาฝึกเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นในระบบนิเวศนี้ดังนั้นถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าเรียนรู้อะไรแต่จริงๆแล้วไส้ในมันคือการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ลูกศิษย์เราได้เรียนของจริงแล้วเอาไปปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของเทคนิคอลทั้งในแง่ของเทคนิคเชียลทั้งในแง่ของบิสเนสทั้งในแง่ของการสร้างผู้ประกอบการ
0: อันนี้เป็นอีโคซิสเต็มแบบครบวงจร
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: คือการคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มันต้องครบวงจรแล้วก็คิดให้สำคัญที่สุดก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับให้เด็กได้เห็นจริง
0: ครับผม
1: คนที่มาทำรีเสิร์ชก็ได้เห็นจริงนะครับแล้วก็จบไปก็เอาไปทำงานจริง
0: สบายเลยที
1: นี้ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะในยุคนี
0: ้ใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะท่านรองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าท่านรองจะพาเราไปเปิดศูนย์เรื่องของศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะครับ
1: ใช่คร
0: ับว่าจะมีในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับชมกันครับ

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเรามียุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์เตชันนะครับมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเราวางโพซิชันตัวเองนะครับมาโดยตลอดว่าเราจะทำเรื่อง Energy Transition นะครับแล้วเราก็มุ่งเน้นนะครับในยุทธศาสตร์โลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์เตชันที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและก็โดดเด่นของมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือด้านระบบรางและก็ด้าน EVปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าด้าน EV หรือด้านยานยนต์ไฟฟ้านั้นนะครับประเทศให้ความสำคัญมากแล้วก็พลังงานนะครับในภาพรวมของประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ในการวางยุทธศาสตร์มากว่า20ปีณวันนี้เราขับเคลื่อนนะครับให้เป็นคลังสมองนะครับมีหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติมีการอัพสกิลรีสกิลนะครับที่มีมาตรฐานสากลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคลังสมองของประเทศและก็เป็นซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ที่จะประสานนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้าด้วยกันนะครับเพื่อภารกิจของประเทศครับ

0: ผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบภาคในวันนี้แล้วนะครับท่านรองครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมอเตอร์ไซค์สายของนครราชสีมาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่มีหลักสูตรในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ใช่ไหมครับ
1: ครับก็ที่เป็นหลักสูตรโดยตรงเลยนะครับที่นครราชสีมาเนี่ยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่องนะครับเรียน2ปีได้วิศวกรรมศาสตร์ด้านยานยนต์พลังงานใหม่แต่จริงๆแล้วเรามี5วิเขต
0: นะครับ
1: ซึ่งแต่ละวิเขตก็จะมีหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต
0: ั้
1: งแต่ปวช.ปวส.นะครับมาเป็นปตรีแต่บางวิเขตก็จะมีเป็นลักษณะเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าขีดยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานใหม
0: ่ครับ
1: เช่นวิเขตขอนแก่นหรือสกลหรือสุรินทร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับ นี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่นครราชสีมาซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งปีนี้ก็มีเปิดที่โคราชแล้วก็ขยายไปเปิดที่วิเขตร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
0: ครับผมก็คือสืบเนื่องจากโคราชแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดด้วย
1: ครับ
0: ของร้อยเอ็ดนี้เราเริ่มหรือยังครับอาจารย์
1: เริ่มเปิดนักศึกษาแล้ว
0: เริ่มเปิด
1: ปีนี้นะครับ
0: ปีนี
1: ้แล้วก็นักศึกษาทหารด้วยนะครับที่เราเปิดทั้งโคราชขอนแก่นนะครับสกลส
0: ุ
1: ร
0: ิน
1: ทร์ร้อยเอ็ดนะครับทุกวิเขตเมื่อกี้ได้ถามเรื่องหลักสูตรเน
0: า
1: ะอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นคือหลักสูตรที่เป็นลองเทอมนะ
0: ฮ
1: ะอันนี้คือเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนแต่เราก็ยังย่อยลงมาเป็นหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับผม
1: นะครับหรือเรียกว่านอนดีกรีเพ
0: ื
1: ่อที่จะสนับสนุนทั้งกำลังคนทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือร้านซ่อมรถที่เป็นแบบน้ำมันนะครับเป
0: ็
1: นแบบเดิมเพื่อที่จะมาปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะคร
0: ับ
1: อันนั้นก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับซ
0: ึ่
1: งก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นแบบแต่ละอย่างเฉพาะเช่นระยะสั้นด้านแบตเตอรี่ระยะสั้นด้านมอเตอร์นะครับระยะสั้นด้านในเรื่องของระบบไฟนะครับหร
0: ือ
1: สถานีชาร์จมีเป็นล็อตๆแล้วก็มีระยะสั้นที่แบบเป็นโมดูลนะครับซ
0: ึ่
1: งที่นี่เรามีระบบเทรนนิ่งแบบ9โมดูลนะครับซ
0: ึ่
1: งเรียนจบจากนี้ไปนี่ก็การันตีว่าซ่อมได้ทุกยี่ห้อ นะฮะซ่อมได้ทุกยี่ห้อซึ่งตัวนี้เรากำลังทำใครที่มาเรียนแล้วเรียนเป็นระยะสั้นเรากำลังเก็บหน่วยกิจธนาคารหน่วยกิจหรือที่ว่าเครดิตแบงค์เพ
0: ื่
1: อที่จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปเคลมจบในระดับปวส.ปวช.ปตรีตามระดับได
0: ้เขา
1: เร
0: ีย ก
1: ว่าเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าการเรียนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่ง
0: ครับอ
1: ันนี้ก็คือสิ่งที่เรามี
0: นอกจากหลักสูตรระยะยาวแล้วเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าผู้ประกอบการที
1: ่
0: แต่ก่อนซ่อมรถสันดาปทั่วไปเนาะอยากแบบได้รับอยากปรับเปลี่ยนมาเรียนรู้ในเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ใช่ไหมครับ
1: ซึ่งสำคัญมากเพราะตอนนี้ถ้าเราดูเพนพอยต์ของเราเน
0: ี่
1: ยสำคัญก็คือการซ่อมยิ่งสักระยะหนึ่งจากนี้ไปนะครับ มันจะเริ่มมีประเด็นเรื่องการซ่
0: อม
1: ทั่วไปนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ร้านซ่อมทั่วไปที่เป็นซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้อยถึงเกือบไม่มีเลย
0: แค่ไม่มี
1: ถามว่ามีซ่อมไหมมีแต่ว่าซ่อมก็บางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้องค์ความรู้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซ่อมแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แบตเตอรี่มันเป็นไฮโวลเตจนะครับถ้าองค์ความรู้ไม่ถึงเนี่ยนะครับบางทีความปลอดภัยก็มีส่วนที่สำคัญซึ่งเรื่องนี้มหาลัยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศูนย์ซ่อมเหล่านี้นะครับในการที่จะให้มาเทรนนิ่งเขาระยะสั้นแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปให้เขาสามารถที่จะแม้ทั่งคนขับรถ EV เนี่ยบางทีคนไม่เคยยังขับไม่เป็นเลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยนะเพราะมันมีวิธีการด
0: ัง
1: นั้นเราต้องเทรนนิ่งคนในทุกระดับนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจเทคโนโลยีที่มันวิ่งลงมาหาเราแล้วหน
0: ี
1: ไม่พ้นแล้วตอนนี้นะครับ
0: มหาลัยมทร.อีสานแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นมหาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม
1: ครับ
0: ผมสำหรับถ้าลองเองถ้าเรามองตลาดแรงงานในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับ
1: ต้องมองอาจจะฉายภาพใหญ่ทั้งประเทศเนาะว่ามีการวิเคราะห์กำลังคนด้าน EV ในทุกมิตินะครับ ท
0: ั้
1: งเทคนิชเชียนทั้งช่างต่างๆรวมทั้งนักวิจัยหรือกำลังคนที่จะไปซัพพอร์ตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมด้าน EV เนี่ยในปี2030เนี่ย
0: ครับผม
1: เขาวิเคราะห์กันว่าต้องการแรงงานอยู่ประมาณ150,000คนนะครับ แต่ขณะนี้มอทอริสานเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่ประมาณปีละเกือบ 3,000 คน
0: นะเท่านั้นเอง
1: คิดเป็นประมาณ 1.7% ของ150,000ซึ่งตรงนี้ท่านนายกสภาท่านอธิการบดีก็ให้ความสำคัญนะครับเรื่องนี้ว่าเราต้องช่วยประเทศแล้วก็ไม่อยากให้เฉพาะมอเตอร์สารนะครับตอนนี้อยากให้ทุกมหาลัยต้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันในการพัฒนากำลังคนเพราะว่ามันมีความสำคัญมากถ้ากำลังคนเราไม่มีบริษัทเอกชนหรือใครที่จะมาทานเฟอร์เทคโนโลยีมาตั้งบริษัทในประเทศมันก็ยากนะที่จะเอาเทคโนโลยีมานะครับรวมทั้งอันนั้นคือมิติในแง่ของซัพพอร์ตอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เราจะต้องซัพพอร์ตคนในการที่จะเข้าไปป้อนบริษัทรถยนต์นะครับที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีศูนย์ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันขาดนะครับ
0: กำลังคน
1: และรวมทั้งช่างในระดับที่เป็นช่างแบบเดิมบ้านเราที่มีซ่อมรถน้ำมันเนี่ยที่เป็นเทอร์ไบน์อยู่เราก็ต้องไปเขาเรียกว่าทรานสเฟอร์เทคโนโลยีให้เขาแล้วนะครับอย่างละมุนนะครับทรานสเฟอร์ให้เขาแล้วก็เขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาในการที่จะช่วยเหลือในระบบนิเวศนี้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องนอกจากมอทอริสานแล้วผมคิดว่ามหาลัยทุกมหาลัยก็ต้องช่วยกันแต่มันจะไปถึงตรงนั้นได้การสอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราสอนเขาได้เลยนะครับดังนั้นการสร้างระบบนิเวศเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราโชคดีคือรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงอวเราเนี่ยให้การสนับสนุนงบประมาณมาเพราะว่าเราได้เขียนและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีรวมทั้งงบประมาณมหาลัยด้วยแล้วก็ท่านอธิการบดีท่านนายกสภาร วมทั้งกรรมการผู้ทรงทุกคนก็เห็นในทิศทางเดียวกันว่าเราต้องระด
0: ม
1: นะสรรพกำลังเพื่อที่จะบูสต์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย
0: เคลื่อนประเทศ
1: ใช่เพราะมันตรงนี้คือการเขาเรียกว่าสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมนะครับซึ่งมอทอริสานก็เลยมองภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาว่าในระดับมหาลัยเราเกิดได้อย่างไรซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าท่านอธิการบดีก็เลยมองว่านอกจากโคราชเป็นต้นแบบแล้วต้องขยายไปทุกวีเขตเพื่อ cover ทั้งภาคอีสานซึ่งมีทั้งหมด5วีเขต20จังหวัดและเมื่อมัน cover ไปแล้วตอนนี้ท่านอธิการบดีในฐานะที่ท่านเป็นประธานอธิการบดี9แห่ง
0: ครับผม
1: ท่านก็พยายามบิ้วเรื่องนี้ในการที่จะขับเคลื่อนต่อยอดไปให้กับทุกๆมทล.ทุกภาคในประเทศไทยก็หวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะช่วยประเทศในการสร้างกำลังคนสมรรถสูงด้าน EV ซึ่งก็คือสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปครับ
0: ครับต้องว่ามทร.อีสานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต
1: ใช่ใช่ครับ
0: สุดท้าย
1: ต้องช่วยกัน
0: ถ้าลองครับฝากถึงผู้ชมรายการครับถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่ามอทรอีสานของเรานะครับ เป็นมหาลัยที่มีจุดสำคัญคือเราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติก็คือจบแล้วต้องสามารถทำงานได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นบัณฑิต hands on แต่การจะเป็น hands on ได้นั้นนะครับระบบนิเวศในการเรียนการสอนจะต้องเป็นของจริง
0: ครับ
1: เมื่อเป็นของจริงเสร็จแล้วเทคโนโลยีตอนทุกวันนี้ไปเร็วนะครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลา
0: อ
1: ัปเกรดเพื่อให้เท่าทันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์นะครับแล้วก็อาจารย์ของเราก็จะต้องไปอัปตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านอธิการบดีบอกชัดเจนว่าอาจารย์ของมทรอีสานคืออาจารย์ที่พร้อมจะเป็นนักเรียนที่จะต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาให้มันเท่าทันเทคโนโลยีเพื่อที่กลับมาสอนลูกศิษย์เราให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกดังนั้นสิ่งที่มหาลัยราชมงคลอีสานทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราสอนโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวเราเน้นเรื่องของการสอนในปฏิบัติจริงดังนั้นการสร้างระบบนิเวศของมอทอริสานจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่ได้เยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งหรือแม้ทั่งสถานีชาร์จและต่อไปเรากำลังที่จะวางแผนทำเรื่องของ EV ตล
0: อ
1: ในการที่จะต้องให้คนเข้ามาเรียนรู้จริง
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการเองก็มาเรียนรู้จริงเพื่อที่จะเอาไปทำบิสเนสจริงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทางนโยบายของมหาลัยแล้วก็ทางสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าได้นำมาขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของมหาลัยนะครับก็ยืนยันให้กับ พี่น้องประชาชนทุกคนว่าถ้าจะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่รับรองว่าท่านได้เรียนของจริงนะครับปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติ จริ ง
1: จบไปได้ทำงานจริงนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะไม่มีงานทำเพราะกำลังคนเขาต้องการประมาณ 150,000 มอทรีสารทำได้อยู่ประมาณ 3,000 คนต่อปีซึ่งต้องมาช่วยกันครับขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้เบื้องต้นครับ
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบมาต้องขอคุณท่านรองมากครับที่มาย
1: ินดีอย่างยิ่งครับ
0: เล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
1: ยินดีครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างกำลังที่มีสมรรถนะสูงกำลังแรงงานนะครับหรือ Workforce ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นนะครับระบบอุตสาหกรรมนะครับ SME นะครับที่จะต้องเข้าไปในระบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับช่างนะครับแรงงานที่เป็นช่างสันดาปจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับมาเป็นช่างที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับช่างที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆของค่ายรถทุกค่ายรถที่เป็นค่ายรถนะครับไฟฟ้านะครับเราจะต้องเข้ามาร่วมการบริการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนายกระดับให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลรถของพวกเรานะครับในระดับมาตรฐานสากลได้และสิ่งที่สำคัญนะครับการตรวจสภาพในอนาคตนะครับของขนส่งของกระทรวงคมนาคมนะครับตรอในการตรวจสภาพรถนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถที่จะมีเซอร์ติฟิเคตในการดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับทั้งหมดทั่วๆไปเรามีหลักสูตรการเทรนนิ่งนะครับ3โมดูลนะครับแล้วก็ช่างดีลเลอร์นะครับที่อยู่ในศูนย์ต่างๆของค่ายรถยนต์แล้วก็ช่างตรวจสภาพรถนะครับสรุปแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับการพัฒนากำลังคนทั้งประเทศในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของนะครับการดัดแปลงรถเก่าให้กลายเป็นรถที่มีคุณค่าและใช้นะครับพลังงานสะอาดร่วมกับรถใหม่ในอนาคตซึ่งจะไม่ใช่ขยะของประเทศนะครับและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับนักวิจัยเราก็มุ่งเน้นในการพัฒนานะครับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องผลิตนะครับในประเทศไทยให้มากที่สุดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับ

0: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
7: ฮะ
3: ไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
8: ครบ
9: จบทุกเรื่องรัฐ
8: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
8: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ญบ่
1: อยาก
0: อยากมีโชคมีลาภมีวาสนาบ
1: ่เป็นหยัง
0: เพิ่นบอกว่าถ้าเฮาได้กุ้งตัวใหญ่ๆมากสิถือว่าเป็นกุ้งมงคลถ
1: ้
0: าขึ้นโต๊ะอาหารนี่ต้องอย่างน้อยต้องเป็นมื้อละ 2-3 หมื่นขึ้นไป
1: แม่น
0: ตัวอย่างนี้ความสุขปราศจากโดยกรรมบ
1: ่อยากอยู่เฮ้ย
0: เอาใคร
1: ครับมันเล่นๆดินี
0: ่เพิ่นให้หนีบหู
1: เอาหนีบหูมันก็สิเจ็บตัว
0: เอาเก็บหลังขึ้นมันหมดคอหมดสูกแล้ว
1: เอาติ
0: แม่นร้องบ่
1: เดี๋ยวให้มันมีคอมีสูกก่อน
0: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับโอ้สวัสดีด้วยกุ้ง
0: สวัสดีด้วยกุ้งกุ้งกับกามนะครับ
1: แม่นนี
0: ่บ่เดี๋ยวมื้อนี้สิเว้าเรื่องกุ้งเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังอยู
1: ่ครับ
0: ว่าเหนียวว่างลบกัน
2: ครับลบกันเน
0: า
2: ะ
0: ติดต่อครับพี่น้องขอสู่รายการมองอีสานสเปเชียลครับทาง MBT 11ภาคอีสานทีวีดีท่านกดหมายเลข11ครับราคาพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับ
2: ละ
0: ชมได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงพร้อมๆกันมื้อนี้โจอี้สีมัง
2: คอนและน้องสีปล่อยลำตะเมียนครับ
0: ครับมื้อนี้ครับอยู่ที่เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด
2: ครับบ่องเมียนเรียนรู้
0: เขื่อนอุบลราชนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทำเมนูที่เกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม
2: นั่นก็คือก้อยกุ้ง
0: โอ้ยกุ้งก้ามกรามกิโลละ5 6 7 100กรัมก้อยที
2: ๆแ
0: น่เราจะทำเมนูกุ้งก้ามกรามเต้น
2: หึก็เต้นเต้นได้ฮะจะได้ฮะ
0: จะเต้นๆๆๆๆๆๆคือจังโตแบบบ่เคยออกโทรทัศน์ละโตเห็นกล่องละโตหาวใส่เนาะ
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นหลายนะคือจังนั่นแต่ว่ามื้อนี้สิเป็นเมนูหลายๆอย่าง
2: แม่น
0: เฮาสิมาเฮ็ดซุ้มซี่ซุ้มหาซุ้มเจซุ้มแปดบ่ได้เด้
2: บ่ได
0: ้สิปีมื้อนี้ใส่ยุบหม่องนี้เฮาสิย่างบุกลูกบ้านเพิ่นก็ย่างจับเฮาแล้วเนาะต้องเป็นคนในพื้นที่
2: จ้าน
0: ะครับนั่นก็คือพอพี่ตีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นะครับแล้วก็คุณพี
3: ่โด
0: และที่ขาดไม่ได้นะครับทางกฟผ.ครับพี่ผู้ช่วย
3: แอด
0: นะครับผมนี่ทั้ง4 3ทัน
2: ครับ
0: กสิภามาเห็ดเมนูเกี่ยวกับกุ้งนะครับท่านผอครับกุ้งนี้หลังจากที่เราไปลงเรือไปหามา
2: จ้ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะครับ
3: กุ้งก้ามกรามครับเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ
0: ่
3: นะครับเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่นี่ฮะ
2: ตัวใหญ่มาก
3: ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ก้ามจะโต
0: เอาตัวผู้ก็คือมันจะมีก้าม
3: ใช่ก้ามจะโตเขาก็เรียกกุ้งก้ามกราม
2: แล้วตัวจะมีก้ามไหมครับ
3: ตัวมีก้ามขนาดเล็กครับ
2: อ๋อก้ามขนาดเล็ก
3: ครับก้ามจะไม่ได้เป็นก้ามขนาดใหญ่แบบนี
0: ้แต่ว่าก้ามมันก็มีเนื้ออยู่ใช่ไหม
3: มีเนื้อครับมีเนื้อทานได้ฮะทานได้ครับทานได้นะเดี๋ยวครับ
0: ถ้าชิลิบดีจะสั่นตัวเป็นปอบเตี๋ยคือกุ้งนี่หมายถึงว่าเฮ้าก็เริ่มจากมองนี่ละกุ้งทุกตัวที่เราถือตอนนี้ก็คือเริ่มจาก
3: ใช่ครับ
0: ที่นี่ก่อน
3: ใช่ครับจากศูนย์ประมงนะครับจากกรมประมงเนี่ยแหละครับพอปล่อยลงไปแล้วก็ชาวบ้านเหมือนที่เราไปเห็นนะครับก็คือเขาจับได้ก็มีมาจําหน่ายนะครับสร้างรายได้แล้วก็ซื้อมานะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยครับ
0: ถ้าเป็นกุ้งแบบนี้ต้องเป็นหาได้ยุ่งที่เขื่อนอุบลรัตน
2: ์
0: นะครับเพราะว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเขื่อนอุบลรัตน์นะคร
2: ับ
0: ที่นี่ก็คือว่าจะบู๊ตัวใหญ่ครับบน
2: นี้ตัวใหญ่
0: คร
2: ับที่นี
0: ่เอาอีหลีได้มันประมาณ
2: 2ตัวโลบ่นี
0: ่ตัวนี้มันประมาณเท่าไหร
3: ่ตัวนี้แหละครับตัวนี้จะประมาณสักขีดครึ่งแต่ตัวนี้2ขีด
0: โอ้ตัวใหญ่มาก
3: ครับ
0: แสดงว่ามีกี่ตัวประมาณ7 8 8ตัวก็จะโลกว่า
3: ใช่ใช่ครับ
0: นี่ก็คือโอ้ถ้าเห็นนะกูโกโลกว่า
2: เลยโลกว่า
0: เฮาสิเฮ็ดเมนู
3: กุ้งเผาก
0: ุ้งเผา
3: แ
0: ม่โอ้กุ้งเผาด้วยพี่น้องครับวันน
2: ี้แม่น
0: กุ้งเผาหากินอยู่กันบนละนี่นะครับ
2: แ
0: ล้วก็ท่านผู้ซอยแอดก็สิ
2: อั
0: พเฮ็ดเมนูยังครับวันนี้
4: ครับส่วนประกอบของกุ้งเผาก็คือมี
0: น้ำจิ้มกุ้งเผา
4: จิ้มโดดเด็ด
0: ครับแต่ว่าวันนี้คือที่มันเฮาเฮ็ดเองก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะ
2: แม่น
0: เฮ็ด
2: บ่เป็น
0: จับได้กุ้งมาเฮาก็เฮ็ดจังได๋ล่ะก็ตามปกติเฮาก็ถีบลงไฟเลยแม่นแต่ว่ามื้อนี้พี่ทางพี่
3: พี่โดครับพี่โด
0: พี่โดนะครับเนาะสิสาธิตท่องจันทร์ปากกดใจคิดถึงให้เบิ่ง
2: ใช
0: ่ลักกินไปมาตัวดอกกินเป้งเซ็ตตัวเองเป็นตาเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่ตอนแรกเฮาได้กุ้งมา
5: ลูก
2: มานะครับเป็นกระชิลกมาก่อนนะครับ
5: เดี๋ยวเราก็ตัดขา
0: ตัดขาก่อนตีอันห้องยกอันนี้ลงเหมือนจักอัน
3: ได้ใช่
0: ไหมครับอันไม่ยกลงเห็นนะครับ
5: อันนี้ไม
0: ่พอดี
5: เราจะต้อง
0: พอดีอัน
3: โอเค
0: จังสีบอบกอกเออครับเป็นรายการของแ
5: ท
0: ้อันนี้ให้ผมเห็นเลยบอกครับนี
2: ่
0: เอาห้องผมมาตัวหน่อยครับเดี๋ยวสีไหนเบิ้งดูตัวอย่างจากผู้ช่วยขอบคุณครับท่านบอครับดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครูนี่คือสมัยตะกี้นี่จะได้พี่น้องครับอันตอนที่สมัยตะกี้ผมเป็นเชฟตัวครับ
2: ร้านไหน
5: กี่สิบปีแล
0: ้
5: ว
0: 30ปีก่อนเป็นเชฟก็ตัดขาก่อน
2: ครับ
0: นะครับคือขานี่มันไม่กินบ่ได
2: ้
0: แต่ว่าเป็นส่วนประกอบของกิโลอยู่ได้นี
2: ่
0: ตัดนั่นตัดนี่ออกมันเหลือตัวละเครื่องกิน
2: บ่แม่นตัวใหญ่อยู
0: ่มันก็เป็นตัวใหญ่อยู่
2: คนนี้ก็แน่น
6: หวานนุ่มชุ่มลิ้นเนื้อดีครับให้ข้าวตกตัดขาออกมาครับเลย
5: ค่ะ
6: เขาเนี่ยเอื้อเอื้อได้ครับเพื่อสวัสดีเลยครับ
5: ตัด
6: โอ้โ
5: หเข้าไปจับ
6: จับโอ้โหโอ้ยยานพี่ต่อยเขาทำเนี่ย
5: มันต่อยค่ะมันโ
6: ค้งมันโค้งครับอันนี้ก็ต้องออกมาคำเยี่ยมวะเนี่ย
5: ประเด็นกี
6: กี
3: กรี
5: กร
3: ี
5: กรี
6: เขาเรียกกรี
5: กรี
6: กรี
7: กรี
6: กรีกุ้งกรี
7: กรี
5: แล้วก็เสียกรี
6: กรีกุ้ง
7: กรีกรี
6: เอาข้าวกระเทียมไปกระเทียมบางมีนบ้างครับเนี่ย
5: เสีย
6: ตัด
5: ตุ้มไป
6: เปิดกระตัดข้าวกระเทียมง่ายโอ้ยนี่ก็เฮ็ดได้คือกันนี่ตะกี้สมัยก่อนนี่ทำไมยุ่งมากเลยเนี่ยก็เห็ดกุ้งสิล่ะใคร
7: กุ้งยัง
6: กุ้งฝอยเท่าล่ะมันเห็ดเป็นยังไงเด็กเอาเว้ยกันแกขอขึ้นสอดดอกลางพี่บุญนี่โอ้นี่เนาะ
7: น
6: ี่แล้วเราก็ตี
7: ออกเนาะบัดนี้เอาที่เห็ดกล้องเบิ้งแน่ตี
6: รีออก
5: แล้วก็จะมีถุงอยู่ตรงนี้ข้าวเก่าอี
6: กพอพอถุงก็ที่ตัวนี้คือไม่ถูก
7: ที่ตัดอันนี้ออกเนี่ยตัดมามันอีกตัดไปอีก
6: ครับมันว่าครับผมตรงนี้มันมีหัวเลย
7: มันขาด
6: บัว
7: นี่หยัง
6: ตัดเนี่ย
7: ตัดเชือกครับกลาง
6: แล้วพอเห็ดเองครับมากแจ้งกว่านี้นั่นโอ้ถ้าตัดมีออก
7: นะตัดมีนะครับเราเด็กตีออกง่าย
6: ๆโอ้เนี่ย
7: ขนาดตีออกผ้าว่าล้มหัวมี
6: เ
7: ป็น
6: ต้นอันนี้คือถุงมันใช่ไหมพี่
5: ใช
6: ่ที่แบบครับเลย
5: ใช
6: ่มันก็หน่อยครับ
7: ม
6: ันไม่ค่อยด
7: ีเว้ยมันตามันออกว
6: ่ะอ๋อมันไม่เยอะตัวนี้มันไม่เยอะใช่ไหมครับอ๋อแต่ละตัวนี้มันตัวเล็ก
7: อืม
6: ครับนี่เห็นบ้างนี่ท่านผอก็ทำโชว์นะครับ ท่านผู้ช่วยพีเอสจะพูดตามน้ำกินนะครับเรื่องว่าท่านไหนอยากดูครับซึ่งนะครับทั้งกุ้งแต่ละตัวหรือว่าเอียงก่
7: อ
6: นก็สิได้มาเป็นขนาดนี้นี
7: ่
6: ทั้งขอพ่อพ่อนี่แต่เขามาสนับสนุนพี่น้องหรือว่าชุ่มชุ่นหรือว่าทั้งกลุ่มของม่องนี่ใช่ไหมเนี่ยครับผม
8: ตั้งแต่เขามีโครงการ
6: ครับ
8: โซลาร์เซลล
6: ์นะครับโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ
8: เมื่อ2ปีที่แล้วเขาเริ่มติดตั้งเขาเข้ามาศึกษาคือประโลกพื้นที
6: ่ครับ
8: เขาก็มีเป็นชาวประมงอยู่แล้วนะปกติเขาก็ทำหาปลาชาวประมงหาปลาเขาก็เขาก็มองว่าศักยภาพเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะพอพันกุ้งได้ก็เลยทั้งได้ประสานความร่วมมือกับกรมประมงเ
6: พ
8: ื่อมาก่อสร้างสถานที่ตรงนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับกับที่เรามีโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับ
6: คือตัวนี้ก็เซลล์โซลาร์เซลล์เป็นโรงเรือนอัจฉริยะ
8: เป็นส่วนหนึ่งครับ
6: เป็นมหา
8: ครับก็เลยหลังจากนั้นหน้าก็มีการปล่อยเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งเพาะพันธุ์ลูกกุ้งแล้วก็ทยอยปล่อยลงประมาณ2ปีกว่าๆแล้วคร
6: ับแต่ว่า2ปีกว่านี่บ่แม่นว่าบ่ทันได้ผลเด้ครับคือตอนนี้ก็คือผลผลิตก็เริ่มออกมาเรื่อยๆ
8: คือความจริงกุ้งมันบ่ถึงปีมันก็สามารถโตได้แล้ว
6: คร
8: ับ เป็นสามารถจับได้แล้ว
6: หมายถึงว่าตัวนี้เฮาจับมา 2-3 ตัวนี้เฮาจับมาเฮาก็ปล่อยเพิ่มไปอีก
8: ปล่อยเพิ่มไปมันครับทุกปีเฮาจะมีการปล่อยเพิ่มตลอดครับตลอดรอบเขื่อนเนี่ยเฮามีประมาณเส้นทางคิดเป็นเส้นทางเนาะประมาณเกือบ200กิโลรอบๆเขื่อนนี่ก็มี2จังหวัดครับขอนแก่นกับไอ้หนองบัวลำพูก็มี 4-5 อำเภอติดๆกับเขื่อนนี่เฮาก็มีจุดที่ชาวบ้านเป็นประมงเนาะเอาไปปล่อยจุดต่างๆรอบๆเขื่อนครับ
6: ครับคือจังไทบ้านเพิ่นว่าเนาะเพิ่นมื้อนี้นักเที่ยวคันมาจับกุ้งสินักเที่ยวปลาบ่ได้จักโตแต่ว่าได้กุ้งอยู่ประมาณลูนึงนี่ก็ได้เงินหา
7: เงินแล้ว
6: แค่สิหน้าแต่ว่าทางกพพนี่ก็ดีที่จะมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ซอยส่งเสริมให้ท่านมีรายได
7: ้
6: นะครับตั้งกลุ่มประมงก็ได้มาสนับสนุนร่วมกันมันเรียกได้ว่าเป็นการร่วมพลังกัน
7: ครับ
6: เพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆขึ้นสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นเคลื่อนไหวยังก็เป็นจุดมุ่งหมายที
7: ่
6: ร่วมมือกัน
7: ครับแมน
6: นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีหลีนี่บ่แมนว่าได้ผลผลิตคือกลุ่มกรรมกรรมออกมาเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของชาวประมงที่เพิ่นมีรอยยิ้มแล้วก็ยิ้มได
7: ้
6: นะครับในการที่จะได้ขายกุ้งแล้วก็ได้เงินที่แบบว่าคือแปลว่าคันเป็นปลานี่เฮาบ่ฮู้หรอกว่าสิได้กิโลจักบาทเนาะเพราะว่าราคามันก็มีขึ้นมีลงแต่กุ้งกล้ามกรามมูลค่ามันก็สูงอยู่แล้ว
3: ใช่ๆครับใช่ครับ
6: ครับ
3: อย่างน้อย500บาท
6: อย่างน้อยรู้ละ500
7: แมน
6: ถ้าเป็นไซส์ใหญ่สวยๆมาถ้าขึ้นภัตตาคารก็เกือบมูลค่าอีกม
7: ื้อ 1,000 2,000
6: แมนนะครับได้แยกอย่างนึงนี่อยากได้กุ้งกล้ามกรามนี่ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นแถวอุบลราชธ
3: านีในเขตขอนแก่นหนองบัวลำพูเนี่ยเราก็มาสามารถมาที่ศูนย์เนี่ยก็จะมีกุ้ง ก้ามกามเนี่ยนอกจากเราปล่อยลงไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเรายังมีจําหน่ายนะครับให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับสามารถมาซื้อนะครับซื้อจากกรมประมงแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ครับ
6: ครับทีนี้การเพาะพันธุ์มันยากมั้ย
7: มันบ
3: ่มันก็ต้องมีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเขานะครับการเราจะเอาแม่กุ้งมาจะต้องพักอย่างไรจากนั้นจะต้องเตรียมน้ําอย่างไรเสร็จแล้วจะต้องเลือกแม่กุ้งเอาไปใส่บ่อเมื่อฟักออกเป็นตัวจะต้องให้อาหารอะไรจะต้องเปลี่ยนอาหารอะไรจะต้องมีการดูแลในระหว่างการอนุบาลเนี่ยไปจน21วัน
6: ครับ
3: เพราะกุ้งเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเค้าหงายท้องว่ายน้ํานะครับพอจะครบ21วันเนี่ยก็จะคว่ํา
6: คว่ํา
3: เป็นกุ้งเหมือนที่เราเห็น
6: คร
3: ับ แล้วเราก็จะอนุบาลต่ออีกนิดแล้วก็ปรับให้ไปอยู่ในน้ําจืดแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับขนาดใหญ่ลําคลองแม่น้ําในเขตเนี่ยได้นะครับก็ตรงเนี้ยเหมือนที่นําเรียนครับว่าเราเนี่ยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เรามาสร้างโรงกุ้งนะครับในเพื่อใช้ในการอนุบาลเนี่ยทําให้เรามีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นใช่ครับในการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
6: ครับ
9: สมมุติว่า 1,000 ตัวที่เราไปปล่อยโอกาสรอดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
3: เราไม่ได้คิดเยอะนะครับเราคิดสัก 5% 3% 5% หมายถึงปล่อยไป100ตัว
9: ก็จะมี
3: รอดเป็นตัวที่เราจะขึ้นตลาดเนี่ย5ตัว
9: 5ตัว
3: 5ตัวครับ5ตัว
9: ถ้าเป็น5ตัวถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินมันก
3: ็เราลงทุนตัวละ20สตางค์เนาะ
9: ครับ
3: 100 100นึงก็พันละ200บาทเนาะพันละ200บาทใช่ครับแต่เราจับได้3ตัวเนี่ย5ตัวอย่างวันเนี้ยเราก็เห็นแล้วชาวบ้านเค้าจับได้เนี่ย500บาท
9: อ๋อตัวคุ้มค่าอยู
3: ่คุ้มค่า
9: ว่าพันนึงนี่ก็สิรอดบ้าง5ตัว5ตัวก็เป็นเงินแหละ
7: แม่น
9: ครับก็คือแบบตัวละ25สตางค์
3: 100นึงเราให้รอด5ตัว
9: ครับครับ
3: 1,000นึงก็จะรอดอยู่ที่50ตัว
9: ครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมิจิเพศตามคุณว่ารอดก็รอดเนาะแต่บางครั้งมันอาจจะรอดเยอะกว่านั้น
3: ใช่ๆครับใช่ครับ
9: เราเอามาอนุบาลเองที่นี่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่วิวัฒนาการสมัยใหม่มันอาจจะทำให้ตัวกุ้งนี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็หนีจากการไปในหาของปลาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่ตรงเขตอุบลแล้วนี่เนี่ยแน่นอนว่ามันมีโขดหินมีอะไรมาก
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
9: ครับผมเดี๋ยวไปเผากุ้งกันเนาะครับผมปลาเข้าบ่อน

0: และแล้วเขาก็มาถึงพม่า
1: ย่างกุ้ง
0: ครับกะเฮาหลังจากนั้นเฮากะสิเอากุ้งลูกอย่างครับพ
1: ี
0: ่แต่ว่ากุ้งนี่มันมีหัวตรงๆมันๆตรงหัวนี่เป็นแสบเน
1: าะเป็นแสบเนาะแต่จําคน
0: คือตรงที่หัวมันคืออะไรครับท่านผ
2: อมันเป็นส่วนของอนาคตมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไข
0: ่โอ้
2: นะครับตอนนี้ก็มาสะสมอาหาร อยู่นะครับ
0: เหลืองๆนี่จะ
2: ได้ใช่ๆครับ
0: ตอนนี้เราก็จะลงเอา
1: ลงเนาะโอเคครับเราก็จะวาง
3: เลยค่ะ
0: ครับผมนี่คือความพิเศษของกุ้งอยู่นี่คือว่ามันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
2: เฉพาะของเขาครับ
0: โอ้คือกุ้งก้ามกางจะมีกลิ่นหอมๆแต่ว่าพอมันกินเขาเรียกไม่ใช่กลิ่นต้มอ่ะเขาเรียกเป็นกลิ่นน้ำใช่ไหมครับกลิ่นน้ำจืด
2: ใช่ใช่ครับ
0: เวลาย่างแล้วมันก็จะหอมเหมือนปลาข้อที่เรางมมาจากสระและหลังจากนั้นก็มันเอามาเผาใส่เกลือมันก็จะมีกลิ่นหุยหุยกลิ่นดินด้วย
1: โอ้เห็นปิดฝาแล้ว
0: คือบ่อยากให้เห็นไงเห็นหลังแพ้กันยากมั้ยไงก็บ่อยากอ้างนะ
1: มื้อนี้ทีมงานหลายเด้
0: บ่แล้วเนาะก็ปิดไปเบิ่งเจ้าของจ้ะเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเด
0: ้พอพี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังทางบ้านก็ว่าเอ้าพากันเฮ็ดหยังเนี่ยมาสั่นว่าเอาปิดไปบ่อยากให้เบิ่งนะ
1: ไปไปแล้วกุ้งซี่ตัวนี้เฮากินเนาะ
0: ก็บ่แล้วเน
1: า
0: ะอ๋ออย่างนั้นแหละก็ไปปล่อยลงน้ํา
1: ตัวไว้กูว่าจะสั่นเน
0: าะกินตัวดอกไปทั่วแท้คือไฟสนิทใส่เวลาประมาณจากนาทีอ่ะ

0: มันเหมือนแบบกระดองปูนาถ้าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดหยอดใส่เยอะหน่อยแล้วคอยจะเห็นว่ามันอาจจะเหลืองแล้วแหละจะมีความเหลืองมาแล้วแหละ
1: ระวังร้อนระวังมือจะร้อนครับ
2: นี่นี่อ้าวต้องแง้มฝั่งนู้นเนาะปันไดอ่ะ
0: เงียบเนาะกับว่ามีความเป็นอิเทศาสตร์เนาะป่วย
2: โทษทีนะนี่เป็นไรล่ะบัดนี้แต่ของ
0: บ่
2: เห็น
0: คือที่จริงแล้วนี่กุ้งแบบนี้ไม่นิยมให้กินดิบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คน
1: บริโภคสุก
0: ครับเพราะว่ากุ้งน้ำจืดมันก็เหมือนว่าครับมันก็เป็นน้ำจืด
2: ครับแล้วก็จะอัดไว้ก่อนเนาะแต่หน่อยเนาะให้มันสุกกันเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ยแต่คน
2: ที่จังหวะแหละเนาะ
1: ตรงนี้ที่เราแง้มเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าส่วนที่เป็นมันของกุ้งเนี่ยเริ่มที่จะสุกก็แล้วก็จะละลายแล้ว
2: โอ้เริ่มฟด
1: ใช่ครับ
0: บุบบับบุบบับเลย
2: บุบบับบุบบับ
0: เพราะว่าถ้ามันละลายแล้วมันก็จะซึมไปตามเนื้อด้วย
1: ใช่ครับถ้าเราบางคนเขาก็จะเอาไปทาเอามันเนี่ยทาไปบนตัวของมัน
0: เอาแทนเนยได้เลย
2: เขาจะนิยมกินที่แบบมันกุ้งสุกแบบหรือว่าสุกดิบครับ
1: เขาก็จะนิยมกินสุกครับมันจะออกเดี๋ยวมันจะออกเป็นสีเหลืองส้มคนละเหลืองกับที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันเหลืองเหลืองอ่อนๆถูกไหมครับแต่เดี๋ยวพอสุกปุ๊บมันก็จะเป็นสีเหลืองเข้มแล้วก็มันจะหอมตรงส่วนที่เป็นมันของมันนี่แหละครับ
0: ถ้าพอครับถ้าสมมติว่ามันมีหลายคนที่ว่ากินกุ้งแล้วมันวิ่นมันเรียกว่ามันเมาม
1: ันอาจจะอยู่ที่ว่าคนที่แพ้ครับมีอาการแพ้อันนั้นก็จะต้องก่อนบริโภคต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะมีลักษณะของการแพ้ไหมถ้าแพ้เราก็ไม่ควรรับประทานแต่บางท่านก็บางคนชอบเนาะก็จะไปกินยาแก้แพ้ก่อนแล้วก็กินกุ้ง
0: เพราะว่าย่อมแพ้ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอย่างมันเป็นจะแสบพอคุณได้เห็นกันมันมีโปรตีนด้วย
2: มี
0: โปรตีนคุณค่าทางอาหาร
2: แล้วเหมาะกับเราที่เป็นคนออกกำลังกาย
0: ใช่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
2: ยังไงครับ
0: เพราะว่ากว่าเราจะไปลงเอามาได้กว่าจะไปสอบถามว่าเจ้าประมงแต่ละคนดูเพิ่นจบไปเห็นว่าเพิ่นเอาอะไรนะเอตัวที่เป็น
2: รอบอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวันเดียวได้ใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
0: บางคนเรา
1: อันนั้นเค้าทําไว้เอามาทิ้งไว้แล้วก็นับไปอีก5คืนก็จะมาเก็บ
0: ครับ
1: เค้าเรียกมายามเนาะมายาม
0: ใช่เพราะว่ามันหมายถึงว่าเอาไปทิ้งลงไว้แล้วก็เช้าแล้วก็เย็นมาเอาอย่างงี้ก็ไม่ได้
1: ครับไม่ได้ครับบางทีกุ้งยังไม่ได้เดินทางมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: เพราะว่ากระจายอยู่ทั่วไปเนาะพอก็เดินทางมาหาอาหาร
0: คือ200ลัศมี200กิโลเมตรเนี่ยมันอาจจะไป
2: แย้มนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: บางทีมันอาจจะไปทางหนองบัวลำพูก่อนไปยังพี่น้องทั้งคุณใช่มั้ย
2: ใช่โอ้ใกล้แล้วนะครับ
1: ลักษณะของตรงนี้มันเริ่มที่จะเปลี่ยนสีละ
2: อ๋อเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็เริ่มจะละตัวนี้ละลายอะไรเนี่ย
2: เดี๋ยวเราอัดไว้ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ระวังที่ทาเข้าไปตามน้ำจิ้มทาก่อนเน
2: า
0: ะ
2: เอาไปทั่ว
0: เน
2: า
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาจะกินกับยัง
0: จะกินได้ดอกในเร็วเนาะที่ท่านเป็นผู้ซอยแอบเสียดตำน้ำจิ้มซูเขากินนะครับเราจะได้ชิมน้ำจิ้มนะครับจากกฟ
1: ผ
0: อผมพี่ก็เจอเลยเราจะได้กินน้ำจิ้มจากฝีมือของท่านผู้ช่วยแอบกฟผนะครับว่าสิรสชาติแซ่บยังไงไปเบิ่งกันเลยครับ

0: ูดกันดีกว่าครับเอาพี่แอดครับวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มนี่เฮ็ดตั้งแต่ครับ
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากเหรอครับผมทำไม่เป็นช่วยสอนผมหน่อย
1: เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากนะครับ
0: ถ้
1: าทำกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วมีพริก
0: มีพริก
1: ส่วนประกอบมีพริกนะคร
0: ับ
1: มีพริกมีกระเทียม
0: ครับเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพริกขี้หนูเราใช้ได้ไหมครับ
1: ขี้หนูก็ได้ครับเรามีส่วนนี้เรามีพริกชี้ฟ้าแดงก็เลยใช้ตัวนี้ครับประมาณนี้
0: เอาเลยครับพี่
1: ขออนุญาตตำนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: เสียงหน่อยนะ
0: อ๋อเสียงเนี่ยผมหยิบออกนี่แหละครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นสูตรของพี่แอนเลยบ่ครับนี
1: ่ครับเฉพาะเลยครับแต่ว่าผู้อื่นก็คือสิเฮ็ดเป็นเนาะนี่คือกันนั่นแหละแต่ว่าของพี่สูตรของพี่นี่คือพี่ต้องสลับกันตำนะครับอยู่บ้านถนัดนะครับพี่ตำครึ่งนึงแล้วก็ภรรยามาซอยตำอีกครึ่งนึง
0: อ๋อตำซอย
1: ตำซอยกันคือมันเสียมันบาดเสียวแบบนี้แหละเนี่ย
0: มันบาดเสียวนะครับ
1: แต่ไม่ต้องตำก็ได้นะครับไม่ต้องตำก็ได้ครับไปปั้นเอา
0: ไปปั้นเอา
1: แต่ว่านี่ต้องแสดงว่า
0: คือเฮาสาธิตให้เบิ่งนะครับว่าวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มอีหลีของคนตะกี้เนี่ยเขาให้การตำนะครับนี่แหละครับเครื่องปรุงเขาสิมีบักพริกแน่นะครับกระเทียมนะครับน้ำตาลน้ำปลานะครับบักนาวนะครับแล้วก็สิมีผงปรุงรสแน่จักหน่อยเผื่อความนั่นล่ะเพื่อนบ้าให้แซ่บ

0: ก้มก้มหน้านี้ผมยังนะ
1: เป็นยังครับแมงวันบ่
0: หวาดเสียวครับพ
1: ี่อ๋อหวาดเสียวถ้าพี่แอดเมื่อนี่ผมก็ต่ำไปเลยครับ
0: ไปร้องเมืองบอลน้องปล่อย
1: เดี๋ยวผมขอร้องนะครับ
0: แข็งแรงกว่าพี่ย่านพี่เป็นคนเออตั้งสี่แม่มันนั่น
1: แน่ทั่วประมาณนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมันคือต่ำเบิ่งซงไปนี่ก็คือต่ำบักคุ้งอยู่ดิ
0: พี่ต่ำบ่คือเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะต้องเอาให้แหลกด้วยบ่พี่
0: เอาให้แหลกก็ดีครับ
1: เอาให้แหลกก็ดี
0: มันบ่ครับมันจะได้เป็นตะกิน
1: อืม
0: คร
1: ับ แล้วพริกนี่เฮาต้องจำเป็นต้องใส่หลายขนาดนี้บ่พี
0: ่บ่ครับอันนี้คิดว่าบ่สิแอมเดี๋ยวเพิ่นมองบ่เห็นครับเลยต้องใส่หลายๆในจังคือ
1: โอเคครับ
0: ครับคณะเฮาก็มาหลายเนาะ
1: แม่น
0: สิได้ทั่วถึงกัน
1: อื้อ
0: ครับผม
1: เอาต่ำไปต่ำมานี่ผมก็เหมือนกัน
0: เลยเอาพอละมั้ง
1: ฟังนี่ก็ได้จีครับ
0: ฟังนี่ได้อยู
1: ่ตากนั่นใส่อีกครับนี่พี
0: ่โอเค
1: เอาเลยครับจัดการเลย
0: ทีละอย่างเนาะก็จะมีเอาปรุงรสสักหน่อย
1: น้ำตาลนะครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับ
0: แล้วก็มีน้ำมะนาว
1: นะครับอัน
0: นี้เตรียมไว้เรียบร้อยใส่หมดเลย
1: ม
0: ันจะได้เปรี้ยวๆครับอันนี้มักหน่อยก็ใส่หน่อยคร
1: ับ
0: เปรี้ยวก็ใส่หลาย
1: อันนี้ผมขออนุญาตแบบบี้ๆๆเดี๋ยวเลือกครับให้น้ำตาลมันออก
0: ครับ
1: ครับตอนนั้นน้ำปลา
0: ครับมาเค็มๆก็ใส่บะหลดครับมันจะได
1: ้
0: นัวๆแซ่บ
1: ๆอืม
0: มีผง
1: เอ้ามีแค่นี้
0: มีแค่นี้ครับ
1: มีแค่นี้ครับบ่ยากครับ
0: ยากบ
1: ่เอ้ามื้ออื่นนี่ผมสิเฮ็ดได้นี่ตำบักคุ้ง
0: อ
1: ืมนี่เอ้าเฮาบ่ต้องมีผักชงผักชีโรยหน่าบ่ครับมีบ่ครับ
0: มีก็ดีครับ
1: ป
0: กติ
1: ต้อง
0: ใส่ผักชีครับต้นหอมโรยหน่าพอให้มันงามๆแล้วก็สิมีกลิ่นหอม
1: เอาพี่ซำนี่พอแล้วบัดนี้ตักซิมบัดนี
0: ้ตักแล้ว
1: ถ้าต้องซิมบ่ครับโอเคครับ
0: บ่ต้องซิมแน่นอนฝีมือปกติมาตรฐานมาก
1: โอเค
0: สักหน่อยพอได้ชิมนะครับ
1: นี่แหละครับน้ำจิ้มกุ้งเนาะ
0: ครับ
1: จิ้มกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ละผักชีมาสักหน่อยมองดู
1: นี่บ่เนาะ
0: นี่ครับนี่ละเอาประมาณนี้ละอันเหลือไว้ห้องเมื่อบ้านเด้อนี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมเอามอบให้เอาไปชิมบ่ต้องเป็นไหน
1: นี่ไม่มีช้อนชิม
0: ซิม
1: โหลดอืม
0: อันนี้โหลดครับมันยังเป็นตะแซ่บ
1: เอาเลยเนาะอันนี้เนาะปาดปั่นสดเออว่าเป่าทำไมเอาเป่าให้ยังนี่
0: เป่าต้องเป่าม
1: ันพี่ก็มาทวงผมแน
0: ่เป็นไหนครับเป็นไหน
1: เป็ด
0: โอ้ก็สิคาดว่าสิบ่ได้
1: แซ่บครับแซ่บๆๆเอาล่ะครับไปเบิ่งขั้นตอนการกินกุ้งดีกว่าครับ

0: นี
1: ่กุ้ง
0: เรียบร้อยกุ้งเผาน
1: ั่นล่ะ
0: นี่เป็นกุ้งกล้ามกรามที่เราทำมาอันนี้เขาไปเฮ้าเป็นการไล่ล่ามก่อนไล่แมงวัน
1: เนาะ
0: นี่เมื่อกี้กระตำเอียงก่อน
1: ตำน้ำจิ้ม
0: เมื่อกี้พี่กับไปเฝ้ากุ้งมาแล้วเรียบร้อยก็เลยว่าให้น้องปล่อยเพียงเดียวน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้ม
0: ใส่ของท่านผู้ซอย
1: ฮะอร่อยเด้
0: อันนี้ก็คือผลผลิตของเรา
2: เผ็ดตั้งใจ
0: ไอ้ปกติแล้วนี่คือถ้าคนที่เลี้ยงกุ้งจะไม่กล้ากินกุ้ง
3: อันนี้เราเป็นกุ้งธรรมชาติ
0: ครับ
3: กุ้งธรรมชาติที่เราขึ้นมาจากเขื่อนเลย
0: พอจำชื่อได้ทุกตัวไหมครับที่เราเลี้ยง
1: จำหน้าได้ทุกตัว
0: จำหน้าได้ทุกตัวลองชิมดู
1: ลองชิมดู
0: คืออันดับแรกคือท่านให้ท่านพอเปิดประเดิมก่อนเดี๋ยวผมจะตามนะ
1: สาธิตวิธีการกินที่ถูกต้องครับ
0: ที่ว่าในอย่าง
3: น
0: ี้
3: เพราะว่าขออนุญาตเอาตัวนี้แล้วกัน
1: ได้ครับ
3: เราจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยกุ้งที่มันสดนะครับแล้วก็จะมีมันแล้วก็ไม่ต้องทาเนยเลยเห็นไหมครับว่าม ันเนี่ยมันวิ่งมาจนถึงนี้เลย
1: ครับ
3: นะครับแล้วถ้ากุ้งสดๆเนื้อมันก็จะใส
0: ครับ
3: นะครับ
0: คือใสแต่ตัวที่มันยังไม่ย่างอยู่แล้ว
3: ยังไม่ย่างเลยนะครับแล้วก็ล็อกเปลือกเนี่ยจะล็อกง่ายเห็นไหมฮะ
0: โอ้มันเป็นพือเลย
2: สดนอกมันสด
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: แผ่น
0: มันเป็นก้อนก้อนเลย
1: ก้อน
3: ก้อนเลยครับ
0: โอ้ถ้าทำเป็นไข่เจียวที่น่าอร่อยเน
3: า
0: ะ
3: ครับเราก็จะได้แหละ
1: ไข่เจียวกุ้งเนาะ
3: ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆนะครับก
0: ิน
3: กับส่วนที่เป็นมัน
0: ไปนำกันลองซองเลยใช่ไหมฮะปาร์คเป็น
3: ครับเนี่ยครับก็จะออกมาเป็น
0: ก้อน
3: เป็นก้อนเลยครับไม่มีการติดของ
1: เนื้อแน่นนะครับ
3: เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นนี่นะคร
0: ับ เป็นก้อนเป็นเส้น
3: เราลองครับ
0: นี
3: ่
0: คนละคือโอ้แต่ว่าเนื้อมันแน่นจริง
1: เนื้อแน่นจริงครับ
0: แน่นว่าแน่นพี่น้องเบิ้งสังเกตไปแล้วเขาตัดออกเนี่ยมันจะบกเปื่อยไหม
1: แมน
0: มันก็ยังมีเส้นของ
2: ความยุ่ยเนาะ
0: เนี่ยมันจะบกยุ่ยบ่อย่างนั้น
3: เด
0: ี๋
3: ยวลองครับคนละช้อน
0: ขอบคุณครับครับเป็นเกียรติครับคุณนี่เพราะไอ้นี่น้ำจิ้มท่านผู้ช่วยนะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมเผ็ดถึงใจเมื่อกี้น้องปอยชิมแล้ว
1: เผ็ดถึงใจมากเลยนะฮะ
2: น้ำตาสีไหล
1: ขออนุญาตนะฮะ
0: นี่นะ
2: ตัวนี้เสียน้องปอยตัวนี
3: ้
2: เนี่ย
0: หนึบไหมครับ
1: หนึ
0: บ
1: เร่งมาเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมขึ้นตัวใหม่เลยนะฮะ
2: เอาอะไรขึ้นตัวใหม่เลยนี่เออ
0: ป้าน้ำจิ้มไม่ห้อแค่ถุงเมื่อบ่ายนั้นเดี๋ยวปล่อยน้ำจิ้มไม่ห้อแค่ถุงไม่บ่ายนั้น
1: ก็มาเอาใส่
0: เสียบ
1: นี่นะฮะเนื้อแน่นจริงๆเลย
2: เอาข้าวคือปากไทย
1: ข้าวคือปากไทยง่ว
0: งธรรมดาแล้วเนาะข้าวเกิดจากปากไทยเนี่ยแหละเนาะโอ้แต่ว่ามันนะผมมันตรง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: กครั้งน
3: ี้สักคำเนี่ยเดี๋ยวเอามันแจมลงไปนิดนึง
0: ครับ
3: เอาส่วนของเห็ดตรง
1: โอเค
0: มีมันเล็กๆ
1: ครับ
0: น
1: ี่นะ
2: ลองเบิ้ง
1: เนื้อแน่นจริง
2: ๆเนื้อแน่น
1: เห็ด
0: หอมหอมยังมันยาวไปจนโด
3: นอย่าลายทีมชิมมาก
2: มาทีมชิม
1: อืม
3: เนี่ยมัน
2: เป็นไงเพชรอีลีบอก
1: ครับอร่อยอร่อยครับ
0: ตัวบ่เคยพออ
1: ืม
0: บางตัวบ่เคยมีหยิ่งจังซี่ตัวก็เลยแบบมันแสบเห็ดตัวเห็นตัวแสบเบิ่งซุยังจ้าขนาดขนมเก็บกุ้งกุ้งยังเก็บเข่าเนาะอาจารย์ยังกุ้งซุยตัวจะบ่แสบ
3: แทบจะไม่มีส่วนที
0: ่โอ้
2: ม
0: ัน
2: คือมันไม่ติด
0: มันหมดมัน
2: ไม่ติดมันไม่ติดไอ้ไม่ติดเปลือกเนาะ
0: ครับ
1: นี่คือกุ้งสดจริงๆนะครับ
3: น้องปอย
0: ปั๊บเธอแหละที่ได้กินแบบสดๆแบบเอาขึ้นมาจากน้ำแบบว่าอย่างกินแบบ
1: แม่
0: ความธรรมชาติของมันนี่คือมิกินของน้ำจืดไหม
1: แมน
0: ออกดังห้วยๆอยู่นี่ก็คือเป็น six nature layer custom on rock healthy
1: yes
0: yes มันคือความที่เป็นพื้นเป็นเนเจอร์อิหลีสินะ
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็คือสมบัติอันล้ำค
1: ่
0: ามรดกอันล้ำค่าของชาวอุบลรัตน์และก็ชาวหนองบัวลำภู
1: ถูกต้องจ้ะ
0: มรดกที่กินได
1: ้
0: มรดกที่ไม่ต้องหาคนสืบทอดมรดกที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลมรดกที่หาได้ในวันนี้เออมรดกที่ไม่ต้องจ้างทนายไปฟ้องศาลกินได้เบิด
1: กินได้เบิดนะมันเนี่ย
0: แต่เปลือกบางนะปอย
1: แต่บางครับ
0: ไม่กินเปลือก
1: ทำไมครับ
0: อ่ะมันแข็งเอามันกับบางยุ่งไปถือว่าบางตามนั้นธรรมชาติมันเหรอแ
1: ม่
0: แต่ว่าเขากินมันแข็งอันแต่ว่าคือความแซ่บคือมันมีความแบบ
1: ความแซ่บคือความหวาน
0: ความแซ่บคือความหวานความอร่อยคือความแซ่บนะครับ
1: น
0: ี
1: ่
0: เหลืออีก2ตัวนะครับ
1: เราก็จะก
0: ินแล้วก็จะกินต่อผู้ชมผู้ฟังที่เบิ่งอยู่ทางบ้านนะ
1: เหลืออีก2ตัวเราก็จะกินต่อนะครับ
0: ที่จริงเนี่ยคือทั้งสวทปจสเพิ่นก็บอกผลิตส่งของรางวัลมาให
1: ้
0: แต่ว่าท่านนี่มีมาดอกวิตาเป้าซื่อละแต่ว่าเฮากะนี่ดิไลจีฮอกุ้งนี่ไปส่งไปให้เลยนี่
1: หอดมันรู้เดือด
0: ฮะ
1: หอดมันรู้เดือด
0: หอดไปได้กันแต่หอดไปสร้างสิบเป็นยังเด็กกันเอานี่ล่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่หากินยากแต่หากินง่ายถ้าไม่มาที่อุบลรัตนวัดขอนแก่นทีบอมี่กอฟผอทีบอมี่ทั้งท่านประมงนะครับทั้งคืออุบลรัตนะครับกับบริมีเมนูนี้เกิดขึ้นมาและที่สำคัญครับพี่น้องครับข่าวบอมี่ทั้งสองหน่วยงานนี้สนับสนุนรวมมือกันก็จะไม่มีกุ้งกล้ามกรามให้จับเยอะขนาดนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ที่ตามธรรมชาติมีไม่กี่ตัวนะท่านเนาะถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่นี่ก็คือทั้งหมดมาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: จะเข้าแม้กระทั่งจะเข้าไปปล่อยเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราปล่อยไปเมื่อสักครู่ก็ประมาณหลายแสนตัวอยู่ใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ ก็ประมาณหลายแสนตัวแต่ว่าโอกาสที่รอดก็น่าจะประมาณไม่กี่ตัวหรอกว่า
1: สักตัว
0: 45%
1: ตัว5%
0: ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าครับ
3: ก็จะเป็นหลักปีนึงเนี่ยเท่าที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับก็ปีนึงประมาณรายได้ในที่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก2 ล้านบาทที่เก็บได้นะคร
0: ับ
3: เราลงทุนไปแค่400,000กว่าบาทแต่
1: 2ล้าน
3: มีรายได้ขึ้นมาเนี่ย2ล้านจากที่เราเก็บข้อมูลจากชาวประมงที่เขาให้ข้อมูลเราแต่ยังมีที่เขาจำหน่ายโดยตรงกินในครัวเรือน
1: ที่มัน
3: เ
1: ก็บ
3: อีกต่างหากราคามันก็จะมากกว่านั้น
0: ครับครับผมเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่ชาวประมงอยู่นี่ดีแล้วก็ที่ตอบแทนมากนี่อาจจะโมเมนต์ไลฟ์ได้ลอยไปสิ้น
1: แม่นครับ
0: อาจจะขอบคุณไปยังทั้ง2หน่วยงานนี่แหละที่รวมมือกันเนาะที่เห็นชาวประมงมีรายได้ตลอดไปและอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าสิเมิดเพิ่นแล้วรุ่นนี้ที่เพิ่นหากินอยู่รุ่นลูกรุ่นเต่าต่อไปเพื่อกินต้องมีอาชีพที่ต้องเป็นชาวประมงต่อไปเป็นอาชีพเสริมก็เป็นได้แต่ว่าช่วงนี้อาชีพประมงมันเป็นอาชีพที่น่าอาย
1: แม่นครับ
0: ที่หากินแบบได้ก็คือได้ขายได้ก็หาได้คือได้เงินบ่แม่นซั่นต่อไปคือว่านี่มีกลุ่มขายมีอีหยังต่อไปก็นอกจากอาชีพเสริมก็สิเป็นรายได้หลักต่อไป
1: ดีบ่ดีมันได้เงินหลายกว่าเฮาอีก
0: เ
1: ด
0: ้ขาว่าบ่ CB อยู่นี่เฮายังได้240อยู่นั่น
1: แ
0: น่ว่า
1: ดีเน
0: าะอันนี้แหละครับมื้อนี้ก็ไปเนาะต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2หน่วยงานนะครับเนาะทั้งทางศูนย
1: ์
0: ประมงนะครับคือ
1: บ
0: นรัฐแล้วก็ทางกฟผ.
1: ครับยินดีครับ
0: นะครับที่มื้อนี้พาโจอีซีเมืองคอนแล้วก็สีปอยกับรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับได้มากินกุ้งสดๆจากอุบลรัตน์นะครับมื้อนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โด
1: นะครับ
0: ผมที่เป็นแม่ครัวของเราขอบคุณทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณ
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วย
1: ครับขอบคุณครับ
0: คือขอบคุณสุยัตสุนันท์แล้วก็หลายเนาะนะครับนั่นแหละครับคนที่งานทุกคนกันแล้วกันนะครับเนาะในช่วงนี้ครับเราไปติดตามนะครับเนาะมื้อนี้มีสำนักงานประชาสัมพันธ์2หม่องนะครับ
1: ตรง
0: กับที่เฮามาเบื้องนี้แล้วนะครับก็มีอยู่2จังหวัดนะครับก็คือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภู
1: ม
0: ิแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะในช่วง
1: รั้วทั่วถิ่นอีสานครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้รายการมองอีสานสเปเชียลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะสำหรับในมื้อนี้นะคะการสาวชัยภูมิขออาสาพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติซึ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องควบคู่กับอาหารรสแซ่บนะคะซึ่งสามารถมาชิมได้ที่นี่เพียงที่เดียวสีเด็ดและแซ่บขนาดใดนั่นตามการไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเมนูที่ทางคอนสานโฮมสเตย์จัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเช้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานในหลายๆอย่างนะคะก็จะมีซุปถั่วฝักยาวค่ะแกงทรายบัวอันนี้จะเป็นแจ่วนะคะมีผักลวกมีไข่เจียวค่ะหมกหน่อไม้แกงหมกอึนะคะและอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะเมนูนี้ค่ะคือเมนูขั่วปลานะคะซึ่งถือว่าเมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นของชาวคอนสานเลยค่ะซึ่งการกับบ่เคยซิมมาก่อนเลยนะคะเมนูนี้ขอซิมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาซิมพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตคุยด้วยค่ะแซ่บอีหลีค่ะเป็นเมนูที่เด็ดอีหลีเพิ่งเคยกินครั้งแรกรู้สึกว่าแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกครัวเพื่อเบิ่งกรรมวิธีการผลิตเมนูนี้นะคะเดี๋ยวตามการไปชมในครัวกันเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะการก็ได้มายืนอยู่กับเจ้าของคอนสานโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะคุณเบลรณชัยนามวิจิตรหรือที่คนคอนสานเอิ้นกันว่าสจเบลค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้การนะคะขออนุญาตบุกครัวคอนสานโฮมสเตย์นะคะซึ่งขออนุญาตเอิ้นว่าพี่เบลนะคะ
1: ครับผม
0: ซึ่งเมื่อนี้พี่เบลให้เกียรตินะคะมาแนะนำกรรมวิธีการผลิตเมนูนี้ค่ะเชิญพี่เบลเลยค่ะ
1: ครับขอบอกเป็นภาษาคอนสานนะครับเนาะครับเพราะว่าเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นของหายากนะครับของขึ้นชื่อหากินอยู่ไสบ่ได้นะครับต้องมากินอยู่คอนสานนะครับเพราะมีที่เดียวในโลกนะครับที่เขาเฮ็ดสูตรนี้นะครับก็มื้อนี้นะครับเขาจะหยิบยกเมนูคั่วปลานะครับจริงๆมันจะมีคั่วเนื้อคั่วหมูนะครับแต่มื้อนี้จะเป็นคั่วปลานะครับมาให้พี่น้องได้ลิ้มลองนะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อของคอนสานของเคยได้รับรางวัลนะครับอาหารพื้นถิ่นหายากนะครับปี67นะครับของชัยภูมินะครับก็สมุนไพร7อย่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลานะครับปลานี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่แล้วแต่เฮาจะเลือกเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นปลานะครับเวลาได้มาแล้วเฮาก็ต้องนําไปย่างนะครับย่างให้สุกนะครับย่างสุกแล้วเฮาก็ไปตากแดดนะครับไปตากแดดก็ขึ้นอยู่กับสูตรแต่ละบ้านว่าจะเอาแห้งปานใดนะครับจะเอานุ่มนิ่มนะครับแล้วแต่สูตรเขาจะบ่ค่อยบอกกันนะครับบางคนแซ่บใครแซ่บมันจังซี่นะครับพอได้ปลามาแล้วมันบ่ครับเฮาไปย่างไปตากแดดแล้วเฮาก็จะเอามาแกะนะครับถ้าเป็นปลานี่จะแกะเอากลางออกเอาแต่เนื้อ
0: ค่ะ
1: เอาแต่เนื้อแล้วก็จะมาตํานะครับบางบ้านเขาก็จะใช้ถุงมือนะครับบี้ให้เนื้อปลาละเอียดก่อนนะครับพอเนื้อปลาละเอียดแล้วก็จะเอาไปตํานะครับตําแล้วก็สมุนไพรก็บางคนก็จะตําก่อนนะครับแล้วแต่สูตรว่าสมุนไพร7อย่างเนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรในพื้นถิ่นของคอนสานเรานะครับก็จะตําให้ละเอียดนะครับแล้วแต่บางคนเขาจะหั่นก่อนแล้วแต่สูตรนะครับบางคนหั่นแล้วก็มาตําแล้วก็เขาก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวบางคนก็ใส่กะทินะครับ
0: ในการเคี่ยวอ่ะค่ะใช้เวลาเคี่ยวดูนป่ะคะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับสูตรคือกันครับอันนี้บางบ้านเนี่ยจะต้องเตาถ่านเท่านั้นผู้เฒ่านี่ถ้าเฮ็ดเตาแก๊สนี่บ่เอาแม่บ่เฮ็ดมันนี่บ่แซ่บต้องเตาถ่านไฟอ่อนๆเคี่ยวสินะครับก็แล้วแต่สูตรผู้เฒ่าสูตรใครสูตรมันบางคนก็เฮ็ดเร็วบางคนก็ค่อยๆเฮ็ดไปสินะครับแต่ปกติเฮาจะบ่ค่อยทํานะครับปีนึงเฮาจะทําครั้งเดียวคือบุญเดือน4นะครับบุญเดือน4ไทคอนซั่นเนี่ยอันแต่ละบ้านก็จะเฮ็ดแล้วก็ไปแจกจ่ายกันกินแต่ละบ้านครับผมมาคอนซั่นถ้ายังกินไม่ครบ9ครั้งอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับต้องกินให้ครบ9เทื่อพอเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นตาแซ่บบ่ครับ
0: ตาแซ่บอีหลีค่ะ
1: นี่ครับคั่วปลานะครับแต่ว่าพิมิในการกินนะครับผู้เฒ่าบอกว่าก่อนที่เฮ็ดคั่วเนื้อคั่วปลาเนี่ยเราต้องไปเก็บผักก่อนนะครับถ้าบ่มีผักนี่เขาจะบ่เฮ็ดเลยนะครับผักก็จะเป็นผักพื้นถิ่นนะครับผักพื้นถิ่นที่เฮามีน่ะเพราะว่าต้องกินกับผักนะครับแต่ว่าผักที่สําคัญจริงๆมื้อนี้ปรุงบ่ทันนะครับคือผักขี้นาคผักขี้นาคคอนซ่านเนี่ยจะกินกับคั่วเนื้อข้าวปลาในเสบนะครับกินขนมเส้นก็เสบ
0: ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปซิมทุกๆเมนูพร้อมๆกันค่ะตามมาเลยค่ะค่ะและ นี่นะคะก็คือเมนูอาหารขั่วปลาที่เฮาไปเฮ็ดมาในครัวเมื่อกี้นี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะการอยากให้พี่เบลเว้าถึงเสน่ห์ของการผลิตอาหารของคอนสานโฮมสเตย์ค่ะว่ามีเคล็ดลับหรือเสน่ห์อีหยังหรือว่ามีการใส่วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะคะมาใส่ในการประกอบอาหารนี่จังได๋แน่ค่ะ
1: เมนูนี่มันต้องบอกว่ามีสตอรี่ยาวนานนะครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนะครับคอนสานเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับภูเขานะครับซึ่งเขาจะต้องไปล่าสัตว์สมัยก่อนเนี่ยไปเอาปลาไปหาปลาในปลาไปหาเนื้อหมูปลาอย่างมากสิเราผู้เฒ่าก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้สามารถเก็บไว้กินนานได้สินะครับอันนี้ก็คือเป็นการถนอมอาหารนั่นเองนะครับเป็นแนวความคิดที่ทรงต่อมา
0: ค่ะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวจะอยากจะขอถามพี่เบลถึงแรงจูงใจค่ะที่ก่อตั้งคอนสานโฮมสเตย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในสไตล์แบบธรรมชาติบำบัดค่ะ
1: จริงๆจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแรกที่พวกผมทำโฮมสเตย์เนี่ยตอนแรกบริษัทเราจะทำเลยทำบ้านสวนอยู่นะครับเอาไว้รับแขกเวลามูมหานะครับมีหม่องกินข้าวกินเหล้าเพราะแบบที่นี่เพราะมาพบปะสังสรรค์ตามภาษามูพวกนะครับเวลาเขาดื่มแล้วเขาไม่อยากขับรถออกไปก็เลยเห็นหม่องพักไว้ให้มูไว้พักสินะพอมูมาแล้วมูถ่ายรูปไปเฮ้ยมันคือวิวงามแท้วะสินะครับพอมูของมูเห็นก็มาต่อกันกันเลยน่าจะมีที่พักน่าจะมีคาเฟ่มีอาหารเนาะสินะครับก็เลยเห็นต่อมาครับ
0: ก็จะเป็นเหมือนว่าต่อไปตามคำล่ำลือนะคะซึ่งการกับได้มาพักสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะคะมาชิมอาหารแล้วคือบอกว่าเด็ดและแซ่บอีหลีค่ะสุดท้ายนี้นะคะการก็ต้องขอขอบคุณพี่เบลนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณคอนสานโฮมสเตย์สำหรับที่พักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆค่ะอยากบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะที่นี่ชัยภูมิครั้งเดียวไม่เคยพอที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดตื่นเต้นมากค่ะเกดพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านท่าไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะพามาบุกครัวอีสานนะคะกับพ่อครัวแม่ครัวค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่รำแล้วก็พี่ไรนะคะพ่อครัวแม่ครัวของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันคะ
1: เมื่อนี้
2: หมกปลาน้ำโขงจ้ะ
0: หมกปลาน้ำโขง
1: วิธีทำเนา
0: ะ
1: หั่นตะไคร้ก่อนครับหั่นตะไคร้ละเอียด
2: หั่นหัวตะไคร้ก่อน
0: เป็นสมุนไพรด้วยนะคะบำรุงร่างกายด้วย
1: เอาลายๆยังหน่อยเนา
2: ะ
1: มันจังหอมดีก็ขั้นแรกก็ตะไคร้ในโขกเนาะครับเนาะเอาเกลือลงไปหน่อยนึงนี่เกลือโหยไปจังหน่อยกับตะไคร้ล่ะครับใส่ไปกระเทียมครับต่อไปก็กระเทียมใส่ไปวัตถุดิบของประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ6เม็ดข้าวหอมเอาไว้โขกให้มันบุบๆพอครับโขกตะไคร้ก่อนครับตะไคร้กระเทียมหัวหอมครับพอมันบุบๆ
0: ค่ะเมื่อกี้นะคะพี่รำกับพี่ไรก็ได้เตรียมเครื่องนะคะที่จะใส่ในหมกหม้อปลาน้ำโขงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะ
1: เอาเตรียมผัก
0: กับ
1: ใบมะกรูดครับ
0: ที่เราจะใส่ไปในหมกหม้อนี้ด้วยอ๋อ
1: บ้านเฮาเอิ้นพระอีตู
0: ค่ะพระอีตูถูกต้องแล้ว
1: ใส่หม้อก่อนครับเครื่องที่เราโขกไว้แล้วเอาเนื้อปลาลงเนาะบัดนี้เนื้อปลาลงขั้นแรกน้ำปลาแดกก่อนใส่ไปสักจองหนึ่งก่อนจองครึ่งครับประมาณจองครึ่งผงนวลลงไปสักหน่อยนึง
0: เพิ่มความแซ่บป่ะค่ะ
1: ครับเพื่อความนัวครับปลานี้ก็น้ำปลาลงไปสัก
0: จักหน่อย
1: จักหน่อยประมาณครึ่งคัพพีครับคนให้ทั่วไปใบมะกรูดครับลงก่อนดับกลิ่นคาวครับแล้วก็เพื่อความหอมตั้งหม้อไปเดี๋ยวสักพักให้ไฟเดือดแล้วก็ค่อยเติมผักลงไป
0: เมื่อกี้พอเราทำเครื่องปรุงเสร็จแล้วแล้วเราก็คลุกกับเนื้อปลาใช่ไหมครับพอแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูด
1: เพื่อให้มันหอมขึ้นใบมะกรูดกับต้นหอม
0: แล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้าเนื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: เราอันนี้คือเรายังไม่ใส่น้ำเนาะ
1: ยังครับให้มันเดือดสักพักหนึ่งให้เนื้อปลามันตึงก่อน
0: เพื่อให้สมุนไพรเหล่านี้มันไปดับความคาวของปลา
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้บรรยากาศดีพอดีเลยนะคะ
1: ครับ
0: เทวดารับรู้การทำเมนู หมกหม้อปลาแม่น้ำโขงของเรานะคะตอนนี้มีฝนลดเทลงมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ใช้น้ำฝนนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำ ใช้น้ำจริงเนาะพ่อเนาะ
1: เริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วตอนนี้จะใส่พระอีตูลงไปแล้วก็จะเติมน้ำลงไปอีกหน่อย
0: เติมน้ำลงไปนิดนึงทำไมเราถึงเลือกปลานี้คะ
1: พ่อเพราะว่าปรากฏเนื้อมันเยอะแล้วก็เป็นปลาหนังที่เนื้อมันอร่อย
0: อ๋อเนื้อมันอร่อย
1: อร่อยครับแล้วก็มันจะมันนิดนึงจะอร่อย
0: เอกลักษณ์ของปลากดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีความมันนิดนึง
1: ครับผม
0: เหนียวนุ่มกำลังดีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้เราสุกได้ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับได้ที่แล้วคร
0: ับสุกได้ที่แล้วนะ
1: เปิดดูครับได้ที่แล้ว
0: สุดยอดเลยเมนูหมกหม้อปลาแม่น้ำโขงซึ่งปลาที่เราใช้ก็คือปลากดนะคะ
1: ชิมดูครับชิมดู
0: มาชิมด้วยกันเลยค่ะอร่อยมาก
1: สนุกครับ

0: และนี่ก็คือเมนูหมกหม้อปลากดแม่น้ำโขงค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้อร่อยมากๆ
1: แซ่บลายครับ
0: ใช่คุณพ่อคุณแม่พามาดูกรรมวิธีการทำต่างๆแล้วก็ได้ชิมนะคะปลากดแม่น้ำโขงหมกหม้อปลากดแม่น้ำโขงอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน
2: นี่มีหลายเมนูคือจังมาแหละเมื่อกี้พี่น้องก็เห็นได้แล้วก็จะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือสิได้เห็นได้ฟังแล้วล่ะ
3: ครับ
2: นะครับว่านอกจากสิเป็นกุ้งเผาแล้วก็สิมียำปลาซิวแก้ว
3: ทอดปลาซิวแก้ว
2: นะครับที
3: ่หมกปลาซิวแก้วพร้อมเนี่ย
2: แม่นที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับที่ว่าเป็นมรดกที่กินได้มรดกทางธรรมชาติ
3: ธรรมชาติน
2: ะครับที่มอบให้เรานะคร
3: ับ
2: วันนี้พวกเราทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับน้องสีปอยครับ
3: ครับผมพี่อี้ครับ
2: ครับผมที่ขาไม่ได้นะครับเราขอฝากคำคมประจำวันไว้นะครับว่า
3: ดื่มเย็นคอต้องชาเย็นดื่มความแซ่บต้องความหวาน
2: ขอบคุณครับโอ้โหบ่มีความสาระอย่างเลยป่วยเอาในลาพี่น้องครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกฟผ.นะครับราคาศูนย์ประมงเขื่อนอุบลรัตน์นะครับนาทีเอื้อเฟื้อสถานที่ในการไทยถ้ำนะครับราคาพ่อขั้วแม่ขั้วทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับที่ตอนรับเฮาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลให้การตอนรับทั้งทีมงานเอ็นบีทีภาคอีสานของเฮานะครับเดี๋ยวมาไทยถ้ำรายการนอกสถานที่มื้อนี
3: ้
2: ให้พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องครับทุกมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 14:10 นหอดเวลา 15:00 นครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับหรือว่าพี่น้องที่ตามรับชมรับฟังนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคอีสานตอนบน13สถานีนะครับที่ถ่ายทอดสดพร้อมกันในตอนนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมโจอี้สีเมืองขอนครับ
3: น้องสีปล่อยลำธเมนครับ
2: พร้อมทีมงาน NBT ภาคอีสานต้องขอลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสตาร์ก่อนขอบพระคุณที่ตามรับชมรับฟังซ้ำบ่ายดี
3: สวัสดีครับ

0: ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกหัวใจของการพัฒนานี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
1: ด้วยสภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2: ในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
0: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
2: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี่ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
0: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น นะครับซึ่งแน่นอนละว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วม GDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
0: น้องข่ายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน
3: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
4: โอ้จาน
3: ตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
5: ้บัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหมเอก
7: พวกแกมาทำอะไรที่นี
8: ่ก็จานป่วยอะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกใจ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แถมให้นะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผมตอนรับพี่น้องเขาสู้ช่วงเวลาของรายการข่าวของท่านกับรายการโซข่าวพี่น้องครับผมทุกมือวันอาทิตย
1: ์
0: บ่ายสามหอดสี่โมงแรกนะครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11
1: ครับ
0: วันนี้พ่อกับมัวสามคนครับ
1: ครับ
0: ผมจุอีสีเมืองคอน
2: นุ้งนิ้งเอวดวง
3: มาลาทะเมนครับ
0: ครับผมพร้อมทีมงานมือดีหลายๆทานเนาะพอดีติดภารกิจนะครับนอกสถานดีก็เลยยุ่งน้ำกันพ่ออมจอมนะครับ
1: นี่แหละ
0: เอากล่องเอามอนิเตอร์ตั้งไว้พิษหมองนอนบ่
1: อืมต้องพูดอะไรเขื่อนเหรอเขื่อนไหมวะ
0: เดี๋ยวเขื่อนไหมเอาบอกถานี
1: ่อุ้ยกระสุดโผดสุดเหลือง
0: พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมนะครับสามารถกดติดตามกันได้นะครับทาง NVT 11ภาคอีสานน
1: ี่
0: นะครับช่อง11พี่น้องครับ
1: ครับ
0: หรือว่าทาง Facebook นะครับ Facebook กับ NVT 11ภาคอีสานนะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับก็ NVT 11ภาคอีสานนะครับสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับ
1: ดีเนาะต้องไปที่ก่อนต้องเป็นส
4: ั่
1: งต้องเป็นสั่ง
0: อยู่ในบ้านแหละพอดีโอ้โหสั่งมาคุณเชษฐาช่วยคุณหยาดมาพอดีนะครับเน
1: า
0: ะ
1: พอดีมื้อนี้เขาติดธุรกิจ
0: เมย์นะครับที่ไม่เห็นสามารถซอยนะครับเนาะ
1: ครับ
0: เอามื้อนี้ก็มีหลายๆข่าวที่น่าสนใจมาฝากมาตอนอีพออีเมย์บ้านเฮากันหึ
1: เสียก่อน
0: ว่านี่2กล้อง
1: เออโอ้สดกักผู้รายงานพันกล้องหมดเลย
0: โอ้ขอบคุณคุณชัยทัศน์ช่วยวงหยาดนะครับที่มาติดตามาเบิ่งกล้องให้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับมื้อนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะครับมาฝากกันโดยเฉพาะงานประจําปีของอำเภอบันแทนชัยภูมิที่ผ่านมา
1: ครับ
0: งานบันแทนมั้ย
1: ดังตัวนี
3: ้ส้มโอหวาน
0: บันแทนมั้ยส้มโอหวานบันแทนงานประจําปีคือทุกมือไอ้ทุกเดือนสิงหากันยาเนี่ย2เดือนนี่สมโอบันแทนสิออก
1: กําลังออก
0: แล้วก็มันหวาน
3: แม่น
0: เมื่อนั้นโจอีสีเมืองขอนกับกับซีปอยเนี่ยก็ได้ไปร่วมงาน
3: ครับ
0: คือไปเป็นกรรมการประกวดธิดาส้มโอหวานบันแทนคือเป็น LGBTQ นะ
3: ครับ
0: นะครับก็คือไปเมื่อนั้นก็ไปฮอดตีหนึ่งพุ่นละ
3: แม่น
1: ซีปอยไปประกวดติ
3: บ่โ
1: อ้ไปเบิ่ง
0: ซีปอยไปลงสวนบักสมโอ
3: แม่นครับ
0: เป็นได้มันเนี่ยบ่สู้เบิ่งเนี่ย
3: จำแยกยืนละกับตีหนึ่งตีสอง
1: ป๊อปป๊อป
3: ยี่หลีได้พี
1: ่ใช่คำมันคำขึ้น
3: ตอนแรกเพิ่งบอกผมว่าสามสี่ถุงกับเมียแล้วผมกระเซียเพิ่นวันนี้ก็เลยไปน้ำเพิ่นไปทายสกู๊ปให้เพิ่นนั่นละ
1: เพิ่น
0: ผู้เนี่ย
3: เจ้าละ
1: เออ
3: กับตีหนึ่งตีสองวันนี
1: ้
3: สาวม้าวันนี้ไปงานต
1: ่อถือว่าตายแดงจริงครึ่งตี
0: กับผ้ากันไปลองเพลงลองทุยทุเรียนลองตำปลาตำดงเพลงยังก็ลองป้ายซุ่มเต้นกระเต้นโซลุ่มโซตายงั้นกิจกรรมสั่งความเล่าฉันไหมโอ้สั่งความสัมพันธ
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: กับพลาดไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
0: นะครับเนาะอ้าวมณีกามีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการไปเที่ยวแต่การไปเที่ยวธรรมดาเสมอเนี่ยมันกระบอกบันไดเนาะเขาก็เลยเดี๋ยวมีเกี่ยวกับเที่ยวแบบเชิงสุขภาพไปแลน
1: โอ้โจยมากด้วย
0: มากแลนวันนี้ก็ไปแลนมาแล้วได้กระเป๋า
1: ไปเรียนเด็ก
3: นั่นวิ่งเล้าตัวนั้น
0: เออกระเล่นได้กระเป๋าใบหนึ่งแม่แมคแลนยูสมุนิตะกี้ก็เป็นคนว่าถึงการออกกำลังกายสมัยก่อนที่ผมเป็นคนที่อาจจะน้ำหนักกับ100 กิโลบัดนี้ก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความดันหมายถึงความดันสูง
1: เ
0: มื่อยแล้วก
1: ็
0: คือมีเสียงหลายๆอย่างมีสิหน้าแล้วบัดนี้คือมันทั้งปวดหัวปวดหยังมันหลายอย่างดิช่วงนั้นก็ได้บัดนี
3: ้
0: เมื่อยย่างขึ้นบันไดซึกก็เมื่อยก็เลยตัดสินใจไปทางลัดลดน้ำหนักแบบ4เท่า
1: โอ้โหคือว่าจนไปแบกท่าน
0: ปากปากกาลดความอ้วนนั่นแหละครับเขามีการน้ำลงพยาบาลต่างๆแต่ต้องเป็นถือกฎหมายนะก็ไปเฮ็ดกับน้ำหนักลงมากตอนนี้เหลืออยู่77
1: สมพอหน้าเลี้ยวขึ้น
0: หน้าเลี้ยวไปตาฮักก็ยังไปตาหยอกมีแต่คนหมักเสมือนมีแต่คนสะอ่อน
1: บัดนี้ดังโผล่ขึ้นอีกได้บ่เน
0: ี่ยแม่นไปตาฮักขึ้นไปตาสะอ่อนดูหน้าลักดูหน้าเลี้ยวคมเป็นไปตาฮักบ่ซื้อซะมีแต่คนหมักมีคนสร้างอยู่คน2คน
1: พี
3: ่นั่งอยู่นี่แล้ว
0: คนหักเป็นร้อย
1: คนสัก
0: แสนกว่า
1: จะได้ตัวน้องเลย
0: ละวันนี้ก็เลยเป็นคือคุณบอกว่าปากหยุดแล้วมันก็จะมีน้ำหนักเด้งขึ้นมา
3: ครับ
0: อันนี้4เดือนที่5เดือนลดลงอีกเพราะว่ายังเข้าคุ้มกําคุ้มการกิน
1: แม่นคุ้มกําเนิด
0: ออกกําลังกายแล้วคุ้มกําเนิดพร้อมแม่นออกกําลังกายซุมื้อนี้ไปแล่นรอบแปลงเกษตรครับรอบนึงมันสิ 2.5 กิโล2รอบก็หา3รอบก็ 7.5 เนาะ
1: ครับ
0: กลับไปแล่น3รอบก็อีกรอบนึงรอบน้อยรอบนึงก็8กิโล
1: คุณน่ะ
0: ก็แล่นมาแล้ว8กิโลครับกลับมาฮอดบ้านก็ดีใจน้ำหนักลดเนาะกินหมูกระทะอีกโลนึง
1: โอ้ฉลองอ่ะ
0: จะร้อง
3: ฟาดไป102โลคือเก่า
0: เอออะล่ะก็ต้องออกกําลังกายเรากินได้นะ
1: กินได้
0: บอกกินได้ผลลัพธ์ว่าจะลดหุ่นเนี่ยต้องลดเข่าแรงลดคืออดเข่าแรง
1: ครับ
0: ที่จริงแล้ว
3: บ่ได
0: ้ไปถามไผเบิ่งแล้วเขาว่าอย่าไปหาทําม
1: ันทรมาน
0: ทรมานยิ่งทรมานยิ่งเฮ็ดให้เฮาหิวหลายกว่าเก่า
1: โหย
0: แม่นแล้วก็โหยแล้วก็บ่มีแห้งนอนบ่หลับการนอนพังไปอีกคือถ้าเฮากินอิ่มเรารู้สึกว่าเรากินได้กินแต่พออิ่
1: ม
0: ตื่นเช้าขึ้นมาเฮาสิร่างกายเฟียดพอเฮานอนหลับเนาะเฮากินข้าว
1: แ
0: ล้วเนาะแต่คันเฮาบ่ได้กินข้าวเฮานอนบ่หลับ
3: นอนบ่หลับ
0: มันหนหวยบ่ตีที่2นอนบ่หลับตื่นเช้าขึ้นมาตาทําจัง
1: มีแพนด้าบ
0: ่มีแพนด้าจังทําข้างข้าวอยู่ผู้พามันนี
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรากินข้าวเย็นตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลตอนเช้าแก้วแรกคือก่อนที่จะดีกว่านั้นคือดื่มน้ำก่อน
1: ดื่มน้ำก่อน
0: กินน้ำก่อนแก้วนึงแล้วก็สักพักกาแฟดำ
1: ครับ
0: เพราะแต่กาแฟดำมันก็จะเป็นกระตุ้นระบบขับถ่ายเฮา
3: แมน
0: ขี้แตกเหี่ยวเหี้ยหมดบัดนี้ยังมือเศร้า
1: โอ้โหเป็นตะยาน
3: บัดนั้นหรอก
0: มันก็ได้ระบายเพราะแต่ระบายเฮาจะไปสร้างน้ำหนักนั่นคือน้ำหนักที่สุทธิในเช้าวันนั้นของบัดนี้ก็เฮ็ดทั้งสามมาตลอด3 4เดือน5เดือนมาก
1: ครับ
0: บัดนี้ก็เลยร่างกายก็เลยตอนนี้น้ำหนักก็เลยอยู่ที่77
1: อ๋อลง30โล
0: ลงประมาณ26
1: พุ่น
0: บัดนี้เมื่อเช้าสร้างอยู่76
1: โอ้ขึ้นเอาอีกบ่นี
0: ่ฮะบ่มันก็ลดลงเรื่อยๆมั้ยไม่ถึงลดตอนนี้ลดโดยวิธีธรรมชาติโดยไม่มีอะไรพึ่ง
3: ก็คือเลิกปากปากกาแล้ว
0: เลิกปากปากกาเลิกปากปากกาน้ำหนักตอนที่เลิกปากปากกาเนี่ยก็คือ83นะ
1: 83
0: แต่จาก83ลงมาตอนนี้เหลือ76 77เน
1: ี่
0: ยโดยเจ้าของล้วนๆก็เรียกว่าเนี่ยผู้ใดที่อยากลดน้ำหนัก
1: ครับ
0: ก็ต้องเข้าใจถึงบริบทว่าบางเทื่อนี่โตซอยเนี่ยมันบ่แม่นว่าเฮ็ดให้เฮาลดลง
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ต้องดูแลเจ้าของต่อมันบ่แม่นเป็นแค่ตัวช่วยในการที่จะทําให้เรานี่ลดลงแล้วก็ทําให้เรามีแรงไปวิ่งมีแรงไปทานอาหารมีแรงอีหยังต่อๆไปแล้วให้มันคุ้มน้ําหนัก
3: หลังจากนั้นเฮาก็เป็นมีวินัยในตัวเองเนี่ย
0: มีวินัยเอาอีหลีเด้ตะกี้นี่ปอยฝากซื้อนั่นนี่นู่นแน่ซื้อมื้อนี่ก็บ่มีนู่นนี่นั่นเลยก็บ่เคยกินคือเก่าซื้อซะไปเนาะมันก็เคลื่อนมาหยังมันก็ปรับเจ้าของไปเรื่อยๆๆๆๆสุดท้ายมาเฮาก็อยู่ในน้ำหนักที่พอใจ
1: ตะกี้เนาะได้แซ่บสั่งหมด
0: ว้าย
1: เอาหมด
0: กินหมูย่างบ่ติดมันบ่กิน
1: มื้อหยังบ่แซ่บ
0: บ่แซ่บต้องมีมันซุมื้อนี้สิกินหยังแซ่บปากแล้วคล่ำกิน
3: คล่ำกิน
1: เค้กเค้กต้องหอม
0: ๆว้ายเค้กตะกี้ร้านได้แซ่บติน้ำไปมื้อละ8ปอนยัดเข้าไล่ขวงพุ่นแล้วยันบ่คักยันบ่สนะหมูแต่ซุมื้อนี้สิกินแล้วก็กินได้อยู่
1: กินได้อยู่
0: คำสองคำกินพอหาย
1: ชิมพอหายอยาก
0: แม่นไม่ใช่ไปกินเอาจะว่าอิ่มจำไว้ได้โบตันเอาโบตันไปใส่ละ
3: ดูบันเทิง
0: จำไว้ได้โบตันโบตันนี่กินปลอกทุเรียนปลอกเปียกคนนึง
3: โอ้ยตัวจีตัวแดนไม่ไปกินได้
1: ปะปากแล้วบ่เบื่อมันจี
0: แล้วเนาะ
1: บ่พูด
0: ว่าเรื่องการกินแล้วก็เพื่อนก็มีการไปเที่ยวนี่แหละเที่ยวแบบสุขภาพ
1: ครับ
0: อยู่ที่อำเภอสีชมพูลอยต่อจังหวัดเลย
1: ครับ
0: สิมาสู่ฟังในช่วงหน้ากันเนาะสิพาไปเวียดนามพุ่นละแต่บ่ได้ไปเวียดนามเด้ครับ
1: ไ
3: ปใ
0: ส่ไปของไข่ได้มีตลาดเวียดเป็นยังไงช่วงหน้าให้จังกลับมาติดตามช่วงนี้เขาไปพักกันจะข้าวหนึ่งจ้ะ
1: ครับ
4: นานมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากอ
5: ่ะดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
6: ใช
5: ่ใ
6: ช่ครับของทุกคนครับ
7: มาพี่ชนกัน
8: ไปบุญไม่เอาไงลูก
9: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
6: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: เอากลับมาในช่วงที่2ของโสข่าวพี่น้องครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11พี่น้องครับเอาไปเบิ่งเรื่องนี้กันแน่ที่ว่าเมื่อสักครู่นึงเรื่องของการแลนครับนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปนํานะครับอยู่ที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับจากกิจกรรมนี่แลนเพื่อสุขภาพสู่การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหม่องไม้ครับอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นผ้าสายแลนนี่ออกจากเมืองว่าซั่นไปสัมผัสธรรมชาติผ่านเส้นทางภูเขาโทงหน้าแล้วก็วิถีชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดเลยที่อยู่ใกล้เคียงต่อยอดเศรษฐกิจระดับสากลสร้างการรับรู้และการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับและก็เศรษฐกิจฐานรากเรื่องนี้สิเป็นจังไหนน่าสนใจจังไหนไปติดตามได้จากรายงาน
1: โอ้ยมาคุณ
0: อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นรอยต่ออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยแม้ชื่อจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อมองไปโดยรอบกลับเต็มไปด้วยสีเขียวของพื้นป่าทุ่งนาและพื้นที่เกษตรท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมกลายเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่กำลังถูกนำมาสร้างเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและคนรักการวิ่งกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานในพื้นที่และดอสทรายขอนแก่นที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอสีชมพูเป็นสถานที่ออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดหนีเมืองเที่ยววิถีสีชมพูซึ่งห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า100กิโลเมตรเปิดประสบการณ์ให้บรรดานักวิ่งได้ออกจากเส้นทางเดิมๆแล้วมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
2: ในนามของกลุ่มดอสทรายนะครับก็อยากพานักวิ่งนะครับนอกจากการวิ่งถนนทั่วไปเราก็อยากพานักวิ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็มาวิ่งในงานเทลนะครับเส้นทางเทลมาดูธรรมชาติ
0: เส้นทางวิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัดถ้ำแสงธรรมตำบลดงลานก่อนเข้าสู่เส้นทางการเกษตรผ่านท้ายหมู่บ้านเขาสัพพยาก่อนขึ้นเขาซำจำปาผ่านทุ่งนาและป่าอ้อยก่อนเข้าสู่พื้นที่ตำบลบริบูรณ์มุ่งหน้าไปยังวัดถ้ำผาเจาะบ้านผาน้ำเที่ยงแล้ววนกลับมายังจุดเริ่มต้นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแม้ระยะทางอาจท้าทายสำหรับนักวิ่งมือใหม่แต่สิ่งที่อยู่ตลอดสองข้างทางกลับทำให้ระยะทาง10กิโลเมตรผ่านไปอย่างเพลิดเพลินทั้งภูเขาผืนป่าทุ่งนาเส้นทางการเกษตรรวมถึงรอยยิ้มและการต้อนรับจากชาวบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หายไม่ได้จากการวิ่งในเมือง
3: อ๋อจริงพวกเราทำท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่ามันเป็นการทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะงานวิ่งก็เลยอยากแปะงานวิ่งแล้วก็อยากให้มันมาส่งเสริมในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ชวนคนให้มาดูบ้านตัวเองครับไม่อยากเก็บภูเขาไว้เพียงลำพังนะจริงๆมันได้ตั้งแต่พี่ๆเขามาแล้วแหละหนึ่งความสนุกเนาะสองเศรษฐกิจก็ต้องมีแหละครับมาที่นี่ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่อุ่นๆชุมชนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักและก็มันต่อยอดของคนกลับบ้านได้สำหรับคนที่เดินทางอยากกลับมาบ้านอยากมาทำอาชีพอะไรอยากทำอะไรก็อาจจะมองเห็นภาพนั้นในหัวว่าอยากกลับไปเปลี่ยนภูเขาให้เป็นอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะ
0: กิจกรรมลักษณะนี้จึงไม่ได้มองเป็นเพียงเรื่องของสุขภาพหรือการออกกำลังกายแต่ยังเป็นการนำเส้นทางวิ่งมาทำหน้าที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้นักวิ่งจากหลายจังหวัดเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นขณะเดียวกันชุมชนก็มีโอกาสนำสินค้าอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทำเลของอำเภอสีชมพูสามารถเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่ต้องกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนการออกกำลังกาย

0: ของเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่พาคนออกจากเมืองมาสัมผัสความเขียวความอบ
1: สวยงาม
2: มากอยู่ดอก
1: แต่ว่าล่าสุดเพิ่นก็มีเปิดกิจกรรมวันที่26กันยาบ่เปิดแค่มือเดียว
2: เต็ม
1: แลนนี่แหละของสีชมพูเนี่ยมือเดียวแล้วก็เต็มแล้วบ่มีคือผู้ใดสมัครท่านกับท่านเพิ่นบ่รับหลายเพราะว่ามันแค่ๆว่าคันไปหลายก็นี่แหละมันบ่หลับบ่ไหว
2: แม่น
1: เพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้เพิ่นบ่ทันได้เป็นอำเภอเปิดแบบเว่อไว้คือจังผู้ผาม่านผู้ผาม่านเนี่ยมีหม่องพักมีที่พักหลายแต่ว่าสีชมพูเนี่ยมันยังเป็นบางจุดบางกลุ่มล่อคนไปพัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือว่าต้องเป็นคนในพื้นที่พัฒนาก่อนหนึ่งจังเมื่อกี้เนี่ยคุณอนุวัฒน์นี่เป็นคนจุดเริ่มต้นของกลุ่มเที่ยววิถีสีชมพู
3: ครับ
1: เป็นคนเริ่มต้นก่อนแต่หลังจากนั้นมากอะเป็นคนในชุมชนเหมือนคนเฮ็ดเองเอียงกระดามตามแต่ที่คนในชุมชนเฮ็ดเองเนี่ยแทบสิบ่ค่อยเติบโตสิบ่เติบเขาอย่างสิเติบโตบ่ไว
3: แมน
1: ในจังภาคธุรกิจ
2: ครับ
1: ภาคธุรกิจเพิ่นมีเงินไปหอดเพิ่นก็ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเป็นบ่ล่ะแต่มันก็ไปไวคำว่าไปไวในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะไปไวแล้วมันมีบางอย่างที่ต้องถูกมองขามมองขามมองขามอันนี้บอกแต่ในภาพรวม
3: ๆครับ
1: สมมติว่าหากร้านสะดวกซื้อไปร้านชุมชนไทยบ้านไม่มีไม่แย่มากไปขายเป็นว่าล่ะ
3: แมน
1: แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ชุมชนเฮ็ดก่อนถึงแม้ว่าจะไปช้าๆแต่ก็เติบโตอย่างมั่นคงคือชุมชนไปด้วยกันจับกุมกันไปถึงปลายทางมันก็ไปยิงใหญ่ตอนไปช่วงเวลาเขาไปเพิงผู้อื่นมากแล้วมันเกี่ยง่ายตั้งแต่แรกโดนไปมันสิก้อยก้อยก้อยแล้วกลายเป็นแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิหายไปไวเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันลืมง่ายไปเที่ยวเดียวบางคนประทับใจกับว่าไปยึกเลย
3: แมน
1: นะครับนั่นละเอาไปเพื่อที่จะไปซื้อพูดกับไปได
3: ้ครับ
1: นะคะ
2: วันนี้ไปมองใกล้ๆกันนี่วันนี
3: ้
2: ภูเวียง
3: ครับ
2: อีท้องตัวเพิ่นปีเนี่ยในการเที่ยวอุทยานอุทยานภูเวียงในขอนแก่นนะครับ
1: เห็นแต่ปีกล้วยไม่เคยเห็นปีท้องเท่าไหร่หรอก
2: หาเพื่อหาไม่เพิ่นเบิ่งเล
1: ยปีท้องหมดสัน
2: ปี
1: ท้องเลยไม่ใช่ในปีท้อง
2: ปีนี้แหละ
1: ปีท้อง
2: ปีโป้เอาเสียมเลยนะ
1: ฉีกเนาะฉีกมุกแบบฉีกแบบว่าถามมันญาติพี่น้องไห
3: ม
1: ปีโป้แต่เขาเล่นมาปีท้องไม่มีแต่ปีกล้วยเลยเป็นปีโป้ไหมนิ่งสิเล่นอย่างขลิ่นอย่างเดียว
2: ปีหนา
1: ปีหนาว่ากันไหมเนาะที
2: เออเอามองนี่พอดีนั่นเด้อผาชมตะวัน
3: ครับ
2: แล้วก็มีขุดพ่อพ่อจิ๋วไดโนเสาร
1: ์ขุดแม่ปะ
2: ขุดแม่นี่ก็ว่าท่านได้ขุดโอ้ยเนาะ
3: ใช่
2: พ่อไดโนเสาร์ตัวที่6นะครับสายพันธุ์ใหม่ของโลก
3: ครับ
2: ท่องเที่ยวบูมสุดตั้งแต่อุทยานมาคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวทะลุแสนคนแน่นอนครับเห็นได้เลยกว่า3ล้านบาท
1: โอ้ครับอีติ
2: ลอกแบบโจอีเพิ่นนี่ล่ะ
1: เน
2: ี่ยเนี่ยนายสุธรรมวงจันทร์นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงปีนี้ถือว่าได้ความได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะทุกๆปีอ
1: ย่างไดโนเสาร์ซิตี้ป่ะนะไซ
2: เมียนเคยไปเที่ยวนึงโอ้ได้ออกกําลังตัวย่างแต่บัวน่ะป่าชมตะวันบ่น
1: ี่
2: ครับนี่แหละครับก็โดยก็มีเพิ่มมาทุกๆปีนะครับก็เพราะว่าอุทยานอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็รายได้ของมายังอุทยานมากว่าปี2568ทั้งปีก็เฮ็ดให้ยอดผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติปีนี้ก็คาดว่าสิเกิน 100,000 คนครับเฮ็ดรายได้ให้อุทยานกว่
1: ามันเป็นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมั้ย
3: ก
1: ็ต้องไปฮอดไปยังคือบ่พากันเบิ่งซิดิเน
3: ี่ย
2: ถ่ายรูปดิ
1: ไปถ่ายรูปยังบ่ฮอดบ่คือบ่พากันเบิ่งซิดิตอนขึ้นเอาตีตาซะคักๆเดี๋ยวใส่เบิ่งหน่วยพระอาทิตย์ขึ้นตัวเนาะครับว่าไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นเห็นมั้ยมีแต่คนหันหลังใส่เห็นบ
2: ่เออ
1: บ่ได้เดี๋ยวเบิ่งจังมี
2: ปานนั้นว่าขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตอนเช้าพุ่น
1: นี่ตีตาซะเลยนี
3: ่ว่าขึ้นไปถ่ายพระอาทิตย์ก็สิว่า
1: ขึ้นไปถ่ายภาพพระอาทิตย์วางสินี
2: ่ขึ้นไปถ่ายฮู้ก็บ่ว่าพุ่นน่ะ
1: ไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นย่างลงย่างลงมาได้จับเสียกล้มหุ่น
2: เป็นหยัง
1: ตาบอดเล
2: ยไปเบิ่งคักเบิ่งแน่พุ่นติโอ้พุ่นน่ะสวยงามมองนี่ก็น่าสิเหลียวเบิ่งเกื้อนอุบลรัตน์ได้มั้งฮะ
1: เห็นอยู่ค่ะเห็นพอล่างๆ
2: ครับ
3: เดี๋ยวเห็นเชียงใหม่วะ
2: เ
3: นี่ย
1: เห็นนั่นแหละ
2: โอ้ก็สิโพดโพหอดเชียงใหม
1: ่เห็นหอดพ่อกับแม่โตกินข้าวอยู่เฮียนพุ่น

0: ถามว่าได้หนังสือหายขาด
1: ถามว่าได้หนังสือหาย
2: นี่ครับลุมตะลุมเอ่ยยางท่องเที่ยว
1: ลุมขุดคนไดโนเสาร
2: ์ครับเพิ่นใกล้ๆกันเพิ่นก็นี่มีหม่องกลางเต้น
1: หม่องกลางเต้นพอหม่องไหนมันเดินกว้างไว้พี่มันเดินกว้างเวลาที่คนเขาสิไปเซาแต่งงานแต่งหยังมันกลางเต้นได้ง่าย
2: ครับ
1: เพราะว่าเต้นสมมุติเต้น4ขามันกลางสิไปมันคุ้มหมดนะ
2: มันบ่แม่นอันนี้เต้นแคมปิ้ง
0: เฮาบ่ได้แต่งงานอยู่นั่น
1: นะไปกลางเต้นอยู่นั่นนะแต่งงานทีมไดโนเสาร
3: ์ครับ
2: มาลงจากพาดพาไอ้นี่ไอ้เก็บตะวันแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า
1: โอ้น้ำตกตาดฟ้าเคยไปเคยเข้าไปอยู่ติดถนนย่างเข้าไปบ่ไกลปานใดประมาณจัก 4-600 เมตร
2: ครับ
1: น้ำตกงาม
2: ย่างลงไปจักหน่อยนึง
1: เนี่ยสวยๆอยู่น้ำตกตาดฟ้า
2: ตาดฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ขี่รถมากินตำบักหุ่ง
3: เอ้าก
2: ับใกล้ย่างภูเวียง
1: เนี่ยปิ่งเดี๋ยวน้องสาวไปจะแจมมังคาตัวนี้มันไปตัด
2: มังคาบอกอะไรกูขางมุ่นเลย
1: ไปแต่ท่าเกียร์ดีๆนําไปแต่นี่มั้ย
2: ยังว่า
1: ไปแต่แซ่บมั้ย
2: มันจะแซ่บแฮ่บ่
1: มันสิบ่คือกินปิ่งแล่นปิ่งหยังนี่บ่
2: โอ้ก็สิแม่นตัว
1: สิจิซ้ํากันเด้เน
2: า
1: ะ
2: แม่นเอาแม่นหยังกัน
1: นี่เนาะนี่แหละนี่เพิ่นนั่งประชุมกัน
2: แม่นดีอันนี้แถมมัน
1: แถม
3: อย่าบ่ฮู้บ่อย่าบ่ฮู้ว่าเขานั่งประชุม
2: ครับอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็มีกว่า 200,000 ไร่นะไปเที่ยว
3: ก็ได้จ้า
1: เมื่อวานนี่ไปพ่อไร่นึงเมื่อวานนี
3: ่ได้หยัง
1: ย่างไปซื้อของก็ได้ไปจอดรถอยู่อันข้างทางพอไรหนึ่งไม่ยังหนึ่งย่างลงมาไรหนีหนีไปจอดมังอื้อทำไมฮะ
3: จอดมังหนีไม่ได้ขายของมา
0: เลยถือเลยถือถือเลยไรหนึ่ง
1: แม่นถือเลยไรหนึ่งก็เลยสวดยับในเมื่อวานนี
3: ่
1: เป็นยังจีบว่าได้ขายซ้ำที่ว่าคนมาจอดรถบ่พอหน้าที่นี่ตีประ ชันมาทุกปัญญาสีขายเลยวางสินหรอกก็เลยเอิญรถชิบล้อมาจอดเมื่อวานนี
3: ่
1: จนบัดนี้รถชิบล้อเพราะท่านได้ขี่ไกลอยู่แล้วเด็กปีนหอนลานมึงใจคอยครับ
2: โอ้คือเห็นก็เพิ่นไปทัวร์ทีทัวร์เดียนหรอ
1: จักสร้างเนาะเนี่ยเดี๋ยวสร้างคนเนี่ย
2: สร้างคักสร้างเนี่ยจะว่ากันคนสร้างเดี๋ยว
1: ก็สร้างขึ้นคนสร้าง
0: ไปมาปล่อยให้เขาสร้างยางไปเดี๋ยว
1: บ่แล้วนู่นเขาก็ต้องมีอารมณ์รวมนั่นตัวเนาะ
2: เพราะนั้นว่าบอกเพื่อนว่าใจเย็นๆ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆเฮาก็เอามือสองมือขึ้นมาเอาว่างไว้ที่อกเฮาหายใจเข้าออกลึกๆลึก
2: ๆ
1: แล้วก็เฮากับมาแล้วก็กำคำปั่นตั้งการดี
3: โอ้ย
1: นี่แหละคือการแก้ปัญหาอย่างช่างฉลาดและมีอารยะ
0: เฮ็ดให้ยังซะดีเอามือไปอก
1: เอาเป็นการตั้งท่ามั้ยมันจะไปเลยบ่ได้นั้นผิดแผนมวยเขานะต้องมีตังค์นี่คือการแก้ปัญหาแบบผู้มีอารยะ
2: ครับ
1: แล้วบัดนี
2: ้แล้วยังบัดนี
0: ้ไปบัดนี
1: ้เอาไปกับไปตัวบ่ได้ภาษีอ่านตัวเด้อล่ะป้าพี่เฮา
2: ไป
0: อ๋อบ่ได้ไร
1: ห่วย
0: สิพาไปชัยภูม
2: ิโหติ
0: สมโบท้องดีบันแทนครับ
1: โอ้นี่ติ
0: จังหวัดชัยภูม
1: ิ
0: มีขึ้นซื้อเรื่องของรสชาติหวานหอมแล้วก็ยังเป็นสินค้า GI นะครับที่สตอน
1: เอกราช GI ที่แปลว่าใกล้ยินบ
0: ่บ่แม่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์เบิ่งกล่องเนี่ยปอย
0: ที่สตอนเอกราชในพื้นที่ภายใต้ชื่อสมโอหวานบ้านแท่นครับ
1: โอปอยเบิ่งกล่องเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ครับมีคนในพื้นที่ยังเพจ
1: KT and Joss ตัวคือออมหัวแควดีแท
0: ้โอ้ย
1: น้อตัวคิดจังได๋โตสีม่วงเฮาว่ามันยางเกือบนั่นยางโอ้สายเกือบนั่นยาง
0: เอาสีใดมาก็บ่เคยถึกใจเจ้าเฮียดอกวันนี้ไปต่อเพิ่นได้สวนอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละครับยังคุณวิกกี้สวน
1: ขอไปๆได้มื้อนั้น
0: บ่โ
2: อ้ติ
0: เพิ่นได้จ้างอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละครับยังคุณวิกกี้แครี
1: ่นี่มาจ้างเถาะ
0: ร้านไหน
1: 3,500 นึงเติมน้ำมันรถไปกับ 1,700
0: คุ้มบ่แม่น
1: คุ้มตัว
0: เอาได้บอกสมโอมากินอยู่ได้เหรอทิศใหม่ทิศมือมาอยู
1: ่4หน่วย
0: หน่วยละเท่าไหร่ก่
1: อนหน่วยละ35บาทร้อยนึง
0: แล้วก็มีนี่นะครับคุณยบ้านฟินแลนด
1: ์มีบ่เป็นมาแต่สิอี
0: กอ๋อติคุณโจยี่สีเมืองขอน
1: โอ้
0: ลงพื้นที่สัมผัสจริงพร้อมชิมรสชาติ
1: เป็นอินฟูนําเขาเนี่ยเห็นมาก็ได
2: ้บ่เพิ่นดังตื้อนี่โจย
0: ี่ดังเพิ่นดังในทางอื่นตัว
2: ติ
1: ดังอยู่จังหวัดอื่น
0: จังหวัดอื่น
1: จังหวัดเจ้าของไปเอาจังหวัดอื่นมามันเป็นคนดัง
0: จังหวัดขอนแก่นนี่ไปจ้างอินฟูทางอื่นมา
1: ทางหนองบัวทางหนองไข่เพิ่น
0: เจ้าไปหากินทางใดบัดนี
1: ้สารคามแนวหนองบัวแนวตัวสลับกันอุดรแนวไปดู
0: นี่นะครับสิ่งที่ได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
1: ค่ะ
4: กลางเดินพื้นที่การเกษตรของอำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิมีหมากไม่ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นสร้างซื้อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีรสชาติที่หวานหอมและมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของหม่องนี้เฮ็ดให้ส้มโอทองดีจากบานแทนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบานแทนหม่องนี้มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมโตการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40ไร่ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ไร่เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอหม่องนี้มีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแทนอย่างชัดเจนหนึ่งในสวนที่เปิดให้ผู้มาเยี่ยมมายามสัมผัสวิธีการปลูกบักส้มโอโดยตรงก็คือสวนโชคบัณฑิตของนางมัจฉาโชคบัณฑิต
5: จ้าจุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
4: จากบักส้มโอในสวนสู้ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอท้องดีบ้านแทนเที่ยนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาติดตามเรื่องเล่าของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคทีแอนด์จอร์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ภาพบิกกี้แคลรีโจอี้สีเมืองขอนและเล่ย่าฝ่าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสัมผัสสวนส้มโอ
6: ฟีดแบ็กก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
7: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบานแทนใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบานแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าเออบานเท่าเหตุใดนะคะ
8: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเข้ากับวาดีดินเข้ากับวาดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถานเมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
4: ส้มโอท้องดีบันแทนบ่ได้มีเพียงรสชาติที่หวานหอมและแซ่บแต่ทุกหน่วยยังบอกเรื่องเล่าของบันแทนจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่มื้อนี้พร้อมให้คนจากทุกพื้นที่ได้ฮู้จักผ่านรสชาติและเรื่องเล่าที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินหม่องนี้หวานหอมแซ่บมีที่มาส้มโอหวานบันแทนท่านชนิดอุตมังไทยภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน
9: ต้องซุปเปอร์ดีเหมือนกัน
1: นะแมนซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีผลงานครับพุ่นอ่ะ
9: ว่าไงกับน้องโจอี้น้ำนี้ว่าไง
0: โจอี้กับนี้มัน
9: เ
0: อ็ดดีก็ยัง
9: พุ่นอ่ะ
0: โอ้โอ้วัฒนะแล้วพุ่น
1: บอกว่าเป็นลอยของ
9: พุ่นไม่เป็นของเจ้าของแล้ว
0: เป็นลอยของพุ่นมาตอนนั้นบรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดครับที่จังหวัดหนองคายพี่น้องนักท่องเที่ยวภาพพอภาพแม่นะครับ
9: โอ้โห
0: พันเล่นน้ำรับประทานอาหารที่น้ำตกท่านท่องผาตั้งอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคาย
2: ครับ
0: ฝนที่ตกลงมาตอนหนึ่งในพื้นที่ก็เห็นให้มีน้ำตกสวยงามพี่น้องครับ ไปเบิ่งกัน
2: เพื่อนหูหนาเพื่อน
0: ที่สวนลุกขะชาติน้ำตกท่านทอง
10: ที่สวนลับบ
0: ่มีโอ้ย
9: มุกแบบ
0: สมองไกลค่ะ
10: ขึ้น
1: ส่วนลูกชาติหมายถึงวัตกีนี่พี่มีคนนึงพี่คนนึงซื้อชาติไปนั่งทับสัตว
10: ์อ๋อ
1: ไปนั่งทับสัตว์สัตว์แล้วไปทุบปูทับคุ้ยหมด
10: โอ้
1: เจ้าหน้าที่ได้อย่างมาลูกชาติคุณชาติลูกค้า
0: ชาติ
1: ปุ๊บชาติกับเซยเซยว่าสัญญังบัดนี
10: ้
1: บัดนี้บริทั้งกรมทรัพยากรเพื่อกันยางมากเนาะ
10: เออ
1: เราจะตั้งสวนตรงนี้ว่าสวนอะไรดี
2: ถามเสื้ออยากได้เสื้อ
1: ถามกันนะบริทั้งนะกะลูกชาติท่านมาดูงานลูกค้าคุณชาติลูกค้าลูกชาติ
10: โอ้ตี
1: บริทั้งพออ่อนได้ยินสมัยหา60ปีก่อน
10: ครับ
1: จะชื่อสวนอะไรดีผมคิดไม่ออกเลยเนี่ยประธานว่าเจ้าหน้าที่ก็ลูกชาติเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาแล้วท่านมาแล้วมันจะภาพไม่สวยนี่ไงประธานสวนลูกชาตินี่ไงประธานว่า
10: โอ้
1: ก็เลยได้ซื้อเหมือนนั้นสวนลูกชาติหมายถึงว่ามาจากว่าพญาศาสตร์แล้วบ่ลูกลูกชาติก็เลยกลายเป็นสวนลูกชาติน้ำตกทัน
10: ได้ซื้อย้อนพญาชาติด้วยเนี่ย
1: เนี่ยต้องขอบคุณพญาชาติ
0: เพิ่นเด
2: ้อสร้างคือพ่อตลอดเนาะ
1: ยังบ่ไตไม่ยกให้ค่อยนักท่องเที่ยวกับไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่สิหลายเด้
10: ครับ
1: เอ็มบ่นี่อันนี้คือผู้เยาว์นะเนี่ย
10: โอ้โหเราเล่นน้ำเหรอเราเยาว
1: ์ผู้เยาว์ของแท้ไหมเล่นน้ำหลายเยาว์พี่โซเปียเหมือนไหม
10: ติ
1: ดนี่แหละอันเพิ่นกับพ่อก็ไปเล่นน้ำตกยุทีน้ำตกทานทองตำบลผาตั้งอำเภอสังคมหนองคายนะครับที่ใกล้กับสกายวอล์กจุดชมวิวพื้นกระจกใสแห่งแรกของประเทศอีมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคายและกันจังหวัดไก่เคียงและก็สปป.ลาวมาลินนะครับเป็นกลุ่มหมู่มาพักผ่อนเล่นน้ำรับประทานอาหารเบิดมือนะครับช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กับเหตุให้น้ำตกท่านท่องนี่นะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ป่าพันธุ์เพราแก้งไก
10: ่
1: มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
10: ครับ
1: เหตุให้นะครับน้ำก็ไหลไปน้ำ
10: ครับ
1: มีพื้นที่กินข้าวกินน้ำนี่มันสวยงามเพราะมันเป็นสั้นลดลั่นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไหมเห็นป่ะเป็นเลเยอร์เลเยอร์ดาบดำเบอร์ดีนั่งนี
0: ่ว้าย
1: เอาดาบไปตูดดูขี้หินดิมันเป็นขี้หินขี้ไข่น้ำเนี่ยคือก็เอาดาบไปตูดแล้วป่ะนี
0: ่ได้ทรงขาวๆตัวป่ะนี
1: ่นี่ต้องสมมุติขาดดาบอ่ะหอดบ้านแม่ตีป่ะนี
10: ่
1: เพราะว่าให้แม่ซักผ้าเห็นนะ
2: อย่าว่าต
1: ่อชมรมสาวตะก้อยสังคมชมรมกินแล้วแซ่ให้แม่ล่าง
10: โอ
1: ้แล้วว่าเข้าไปได้บ่ได้ก่อนน้ําสิไหลลงแม่น้ําโขงอันนี้มันลงเป็นแม่น้ําโขงได้นี
0: ่บ่
1: สิมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคมสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้6อุดรครับคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เบิ่งแง่ความปลอดภัยกับประชาชนนักท่องเที่ยวเบิดมือ
10: ครับ
1: พร้อมความคุ้มเข้มข้นคิดซูคิซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้ายังไงดีนะมอคคาสปริตมันนานบุญหามีการทะเลาะวิวาทเด็ดขาดเพราะว่ายังตีย
0: ัง
1: อุปกรณ์การต่อสู้มันหลายยังไปตีกันยุ่นนั่นเพราะว่าดึกหินใส่กันดิ
10: อ
1: ันตีกันลังเทียนอ่ะมันสีเสียเปียบก็ไฟตรงขามก็ต้องไปตีกันยุคโขดหินมื่นก้อนสิไหม
10: ครับ
1: ตกน้ำก้อนมันจีบดิตีมูมันจีดิตีทีเดียวจำเป็นหน่อยตีแปะกันละแลนนี้ไหม
0: หาตีมองอื่นด
1: ิแมนก็เลยต้องไปหาตีมองอื่นมองที่บ้านน้ำตกซาเพราะว่าถ้าตียุ่นน้ำตกนี่มันสู้กันยากเจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องของการได้เปรียบเสียเปียบ
0: แมน
2: มาตีกันทั้งโขกมันเถอะ
1: ไปตีกันยุ่นทั้งโขกก็ได้เพราะวันนี้ปลากระไดเด้มันก็จีนีระแลนใดเนี่ย
0: แม่น
1: แต่ขันตีกันยุ่นี่นี่มันบ่เหมาะปานใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าถ้าตีแล้วอาจสิมื่นหินก่อนอาจสิบ่ได้ตีกันสินะครับแม่นขยัน
2: สิทั้งสิยังไป
1: แม่นครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันก้อนหินหลายมันสิเสียเปรียบบางคนอาจสิใส่มือซื
10: ้อ
1: บางคนอาจสิเพิ่นใส
2: ่หิน
1: เจ้าหน้าที่เลยประเมินว่าห้ามตีกันนะ
0: ครับ
1: ถ้าตีกันก็ไปตีกันในโคก
10: อ
1: ันนั้นคือให้ตีกันได
2: ้อันนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วง
1: แม่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงไม่ใช่ว่าห้ามตีกันคือเรื่องราวของความปลอดภัยแล้วไม่มีหรอก
0: มี
1: ก็คือกลัวมันเทียบเปรียบกันเฉย
0: ครับ
2: โอ้เพราะนั่นเหตุผล
1: น้องขา
2: จ้า
1: แต่ไม่เงินโซวัดพักตัวไปนี่ฮะ
2: พักจี
1: พักจ้า
2: โอ้ไม่ได้โตเนาะ
1: ครับจ้าช่วงหน้ามาเบิ่งข่าวกันต่อพี่น้องครับช่วงนี้เขาไปพักกันจะข่าว
2: จ้า

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
3: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
3: พอเลิกขายของใช้นี
4: ่เล่นง่ายๆเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขอคอยอีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: าสู่รายการโสข่าวครับกับไปเบิ่งพี่ฮะคือยิ้มคือยิ้มมึงซั่น
1: เอ้ามันเข้ารายการมาต้องยิ้มประทับใจ
2: ย
1: ิ
2: ้มสิคือบาดคือเมียงเ
1: ขาอ๋อหน้าตาต้องยิ้มอย่างแจ่มใสตัวเขารายการมาตุสินาบุญเลยเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าได้นาบุญเนาะก็ยิ้มดีๆเนี่ยก็ได
0: ้ยิ้มคือแปะยิ้มนี่เนาะเอาพี่น้องไปเบิ่งพิธีไหว้คู่ครับโขนละครมีความสำคัญสูงสุดในฐานะขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ
1: ใจเอ๊ะยันบ่ได้ออกกล้อง
2: เฮ็ดหยังก็เฮ็ดเน
0: า
2: ะ
0: คือจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนั่นว่ะถึงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เนาะครับกับที่ซอยสืบสานมรดกสร้างวัดศิลปวัฒนธรรมเออได้เรียกตื่นเลยจิด้านเพิ่นไฟ
3: ศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: นี่แหละนะครับเป็นเกี่ยวกับสืบสารสืบศาสตร์สืบศรัทธา
2: ครับ
0: ครับ
1: สืบศิลป์นะครับเป็นรายงานพิเศษสั้นๆนะครับในพิธีไหว้ครูโขนละครที่มีความสำคัญนะครับในฐานะขนบธรรมเนียมและประเพณีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานะครับ
2: ครับบัดนี้ไปชัยภูมิ
1: บัดนี
2: ้อ่านซะ
0: อ่านรถจิบไป
2: ตะฮอดไฟแล้วนี่คัดรถเขาต้องมีเสียงจิบๆๆๆมาล่ะ
0: พูดแทรก
2: แม่นพูดแทรกนุ่มตีของแท้ได้เนื้อ
1: นุ่มตี
2: ตีทุกอย่าง
0: ตีนึกว่าตายตีว่าได้ติ
2: เกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับ
1: รอ1 2 3 4 5
0: เข้าด่วนสิเข้าด่วน
1: บ่เทศซื่อ
0: ๆโอเทศไม่ซื
1: ่อขนรอ1 2 3กระทำว่า2เป็นเอียงกอบ่ไม่ดู
2: เกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับหลังคารับนโยบายในทางกับบริหารจัดการ
1: คารับยังไงมันเป็นไกลเนาะ
2: เนี่ย
1: รับนโยบาย
2: รับนโยบายในทางกับบริหารจัดการหน้าเพื่อการเกษตรเดินหน้าจะตั้งโครงการแรงน้ำ
1: บ่อเลี้ยวปนี
2: บาดาน
1: บ่อเลี้ยวปนีจะเติมไปตัวเป็นพุ่น
2: ยานเจ้าเดี๋ยวบอกนะ
1: ไปบอกยุ่ยหกพุ่นสิบอกให้ไปบอก
2: สิบอกพี่ใส่นาเจน
1: ยุ่ยหกพุ่น
2: เดินนาจะตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโดยพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้อง
0: ครับ
2: เดินต่อพื้นที่เกษตรกร500ไร
1: ่ว้าว
2: เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เกษตรกรวางแผนเพาะปลูกได้หลากหลายมากขึ้นจะเป็นอะไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
0: ครับเนี่ย
4: เกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิต้องอยู่กับปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตรเป็นเวลานานการเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพาน้ำฝนมันสับปะหลังข้าวและอ้อยเป็นพืชหลักที่ชาวบ้านเลือกปลูกเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้แต่เมื่อการบริหารจัดการน้ำถูกให้ความสำคัญมากขึ้นเทศบาลตำบลท่าใหญ่จึงขานรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับการทำเกษตรมากขึ้นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นคือโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่500ไร่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5: เราก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ว่าพอได้เราประสานกับทาง ในเรื่องของทรัพยากรน้ำบาดาลเนาะนะครับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5นครราชสีมาเนี่ยนะครับก็ได้ให้โอกาสสนับสนุนในเรื่องของโครงการบ่อน้ำขนาดใหญ่เป็นบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับจำนวน10 กว่าจุดนะครับมีครับมีกลุ่ม500ไร่แล้วก็มีกลุ่ม300ไร่60ไร่นะครับซึ่งท่าใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสัก10 14-15 กลุ่มก็ร่วมๆแต่ละกลุ่มอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น500ไร่นะครับ500ไร่เนี่ยประมาณสัก6กลุ่ม6กลุ่มก็6 5 30ก็ประมาณสัก 3,000 ไร่แล้วก็กลุ่ม300ไร่อีกประมาณ 1,500 ไร่
4: หลักการทำงานไม่ซับซ้อนน้ำบาดาลจะถูกสูบขึ้นไปเก็บไว้บนถังหอสูงก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยในการสูบน้ำดาวเรืองกล้วยข้าวโพดรวมถึงปาล์มเป็นพืชที่เกษตรกรท่าใหญ่เลือกปลูกเพราะเมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้นก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
6: แต่ก่อนอุ๊กจะบอกผมว่ามันแรงคักเติบและแหงแรงคักเติบและอ้อยก็คือตายแรงกูละมีโครงการตัวนี้เขามาผมก็ว่ามันสบายหลายเติบกับบัวตาดอกไม้บัวตาอ้อยเขาก็ปลูกได้น้ำตัวนี้ที่13ไร่เปิดได้ที่แล้วใส่น้ำยศครับลำพังเขาสีมาสูบเนี่ยมันบัวไรครับที่13ไร่เดี๋ยวเปิดใส่บัวไรนี่ผมปลูกมาแล้วรับอ้อยนะ13ไร่เขาเปิดทีเดียวช่วงเดียวได้เลยผมก็จะขอขอบคุณโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำนี่แหละครับผมขอขอบคุณมากเลยครับเนี่ย
4: ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าใหญ่มีโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรประมาณ16จุดครอบคลุมพื้นที่ขนาด60ไร่300ไร่ไปจนถึง500ไร่แต่ละจุดมีมิเตอร์การวัดน้ำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ
7: ชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่500ไร่เนี้ยก็จะได้ใช้น้ำก็จะได้ไม่พึ่งโชคชะตาฝนทิ้งช่วงเขาก็จะได้มีน้ำใช้คือหัวใจหลักเขาก็จะได้มีสร้างรายได้สร้างโอกาสจากการที่เขาได้ราคาจากการพืชผักที่เขาได้ใช้น้ำค่ะขอขอบคุณหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนที่เห็นความสำคัญของชาวบ้านที่เดือดร้อนน้ำจริงๆตอนนี้รอยยิ้มของชาวบ้านคือกำลังใจของท่านสมาชิกท่านนายกท่านผู้นำทุกท่านนะคะ
4: จากพื้นที่ที่ต้องรอฝนวันนี้น้ำบาดาลที่สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนท่าใหญ่นี่คือภาพของการนำนโยบายการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เมื่อมีน้ำมีระบบจัดการสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่น้ำในแปลงเกษตรแต่คือโอกาสในการทำกินและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรอย่างยั่งยืนอุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
8: ขอบคุณคุณอุทัยอัครจันทร์นะครับทีนำสกุบิดีไม่ให
9: ้ขอบคุณใครบ
8: ่บ่เลี้ยวเน
9: า
8: ะอ๋ออยู่ขอบคุณตัวเองยัง
10: รถไทยผ่านงามดีจันอู
8: เงี้ย
9: เ
8: ง
9: ี้ย
8: ไทยสวยครับ
9: ไทยสวยครับ
10: บ่มักจะผู้ผาก
8: เ
10: ลยจี
8: เนี่ยบ่มักจะผู้ผากแม่นบอกบ่มวนเพิ่นสิเอิ้นมาบักผากจังซี
9: ่เอ้ย
8: ก่อน
9: เออเน
8: า
9: ะ
8: ไปถึงคนผาก
9: อ๋อคนผาก
10: ขันได้ดี
8: บ่ได้แม่นคำบ่สุภาพดิ
9: อ
8: ืมผากว่าอันเบิ่งหนังสมัยก่อนหนังจอ16บ่เป็นบางสมัยก่อนเป็นหนังผ่าก็ดีแต่คิดเป็นหนังข่าวหนังจอไหมแต่คนบ้านท่านดอกเข้ากับเกิดบ้านท่านเพื่อนเพื่อสิเป็นหนังผ่าหนังข่าวนี่คือพวกเผ่าแมวเผ่าแมวพวกนี้ทำลายป่าโดยปริยายอเมริกาได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ประเทศไทยอันที่44อันที่44สิ44สิ44ว้าวว้าวสิว้าวว้าวสิว้าวว้าว
10: สัตว์สัตว์
8: มันนั่นเครื่องปั่นไฟมันหมุนแห้งกว่าฟิล์มมันก็เลยหมุนแห้งกว่าเก่าไหมมันก็เล่นไหลเสื้อผ้าขาดหมดแล้วตัวเกิดมาทันทำไร
9: มาทัน
8: นังข่าวฟิล์มมันไหลนะเครื่องปั่นไฟมันนั่นดังแห้งมันหมุนแห้งปวดฟิล์มมันก็เลยตัดเองตัวเกิดมาทันครับ
10: สร้างขึ้นพ่อเนาะ
8: พลังงานทินดาพลังทองทินด้านหนาน
9: ั่น
8: เข้าไป
10: ลงเลยวันนี
9: ้ของเจ้า
8: เห็นปะ
10: แมน
8: ชะลบหินงมเห็นปะ
10: เฮ้ยอืมอังสัน
9: หินงม
10: ชะล
9: บ
8: อูชะลบอติ
9: เอออ
8: ันว่าชะลบประจันพลังท้องถิ่นด้านหน้าพี่น้องครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชะลบ
9: ครับ
8: อําเภอตําบลท่าหินงมอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับ
9: หนองคาย
8: อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายไก่กันกับชัยภูมิอยู
10: ่ไก่
9: จักโล
10: ไก่มองใด
8: 200 300ก็รู้อยู่ร่วมใจพิทักษ์แนวใช้ปาริมแม่น้ำโขง
2: ครับ
8: นะครับปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกันยาเสพติดจุดสามารถตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดยังเป็นรูปธรรมได
10: ้ครับ
8: เดินหน้าขึ้นคนหีสู่สังคมไปเบิ่งทีจังหวัดหนองคาย
11: ของกำลังพลภาคประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกำลังออกเดินเรียงแถวลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบกระทำความผิดตามแนวพรมแดนริมแม่น้ำโขง
12: กิจกรรมหลักของเราที่เรามอบรับนโยบายมาจากทางรัฐบาลก็คือตามแนวชายแดนนี้เป็นหลักเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเข้ามาบ่อยนะคะและช่วงนี้เราก็สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้หลายครั้งในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระจายเข้าไปในรอบในของหมู่บ้านเราตอนนี้คือของหินงมนี่ก็จะมีทหารนะคะที่อุ่นใจมีหน่วยงานของบกควบคุมลงมาช่วยของเราอีกกำลังหนึ่งเพิ่มกับชลบนะคะผู้นำก็จะเป็นหูเป็นตาในลักษณะนี้ทำงานกันเต็มที่ทุกวันนะคะดูแลรักษาเราก็เป็นความภูมิใจของตำบลของเราที่สามารถสกัดกั้นตรงนี้ได้นะคะถึงแม้จะมีเล็ดรอดบ้างแต่ก็ยังดีแต่ที่ส่วนที่เราสกัดกั้นได้นี่ก็เยอะไม่ใช่น้อยนะคะเราทำงานกันได้หลักๆของเราก็มีอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ที่ยาอย่างเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสานงานกับรพสต.ผู้ป่วยจิตเวชดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างนี้ก็จะเป็นกำลังหลักก็ชลบ.นะคะ
11: ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดหนองคายที่มีแนวเขตติดต่อกับแม่น้ำโขงทอดยาวทำให้มีความท้าทายและเป็นจุดเปราะบางที่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมักฉวยโอกาสจากภูมิประเทศมาใช้เป็นช่องทางธรรมชาติในการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาสู่ตอนในของประเทศการเข้ามามีส่วนร่วมของชรบ.ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นและมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเส้นทางลับและตอกซอกซอยเป็นอย่างดีทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังเสริมด่านหน้าในการช่วยเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้นและแจ้งเบาะแสยาเสพติดในเบื้องต้น
13: ก็ชรบ.ก็มีบทบาทช่วยเหลือสังคมแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดเวลาเข้าเวรเข้ายามตามแนวชายแดนเนี่ยแล้วก็ไอพวกลักลอบขนของผิดกฎหมายแล้วก็คนลักลอบเข้าเมืองอย่างนี้นะครับ
11: ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจังหวัดหนองคายโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยยกระดับแผนปฏิบัติ90วันควิกวินเสริมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังสกัดกั้นตามแนวชายแดนบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยเรือลำน้ำโขงสถานีเรือทหารตำรวจตะเวนชายแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดนผลการดำเนินงานสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดในภาพรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 135% หรือคิดเป็นของกลางยาบ้ากว่า36ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาท
14: นโยบายเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดหนองคายนะครับโดยศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดไปรับ

0: นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มมาตรการนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดรวมทั้งนโยบายอื่นๆด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรด้วยเราก็มานั่งจับมือกันบูรณาการกันโดยใช้กลไกในพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้การจังหวัดและนายอำเภอกับผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอโดยเราได้ยกระดับ90วันควิกวินที่เป็นมาตรการเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำแค่90วันแต่ความหมายคือเราจะ90วันเนี่ยเป็นการเน้นหนักเข้าไปแล้วก็จะมาถอดบทเรียนว่ามันยังมีช่องโหว่ตรงไหนใน90วันที่มันยังไม่ดีมันยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะมาปรับมาตรการแล้วก็ขยายมาตรการและยกระดับมาตรการมากกว่า90วันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและกำลังพลภาคประชาชนอย่างชรบที่ร่วมกันเป็นด่านหน้าพิทักษ์แนวชายแดนริมแม่น้ำโขงผ่านมาตรการเร่งด่วนควิกวิน90วันจนสามารถสกัดกั้นและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดหนองคายยังให้ความสำคัญกับการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพในระดับหมู่บ้านการส่งเข้าค่ายบำบัดรักษาไปจนถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้วงจรยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่อีกทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
2: เอาเห็นแล้วตัว
3: เห็นแล้ว
2: เอาไปต่อเนาะกัน
3: ครับ
2: ไปจังหวัดหนองคายครับชวนสัมผัสอาหารและกาแฟเวียดนามต้น
3: รางวัลเล็กท้าย2ตัวครั้งที
2: ่เอาบอกดูไก่เราที่บอดวันนี้ไม่แม่นติโอ้อันนี้แสบคอมันเถอะ
4: ว่าหมุนขึ้น
2: โอติ
5: อย่างเจ้าของโต๊กซิ้นน่ะก็เลยพยายามหาเจ้าของมีซิ้นตลอดไป
3: บ่โต๊กรอเจ้าน่ะรายการนี
2: ้อย่าเอาโต๊กซิ้น
5: เข้าหิวแสงไม่ปล่อยเพราะว่าหลอดไฟขาด2หลอด
2: จันทัดเพิ่มให้เราอีกนะแสงกาแฟ
3: ครับ
2: ภายในตลาดท่าเสด็จโดดเด่นโดยเมนูอาหารเวียดนามหลายอย่างเอาให้เพื่อนเขาน้ำซะ
5: เห็นบ่เห็น
3: กินกล่องไปหาเพื่อนซะ
2: เออกินกล่องไปหาแล้วซะเพาะตัว
5: ครับร้านกาแฟเวียดและอาหารเวียดสูตรต้นตำนานสูตรต้นตำรับเวียด
2: เมียน
5: จากจังหวัดหนองเวียด
2: หนองคาย
3: คาย
2: พูดน่ะโอ้แต่งร้านเราน้องสุติเวียดไง
5: บ่
3: บ่
2: เปรย
5: ์พระเจ้าสอนหนองคาย
2: โอติโอ้ถ่ายภาพสวยนะครับ
3: คร
2: ับ โดยบ่ต้องเดินทางไปถึงเวียดนามครับก็สัมผัสรสชาติอาหารและกาแฟเวียดนาม
3: ครับ
2: ต้นตำรับต้นตำรับเพิ่นว่าของกาแฟเวียดนะครับจังหวัดหนองคายก็ตั้งอยู่ไผในตลาดท่าเสด็จนะครับเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับซึ่งมีทั้งเมนูต้นตำรับจากเวียดนามและเมนูคุณคุณสลิดพันธ์สลิดพล
3: ครับ
2: วิชิตวงศ์ครับเจ้าของร้านรังสรรค์ขึ้นมาเองครับซึ่งเมนูก็ขึ้นเมนูที่ขึ้นชื่อกับว่าคุณพ่อก็คือเริ่มจากเปาะเปียปูสอดใส่เนื้อปูและไข่ปูมา
5: องค์โตยเวียดนามต้นองค์ใดองค์เดาเงี้ยเข่าเดาลึก
2: คุณนะคักโอ้ดิบปุ่นตัวไหนโอ้
5: ดิบจังเลย
2: ดิบตัว
5: คือกาแฟเวียด
2: กาแฟเวียดเ
5: นี่ย
2: ถึงเป็นคือแล้วคือปอเปี๊ยะเนี่ยกินคู่กับน้ำจิ้มนะครับรสชาติก็กลมกลมหอมเนื้อปู
3: ครับ
2: ข้าวเปียกปลาทอดปลาทอดข้าวเปียกเนี่ยคือก๋วยจับเนี่ยเนาะเห็นป่ะก๋วยจับน้ำข้นใส่เนื้อปลานิ่นที่เลี้ยงไว้แล้วแม่น้ำโขงเป็นสินค้าจังหวัดหนองคายเสิร์ฟพร้อมเส้นข้าวเปียกและน้ำซุปเข้มข้นส่วนข้าวเกียบย้วนและพิซซ่าเวียดนาม
5: พุ่นเมื่อวานนี่บอกแม่เฮ็ดข้าวเปียกสู้กินว้ายจนกินบ่ได
2: ้เป็นหยัง
5: แล้วเอาน้ำไปเทใส่ข้าวเหนียวข่อยมุนเลย
2: มีบ่ได้กินซ้ำ
5: ข้าวเปียกของแท้แล้วว่ะแม่อยากกินข้าวเปียกเลยบ่เป็นก็บ่ถามซั่นเน
3: า
5: ะ
3: เราคิดบ่พอ
2: ข้าวเปียกข้าวเปียกมูบ่ทันสีเน
5: ี่ยแม
3: ่ข้าวสารนั่นที่
5: อุ๊ยแต่ว่าอันนี้แซ่บด้วยนี่เที่ยงนี่เขาไปกินบ
2: ่ไปตัว
3: ไปบ่
5: ไปบ
3: ่ของไทยมันเด
5: ้บ่นี่แม่ยุ่นผู้พันนี่แม่ก็แซ่บเหมือนกันดิ
3: บ
2: ่ผู้พันติ
5: แม่นไปบ่ไปกินบ่อย่าสิออกซอยจักรอยนึงดอก
2: โอ้ จานละเท่าไหร
5: ่4,000
2: คือที่ออกรายได้มันจะเล็ดตนแท้พัดไข่เกี๊ยวหาน้อยพะนะ
3: เอ้า
2: ด้านนอกกรอบด้านในนุ่มสอดไส้หมูสับและบุ้นเส้น
5: ว้าว
2: รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อน
3: ๆนั่น
2: และน้ำจิ้
3: ม
2: อีกเมนูยอดคือขนมปังยวนอบสดร้อนๆใส่หมูหยองดูอันนี้ของโปรดใส่หมูสับหมูยอกุนเซียงเหมาะสำหรับเมื่อเช้านะครับ
3: ครับ
2: สำหรับด้านเครื่องดื่มไฮไลท์คือกาแฟเวียดนามมีทั้งกาแฟดำสไตล์เวียดนามและกาแฟไข่กาแฟนมสดกาแฟเกีย
5: ร์โอ้กาแฟเกียร์นี่เป็นกาแฟที่แบบว่า
3: ไ
5: หนนะ
3: ฮันละ
2: ใส่เกียร์และกาแฟมะพร้าว
5: อุ๊ยอันนี้แซ่บคือต้นตำรับของเวียดนามคือกาแฟบักเผา
2: บ่เนี่ยเขาเอาไหนมันใส่ติ
5: กินไส้โป๋เลย
2: โอ้กินไส้โป๋อ๋อ
3: ก
2: ิน
3: น้ำเค็มแท
2: ้โดยเฉพาะกาแฟไข่ใส่ไข่แดงตีกับน้ำตาลจนเป็นครีมเนื้อนุ่
5: ม
2: ราดเทิงกาแฟเข้มข้น
5: ว้าว
2: ขณะที่กาแฟเกียร์เพิ่มฟุ้มนุ่มให้รสสัมผัสนุ่มกลมๆและกาแฟบักเผาเป็นอีกเมนูขายดีของร้าน
5: นุ่มบ่นุ่มเหมือนเอาหัวไปซุปใส่กาแฟพุ่นเลย
3: ว่านุ่ม
5: แท่นมอน
2: แท่นมอนนุ่มครับอันนี้มันยังกันนี
5: ่ต้มจับ
2: ว้าวเอาต้มจับอีหลีดี
5: เป็นบ่ต้มย้ำกุ้งบ่แม่นนะมันต้องเป็นต้ม
2: ต้มสมป่ะไห้ต้มสม
5: ต้มเวียดนาม
3: ต้มเวียดนาม
5: ติต้มตวยเวียดนาม
2: ต้มมีหอต้มตวยก็นอกจากกาแฟรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ร้านกาแฟเวียดยังมีผลงานบนเวทีการแข่งขันกาแฟด้วยการแข่งขันไทยแลนด์แอดเย็นแชมเปี้ยนชิพ2026แล้วก็ North East Southern ทีนี้โดยคุณสลิดพันธ์วิจิตวงศ
5: ์นี่แซ่บนี่
2: เจ้าของร้าน
5: แซ่บ
2: ๆน้องนิชาอันนี้เข้าเกียบปากหม้อ
5: แมนเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินนี่ดีเลยนี่เพราะว่าหิวอาหารอยู
2: ่หิวอาหารอยู่เล็ดๆติคุณ
5: อ่ะไอ้ข่อยกินได้บ่เนาะไอ้ข่อยตัดไตออกแล้ว
2: เนาะสิพอกินได้อยู่ดอกเหลียวเบิ่ง
5: กินได้บ่ได้มีปัญหากับไต
2: เ
5: ป็
2: นคุณอ่ะโอ้เป็นแซ่บจ้ะเอ้าไปเยี่ยมส้มเบิ่ง
5: ค่ะ
2: ครับเพิ่นก็ผ่านกันไอ้เวทีไทยแลนด์คอฟฟี่เฟิร์ส2026แล้วก็อย่าง Impact Exhibition Center
3: Center Hall
2: จะมาเนี่ยเป็นคนเองภาษาอังกฤษอยู่ดิ
3: ครับ
2: อ่านบ่ค่อยออก
5: บ่เรียนภาษาอังกฤษคือกันน้องนี่อ่านเอียงก็พูดอ่านเขียนนี
3: ่ฟังได
2: ้
3: แต่เด้อ
5: แล้วแต่สิไปยังได้พูดเต็ม10ให้5ฟังเต็ม10ให้18ฟังได้หมดแต่บ่เว้าบ่ได้ซึ่งเอาไปท่านกันได้นะพี่น้องเนาะเวลาเบิดแล้ว
2: เบิดแล้ว
5: พุ่นล่ะครับสัปดาห์หน้าเฮาจะมาพบกันใหม่กับรายการโสข่าวมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอนครับ
2: นุ้งนิงเอวด้วงครับ
3: สีปอยรันทะเมียนครับ
5: ทีมงาน NBT ขอนแก่น
2: ครับ
5: มื้อนี้ประกอบด้วยคุณนกวัชนีมาลีควบคุมเวทีคุณชัยทัศน์ช่วยวงศ์ญาติสร้างภาพ
2: ครับ
5: สาฝึกงานจากม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น
2: ครับ
5: แบบเอียงกับโคราชนครราชสีมาม.ทล.คุณธีรยุทธภาบุญ
2: ครับ
5: เอียงกับคุณมีนพิมพ์ราศี
2: ครับ
5: แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่หายใจอยู่และหมดลมหายใจไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับที่เฮ็ดให้มึงมีนี่แล้วก็รายการนี้บุ้ย
2: เพิ่นเน
5: าะฝากกันได้สัปดาห์หน้าเนาะ
2: ครับ
5: สวัสดีวันดีจ้ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทอดน่องไปทำความรู้จักกับอีสานผ่านทางภาพยนตร์ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราอยู่กับ3ท่านในรายการด้วยกันนะคะท่านแรกที่เพิ่งร้องเพลงจบไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออาจารย์แดงอ๋อเท่าท่านเป็นศิลปินกวีโคราชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะคะเป็นดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงค่ะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: และท่านที่3ค่ะท่านผอ.จิรัตน์สิหวงศ์วิราชท่านเป็นประธานสมาคมผู้ประกอบการ SME ไทยภาคอีสานค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอสอบถามอาจารย์แดงก่อนเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรคะ
1: โอ้เปิดเบิ่งอีสานครับ
0: อาจารย์แต่งเองเลยเหรอคะ
1: อันนี้มันมีเค้าโครงเดิมมาจากเพลงเที่ยวโคราชอยู่แล้วแล้วก็มาเพิ่มเพราะขอนแก่นมีไดโนเสาร์ไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ชัยภูมิมีไดโนเสาร์ไงพอปีหน้าอีก2ปีที
0: ่
1: นี่เขาจะจัดงานไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอเชียใช่มั้ย
0: ค่ะแล้วขอสอบถามทั้ง3ท่านค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าอีสานเนี่ยภาพของแต่ละท่านที่มองมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แดงก่อนเลยค่ะ
1: อีสานอีสานก็คงเป็นเสียงเดิมอ่ะนะชื่อตั้งแต่เจอตะกวนหรือเปล่าที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเขตด้านนี้ทางลุ่มเทือกเขาพนมดงรักฝั่งด้านโน้นน
0: ะ
1: ฝั่งด้านเขมรฝั่งด้านพนมลุงพวกฝั่งด้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเจอตะกวนเขาบอกว่าเขตนี้เมื่อก่อนเลยประมาณตอนยุค ก่อนพราหมณ์อีกเนี้ยแถวนี้เขาจะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับ
0: ค่ะแล้วทางด้านของดร.สุรสิทธิ์ล่ะคะมองอีสานเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็อีสานก็คือคนไทยนี่แหละครับแต่มีสำเนียงภาษาพูดที่ต่างกันจากภาษากลางของเราเฉยๆเลยครับแต่ลากเง่าส่วนมากก็จะมาจากทางลาวคนอีสานนะครับออกภาษาอีสานบ้านเฮานะครับเดี๋ยวคนอีสานนะครับออกง่ายๆครับอันนี้ก็คือคําว่าอีสานครับ
0: ครับค่ะก็คือแต่ละภาคก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันไป
2: ใช่ครับ
0: แต่ก็คือคนไทยเหมือนกันนั่นแหละ
2: คนไทยเหมือนกันนะครับ
0: แล้วทางด้านของผอ.ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ถ้าพูดถึงอีสานเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์อีสานเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆความสนุกจะมาเป็นโดดเด่น
0: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มันก็ขอนแก่นเนี่ยจะมีแคน
0: ค่ะ
3: นะคะกาฬสินธุ์ก็จะเป็น
2: โปงลาง
3: กาฬสินธุ์โปงลางร้อยเอ็ดเป็นโบสถ์นี่คือเอกลักษณ์ของคำว่าอีสาน
0: ค่ะแล้วในเสน่ห์ของภาคอีสานที่แตกต่างจากภาคอื่นนะคะในมุมมองแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างอะที่ท่านผอ.ก่อนแล้วกันค่ะ
3: ถ้ามุมมองนะคะจะโดดเด่นเรื่องอาหารนะคะอาหารของเราเนี่ยจะรสจัดแล้วก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมาปรุงแต่ง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ให้เป็นประโยชน์คนสมัยก่อนจะไม่รู้อาหารเสริมอะไรต่างๆแต่ทำไมคนอีสานเนี่ยมีเหมือนกับผําเนี่ยเป็นพืชนะคะที่เป็นโปรตีน
0: ค่ะ
3: อันนี้คือเอกลักษณ์ที่อีสานเขามี
0: แล้วที่สำคัญคืออาหารอีสานคือแซ่บนัวมาก
3: ถูกต้องค่ะ
0: ด็อกเตอร์ล่ะคะ
2: ครับของศิลปะก็ของคนอีสานก็จะมีศิลปะเป็นของเขานะครับอย่างเช่นภาคอีสานส่วนมากก็จะพวกหมอลำนะฮะคือความสนุกสนานรื่นเริงที่เร้าอารมณ์นะก็เหมือนที่ท่านพอท่านพูดไปก็ของแก่นของเราก็เป็นเมืองหมอแคนเดินหมอลำนะฮ
0: ะ

0: ของร้อยเอกก็จะพวกโบสถ
1: ์
0: ของกาฬสินธุ์พวกนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นหมอลำเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นของพวกปงรางอย่างของมหาสารคามก็จะเป็นกองยาว
1: อ
0: ย่างของโคราชก็จะเป็นเพลงโคราชพวกนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานนะครับคือคืนเคลงสนุกสนานเล้าใจสักหน่อยน
1: ะ
0: ไม่ช้าไม่เหมือนแถบภาคเหนือถ้าภาคเหนือก็จะเป็นเพลงที่ช้าๆหน่อยภาคกลางก็จะเป็นเพลงฉ่อยเยอ
1: ะ
0: มันก็จะช้าส่วนภาคใต้ก็จะเป็นอีกทํานองนึงของภาคใต้อย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือคนอีสานน่ะคนอีสานเป็นคนบักมวลครับมวลสุคนโดยเฉพาะหมอลำครับหมอลำสิ่งจริงๆครับครับ
1: แล้วอาจารย์แดงนะคะเสน่ห์ของอาจารย์แดงที่มองว่าคนอีสานแตกต่างจากคนอื่น
2: สายน้ำครับไอ้ที่ไอ้ของชีมูลตัวเนี้ยมันเลี้ยงผู้คนมาคือจริงๆแล้วธรณีของอีสานเรานะมันเป็นมีแผ่นหินแผ่นหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มหมู่หินโคราชเนี่ยมันยาวไปถึงสกลนคร
1: ม
2: ันคือเขาเรียกแอ่งแอ่งพอเปิดโลกมันยุบตัวลงมันจะมีแอ่งแต่ละแอ่งนั่นแหละมันทำให้ผู้คนได้พอมีธรณีที่แตกต่างกันและทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์พืชคนเราขาดนี่คือน้ำสายน้ำนี่แหละฮะเป็นตัวที่เลี้ยงสรรพสิ่งที่มีอยู่ในรอบของมันใช่ไหมและอีกอย่างวัฒนธรรมมันก็มาจากถ้าหากมีธรณีเป็นแบบนี้มันก็สร้างทรัพยากรแตกต่างกันออกไปและทรัพยากรตัวนี้แหละมันก็ไปสร้างสิ่งที่มีชีวิตและไอ้สิ่งที่มีชีวิตที่มันแตกต่างกันที่มาเรียกว่าวัฒนธรรมคือเกิดจากน้ำทั้งสิ้นผมเลยให้ความสำคัญของโขงชีมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานแล้วก็ภาคอีสานเองก็เป็นแหล่งแอ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
1: ค่ะ
2: แล้วมีประชากรเยอะมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ทำกินเยอะก็เลี้ยงเมืองหลวงด้วยเลี้ยงทั้งประเทศผมให้ความสำคัญของน้ำ
1: ก็เลยเป็นที่มาของการที่อาจารย์แดงจะมีการสร้างภาพยนตร์ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนอีสานด้วยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่คร
1: ับ
2: เพราะว่าเราได้เจอแหล่งที่สรุปแล้วนะฮะตอนนี้ที่ชัดๆคือที่โคราชเราก็ได้เจอสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อประมาณ100-250ปีเราได้เห็นพวกไดโนเสาร
1: ์
2: อุ้มข้าวขอนแก่นที่โคราชก็130ล้านปีแล้วเราได้ประกาศเป็นมรดกโลกนะ
1: ฮะ
2: ที่โคราชนี้ยูเนสโกได้ประกาศเป็น3มรดกโลกนะไอ้เขาเฟสต้าไอ้เขาหินทรายที่รูปอีโต้เนี่ยแล้วก็เราก็เลยว่าถ้าหากสมมติว่าพอโลกมันแคบลงผมมองว่าโลกทุกวันนี้มันแคบลงมันจะเมื่อก่อนมาขอนแก่นวัน2วันก็จะถึงสมัยปู่ย่าตายายทุกวันนี้2ชั่วโมงถึงและการสื่อสารมาถึงเรื่องของวัฒนธรรมตัวนี้มันก็เริ่มจะกระจายไปได้เร็วเราจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องลึกๆเพื่อจะฝากไว้กับคนรุ่นใหม
1: ่
2: ถึงมันจะใช่เรื่องใหม่เรารู้เรื่องเก่าเราต้องรู้ด้วยเหมือนปัญญาของอินเดียถ้าหากเราอยากให้มันสูงที่สุดเราก็ต้องยืดธนูเนี่ยให้มันลึกที่สุดมันจะไปไกลที่สุดแล้วมันจะบาลานซ์กันเพราะโลกตอนนี้มันขาดความเป็นบาลานซ์คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาธรณีทรัพยากรและประวัติศาสตร
1: ์ก็คือแปลว่าหลักๆที่อาจารย์แดงจะสื่อสารผ่านภาพยนตร์เนี่ยก็คือเรื่องของ
2: ธรณี
1: เรื่องของสายน้ำใช่ไหมคะ
2: เพราะน้ำมาเลี้ยงมนุษย์เนี่ย
1: ค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่อาจารย์แดงจะเน้นในเรื่องของภาพยนตร
2: ์คือเรามีในสิ่งที่เราจะขายต่อไปในโลกของประเทศไทยเนี่ยในสิ่งที่เราเหลือทรัพยากรก็เหลือน้อยแต่บังเอิญว่าไอ้แอ่งโคราชแอ่งอีสานเราเนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่เป็นหนึ่งของหลายๆเรื่องที่ของโลกแม้ไดโนเสาร์เองเรื่องช้างสมัยก่อนเองนั้นสมัยฝรั่งเศสสร้างพระราชวังเวอร์ซายต้องมานำของที่นี่นะจากเทือกเขาพนมรงค์รักจากเขาเพชรบูรณ์ใช่ไหมที่มันที่นำไปแล้วไปโชว์ต่างประเทศนักสะสมเขาทำได
1: ้
2: เขาทำไปทุกวันนี้ก็ต้องเอามาคืนแล้วเริ่มมาคืนเช่นสถาปัตยกรรมขอมโบราณในเรื่องของการสร้างปราสาทหินเรื่องของการนำพาของเสวียนจ้างที่นำศาสนามาจากลันทาจากประเทศอินเดียแล้วข้ามฝั่งนี้มาแล้วถึงไปตีพิมพ์ที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีแล้ววัฒนธรรมถึงกลับมาสุโขทัยยังปี1800ใช่ไหมอันนั้นเขาหลังประมาณ300คศ300กว่าเฉวียนจ้างได้เข้าไปที่นารันทาที่อินเดียแล้วก็ขนตำรานะ
1: ค
2: ือเมื่อสมัยก่อนคนก็ตำรานะพวก กี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาแล้วมาเผยแผ
1: ่
2: ครับก็ 2,000 กว่าปีแล้วครับ
1: แล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์แดงเนี่ยอาจารย์แดงคิดว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมองข้ามอะไรบ้างในความเป็นประวัติศาสตร์ของความเป็นอีสานนะคะ
2: มันไม่ได้ข้ามแต่มันเร็วไป
1: มันเร็วไปใช่ไหมคะ
2: ครับมันเร็วเวลาเราเร็วไปเหมือนสังเกตว่าถ้าเรานั่งรถเนี่ยกับเราเดินเนี่ยรายละเอียดข้างทางเนี่ยใช่ถึงอาจจะว่า AI เก่งเร็วทำงานได้ดีแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็เยอะนึกออกไหมฮะเหมือนเราคือเรามันผิดธรรมชาติถ้าเหมือนเราทานข้าวเร็วๆไปแล้วเรารีบกลืน มันก็มีผลต่อร่างกายเราเหมือนกันถ้าเราช้าเกินไปโอเคมันก็แต่ให้มันมีความบาลานซ์กันมีความพอดีกันระหว่างสังคมความรู้และความเข้าใจอดีตกับความเข้าใจที่จะอยู่ต่อไปในอนาคต
1: ม
2: ันน่าจะมีความเป็นบาลานซ์มากกว่านี
1: ้แล้วก็สถานที่ที่อาจารย์แดงเลือกในการที่จะถ่ายทอดเนี่ยก็คือเรื่องของบ้านวัดโนนบ้านโนนวัดใช่ไหมคะ
2: บ้านโนนวัดนี่มีการขุดค้นมาประมาณ5858โดยชาวมหาลัยเจียมคุก
1: เ
2: ขาเข้ามาตอนแรกเขาจะไปขุดค้นที่กัมพูชาแต่เขาไม่พร้อมเขาเลยมาที่เมืองไทยคุณรู้เปล่าว่าไอ้บ้านนนวัดเนี่ยขุดตั้ง 4,000 มันยุคหินใหม่นะ
1: ฮะ
2: 4,500 กว่าปีเราเจอหินเจอสำริดเจอเหล็กแล้วเจอประวัติศาสตร์นี้ตรงนี้ก็ 4,000 กว่าปีนะตั้งแต่ยุคหินผมว่า 4,000 กว่าปีนนวัดเป็นชุมชนแล้วนะครับแล้วคิดดูว่านับถอยหลังไปเป็นหมื่นๆปีมีไก
1: ่
2: จะมาพูดถึงว่าไก่ย่างที่มีที่ขอนแก่นนี่แหละมีไก่มีเกลือ เป็นเกลือที่ดีที่สุดในอาเซียนนะทุ่งสำริดไอ้ที่ว่าสุวรรณภูมิคือสำริดคือเนื้อตัวนี้นะคือทองแดงกับเนื้อเงินที่เอาไปทำเป็นสำริดที่นี่เป็นทุ่งขนาดใหญ
1: ่
2: ที่มีทรัพยากรตัวนี้จนโลกรู้จักฝรั่งเศสทำงานสร้างงานทำพิธีกรรมที่แวร์ไซด์ที่บอกว่าดีที่สุดยังต้องมานำทรัพยากรจากที่นี่ไปเลยครับ
1: เพราะว่าที่นี่คือเป็นแหล่งที่ก่อเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ
2: เยอะฮะเยอะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะที่เรายังไม่เอากลับไปคืนเนี่ยเหมือนงานทรัพยากรรมไอ้ที่เกี่ยวกับในของวัดภูเองของปราสาทหินพิมายที่นำไปถูกไปโชว์นะที่ต่างประเทศทุกวันนี้ก็เริ่มเขารู้แล้วแหล่งที่มาคืออะไรเพราะอันที่จริงวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะที
1: ่
2: นะเหมือนขอนแก่นก็มีเฉพาะเรื่องขอนแก่นแหละโคราชก็มีดีแหละมหาสารคามก็มีเข้ามันแหละ
1: ค่ะ
2: ร้อยเอ็ดก็ใช่ไหมฮะ
1: ครั้
2: งนี้ก็เราก็เลยอยากว่าถ้าหากเราได้เดินทางศึกษามันนะแล้วเจาะมันลงไปในรายละเอียดมันเราจะเจ
1: อ
2: เราจะเจอต้นตอของมันแล้วมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงของจริงเพราะทุกวันนี้มันก็เหมือนที่พูดมันเร็วเราเลยไม่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าแต่จริงๆมันมี DNA มันแต่ละอย่างใช่ไหม
1: กลับไปที่เรื่องของแม่น้ำมูลอาจารย์แดงคิดว่าแม่น้ำมูลเนี่ยสะท้อนวิถีชีวิตของคนอีสานยังไงบ้างคะ
2: โอ้เพราะเมื่อก่อนเองเนี่ยทางกัมพูชาเองนะโตเลสาบยังต้องมาขนเกลือจากที่นี่นะทำการค้าแม้กระทั่งเมื่อเขาบอกเป็นอะไรนายห้อยสมัยโบราณก็ต้องผ่านทุ่งสมิทเพื่อจะเอาไปตลาดใหญ่มันก็อยู่ที่แกงคอยเพื่อจะนำข้ามไปอยุธยาสมัยก่อนใช่ไหมเพราะมันต้องข้ามไอ้เขาสันกำแพงตรงนี้ข้ามไปตรงเหวตะบัวมันมีข้ามไปได้เพราะเมื่อก่อนมันข้ามไม่ได
1: ้
2: มันทรัพยากรมันเยอะมันป่าไม้มันก็มีอันตรายส
1: ั
2: ตว์บ้างคนบ้างอะไรบ้างแม่น้ำสายนี้ก็เลยเพราะคนมันต้องอาศัยน้ำอาหารที่จำเป็นหลักของคนอีสานคือปลาเมื่อเราจับมาได้เยอะๆถ้าเราไม่เราวิธีการถนอมอาหารคือเกลือแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะแม้แต่ฝรั่งเศสเองก็นำมาใช้แม้กระทั่งอังกฤษเองที่ไปประเทศอินเดียก็สมัยยุคคันธีก็ยังรบกันเรื่องเกลือเนี่ยครับ
1: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
2: ข
1: อขยับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะทางด้านของดร.สุรสิทธิ์ค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนอีสานเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะดร.
0: เรื่องของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้มานะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็จะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ของเอเชียประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็เป็นการศึกษานะครับนำองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไปก่อเกิดให้เกิดการท่องเที่ยวได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของความเชื่ออย่างเงี้ยความเชื่อของคนขอนแก่นเนี่ยเชื่อว่ามี

0: เกาหลีนะฮะของเวียดนามลักษณะอย่างนี้ก็คือซึ่งกาฬสินธุ์ก็250ล้านปีเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาด
1: ยุคกลาง
0: นะยุคกลางนะครับก็มาที่ขอนแก่นของเราก็ขอนแก่นของเราก็จะเยอะแล้วก็จะไปที่โคราชประมาณ130ล้านปีลักษณะนี้ก็คือเชื่อมโยงกันให้เขามาเที่ยวยิ่งต่อไปนะครับอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพไปที่เวียงจันทร์แต่เพราะตอนนี้เวียงจันทร์ก็ไปถึงประเทศจีนแล้วครับอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงทางจีนเขาก็ทำเชื่อมต่อไปยังที่เวียดนามแล้วอันนี้ลักษณะนี้คือการท่องเที่ยวเราก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้โดยเฉพาะขอนแก่นเราก็มีสนามบินซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติอยู่แล้วแต่เนี้ยเราก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ขอนแก่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนขอนแก่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งมีงานสำคัญโดยเฉพาะงานสงกรานต์ขึ้นมนุษย์แล้วก็งานไหมเทศกาลงานไหมผูกเสี่ยวงานไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่สวยงามในภาคอีสานเหมือนกันส่วนมากภาคอีสานของเราก็จะทำเรื่องผ้าไหมกันทั้งนั้นแหละครับทุกๆจังหวัดแต่ว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์ของใครของมันอันนี้ก็คือสามารถเอารากเง่าไปสู่การท่องเที่ยวได้ครับ
2: แล้วถ้าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยท่านดร.คิดว่าจะสื่อสารเรื่องโบราณนี่เขาเข้าใจได้ง่ายๆยังไงบ้างคะ
0: ไม่ยากครับอันนี้ก็คือถ้าทุกวันนี้ยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีมีโทรศัพท์นะมี YouTube เราก็สามารถถ่ายทอด YouTube แล้วก็บรรยายถึงเรื่องราวความสำคัญประวัติความเป็นมาให้เขาได้ศึกษารากเหง้าของเขานะแล้วเขาจะได้ทราบซึ้งว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราความเป็นอีสานของเราความเป็นบ้านเมืองของเราอันนี้ก็คือเราได้ง่ายไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนคือการเล่าปากต่อปากให้คุณชวนทุกวันนี้ถ่ายทำเป็นวิดีโอสั้นหรือเรื่องยาวเรื่องยาวเดี๋ยวไม่ออกถ่ายทอดทีวีอย่างเงี้ยมา NBT เงี้ยก็เอาภาพอินเสิร์ตเข้าไปให้เขาได้รู้ว่านี่คือความประวัติความเป็นมาพูดถึงความเป็นมามีความสำคัญยังไงนะเพราะบางคนก็ชอบศึกษาอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้จบประวัติศาสตร์นะผมไม่ได้จบเรื่องวัฒนธรรมผมจบพละศึกษาแต่มาสนใจผมก็ศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองก็ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็มาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่จะนำไปสู่ด้านการท่องเที่ยวได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือมันชอบคนละอย่างเลยด้านการท่องเที่ยวบางคนก็ชอบธรรมชาติบางคนก็ชอบประวัติศาสตร
2: ์
0: นะบางคนก็ชอบทะเลแล้วก็ออกไปเอาอย่างภาคอีสานของเราโดยเฉพาะขอนแก่นของเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยทางธรรมชาติด้วยเพราะเรามีอุทยานถึง3อุทยานซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะถ้ำนาคาที่ภูผาม่านเนี่ยซึ่งเราเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วซึ่งเป็น1ใน10ที่ทางธรรมชาติที่เราต้องการพัฒนาเรื่องถ้ำที่จะให้คนมาเที่ยวลักษณะนี้ครับ
2: ยกตัวอย่างค่ะดร.คะอย่างเรื่องของศิลาจารึกกับพ่อขุนผาเมืองเนี่ยดร.คิดว่าเราควรที่จะนำเสนอรูปแบบไหนให้วัยรุ่นเขาเข้าใจ
0: สำหรับพ่อขุนผาเมืองนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์เก่ายุคของสุโขทัยนะเรียนรู้ได้นะลายสือพวกนี้ก็คือสิ่งที่จะเราเรียนรู้ก็ผมพูดไปแล้วคือถ่ายภาพเข้ามาเห็นภาพชัดภาพโบราณสถานเก่าๆมาแล้วก็บรรยายภาพว่าเขามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาในยุคไหนสมัยไหนนะเราก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะหรือตั้งแต่วัยรุ่นแหละเด็กประถมเรียนรู้ได้ทางวิดีโอทาง YouTube ออก YouTube เข้าไปให้เขาได้เรียนรู้นะเพื่อเขาจะได้ไปท่องเที่ยวคือความสวยงามประวัติศาสตร์นี้มีอะไรบ้างความสำคัญเป็นมายังไง อันนี้เป็นรากเหง้าของทำให้เกิดชาติไทยถ้าไม่มียุคนั้นชาติไทยก็อาจจะไม่มีมาไม่มียุคสุโขทัยอาจจะไม่มีอยุธยาหรือไม่มีรัตนโกสินทร์ลักษณะอย่างนี้เราก็สามารถบรรยายไปให้เกิดความเป็นภาพจำให้ติดอยู่ในใจของเขา
2: ขยับมาที่เรื่องราวของโคราชจีโอพาร์คบ้างค่ะดร.คะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างในเรื่องนี้คะ
0: ส่วนโคราชจีโอพาร์คนะครับเป็นแห่งที่2ของประเทศไทยต่อจากสตูลครับซึ่งโคราชนั้นก็มีไม้กลายเป็นหินเป็นตัวสำคัญมีช้าง4งา
2: ค่ะ
1: ช้าง10สายพันธุ
0: ์ไดโนเสาร
2: ์
0: นะมีทั้งไม้มีทั้งช้างมีทั้งไดโนเสาร์อยู่ที่จีโอพาร์คของโคราชซึ่งโคราชก็ต้องเป็นถึง5อำเภอด้วยกันกว้างพอสมควรตัวโคราชก็กว้างเหมือนกันมี32อำเภอนะก็มีมรดกโลก3มรดกด้วยกันอันนี้ก็คือจีโอพาร์คตัวนี้ก็สามารถให้คนมาเที่ยวได
2: ้
0: นะนักท่องเที่ยวตัวนี้โคราชอาจจะไม่มีสนามบินนะแต่โคราชก็เคยม
1: ี
0: ถนนไฮเวย์นะ
1: รถไฟ
0: ครึ่งก็อาจจะเปิดเร็วๆนี้แหละครับเปิดมาปุ๊บใช้เวลาแค่ ชั่วโมงเศษก็จะถึงแล้วนะ

0: มาเที่ยวที่โคราชโคราชมีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง32อำเภอครับโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์เหมือนกันนะปราสาทหินพิมายปราสาทอัมพวันพวกนี้ซึ่งยุคเก่าแก่ในยุคของศตวรรษที่7ศตวรรษที่8พอๆกันกับของขมิ้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะเชื่อมโยงกับเรื่องของจิโอปาร์คนะซึ่งความสำคัญของจิโอปาร์คขอนแก่นก็เราก็จะกำลังจะเป็นจิโอปาร์คเหมือนกันน่าจะปีนี้แหละน่าจะได้เป็นจิโอปาร์คแห่งที่3ของประเทศไทยที่ตัวของขอนแก่นของเราก็เรื่องของไดโนเสาร์สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญของจิโอปาร์คก็คุณได้รับรู้ทั่วโลกเขาเสิร์ชเข้าไปเขาว่าจิโอปาร์คแห่งที่2ของโคราชเขาก็สามารถมาเที่ยวได้มาดูได้ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามแล้วก็โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยท่านดร.ประเทืองเป็นผู้อำนวยการจิโอปาร์คอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ที่โคราชนะครับ
1: เราได้ได้ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของคนอีสานด้วยใช่ไหมคะดร.
0: ใช่ครับยกภาพลักษณ์ของคนอีสานนะครับเพราะว่าเราถือว่าจิโอปาร์คเนี่ยเป็นงานระดับโลกนะยกภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของคนอีสานนะครับเพราะถ้าเรามาจากกรุงเทพปุ๊บเข้าประตูสู่อีสานก็คือโคราชนี่แหละครับโคราชหรือนครราชสีมาเข้าประตูสู่อีสานมาก็มาเที่ยวเชื่อมโยงมาเรื่อยๆถ้าเราจะมาเชื่อมโยงแบบจิโอปาร์คก็จากโคราชก็มาที่ขอนแก่นของเรานะจากขอนแก่นก็ไปที่กาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเรื่องของไดโนเสาร
1: ์
0: คนละยุคคนละสมัยห่างกันร้อยกว่าปีอันนั้นของกาฬสินธุ์250ของขอนแก่น150ของโคราช130อย่างเงี้ย130ล้านปีนะครับในนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงกันได้เพราะว่านโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีนโยบายอยู่แล้วการเชื่อมมาท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งเราเชื่อมโยงกันในภาคอีสานเรามี20จังหวัดเราก็พยายามจะเชื่อมโยงว่าเรามีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดอะไรบ้างสักอย่างนึงมาให้เขาได้ไปเที่ยวแต่ละจังหวัดอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยเราอาจจะไปดูที่ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวที่กาฬสินธุ์เงี้ยที่สารคามพระธาตุนาดูนซึ่งเป็นยุคของเมืองโมกขปุระอย่างเงี้ยยุคก่อนของพีขปุระยุคก่อนของปราสาทหินพิมายอีกลักษณะอย่างนี้หรือฟ้าแดดสงยางของกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยยุคของโมกขปุระอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวที่จะสร้างให้คนมาเที่ยวที่ภาคอีสานของเราเราต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเราเชื่อมโยงกับจีนเส้นทางคมนาคมมาใกล้แล้วตอนนี้มาถึงเวียงจันทร์ข้ามมาฝั่งลาวก็ไม่ไกลนะหรือจากเวียดนามมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้เขาเข้าข้ามมาเที่ยวที่ประเทศไทยที่ภาคอีสานของเราได้ครับ
1: ขออนุญาตขยับไปที่ท่านผอ.จิรัตน์นะคะ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับ SME ของภาคอีสานยังไงบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้ SME นะคะให้ความสำคัญมากที่จะผลักดันนะคะผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นนะคะขยับขึ้นมาซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วยสืบสานให้เห็นเลยว่าในตัวท้องถิ่นนี้เด่นเรื่องอะไรเหมือนกับคำย่าแดงนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางเขาจะเด่นเรื่องการทอเสื่อเราก็สอดนะคะสอดความรู้ประวัติศาสตร์เข้าไปเป็นลายลวดลายที่ให้รู้เลยว่าโอเคอีสานนะคะอีสานเนี่ยมันมีความเด่นด้านอำเภอบ้านฝางเด่นอะไรเด่นเรื่องวัฒนธรรมในการสืบสานลายนะคะลายการทอเสือออกมาซึ่งยุคก่อนๆเนี่ยจะมีหลากหลายลายก็เล่าสู่ผ่านการทอเสือแล้วก็เด่นไปอีกอย่างหนึ่งคือจากเสือเอามาเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะเป็นของฝากได
1: ้
2: นะคะแล้วก็เหมือนผู้เวียงนะคะเป็นถิ่นไดโนเสาร์เราก็ให้สารนะคะเด็กประกอบเป็นรูปไดโนเสาร์เป็นของที่ระลึกหรือว่าทอผ้าลายไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ค่ะที่เราจะสอดคล้องแล้วก็จะทำให้เขาเรียนรู้ผลักดันเรื่องการเล่าสู่การฟังให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวแล้วให้จดจำว่ามาภูเวียงความรู้อะไรหรือว่าวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่มีอะไรแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเล่าดีกว่าที่จะให้เห็นสิ่งเล็กๆน้อยเพราะว่าเขานำกลับไปเขาก็จำได้เลยว่านี่ไปภูเวียงมาสัญลักษณ์ก็คือไดโนเสาร
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ก็เลยผลักดันให้เป็นสินค้าระดับ
1: แล้วผู้ประกอบการควรเตรียมตัวด้านไหนบ้างในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะ
2: ผู้ประกอบการตอนนี้เราผลักดันอบรมตั้งแต่เรื่องภาษา
1: ค่ะ
2: นะคะภาษาแล้วทีนี้ตอนนี้เริ่มมีโฮมสเตย์แล้วนะคะก็จะเอาวิถีชีวิตเดิมๆที่มีอยู่สมัยก่อนยังก่อไฟด้วยฟืน นะคะแล้วก็หม้อดินในการทำประกอบอาหารให้แขกมาเยือนว่าอันนี้คือวิถีเก่าแล้วเขากลับไปได้กลิ่นหอมของดินที่เขาได้ใช้หม้อดินนะคะแล้วก็วิถีของชีวิตของการกินข้าวเหนียวแล้วอาหารเป็นผักเป็นน้ำจิ้มเป็นพริกอะไรต่างๆที่เราอยากให้ถ่ายทอดออกมานี่คือวัฒนธรรมคนโบราณทำไมถึงแข็งแรงการเก็บเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเกลือทีนี้ภูเวียงเนี่ยมีบ่อเกลือที่บ้านบ
1: ่
2: อตอนนี้สมัยก่อนเป็นยังไงเราก็เลยจะเอาตรงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ผสมผสานกันขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไปของผู้ประกอบการแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นเพราะว่ารู้เลยว่ามันมีสตอรี
1: ่
2: ค่ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์แดงค่ะอยากที่จะให้อาจารย์แดงเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็วัยรุ่นยุควันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอีสานบ้านเรานะคะสั้นๆนะคะ
3: คร
1: ับ
3: บ้านเรานะตอนนี้ทรัพยากรมันก็น้อยลงแล้วคนเองสมองก็ไหลเยอะเพราะว่าการสื่อสารทุกวันมันเร็วนะฮะอันนี้จริงถ้าดูเรื่องกว้างเสร็จก็อยากฝากในแนวเชิงลึกบ้างเพื่อจะได้เอาไว้ตอบคำถามคนอีกรุ่นหนึ่งว่าความเป็นมามันมาเขาบอกว่านะการเกิดของคนเนี่ยวกวนวัฏสงสารจะ กี่ขุนเขาหรือกี่สะพานมันก็เป็นตำนานไม่เลือนลบไปถ้าไม่มีรากเหง้าคนสัตว์พฤกษามันจะเกิดได้อย่างไรมันต้องมีที่มาที่ไปบันทึกเอาไว้มันเป็นกฎเกณฑ์ครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอีสานนะคะผ่านการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะซึ่งจะมีการบอกเล่าผ่านทางวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วค่ะเราทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ

0: สวัสดีครับรายการของเราวันนี้พาทุกท่านมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่นี่คือที่ตั้งของกองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือชุมชนมานานกว่า10ปีแล้วครับโดยเฉพาะด้านเงินสมทบรายเดือนในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิตของคนที่นี่เลยนะฮะตั้งต้นจากเงินสมาชิกวันละ1บาทก็สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลครับรวมถึงที่นี่ครับเป็นที่ตั้งของกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาโกอีกด้วยนะครับที่สมาชิกนั้นจะได้รวมกลุ่มกันทำอาชีพที่ตัวเองถนัดเกิดรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งแล้วก็มีเงินเหลือเก็บอีกด้วยครับ
1: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโกเราเริ่มตั้งแต่ปี2553ด้วยสาเหตุที่ว่าทำยังไงของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโกถึงจะมีเหมือนหลายพื้นที่ที่เขาจัดทำขึ้นมาด้วยทางภาครัฐบาลเองส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการในระดับชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้กองทุนเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือของคนในชุมชนเราก็เกิดคำถามว่าทำอย่างไรตำบลนาโกของเราถึงจะตั้งได้ในปี2553ค่ะพี่ก็ได้เป็นประธานกองทุนเป็นประธานอสม

0: มอด้วยเป็นคนที่ทำงานทางด้านภาคประชาชนก็เลยได้ระดมความคิดกันว่าเราจะตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เหมือนกับพื้นที่เครือข่ายเราไหมเราจะทำได้ไหมก็เลยการประชุมของอสมแล้วก็ข้าวแผนพัฒนาของตำบลนาโกก็เชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพช่วงนั้นเขาลงพื้นที่ทำเวทีประชาคมพี่ก็เลยแม่วิงก็เลยได้ขอลงเวทีนั้นด้วยเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าจัดตั้งกองทุนดีไหมในปี2523ก็จัดตั้งได้เราได้จัดตั้งจริงๆระยะเวลา1ปีในปี2554เราจัดตั้งได้แล้วก็ได้รับการสมทบจากรัฐบาลแล้วก็ได้หนังสือรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีชุมชนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หลายๆการสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกมิติในตำบลนาโกซึ่งเราก็จัดตั้งได้คุณสมบัติของสมาชิกต้องเป็นคนที่มีชื่อสกุลทะเบียนราษฎรในตำบลนาโกค่ะต้องเป็นคนของพื้นที่ของตำบลนาโกตั้งแต่เกิดนะคะถึง70ปีแล้วก็มีการจัดสวัสดิการ22ประเภทตั้งแต่เกิดถึงเชิงตะกอนเลยแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติปัจจุบันก็มีสวัสดิการอยู่22ประเภทแล้วก็มีการประชุมทุกเดือนของคณะกรรมการมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีทุกเดือนสิงหาคมก็จะเชิญสมาชิกทั้งตำบลมาร่วมประชุมที่อาคารโดมรพสตของเราเพื่อที่จะชี้แจงนะคะชี้แจงแล้วก็แก้ไขระเบียบต่างๆว่าระเบียบข้อนี้สวัสดิการเท่านี้โอเคไหมสมเห็นควรไหมต้องผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดิการที่สมาชิกจะได้นะคะเราจะสมทบเป็นเดือนเราเรียกเงินสมทบไม่ใช่เงินออมอันนี้เป็นเงินสมทบเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในตำบลนาโกว่าเราจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะคะสมาชิกกรณีแรกก็คือเสียชีวิตนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลก็1คนจะได้ครั้งละ300บาทคนหนึ่งไม่เกิน5ครั้งต่อปีอันนี้คือกรณีนอนโรงพยาบาลกรณีคลอดบุตรก็เช่นเดียวกันค่ะสมาชิกกองทุนที่คลอดบุตรแล้วก็จะสวัสดิการให้กรณีบวชก็สวัสดิการงานแต่งก็สวัสดิการให้เป็นทหารก็สวัสดิการให้กรณีที่ต้องการไปบำบัดยาเสพติดแล้วก็สวัสดิการให้กับสมาชิกนะคะรายละไม่เยอะแต่เป็นรายละ500บาทสวัสดิการทุนการศึกษากับสมาชิกที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สวัสดิการเป็นทุนการศึกษาให้เป็นรายปีรายปีสวัสดิการธนาคารน้ำใต้ดินสมาชิกที่ต้องการทำเป็นธนาคารโครงการน้ำใต้ดินแล้วก็สวัสดิการให้จะครอบคลุมทุกละทุกอย่างทุกมิติเลยที่มันจะเอื้อแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกค่ะ
1: สำหรับตำบลนาโกเราก็เข้าไปวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับกลุ่มที่จัดทำกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่แล้วนะครับแต่เขายังไม่มีข้อมูลคนจนเนาะเราก็เลยเอาข้อมูลคนจนจากระบบข้อมูลที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยเข้าไปเชื่อมกับระบบสวัสดิการนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าคนยากจนในพื้นที่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วสาเหตุความยากจนคืออะไรนะครับก็พบในการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับร่วมกับอบต.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ก็เพราะว่ามีคนจนอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับซึ่งสาเหตุความยากจนก็คือไม่มีงานทำนะครับแล้วก็เจ็บป่วยเนาะนะครับก็เลยมาออกแบบในการจัดสวัสดิการให้คนกลุ่มนี้นะครับก็คือการหาอาชีพหารายได้เสริมนะครับแล้วก็ไปวางระบบกลไกที่เชื่อมโยงกับกองทุนที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับให้มาตั้งกองทุนอีกกองทุนหนึ่งที่เรียกว่ากองทุนสวัสดิการเกื้อกูลนะครับก็คือเป็นกองทุนที่ใช้ในการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีหนี้สินนอกระบบก็สามารถกู้ยืมไปปลดหนี้แล้วก็มาทำงานส่งให้กับกองทุนตัวนี้ได้นะครับเพราะกองทุนของนาโกเนี่ยเรียกว่าเป็นสวัสดิการเกื้อกูลในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็ช่วยลดปลดหนี้ให้กับครัวเรือนยากจนนะครับให้มีเรียกว่าหนี้สินลดลงแล้วก็มีงานทำมีรายได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือว่าครัวเรือนยากจนเนี่ยเขาจะเจ็บป่วยเนาะนะครับทำงานหนักไม่ได้แล้วก็หางานที่เป็นงานฝีมือนะครับแล้วก็ตัวกองทุนเนี่ยก็เป็นกลไกในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนเหล่านี้แล้วก็นำไปจำหน่ายต่อให้กับคนในชุมชนนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดเรียกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมามีงานทำนะครับนะสำหรับกองทุนสวัสดิการที่นาโกก็จะเน้นเรื่องอาชีพครับในมิติอื่นๆก็คือตัวกองทุนเนี่ยยังเป็นพื้นที่ทางสังคมเนาะให้

0: คนในชุมชนเนี่ยได้มาพบปะแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เข้ามาคุยเรื่องสวัสดิการสำหรับปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาชุมชนในมิติอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจ้างงานเนาะนะครับก็ยังมีมิติเรื่องของการดูแลสุขภาพมิติเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นธนาคารน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เขาก็ทำเนาะเพราะฉะนั้นตัวกองทุนสวัสดิการเกื้อกูลเนี่ยจึงเป็นกลไกทางสังคมนะครับให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะทำให้ชุมชนตำบลนาโกเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: คณะกรรมการของเรานะคะก็จะมีกองเฮลันยิกค่ะจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่อะไรคะสมาชิกได้สมทบเงินให้กับคณะกรรมการนะคะทุกวันที่13หรือว่ามีการประชุมกรรมการก็จะนำเงินสมทบจากสมาชิกไปทางกองเฮลันยิกค่ะมีหมู่ไหนบ้างสมทบเป็นรายเดือนนะคะทางกองเฮลันยิกก็จะรับเงินสมทบไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นกองทุนพัฒนาอาชีพค่ะของเรานี้จะมีกองทุนพัฒนาอาชีพที่เป็นเครือข่ายของกองทุนสวัสดิการนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกได้รับสวัสดิการในการไปเป็นทุนประกอบอาชีพก็จะมีการส่งคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยทางกองพัฒนาอาชีพอันนี้คือกลุ่มบ้านพอเพียงค่ะพี่นิยมกับพี่จันมานี่จะเป็นทางกลุ่มบ้านพอเพียงของกองทุนเรานี้ก็จะมีกองทุนบ้านพอเพียงชนบทด้วยเพื่อที่จะให้สมาชิกได้ยืมนะคะยืมเงินจากกองทุนบ้านพอเพียงนี้ไปซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็มีการส่งคืนเดือนละ500จากสมาชิกก็จะเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ได้ที่จะขอรับสวัสดิการในการซ่อมแซมบ้านอันนี้เราก็มีกองทุนบ้านพอเพียงทั้งนี้ค่ะจะเป็นน้องๆกองฝ่ายทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับใบนอนโรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลกรณีเสียชีวิตคลอดบุตรอะไรเพื่อที่จะมาประกอบเป็นการรับค่ารับเงินสวัสดิการจากกองทุนนะคะก็จะเป็นฝ่ายมาอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะทำงานและอีกกองนึงที่สำคัญคือน้องๆกองเลขาจะอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นสื่อออนไลน์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำหนังสือรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวแล้วก็ทำหนังสือให้กับรายงานมาตรฐานให้กับทางอบต.ได้รับทราบการทำงานเป็นรายเดือนอันนี้คือการทำงานของเรานะคะแต่ในแต่ละเดือนค่ะก็จากนั้นนะคะถ้าโอเคเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการก็คือเราจะนำเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกนะคะผ่านกองเฮลันยิกแล้วก็นำมาใส่ซองเป็นซองให้อย่างที่เพียงออนกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะก็จะไปคืนให้กับไปสวัสดิการให้กับสมาชิกที่นอนโรงพยาบาลค่ะอันนี้คือระบบการทำงานทุกเดือนของเราก็จะประมาณนี้ค่ะในการขับเคลื่อนนะคะทั้งตลอด14ปีที่ผ่านมาก็เราได้รับความภูมิใจนะคะเกี่ยวกับที่เราได้รับโล่จากท่านจติกาเลิกตอนนั้นปี2563ได้รับโล่เกี่ยวกับการใช้ระบบการจัดสิทธิการแบบวัฒนธรรมที่ใช้วัฒนธรรมในพื้นที่เป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนงานในการสวัสดิการก็เลยแล้วได้รับโล่ก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจค่ะก็ภูมิใจก็ทำมาเรื่อยๆค่ะก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวตำบลนาโกและก็สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโกของเราค่ะเราได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับโครงการแก้จนคนกาฬสินธุ์ที่ตกเกณฑ์ทำอย่างไรกลุ่มคนที่ตกเกณฑ์นี้ถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็เลยได้เชิญแม่วินนี่ค่ะที่เป็นประธานกองทุนนี้ว่ากองทุนเราที่จะมีกำลังพอที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนกับกลุ่มนี้ได้ไหมเพราะว่าเป็นกองทุนที่เกิดจากที่ช่วยเหลือคนในชุมชนท่านก็เลยมองเห็นทางท้องถิ่นก็เลยทำหนังสือเชิญเข้าไปร่วมทำภาคีมีกลุ่มที่ตกเกณฑ์ทางด้านอาชีพอยู่ประมาณ12คนตอนนั้นมาทำ MOU คุยกันแล้วว่ามาตกเกณฑ์อยู่ที่9คนที่เข้าร่วมโครงการก็เลยเกิดกลุ่มแก้จนคนนาโกที่ใช้ฐานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโกเป็นคนขับเคลื่อนทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็สนับสนุนงบประมาณให้เราว่ามาวิเคราะห์ดูซิว่าทำอย่างไรกลุ่มคนเหล่านี้ถึงจะมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นก็เริ่มแรกก็จากการอบรมการทำยาดมยาหม่องเพื่อให้เข้ากับบริบทของกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมโครงการของเราส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ไร้โอกาสจะให้เขาไปทำงานแบบว่าซับงานหนักไม่ใช่ไม่เหมาะสมกับเขาเขาก็เลยว่าเอางานในร่มแล้วก็เหมาะสมกับเขาก็เลยเป็นการทำยาดมยาหม่องทำเหรียญโปรยทานสารตะกร้าอะไรประมาณนี้ก็เกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเริ่มแรกอยู่ที่15คนทีนี้เราจะขยายผลไปยังสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลุ่มคนได้โอกาสในชุมชนว่ามีคนไหนที่สนใจมาเข้าฝึกอาชีพฝึกทักษะกับ

เราไหมก็มีการชวนกันในสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มแก้จนก็จะชวนกันเข้ามาว่าสนใจไหมก็ชวนกันเข้ามาวันนี้ก็เช่นกันวันนี้มีการอบรมอยู่ที่30คนจาก15 20มาเป็น30คนเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขามีทักษะอาชีพให้ทำได้แบบว่ามีทักษะแล้วเพื่อที่จะให้เขามีรายได้จากการฝึกอาชีพกับเราเช่นสารตะกร้าคุณมีทักษะบอไหมสารได้ไหมผ่าน QC ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะให้เกิดรายได้ถ้าคุณทำแล้วคุณก็เราก็สามารถจ่ายเป็นค่าแรงงานให้เขาได้ไม่ได้เยอะแต่ความสุขที่เขาได้ออกมาจากบ้านเขามาหาเรามารวมกลุ่มมันเป็นความสุขที่แบบว่าเป็นกำไรชีวิตพี่ไม่ได้คิดมากมายอะไรว่าต้องไปค่าเงินหมื่นเงินแสนไม่ใช่ที่รายได้ที่แน่ๆคือความสุขในการรวมกลุ่มแล้วก็ทักษะอาชีพที่ใดก็จะเกิดความยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนนั้นมันอยู่ที่บริบทว่าเราจะขับเคลื่อนไปยังไงโดยใช้ฐานกองทุนสวัสดิการที่ทำมาแล้วเกือบ15ปีนะคะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าคนในชุมชนของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันแก้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สำเร็จแน่นอนทั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กองทุนที่เป็นฐานกองทุนอยู่นี้เป็นเจ้าของหลายๆกิจการเนี่ยที่ดูแลทั้งตำบลนะคะก็จะเกิดความยั่งยืนอันนี้ในความคิดก้าวต่อนี้ทำยังไงทางมกรสินก็จะพยายามผลักดันให้มีตลาดเพื่อที่จะรองรับสินค้าที่เราผลิตอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือแผนงานแล้วก็ที่จะก้าวต่อเราไม่ได้แบบว่าไปแบบโลดก้าวผ่านเราไปทีละก้าวค่อยๆขยับไปอันนี้เราไม่แข่งกับใครเราให้ชนะใจตัวเองชนะใจกลุ่มเราก็มีความสุขแล้วค่ะ

0: แวบมาทางด้านหลังของโรงพยาบาลครับก็จะพบกับกิจกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตครับที่มีคุณแม่วิญญาเป็นประธานกลุ่มอีกเช่นเดียวกันฮะที่เห็นทำงานแข็งขันและก็มีความสุขขนาดนี้ก็เป็นผลพวงจากโครงการวิจัยแก้จนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างจริงจังจนทุกวันนี้ครับพี่ป้าน้าอาในตำบลนาโกนั้นมีอาชีพและรายได้เสริมอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวครับ
1: สำหรับในงานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะในพื้นที่นาโกเนี่ยเราจะปักหมุดไปที่เขาเรียกว่าสมาร์ทเอจจิ้งนะคะก็เลยดูในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็กลุ่มคนเรียนยากจนนะคะเป็นหลักซึ่งในกิจกรรมหรือโครงการของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเหล่านี้ได้มีเขาเรียกว่ารายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็ช่องทางการขายด้วยค่ะพื้นที่ของตำบลนาโกเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของพัฒนาอาชีพในเรื่องของจักษานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่นาโกเนี่ยมีจุดเด่นที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจักษานนะคะหรือว่าในเรื่องของการถักอุปกรณ์ต่างๆหรือในเรื่องของการทำสมุนไพรก็มีแต่เนื่องจากว่าที่เราเลือกในเรื่องของการจักษานเนื่องจากผลิตภัณฑ์เนี่ยยังสามารถต่อยอดมูลค่าเพิ่มได้อีกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งของที่ไม่สามารถบุสลายได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราก็เลยปักหมุดมาตรงนี้ค่ะสำหรับการจัดหาตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเครือข่ายค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท้องถิ่นนะคะหรือท้องที่เนี่ยที่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วเราก็ยังมีภาคเอกชนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่จะหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการขายด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของตลาดที่เป็นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการวัดผลหรือ KPI เนี่ย1เนี่ยเราดูในเรื่องของเรามาพัฒนาอาชีพแล้วก็ต้องดูในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นอันดับที่1นะคะ2เราก็ดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นทางไหนบ้างนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของเขาเรียกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาพร้อมกับในเรื่องของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะวัดตรงนี้ค่ะนาโกจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากิจกรรมในของแก้จนเนี่ยเรามีประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะในการมาลงพื้นที่พัฒนานะคะแต่เราจะพัฒนาในมิติต่างๆนะคะที่กระจายกันไปผลลัพธ์ณตอนนี้นะคะตอนนี้คือเป็นการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุก็ตอนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะพัฒนาอาชีพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปต่อยอดในเรื่องของเครือข่ายต่างๆกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นรับรู้รับทราบมีผลิตภัณฑ์ตรงที่เรากำลังพัฒนาตรงนี้ค่ะ
2: ตอนนี้คือกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลนาโกเริ่มแรกปี67ปีที่แล้วมีสมาชิกอยู่15คนแล้วก็โดยการชักชวนของสมาชิกกลุ่มเองไปชักชวนเพื่อนบ้านที่สนใจกลุ่มตอนนี้มีอยู่30คนนะคะที่มาอบรมวันนี้ก็เป็นการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับสมาชิกที่สนใจเพื่อที่จะจักสารได้มีคุณภาพให้มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้มาตรฐานได้มาตรคุณภาพอย่างนี้ค่ะเพิ่มรายได้นะคะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะก็จะมาจากการสารนี่นะคะก็คือเราจะให้เป็นใบละ40บาทหรือ50บาทให้กับสมาชิกเลยซึ่งเส้นใยเองจะเป็นของกองทุนซึ่งเราได้รับงบประมาณที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นต้นทุนอยู่แล้วแล้วก็จะเกิดให้เป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่มนะคะเพื่อให้ว่ามีรายได้สมาชิกที่มีรายได้จากการจักสานอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเงินออมจะเขาจะออมกับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เป็นค่าครองชีพให้กับสมาชิกเพราะว่าใครทำก็ใครได้อย่างเงี้ยค่ะทำได้เยอะก็มีรายได้เยอะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะท่านี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเสียงสะท้อนตอนแรกเขาบอกว่าให้เฉพาะกลุ่มคนจนที่จนๆจริงๆเหรอแล้วคนที่สนใจมีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มไหมทีนี้เราก็เลยอาศัยว่าให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มต้นเดิมอยู่แล้วค่ะชักชวนเพื่อนเข้ามาแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ว่าใครสนใจก็ให้มาสมัครกับทางแม่วิญญาได้เพราะว่าแม่วิญญาจะเป็นประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยแล้วก็กลุ่มแก้จนคนนาโกนี้ด้วยก็มีผู้สนใจก็เข้ามาสมัครแล้วก็เชิญชวนเข้ามาถ้ามีโครงการหรือว่ามีอะไรที่จะต่อยอดให้เขาก็จะเชิญชวนเขาเข้ามานะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่สนใจแล้วก็ครัวเรือนที่ยากจนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินออมมีเงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพของครอบครัวเขาค่ะก็ต้องขอบคุณม.กาฬสินธุ์นะคะที่ยังให้ใช้ฐานของกองทุนสวัสดิการซึ่งแม่เป็นประธานเองมาเป็นกองทุนที่ขับเคลื่อน กับโครงการต่างๆที่เป็นภาคประชาชนของนาโกนี่จะมีของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนภาคประชาชนนี่ค่ะก็ต้องขอบคุณไม่ใช่แค่มกรสินจะมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนคือหรือพอชมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบคือศูนย์กศนมีแรงงานจังหวัดที่มาดูแลเราแล้วก็มีท้องถิ่นท้องที่ที่มาดูแลเราแต่ที่จะเน้นหนักก็มีจะมกรสินค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เรามีโอกาสได้ขับเคลื่อนแล้วก็แก้ปัญหาที่อยู่ในชุมชนของเราถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราก็ถือว่าผ่านโครงการผ่านเกณฑ์อะไรแล้วค่ะความภูมิใจก็คือได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่าท่านประธานวินขอบคุณนะที่มีโครงการดีๆที่เชิญชวนให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่ออะไรคะ1ได้ความสุขละ2มีทักษะอาชีพในการพัฒนาต่อยอดหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ภูมิใจที่ว่าเครือข่ายหรือสมาชิกเราให้ความมั่นใจในตัวของเราแล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนเราจะขับเคลื่อนก้าวไปทีละก้าวนะคะไม่ไปแบบโลดโผนแล้วจะมีอะไรผิดพลาดแก้ไขไปเรื่อยๆอันนี้คือความจะยั่งยืนของกองทุนในความคิดของแม่ค่ะ
3: อาชีพหลักคือกรีดยางอันนี้อาชีพเสริมเวลาว่างค่อยทำเอาไปทำกลับไปทำอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วค่อยเอามาส่งวันหนึ่งประมาณ3ใบได้ใบละ40บาทต้องขอบคุณนะคะโครงการนี้ที่มีโครงการมาทำให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน
4: มีความสุขค่ะแล้วก็ไม่เครียดโรคที่เป็นก็มันก็ไปเที่ยวหมดแล้ว เป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งค่ะก็อยู่กับเพื่อนไปงี้ไงก็มีความสุขไปมันก็ลืมไปเขาบอกว่ามะเร็งเดี๋ยวมันจะตายไม่ตายค่ะมันอยู่ที่ใจของเราไปสนุกสนานกับเพื่อนแล้วก็ลืมไปโรคของเราก็มันก็ไปส่วนของมันเราก็มีความสุขไปกับเพื่อนๆทุกวันนี่แหละค่ะวันอังคารก็ไปโรงเรียนมีเต้นมีร้องเพลงอะไรก็สนุกสนานไปค่ะมันก็ลืมไปค่ะเวลาคุณครูมาสอนอันนี้ก็มาก็มีความสุขไปกับเพื่อนๆนี่แหละ
0: ทำผลงานเสร็จแล้วก็ประกวดกันซะหน่อยครับเป็นการตรวจสอบคุณภาพไปในตัวก่อนส่งไปจำหน่ายพอส่งงานเรียบร้อยแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์ครับด้วยการเดินแบบของมิสนาโก

0: ก็ต้องขอขอบคุณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโกกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาโกและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับที่มีส่วนช่วยทำให้ทุกคนยิ้มได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงินเหลือเก็บเหลือออมเอาไว้ใช้ในยามเกษียณด้วยนะครับสวัสดีครับในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกส์หัวใจของการพัฒนานี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
1: ด้วยสภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2: ในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
0: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
2: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี้ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
0: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
1: ซึ่ง แน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนละว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมๆ GDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมๆประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
0: น้องคายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน
3: Run.อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำสำหรับน้องๆกันที่จังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ Swimming Kid Thailand สาขาอุดรธานีครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของโรคของการเรียนว่ายน้ำนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรนะครับเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

แล้วในอุดรน่ะยังไม่มีสถาบันที่เป็นการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะเราก็เลยติดต่อไปทาง Swimming Kids Thailand แล้วก็มาเปิดเป็นที่แรกในอุดรค่ะขอบอกก่อนเลยว่ายิ่งเด็กเล็กอะค่ะว่ายน้ำได้เร็วและยิ่งได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของพัฒนาการต่างๆเด็กเล็กเวลาลงน้ำว่ายน้ำเป็นจะไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะในการจะพาน้องมาเรียนว่ายน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพูดในเชิงบวกให้เขามีทัศนคติที่ดีกับน้ำก่อนนะคะมีการเชิญชวนอาจจะพาไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่อาจจะพามาดูสถานที่ก่อนให้น้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวก่อนจะลงคลาสเรียนนะคะเราก็จะไม่ให้น้องอะค่ะทานอาหารอิ่มเกินไปนะคะแล้วก็มาสถานที่จริงก่อนเวลาเพื่อให้น้องปรับตัวค่ะปิดเทอมนี้ไม่ปล่อยให้เวลาของน้องว่างมาหากิจกรรมให้น้องทำโดยการมาเรียนว่ายน้ำกับเราสนใจพาน้องมาเรียนว่ายน้ำติดต่อได้ที่เพจ Swimming Kids Thailand เลยนะคะ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางด้านของคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Marketing Director ของ Swimming Kids Thailand ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งครับSwimming Kids ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ต้องแจ้งว่าคือเริ่มจากว่าทางผู้บริหารของเราอะนะคะหรือว่าทางเจ้าของเลยอะค่ะท่านน่ะเป็นด็อกเตอร์ก็คือท่านด็อกเตอร์ดุษรานะคะแล้วก็ท่านเองอะค่ะทำเรื่องของการศึกษามานานกว่า10ปีนะคะซึ่งท่านอ่ะปกติแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่สวิมคิดจะเกิดขึ้นนะคะก็คือท่านก็จะทำเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนจบม.6ต่อปริญญาตรีอะไรแบบนี้ค่ะพอท่านได้ไปเห็นทางต่างประเทศเนาะก็ไปเจอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่แพร่หลายมากนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นตรงเนี้ยค่ะดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ณเวลานั้นช่วงนั้นนะคะอัตราการสูญเสียของเด็กของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดจากการจมน้ำอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยทำให้เราเนี่ยเอาหลักสูตรตรงเนี้ยค่ะนำมาเมิร์จให้เข้ากับเด็กไทย
0: หลักสูตรที่เรานำมาเนี่ยก็ให้สอดคล้องกับบริบทของ
1: เด็กไทยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยค่ะของทางน้องๆทางฝั่งประเทศออสเตรเลียเองหรือว่าต่างประเทศอะค่ะเรื่องของการเรียนการสอนอาจจะต่างจากเรานิดนึงอย่างปกติแล้วค่ะทางน้องๆต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าเคยชินแบบว่าเล็กๆก็แบบลงไปได้เลยปล่อยเลยแต่ว่าแบบทางคนไทยเองทางแบบบ้านเราอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่กล้ายังใหม่อยู่ยังไม่กล้าอย่างทุกวันนี้เราก็ยังจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราไปออกบูธหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณย่าคุณยายก็จะแบบว่า
0: อ๋อ
1: 4เดือนเรียนได้แล้วหร
0: อ
1: 4เดือนเรียนได้แล้วจริงๆหรอแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแต่จริงของเรามันเริ่มตั้งแต่4เดือนเนื่องจากว่าเราจะเริ่มจากการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาปรับทัศนคติที่ดีกับน้ำให้รู้ว่าเวลาน้ำสัมผัสใบหน้
0: า
1: เขาต้องทำยังไงน้ำผ่านใบหน้าโดนบริเวณจมูกเนี่ยเขาต้องทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เลยเริ่มได้ตั้งแต่เล็กแต่แน่นอนค่ะน้อง4เดือนอ่ะว่ายไม่เป็นหรอกว่ายเองไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่พร้อมนะคะกล้ามเนื้อของเด็กๆจะพร้อมก็คืออายุประมาณ3ขวบขึ้นไปกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่เขาพัฒนาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นการสอนแบบเด็กโต
0: ครับค่ะแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Swimming Kids ครับ
1: จุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรนี่แหละที่เราคุยกันก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาร่วมกับแค่ออสเตรเลียหรือแค่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหยุดพอแค่นั้นแต่ของเราอ่ะค่ะเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองเราก็มีส่งทางคุณครูของเราที่เป็นคุณครูชำนาญการนะคะไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างบางปีเราก็จะได้ตัวแทนจากทางประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือ Five Star Swim School

0: ขามาเทรนนิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณครูเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของหลักสูตร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของหลักสูตร
0: ใช่อ
1: ยากให้อธิบายหน่อยครับว่าหลักสูตรของเรามีความเป็นมายังไงบ้างในแต่ละรูปแบบครับ
0: ได้ค่ะต้องขอแบ่งเป็นพาร์ทก่อน
1: ครับ
0: หลักสูตรของเราอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือน้องๆเด็กเล็กเด็กเล็กก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วก็4 เดือน
1: เริ่มต้นตอน4 เดือน
0: ใช่ก็คือ4 เดือนแล้วก็ยังไม่เกิน3 ขวบก็คือประมาณ 2.9 อันนี้คือจะเป็นพาร์ทของเด็กเล็กนะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องลงคู่กับน้องก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เหมือนเราเล่นกับน้องให้เป็นด้วยนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะพาร์ทเนี้ยก็คือผู้ปกครองลงด้วยจะมีคุณครูสอนแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นคลาสคลาสเสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ
1: ์
0: ทางด้านเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ทางด้านของสมาร์ทด้วยนะคะคือเรื่องของสติปัญญาด้วยอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทของเด็กโตเด็กโตของเราเนี่ยไม่ใช่5 6ขวบนะเด็กโตของเรา3ขวบก็เด็กโตแล้วใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยให้ความปลอดภัยมาเป็นที่1โดยหลักสูตรเราจะสอน2:1เท่านั้นก็คือคุณครู1แล้วก็น้องหลักสูตรของเราที่ขึ้นตรงเลย
1: ก็คือจะไม่มากกว่านี้
0: ใช่ค่ะจะไม่มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ปกครองรีเควสต์มาอยากจะเรียนแค่1:1อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปนะคะแต่เบื้องต้นของเราถ้าสแตนดาร์ดเลยก็คือเราใช่2:1
1: เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วง
0: ใช่ค่ะอย่างที่นี่เองเราจะมีกาดอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1แน่นอนค่ะหลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆประมาณนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เริ่มจาก1เลยก็คือดูก่อนว่าตัวน้องเองอะค่ะเขามีพื้นฐานมาประมาณไหนเราจะสอนตามพัฒนาการของน้องๆค่ะว่าเริ่มต้นต้องเป็นแบบไหน
1: ค่อยๆไป
0: ใช่ค่ะแต่แค่เราปรับให้เข้ากับน้องแต่ละบุคคลเลยอ
1: ัน
0: นี้ซึ่งเป็นความแตกต่างของที่อื่นกับสวิสเซอร์แลนด์
1: ค่ะผมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงคร
0: ับ ของเรานะคะต้องบอกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบต้องบอกก่อนว่าทุกที่อย่างหนึ่งมองว่าก็คงจะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องความสะอาดก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยให้ความดูแลที่มากขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของสะอาดอย่างที่ทุกท่านเห็นสระสะอาดมากเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมเลยทั้งเช้าทั้งเย็นจะมีการดูแลสระแล้วก็วัดเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆที่มันจำเป็นต่อในการว่ายน้ำก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของแบบว่าแบคทีเรียหรือเชื้อโรคใช่เรื่องของ pH เรื่องของคลอรีนแต่น้ำของเราไม่ใช่คลอรีนนะเป็นสารน้ำเกลือนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงว่าคลอรีนคือเกลือเนี่ยมันถูกเจเนเรตเปลี่ยนเป็นคลอรีนนะคะเพื่อให้มาฆ่าเชื้อในระบบน้ำเราก็จะมีการวัดว่าโอเคเกลือพอไหมคลอรีนพอไหมดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดในสระค่ะคุณครูเราเนี่ยแหละค่ะดูแลกันเองเนื่องจากว่าคุณครูก็ต้องลงเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความสะอาดเป็นที่หนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรามีไลฟ์การ์ดเนาะทางที่เนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ปกครองทุกคนที่เขามาเรียนที่นี่ก็จะเห็นว่าจะมีไลฟ์แต่จริงๆอะค่ะอัตราครู1ต่อนักเรียน2เนี่ย
1: ก
0: ็เพียงพอค่ะ
1: ครับใช่ค่ะแล้วเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆที่กลัวน้ำยังไงบ้างครับ
0: 1เลยคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับเขาก่อนนะคะการที่จะพาเขาเรียนบางคนเนี่ยกลัวมากๆถ้ากลัวมากๆเลยแนะนำบอกว่ามาเล่นเริ่มจากมาเล่น
1: เล่นน้ำกัน
0: เรามาเล่นน้ำกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูสระมีของเล่นเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาทำได้และบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆหนูตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นนะคะส่วนของคุณครูเองคุณครูเราอย่างที่บอกพอเราเป็นอัตรา1:2อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลค่อนข้างที่จะทั่วถึงอยู่แล้วความมั่นใจของคุณครูทุกคนนะคะเขาผ่านมาตรฐานเดียวกันเหมือนที่หนึ่งบอกก็คือทุกคนเนี่ยผ่านมาตรฐานที่เราส่งตรงมาจากมีความชำนาญทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราสอนเหมือนกึ่งเล่นให้เขาเนี่ยมีความสุขในการเรียนค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือแบบว่าอย่างท้ายคลาสเรียนนะคะเราจะมีเพลย์ไทม
1: ์มีเพลย์ไทม์ให้กับเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าการเรียนในน้ำเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปมันมีความสนุกอยู่นั้นแต่ความสนุกนั้นมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
1: การเรียนรู้ของเด็กๆก็อาศัยผู้ปกครองในการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
0: ถูกต้องค่ะเป็นส่วนใจความสำคัญจะได้แบบว่าพุชเขาให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายในทุกๆเป้าหมายไม่ใช่แค่

0: ียนว่ายน้ำค่ะค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กำลังใจน้องๆเขาเลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาให้ความมั่นใจกับเขาว่าเขาจะทำได้
1: คร
0: ับ
1: พูดถึงประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำนอกจากจะน้องๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วยังส่งผลถึงพัฒนาการแล้วก็จินตนาการของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีสโลแกน
1: ยังไงครับ
0: Swimming Kids สโลแกนคือ Smile Smart Strong Smile ก็คือเรื่องของยิ้มเนาะก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์ครับผม
0: Smart ก็คือเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับสติปัญญาต่างๆแล้วก็ Strong ก็คือความแข็งแรงใช่ค่ะก็คือการเรียนว่ายน้ำในทุกๆส่วนที่หนึ่งแจ้งมานะคะก็คือเป็นสโลแกนของเราเลยนอกจากว่าให้เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วเพลย์ไทม์ให้เขาอารมณ์ปรับเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เขาอยากจะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆเริ่มตั้งแต่4เดือนจะทำให้พัฒนาการทางด้านสมองเขาเนี่ยไวกว่าปกติอันนี้จะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องนอนค่ะการว่ายน้ำก็คือกีฬาชนิดหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ก็
0: เพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมแล้วเป้าหมายในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ไงบ้างครับ
0: เป้าหมายของเราในอนาคตเนาะคืออย่างที่บอกคือ Swimming Kids เนี่ยเราพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้ฝึกว่ายน้ำตั้งแต่เล็กเพื่อเราจะได้ช่วยลดเรื่องของการสูญเสียลงไปให้ได้น้อยที่สุดค่ะเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยฝากเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจครับ
0: ยินดีนะคะแล้วก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆการเรียนว่ายน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาแบบว่า3ขวบ4ขวบเท่านั้นอยากให้เริ่มตั้งแต่น้องเล็กๆเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขายังมีเรื่องของความคุ้นชินนะคะตั้งแต่ในครรภ์ของมารดานะคะก็เลยอยากให้ชวนคุณแม่ค่ะพาน้องๆมาเรียนนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเลือกสถาบันที่มั่นใจได้เลือกสถาบันสอนว่ายน้ำที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็เลยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงลองมาดูสถานที่นะคะหรือว่ามาทดลองเรียนดูก่อนได้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เพลินกับการเรียน
0: ถูกต้องค่ะก็คือบรรยากาศของเราอะค่ะอย่างที่เห็นเลยเราจะมีเรื่องของตัวตุ๊กตามีเรื่องของของเล่นนะคะให้น้องๆด้วยเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเองจะได้แบบว่า1คือเขาไม่ซีเรียสมากไปเขาไม่เครียดและเขาได้สนุกกับมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าสระของเราค่ะออกแบบมาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปทำให้แบบว่าน้องเขายังตัวเล็กอยู่อะค่ะถ้ามันเป็นสระใหญ่มากๆเห็นสระก็กลัวแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ว่าสระของเรากำลังดีค่ะซึ่งกับการพัฒนาของน้อง4เดือนถึง12ปี
1: ค
0: ่ะตามที่เราเปิดรับสมัครอยู่ใช่ค่ะ
1: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานและการคิดดีต้องขอกับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้เราฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปรับชมกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

0: น้องอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องไม่กล้าไหว้ไม่พอถึงวันที่จะเรียนว่ายน้ำน้องก็จะร้องก่อนตลอดไม่กล้าไหว้ค่ะแล้วก็เราดูบรรยากาศโรงเรียนคือด้วยความที่คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยเขาเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วเราดูบรรยากาศโรงเรียนเราชอบแล้วก็การสอนของครูก็เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปให้เด็กไม่กลัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยมา
1: ให้น้องกลัว
0: ใช่กลัวแบบร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะ
1: ไม่กล้า
0: ไม่กล้าเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวแล้วน้องก็พอถึงโรงเรียนปุ๊บก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบอยากจะมาแล้วทุกครั้งที่เรียนก็เห็นว่าน้องไม่ได้กลัวน้ำนี่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องกลัวเพราะว่าน้องร้อง

ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับการเรียนว่ายน้ําของน้องๆ นะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: จะแข็งแค่ไหนพี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน
1: ขอบคุณค่ะ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
1: แค่3ปีอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนได้ 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนเป็นที่มีแผลกระเสียงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเหตุแห่งสัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย

0: สวัสดีครับรายการสะพายกล้องท่องอีสานวันนี้ผมวรุษนพบุญกรผู้ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุงคล้าดินแดนตอนเหนือสุดของจังหวัดบึงกาฬเมืองเล็กๆที่ถูกอบอุ้มด้วยอ้อมกอดของแม่น้ำโขงเคียงคู่กับเทือกเขาสูงที่เต็มไปด้วยผืนป่าธรรมชาติอันสมบูรณ์และความพิเศษของทริปนี้ผมได้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬในโครงการผู้ว่าพาเที่ยวบุงคล้าวันเดย์ทริปครั้งที่7ซึ่งวันเดียวนี้ทุกคนจะได้เที่ยวครบทั้งวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและธรรมชาติสุดอัศจรรย์และตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้พาเรามาอยู่ที่เฮือนไทยย้อหนึ่งในหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความงดงามและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมมาฟังจุดเริ่มต้นที่มาและแนวคิดของโครงการนี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกันครับ
1: มีข้อคำถามว่าทำไมผมถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าเมื่อผมมาอยู่บึงกาฬเมื่อ7ธันวาคม2568ครับผมคิดว่าผมใช้วิถีการพัฒนาของจังหวัดเนี่ยคือวางยุทธศาสตร์ว่ามาบึงกาฬพบพานแต่สิ่งดีๆซึ่งเสน่ห์ของบึงกาฬเนี่ยนะที่ผมค้นพบแล้วก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับจังหวัดบึงกาฬคือเขามีเกษตรดีมากนะเขามีท่องเที่ยวดีมากเขามีวัฒนธรรมดีมากเขามีการค้าชายแดนดีนะ 4D 5D คือเขามีอากาศดีผู้คนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะครับและสุดท้ายคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดบึงกาฬเป็น 8D ที่ผมนำมาขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ภาพรวมของทั้งจังหวัดย้อนกลับมาทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวผมเรียกว่าการท่องเที่ยวซึ่งใครอาจจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนบุงคล้าวันนี้เราจะเห็นวัฒนธรรมของไทยย้อซึ่งมีบ้านเรือนสวยสดงดงามมีวัฒนธรรมที่เขารักษาอัตลักษณ์ของเขาไว้ได้มีอาหารการกินที่เป็นอาหารถิ่นที่เขารักษาภูมิปัญญาไว้ได้แต่ว่าเราจะสังเกตว่าในการท่องเที่ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ผมมักเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์มันมีเวทมนต์อยู่ในทุกที่ที่เราไปอยู่แม้แต่บ้านหลังนี้เราจะเห็นว่ามันคงสภาพของความมีเขาเรียกอัตลักษณ์เนาะดูแล้วมันเข้มขลังดูแล้วมันสวยสดงดงามแล้วก็ดูสงบเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะแล้วก็สะอาดสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเนี่ยผมเรียนเลยมันเป็นเม็ดเงินรายได้ที่เราได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเป็นเม็ดเงินหลักรวมถึงภาคการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโครงการผู้ว่าพาเที่ยววันเดียวเที่ยวทั้งจังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปทีละอำเภอทีละอำเภอแล้วก็ทางนายอำเภอเนี่ยก็ได้สนองตอบผมนะครับเขาก็จัดนายอำเภอพาเที่ยวในเขตอำเภอเขาอำเภอเขาในแต่ละอำเภอเชกเช่นเดียวกันผมหวังว่าทำไมผมจึงวางเรื่องการท่องเที่ยวไว้ก็คิดว่า1คือผมจะต้องมีโอท็อป2คือผมต้องมีภาคการเกษตรเสียดายที่บุงคล้าวันนี้เนี่ยจริงๆเขามีทุเรียนมีเงาะนะแต่ว่าหน้านี้ก็หมดแล้วก็จะเป็นสวนผลไม้แล้วก็สวนเรียกสวนฝรั่งแทนนะครับแล้วก็มีสวนผลไม้อย่างอื่นซึ่งถ้าท่องเที่ยวเนี่ยบวกการเกษตรบวกกับการเกษตรเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรบวกกับการวัฒนธรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าบวกกับการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์หรือผมชอบเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงฮอกวอตส์นะฮะมันเป็นอำเภอฮอกวอตส์อ่ะเหมือนเราไปในนิวซีแลนด์เห็นไหมฮะมันก็จะมีเวทมนต์ของความเป็นอะไรอยากตามรอยไปดูซิว่าพ่อมดน้อยแห่งฮอกวอตส์เขาทำอะไรมาที่บุงคล้าเนี่ยก็มีเวทมนต์ตรงนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าตั้งแต่สะพานกิ้งก่าเห็นไหมฮะเราก็จะมีเวทมนต์ของกิ้งก่าที่เขาเลือกมาเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเขาผมก็บอกท่านในอำเภอว่าเดี๋ยวถ้าเราทำซิตี้แบนดิ้งได้เนี่ยทั้งเมืองตรงนี้มีศิลปะไทยย้อแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์ว่ามีอะไรนะมีกิ้งก่าที่เป็นข้อความเชื่อเขาไม่ได้เหลวไหลนะครับเมื่อก่อนเขามีกิ้งก่าตัวใหญ่ๆแบบนี้เยอะเขาจึงชูขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของเขาประกอบกับเราจะเห็นว่าเรามีสองฝั่งโขงที่วัฒนธรรมสวยสดงดงามมากนะครับซึ่งถ้าเราดูภูมิทัศน์เนี่ยเราได้ประโยชน์เยอะนะเราได้ทั้งวิวทิวทัศน์เราได้ทั้งภาพสวยสดงดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาบวกแล้วหาจุดยืนของเราให้ได้เนี่ยการท่องเที่ยวของบุงคล้าเองก็ดีเนี่ยกับที่เขามาทําเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเขานะฮะมีโฮมสเตย์หลายหลังนะครับมีหมู่บ้านคาทอลิกนะฮะที่ห้วยเล็ดมือมีโอท็อปที่เขามาค้าขายกันซึ่งผมเนี่ยชอบแล้วก็รักความเป็นโอท็อปมากถามว่าเพราะอะไรผมเนี่ยเองเนี่ยอยากพรีเซนต์ให้เขาขายของได้เพราะว่าถ้าเราขายของได้ผมบอกเขาว่าขาดทุนวันนี้คือกำไรเพราะว่าพอวันหลังเนี่ยเขามาซื้อเขาเห็นเราหัวหน้าส่วนราชการเราเนี่ยซื้อข้าวซื้อของไปเวลาเขากลับมาท่องเที่ยวเขาจะกลับมาซื้อเราอีกก็จะเกิดการค้าขายที่มันผสมกับการท่องเที่ยวทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันเจริญงอกงามเมื่อก่อนมาเนี่ยผมสังเกตว่าหัวหน้าส่วนราชการก็จะตามผมมานะตามผู้ว่าไปตรงนี้ก็ถ่ายรูปพักหลังผมก็ต ทำไมหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยหายจากผมไปเยอะผมนึกว่าโกรธผมไม่พอใจอะไรผู้ว่าหรือเปล่าเปล่าครับพอไปถึงจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละคนก็ไปยืนโพสต์ท่ามันแยกกันไปทุกคนก็มีคลิปตัวเองทุกคนก็มี Facebook Live ตัวเองทุกคนก็มี TikTok ตัวเองสิ่งนี้แหละผมว่ามันเดินมาถูกทางเพราะแต่ละคนก็คืออินฟลูเอนเซอร์คนนึงที่กระจายไปเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าผมขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกคนผมขอบคุณทีมงานภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เราลงไปพื้นที่ไหนเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือค้าขายเอาโอท็อปมาช่วยลดราคาเราจะเห็นว่าภาคเอกชนของผมเหล่ากาชาดมาด้วยนะครับซึ่งผมขอบคุณแม่แม่กาชาดเขาทั้งหลายเพราะอะไรเวลาผมนึกถึงอะไรไม่ออกผมก็นี่ลดราคาใครจะซื้อบ้างบางทีอยู่หน้าส่วนราชการก็กำลังซื้อน้อยผมก็ต้องหวังแม่กาชาดมาช่วยซื้อซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การก็เรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเราการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์ที่ผมบอกเนี่ยมันเกิดการขับเคลื่อนได้วันนี้มาเนี่ยถ้าผมคาดการเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะฮะผู้ว่าซื้อเองก็หลายพันแล้วนะ 2-3 พันแล้วนะฮะแล้วนี่มาเป็นร้อยคนนะฮะท่านลองเฉลี่ยได้ถ้าคนหนึ่ง 3,000 มา100คนก็โอ้หลายตังค์แล้วลองคำนวณดูได้เพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็หมุนเวียนกระเตื้องขึ้นแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้เนี่ยพอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวเนี่ยโอ้เขาจะตามรอยผู้ว่านะครับสิ่งที่ผมหวังคือการตามรอยผู้ว่าแล้วเราก็สามารถก็เรียกรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมาที่บึงการได้เยอะขึ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยบุงคล้ามีเสน่ห์งดงามมากมายนะเสน่ห์นึงเนี่ยผมชอบบริเวณพื้นที่ริมโขงนี้มากชอบสะพานกิ้งก่าแล้วก็อยู่บริเวณริมเนี่ยมันดูสโลไลฟ์มากชีวิตฉะนั้นถ้าทําให้ซิตี้แบนดิ้งตรงนี้เกิดเนี่ยผมว่าบุงคล้าไม่แพ้ใครเพราะว่าเดินทางจากอำเภอเมืองมาใกล้มากถ้ามาบึงการผมขอบคุณแล้วก็หวังใจว่าท่านจะมาบึงการพบพานแต่สิ่งดีๆใน8ดีของจังหวัดบึงการซึ่งหนึ่งในนั้นคือดีเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมเชื่อว่าบึงการไม่เหมือนใครและมีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์ที่ผมเชื่อว่ามาสักครั้งแล้วท่านจะเห็นว่าความมีเวทมนต์ของบึงการแล้วท่านจะติดใจมาอีก
0: ที่เฮือนไทยยอนอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางในใจของนักเดินทางแล้วที่นี่ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทางจังหวัดบึงการมุ่งผลักดันให้เป็นหมุดหมายระดับประเทศอีกด้วยผมได้ชวนเจ้าของเฮือนไทยยอมาร่วมพูดคุยถึงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วยกันครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เฮือนไทยยอนะครับอยู่กับคุณพ่อจุนดอนโสมซึ่งเป็นเจ้าของเฮือนไทยยอที่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: คุณ
2: พ่อ
3: ครับ
2: ครับผมคุณพ่อครับไทยยอเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไทยยอเนี่ยมีที่มาจากไหนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรครับผม
3: ไทยยอดั้งเดิมนะของพ่อแม่ก็เป็นมาจากประเทศลาวอพยพกันลงมาอยู่ในเลาะลุ่มแม่น้ำโขงแถวนี้นะจะตั้งถิ่นฐานกันอยู่นี้เป็นจำนวนเยอะเลยอย่างเช่นที่ว่าบึงกาฬนครพนมบ้านแพงอย่างนี้จะเป็นไทยยอเป็นหลักเลยแต่ส่วนทางสกลขึ้นไปกาฬสินธุ์จะเป็นผู้ไทยไง
2: แล้วคุณพ่อนำเอาเรื่องของไทยย้อเนี่ยมาทำเป็นเงินไทยย้อที่นี่ได้อย่างไรคร
3: ับ ตอนนั้นได้ไปดูงานที่บ้านภูนะโรงหลวงมุกดาหารผมก็ได้ไอเดียพอคิดจากนั้นมาสร้างพอไปดูงานจากกรมพัฒนาชุมชนนะส่งเสริมให้ผมไปดูคนไปประมาณเกือบร่วม200คนก็ผมก็ติดใจมาทำเลยปัจจุบันนะก็เอาไอเดียว่าที่ผ่านมานั้นเลาะริมโขงแถวนี้เนี่ยเป็นบ้านโบราณเฮือนไทยยออยู่แล้วผมก็เอาความคิดแค่นั้นแหละขึ้นมาบังเอิญเป็นกระแสคนนิยมมากเพราะมันเข้ากับบรรยากาศใช่มั้ยวิวน้ําโขงบ้างภูเขาจากเราถ้าใครมาจะได้สวยมากเลยที่อย่างท่านที่เห็นนั่นแหละ
2: คร
3: ับ เสน่ห์ของเฮือนไทยยอก็คือวิวสองมาก็พวกอาหารปลาน้ําโขงพวกต้นคล้าไงที่ไปที่มาคือว่าบุกคล้านี่แหละที่ว่าบุกคล้าค้านี่คือต้นค้าที่อยู่หน้าบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเป็นเครื่องจักสานพวกตะกร้าพวกกระติบข้าวพวกอะไรสารพัดที่เครื่องใช้น่ะมีเยอะแยะเลยนะถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูกันนานๆเลยเป็นวันเลย
2: แล้วพ่อจูนคิดว่าอะไรคือเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของไทยยอครับผม
3: แต่ผมก็มองเด่นคือบ้านนะเป็นเอกลักษณ์และอัปลักษณ์ของไทยยอโดยแท้จริง
2: ครับ
3: สองมาก็เรื่องอาหารเป็นอาหารพื้นถิ่นป้าน้ำโขงอยู่แล้วนะว่าตอนนี้ก็ได้นำมาประยุกต์เป็นน้ำพริกปลาน้ำโขงซึ่งได้ผ่านอย.เรียบร้อยน้ำพริกปลาน้ำโขงตัวนี้ก็เป็นหลักแล้วเชิดชูหน้าตาของหมู่ค้าได้แล้วของชุมชนไทยย.ได้เลย3จะเป็นภาษาย.
2: คร
3: ับ อย่างนี้ขอบใจหลายๆเด้อที่มาเฮือนเฮือนไทยย.อย่างนี้นะขอบใจหลายๆคือไอ้มาเฮือนไทยย.มาเบิ่งมาชมเฮือนไทยย.
2: ครับ
3: ขอบคุณหลายๆเลยอันนี้ครับ
2: พ่อครับถ้าเกิดสมมตินักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่เฮือนไทยย้อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้รับอะไรบ้างครับ
3: จะได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของบ้านที่มีน้ำใจเป็นอันเดียวกัน
2: คร
3: ับ
2: อ
3: ันดับแรกถ้าใครมาจองแล้วเราจะยกให้เป็นของส่วนตัวไปเลยนะเราจะไม่มายุ่งกันเลยเราคอยบริการอย่างเดียว
2: ครับ
3: นี่แหละเสน่ห์ถ้าใครอยากนำอาหารมาปรุงเองรับประทานเองแบบครอบครัวแบบอะไรก็ได้เราไม่เป็นไรเจ้าพักก็ถูกๆนะคนละ200ต่อคนต่อคืน
2: ห้องแอร์ด้วยใช่
3: ไหมห้องแอร์ห้องน้ำอุ่นอะไรครบเพียบ
2: แล้วช่องทางในการติดต่อสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับ
3: ก็เข้าไปเฟซที่เฮือนไทยอ
2: เพจเขียนว่าเฮือนไทยอเลย
3: ครับเฮือนไทยอครับ
2: ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณพ่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาที่อยู่ที่เฮือนไทยอหน่อยครับ
3: ก็อยากเชิญให้นักท่องเที่ยวมาที่พักเฮือนไทยอเพราะว่าเฮือนไทยอมันเป็นจุดศูนย์กลางของที่พักเขตจังหวัดบึงกาฬเพราะบึงค้ามันเป็นศูนย์กลางของที่การท่องเที่ยวไม่ใช่หินสามวานภูทอกถ้ำนาคาน้ำตกถ้ำพระที่นี่คือเฮือนไทยอเอกลักษณ์อัปลักษณ์หลังแรกของชุมชนเลยนะแล้วก็เป็นของหน้าตาของจังหวัดด้วยจุดชมวิวตอนเย็นไงมันจะสวยมากตรงนี้นะ
0: นอกจากที่เฮือนไทยยอแล้วผู้ว่าพาเที่ยวในวันนี้ยังได้พาทุกคนมาเที่ยวบึงกาฬในมุมมองใหม่ๆสัมผัสเสน่ห์ชุมชนแบบครบรถอย่างที่โบสถ์คริสต์บ้านห้วยเล็บมือหรือวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารโบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงอายุกว่า100ปีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นของชาวบ้านห้วยเล็บมือหรือจะเป็นการมาสักการะศาลปู่โต่งศาลศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมากและมักมาขอเรื่องการเดินทางสัญจรทางน้ำและความร่มเย็นเป็นสุขต่อด้วยการแวะถ่ายรูปกับจุดแลนด์มาร์คยอดนิยมริมแม่น้ำโขงที่สะพานทิ้งกาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานกระป๋อมสะพานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยลวดลายแปลกตาและเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงที่ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเก็บภาพประทับใจและแวะช้อปสินค้าหัตถกรรมกลุ่มจักสานบ้านหนองเดินที่มีจุดเริ่มต้นจากการสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมในการดัดต้นคล้าการตาลหรือไม้ไผ่มาจักสานทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนก่อนพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านหนองเดินและยังไม่หมดแค่นี้นะครับอำเภอบุคล้ายังมีเสน่ห์ในเรื่องของธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่ผสานเข้ากับวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าอีกด้วย
4: สำหรับอำเภอบุคล้าเป็นหนึ่งใน8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬเสน่ห์ของอำเภอบุคล้าที่สำคัญก็คือวิวที่ได้รับคำสมญานามว่าวิวเป็นของเราภูเขาเป็นของเราครับอยู่ที่ด้านหลังท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นขุมทรัพย์สำคัญของอำเภอบุคล้าคือน้ำตกข้ามฝุ่นซึ่งธรรมชาติได้สร้างให้กับอำเภอบุคล้าประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับอย่างเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮยอไม่ว่าเรือนโฮมสเตย์หรือไม่ก็โรงแรมนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาหารที่เสน่ห์หากินยากก็คือหมูหันอำเภอบุคล้าและอาหารปลาในแม่น้ำโขงนะครับถ้าท่านมาเที่ยวบุคล้าท่านอย่าลืมสองอาหารหลักเหล่านี้อำเภอเรามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือเราจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยววิถีชีวิตไฮยอวิสาหกิจชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันจัดอาหารมาต้อนรับตามราคาที่ผู้ท่องเที่ยวต้องการจะรับประทานอาหารให้ถูกปากตลอดจนมีการตั้งอสท่องเที่ยวช่วยบริการนักท่องเที่ยวไปทั่วแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในอำเภอบุคคาโดยการร้องขอของนักท่องเที่ยวโดยตรงตอนนี้เรามีการดึงท่องเที่ยวคือทุกเดือนเราจัดอีเวนต์ในการดึงนักท่องเที่ยวโดยการโปรโมททางไลน์ทางเว็บทางสื่อต่างๆเพื่อมาจองโต๊ะพาแรงมาดูการแสดงมาดูดนตรีมาดูวิถีชีวิตอาหารของไฮยอเราจัดตกแต่งสถานที่ริมโขงเนี่ยให้สวยงามเทียบเท่ากับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยปกติเราจะจัดเดือนละ1ครั้งถึง2ครั้งนะครับซึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวจากอำเภอต่างๆจากจังหวัดต่างๆครับ
0: โครงการผู้ว่าพาเที่ยวบุงคล้าวันเดย์ทริปในวันนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวทัศนศึกษาของส่วนราชการเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนให้เศรษฐกิจของชาวบึงกาฬหมุนเวียนและเติบโตอย่างยั่งยืนครับ
5: ครับสำหรับโครงการนี้ต้องถือว่าเป็นแนวนโยบายตามแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดบึงกาฬโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านสุรพลเจริญภูมิท่านได้ผลักดันโครงการผู้ว่าพาเที่ยวสอดคล้องสอดรับกับความต้องการของพี่น้องประชาชน แล้วเป็นการส่งเสริม CBT หมายถึงว่า Community Based Tourism อย่างแท้จริงการที่เกิดผลกระทบก็คือ1เป็นเรื่องของการบูรณาการหลอมรวมให้ส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬทุกคนคิดในเรื่องเดียวกันคิดเห็นตรงกันว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในด้านมิติด้านการท่องเที่ยวนั้นจะทำให้เกิดอย่างแรกก็คือความเข้มแข็งของสังคมในชุมชนในมิติด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจชุมชนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนจากโครงการผู้ว่าพาเที่ยวนั้นผมขอเพิ่มเติมว่านอกจากท่านผู้ว่าพาเที่ยวแล้วท่านนายกเหล่ากาชาดและสมาชิกกาชาดยังพาจ่ายเพราะฉะนั้นเองการอย่างแรกก็คือการไปพบปะพี่น้องประชาชนสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนก็คือช่วยกันจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าทางด้านการเกษตรและสินค้าทางด้านวิสาหกิจชุมชนที่สร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเป็นเมดอินบึงการอย่างแท้จริงแล้วส่วนราชการชาวบึงการเราก็นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเมื่อทดลองใช้แล้วสามารถที่จะอธิบายได้ตอบได้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่มาจากต่างถิ่นสุดท้ายเรื่องของ economic impact ก็คือในเรื่องของตามสรุปจำนวนผู้มาเยี่ยมเยียนในปีพ.ศ. 2569นะครับจำนวนผู้มาเยี่ยมเยียนของจังหวัดบึงกาฬหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนนั้นมีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องใน7เดือนแรกตั้งแต่มกราคมมาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีการหดตัวเพียงบางช่วงเท่านั้นเองที่มีการชะลอตัวในเรื่องของการปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งก็คิดว่าจะพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนให้มีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนและรายได้ทางการท่องเที่ยวในมวลรวมของจังหวัดบึงกาฬต่อไปครับ
0: และปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของทริปนี้กับความสดชื่นกันที่น้ำตกถ้ำผุดที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่นี่คือโอเอซิสแห่งอำเภอบุงฟ้าที่ผู้ว่าตั้งใจพาพวกเรามาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ของที่น้ำตกถ้ำผุดนี้ด้วยตัวเองครับ
1: นะครับน้ำตกถ้ำผุดนะครับเป็นทริปสุดท้ายของการผู้ว่าพาเที่ยววันนี้ที่บุงคล้านะเป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่สวยงามแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กsmall size นะครับไซส์เล็กแต่ว่าในความเล็กมันก็มีความน่ารักใช่ไหมท่านหัวหน้าครับการเดินไปเข้าจากปากทางนี้เข้าไปที่น้ำตกถ้ำฝุ่นนี่ไกลไหมครับ
6: นี่เดินเท้าประมาณ380 เมตร
1: 380 เมตรนะครับสองข้างทางก็จะเป็นเขต
7: เป็น
1: รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
7: ครับ
1: ของภูวัวนะครับ
7: เป็นเหมือนเที่ยวศึกษาธรรมชาตินะครับ
1: อ๋อครับ
7: ครับ
1: อันนี้บรรยากาศก็อีกแบบนึงของน้ำตกถ้ำพระอันนั้นนั่งเรือเข้าไปแต่นี้ว่าเดินเข้าไปในป่า
7: เดินชมธรรมชาติ
1: เดินชมธรรมชาติไปด้วยวันนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รวมไปถึงเหล่ากาชาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคเอกชนที่มาวันนี้เพื่อเราต้องการจะมาดูว่าในบุงคล้าเนี่ยวันเดย์ทริปของเราวันนี้เป็นการปิดทริปที่ถ้ำฝุ่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มาเขาเรียกมาปิดทริปได้ไม่กลัวเปียกนะวันนี้ฝนก็พรำๆด้วยเป็นบรรยากาศของน้ำตกที่แท้จริงต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละก็คือต้องมีฝนโปรยปรายสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราได้สัมผัสความชุ่มชื้นชุ่มเย็นของน้ำตกแล้วก็ทางเดินป่าซึ่งสัมผัสธรรมชาติที่ผมว่ามันสมบูรณ์นะครับมันสมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นความงดงามของน้ำตกนะครับวันนี้ก็เข้ามาประมาณ380 เมตรนะครับ
7: 300 กว่าเมตร
1: ทางก็เป็นทางธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งมีทั้งปีไหมน้ำตกอันนี้มีทั้งปีไหมครับ
7: เป็น
6: ไม่ทั้ง
7: ช่วงฤดูฝนครับ
1: อ๋อในช่วงคล้ายๆถ้ำพระถูกไหมฮะแต่ไซส์นี่คือไซส์เล็กกว่า
7: ใช่ครับ
1: แต่ความสวยงามผมเชื่อว่าไม่แพ้กันนะครับถ้ำฝุ่นแต่ว่าความโดดเด่นคือมาง่ายเพราะว่าอยู่ริมทางไม่ไกลถูกไหมครับ
7: ครับเข้าง่ายออกง่ายครับ
1: เข้าง่ายออกง่ายเนี่ยระหว่างทางเดินก็มีน้องๆหนูๆมาเดินนะครับนี่กำลังกลับมาลูกๆ
7: เป็นสีสันของช่วงวันหยุดครับ
1: วันหยุดนะก็มาพักผ่อนกันเนี่ยเห็นไหมเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็มาเล่นน้ำกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็เข้าออกง่าย
7: ครับ
1: เราก็จะเห็นเด็กๆนะทั้งในบึงการแล้วก็รอบๆนี้มานะครับอาจจะไม่ใหญ่เท่าถ้ำพระ
7: แต่ว่าเส้นทางที่เข้ามามันจะปกคลุมด้วยลักษณะนี้ครับมันจะชุ่มชื้นกว่าทุกน้ำตกของภูวัวตรงนี้จะเป็น
1: อันนี้โดดเด่นกว่าตรงลักษณะว่าความชุ่มชื้นของพื้นที่มีมากกว่า
7: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็ธรรมชาติสวยงามนะครับเดินเข้ามาเหมือนชมป่าเขาลำเนาไพอีกบรรยากาศนึงนะครับเราจะเห็นป่าส่วนใหญ่เป็นป่าอะไรฮะป่าเต็งรังหรือป่าอะไร
7: อันนี้ก็เป็นป่าเบญจพรรณนะ
1: เบญจพรรณนะฮะ
7: อ๋อเบญจพรรณต่อดิบแรงครับผม ตรงนี
8: ้ก็ได้ดิบแล้ง
7: ครับ
8: นี่เราก็เข้ามาพอได้ระยะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับระหว่างทางก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้ไกลนะครับมาเที่ยวน้ำตกนะฮะจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับ
9: มาจากหนองคาย
8: มาโอ้หนองคายเลยเหรอโอ
7: ้พอดีท่านผู้ว่า
8: ผู้ว่าบึงกาฬครับ
7: ผู้ว่าบึงกาฬ
8: มาเที่ยวนะดีจ้าโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเที่ยวสนุกนะเที่ยวสนุกนะ
7: เนี่ยเอามานี่ก็เลยขยะขึ้นดินนะครับขอบคุณมากเนี่ยดูแลธรรมชาติ
8: ช่วยกันขยะไปช่วยกัน
7: ครับผม
8: ดีดีมากนี่เราก็ถึงแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสวนทางกับบรรดาพี่น้องที่มาเที่ยวก่อนหน้าเรานะครับ

0: อยู่มุมนี้ใช่ไหม
1: ข้ามปุ่นเดินไปตรงนี
0: ้จุดใหญ่ที่เขามาถ่ายรูปก็คือตรงนี
1: ้นะครับแล้วก็เล่นน้ำตรงเนินตรงนี้ครับ
0: ไม่มีสไลเดอร์แบบถ้ำพระ
1: มันจะน้ำมัน
0: ก็สวยนะ
1: มันก็เป็นร่องครับ

0: ถ้ำฝุ่นนี้นะครับซึ่งก็สวยสดงดงามธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่งได้สวยสดงดงามแล้วก็ด้านข้างเขาก็มีน้ำตกคู่กันแต่ว่าไม่เล็กนะผมดูนะไซส์ไม่เล็กนะผมว่าเป็นไซส์กลางๆเนาะ
1: ใช่
0: เป็นไซส์กลางเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลายชั้นมีแค่ชั้นนี้ชั้นเดียว
1: เป็นสั้นๆตั้ง
0: แต่เป็นสั้นๆมีอยู่จุดนี้จุดเดียวนะเดี๋ยวเราจะลงไปจุดนู้นนะครับลงไปจุดนู้นกันไปค่อยๆลงนะครับ

0: ือถ้าเราปิดทริปด้วยน้ำตกเนี่ยมันเหมือนก็เรียกไฮไลท์ทั้งหลายนี่มันมาอยู่รวมที่น้ำตกนะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเหนื่อยจากการเดินนู่นนี่นั้นแต่พอเรามาถึงน้ำตกเนี่ยมันชื่นใจมันเห็นความเย็นความสดใสความสวยงามแล้วก็ความตระการตาของน้ำตกซึ่งแม้จะเป็นไซส์แค่ S หรือ M นะฮะแต่ผมก็ถือว่าน้ำตกนี้ก็สวยหรือถึงแม้ว่าเดือนนี้เขาจะอยู่ได้มีน้ำเนี่ยเฉพาะเดือนสิงหากันยาต้นๆเขาก็หมดแล้วเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับฝนเป็นหลักแต่ผมก็ถือว่าพวกเราก็มาในช่วงที่เขากำลังสวยสดงดงามนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันรังสรรค์อะไรที่สวยงามเสมอแล้วก็ถ้าเรามาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยความมีชีวิตชีวาของตัวเรามันจะเพิ่มเติมเรียกเหมือนเติมพลังให้ชีวิตวันใดที่เราท้อแท้วันใดที่เราเหนื่อยวันใดที่เราเหมือนหมดหวังสิ้นหวังเราก็มาเติมพลังกับธรรมชาติซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกนะฮะเราจะเห็นว่าเทรนด์โลกเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยผมอ่านงานวิจัยเขาเปลี่ยนแปลงนะเขาต้องการเขาเรียกปิดทุกอย่างซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารปิดทุกอย่างซึ่งเขาเรียกอะไรโทรทัศน์ดิจิทัลอะไรทั้งหลายทั้งปวงเขากลับมาสู่วัดสู่ความสงบสู่ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่มันสงบเงียบเป็นการเขาเรียกอะไรเติมเขาเรียกเติมประจุไฟฟ้าที่เป็นพลังบวกในชีวิตก็จะทำให้ชีวิตยืนยาววันนี้ผมถือว่าเหนื่อยมาทั้งวันน้ำตกถ้ำฝุ่นก็มาต่อเติมพลังชีวิตให้ผมเขาเรียกอะไรมีประจุไฟฟ้าบวกที่จะทำงานต่อไปในอนาคตของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะก็ขอบคุณน้ำตกถ้ำฝุ่นนะครับขอบคุณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวที่รักษาขอบคุณพี่น้องชาวรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อนุรักษ์สิ่งที่ดีๆนี้ไว้ทำให้ธรรมชาติยังสวยสดงดงามอยู่กับเราเสมอแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะตอบแทนด้วยความสงบความสะอาดความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงพลังแห่งชีวิตที่เขาพร้อมที่จะเติมเต็มให้พวกเรานะฮะในสายน้ำก็ดีในความเย็นก็ดีในออกซิเจนของธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันทำให้พวกเราเขาเรียกอะไรมีพลังต่อไปในการทำงานนะครับวันนี้ก็เป็นการปิดคลิปด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับขอเสียงพวกเรานะเสียงดังๆจะเข้ากล้องนะถ้าผมให้สัญญาณนะ1 2 3พวกเราเฮดังๆนะ1 2 3เอขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าท่าถามมานี่สวยสวยสวยไม่ต้องห่วงหรอกมันจะเล็กหรือใหญ่มันสวยเสมอสวยเสมอ
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: ครบ
8: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
10: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ่งจริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสองกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งยังคงมีการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับ29สิงหาคมมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในคลังสินค้าของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีและมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่และไล่พนักงานออกจากพื้นที่ก่อนที่จะลอบวางระเบิดนะครับประเด็นนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้กำชับ

0: ที่ให้ทำงานอย่างเข้มข้นพร้อมกับย้ำนะครับว่าด้วยเหตุที่มีเหตุป่วนใต้ยังไม่หยุดนะครับทำให้รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีเหตุลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกรูปพรรณสันฐานของกลุ่มคนร้ายซึ่งสวมชุดดำและปิดบังใบหน้าได้เข้าไปก่อเหตุลอบวางเพลิงอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในช่วงดึกของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมกับมีการบูรณาการเรื่องของกำลังเพื่อที่จะคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดประเด็นนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงสถานการณ์ป่วนใต้ที่ล่าสุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดคลังสินค้าของห้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบอกว่าได้กำชับตำรวจและทหารบูรณาการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีมติไปแล้วพร้อมกับย้ำนะครับในจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้และจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดด้วยส่วนจะใช้โอกาสในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยหรือไม่นั้นนะครับท่านนายกได้บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะลงไปแต่ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนก็คงไม่ไปครับ
1: เรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที
2: ่การลงพื้นที่ประชุมครม.จะถือโอกาสนี้ไปลงพื้นที่3จังหวัดด้วยไหมคะเพื่อยกระดับหรือว่าดูเรื่องของมาตรการกำชับอะไรเพิ่มเติม
1: ไปครม.นี่ไปในเรื่องของที่จังหวัดสงขลานะครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็จะมีลงไปพื้นที่3จังหวัดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเสริมนะครับว่าขณะนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจและสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ครับ
3: ส่วนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุโดยได้วาง3ภารกิจหลักเร่งดับจุดคุกรุ่นครับแล้วก็เตรียมเครื่องจักรนะครับในการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุได้ครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรและได้ระบุถึงแนวทางการปฏิบัติงานในขณะนี้นะครับว่าจะแบ่งออกเป็น3เป้าหมายหลัก1คือการดับจุดความร้อนที่ตอนนี้ก็ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคาร2เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจหาสาเหตุและ3คือวางแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ชั้น2เนี่ยถล่มลงมาทับโครงสร้างชั้นล่างทำให้เสาคานวัสดุอาคารกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ก็เลยต้องใช้โดรนอินฟราเรดเข้าไปตรวจหาจุดความร้อนเตรียมจะนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าไปตัดคานเหล็กเพื่อจะเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่นะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกับเหตุการณ์ตึกถล่มสตง.ตอนนั้นให้เข้ามาประเมินพื้นที่ควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนจุดต้นเพลิงแล้วก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอรวมถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มาประกอบกันเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลบอกว่าตัวอาคารเนี่ยตัดกระแสไฟฟ้าไปตอนประมาณ2ทุ่มแต่ว่าเหตุเกิดขึ้นเกือบ3ทุ่มดังนั้นจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดก่อนทั้งนี้ถ้าหากว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ 8:00 นครับแต่การควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นกินเวลาไปอีก 1-2 วันถึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารเข้าไปรื้อถอนได้
4: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่2คือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยงั้นตอนนี้คงทําเน้นทํา2อันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้น2ที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคลุกรุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆงั้นเดี๋ยวก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยตตง.ก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนจะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยคิดว่าไปตรวจหาได้เกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวัน2วันน่ะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องไปตรวจหากับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไปอีกทีนึงครับ
3: ในส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนะครับทางกทม.เปิดจุดบริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service เพื่อรับลงทะเบียนเยียวยาก็มีผู้ค้ามาลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนครับรวมถึงประสานหาพื้นที่ขายของสำรองด้วยเบื้องต้นจะเป็นห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ชั่วคราว
4: เอกสารก็ไม่เป็นไรถ้ามันไหม้ไฟไปอาจจะพยานต่างๆที่อยู่รอบข้างนะเพราะว่าคนค้าขายก็รู้กันอยู่คนไหนจริงคนไหนไม่จริงแล้วก็เชื่อว่าทางเจ้าของศูนย์คงรู้ว่าใครประกอบการอ่ะเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดนะอารมณ์อร่วยอยู่ในกรอบกฎหมายให้มากที่สุดเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนแต่ว่าเงินคงไม่ได้เยอะมากเพราะกรทมเองเข้าใจว่าผู้ประกอบการที่เสียหายจะได้ประมาณ10,000กว่าบาทอ่ะซึ่งเทียบกับความเสียหายแล้วอาจจะไม่คุ้มกันก็มีการหนึ่งที่ทางเจ้าของตึกบอกเมื่อวานคือเรื่องประกันภัยแต่ประกันภัยเดี๋ยวเข้าใจว่าประกันแล้วก็ต้องส่งประกันเขาจะได้มีผูกพันกับเจ้าของที่ดินมากกว่าส่วนจะเหลือมาแบ่งให้เจ้าของธุรกิจเท่าไหร่คงต้องไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงครับ
3: ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับล่าสุดพบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อนครับ
0: ในฝั่งของผู้ประสบเหตุนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซึ่งอยู่ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินและสินค้าของเขาทั้งหมดที่เก็บไว้ในร้านไม่สามารถที่จะนำออกมาได้นะครับทำให้เรื่องของเงินทุนและก็เงินสดที่เก็บไว้สูญหายไปทั้งหมดพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงระบบความปลอดภัยที่อยู่ภายในอาคารนะครับโดยเฉพาะระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยส่วนกลางมีมาตรฐานหรือไม่
5: ไปหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลย
6: ประเมินมูลค่าได้ไหมว่าเราลงทุนสักประมาณเท่าไหร่
5: มูลค่าของน่าจะอยู่ประมาณหลักล้านอยู่ค่ะเพราะว่าพอมันมีสต็อกเก็บอยู่บนชั้นลอยด้วยค่ะมันไปหมดเลยแล้วพอมันเป็นของพวกแบบของแต่งรถมันจะมีทั้งยางทั้งเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะพอมันมีไฟมันก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะที่นี่ไฟไหม้มาแล้วก่อนหน้านี้3รอบคือป้าครอบครัวหนูค่ะอยู่ที่เนี่ยมาตั้งแต่หนูป.4จนตอนนี้หนูอายุ30กว่าแล้วแล้วก็คือไฟไหม้มาแล้ว3ครั้งแล้วมันก็ไม่เคยลุกลามเยอะขนาดนี้มาก่อนอะค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ค่ะก่อนหน้านี้3ครั้งก่อนหน้านี้ที่หนูพบเจอมาก็คือมันไหม้อย่างมากก็คือแค่ล็อก2ล็อกอะไรเงี้ยค่ะรอบล่าสุดปี2017อะค่ะเขาก็ไหม้อยู่ตรงซอยล็อกหนูเหมือนกันแต่เป็นคือของหนูจะเป็นด้านฝั่งหน้าไอ้ไฟที่ไหม้อะมันจะเป็นล็อกด้านหลังมันก็ไม่เคยลามมาถึงตรงนี้มันแค่3ล็อกเขาก็ดับไฟได้หมดแล้ว
0: ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันนะครับว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารโดยเด็ดขาดนะครับส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่สำหรับการจราจรในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มอีก1วันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยครับ
3: ด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมก็ตั้งข้อสังเกต5ปัจจัยครับที่ทำให้เพลิงตรงนี้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว1ก็คือมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูง2มีการซอยแบ่งล็อกร้านค้าจึงเอื้อให้ไฟลามเร็ว3โครงสร้างเสาและคานเมื่อเจอความร้อนสูงก็เสียรูปน็อตต่อจุดขาดก็เลยพังถล่มแบบโดมิโนต่อกันไปเรื่อยๆจึงต้องตรวจสอบกับว่าได้มีการเคลือบสารกันไฟหรือเปล่า4อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษดังนั้นจึงต้องตรวจว่าระบบสปริงเกอร์แล้วก็ปั๊มน้ำดับเพลิงได้ทำงานตามมาตรฐานไหมและ5ความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารครับ
0: และสำหรับโครงสร้างของอาคารนะครับปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายอย่างหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเสนอให้ทางกรุงเทพมหานครปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าที่อยู่ในย่านการค้าทั่วกรุงเทพเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำรอยทางด้านของนายสิริโรจน์สิริพลากรกิจหรือว่าโจ้ทุบตึกจากบริษัทปิยมิตรกรุ๊ปจำกัดได้ให้ข้อมูลถึงแผนในการรื้อถอนโครงสร้างอาคารนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮลขนาดใหญ่น้ำหนัก50ตันจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาที่จุดเกิดเหตุซึ่งความพิเศษนะครับก็คือมีการติดตั้งหัวกรรไกรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับใช้ตัดโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้และจากการประเมินโครงสร้างร่วมกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็พบว่าคานเหล็กขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้เครื่องมือตัดที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เนื่องจากมีสินค้าประเภทแบตเตอรี่และพลาสติกทับถงอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ประทุซ้ำขึ้นมาจึงจำเป็นต้องใช้หัวกรรไกรขนาดใหญ่ตัดโครงสร้างเหล็กเพื่อเคลียร์พื้นที่และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าดับจุดความร้อนสะสมได้อย่างปลอดภัยทางนี้นะครับในการปฏิบัติงานก็ต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของความคมของโครงสร้างเหล็กที่อยู่ในแนวเอียงไม่มั่นคงและการพยายามรักษาสินค้าของผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจจะนำกลับมาใช้ได้โดยคาดว่ากระบวนการตัดและรื้อถอนในส่วนนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ2วัน
3: วันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกนะครับก็คือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยเมื่อตอน 12:53 นาทีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จพบว่ามีบ้านเสียหาย10หลังคาเรือนแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตครับเมื่อตอนเวลา 12:53 นาทีที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยถนนอรรถรงค์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังกันฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับพอเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนเสียหายประมาณ10หลังคาเรือนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่กว่า30คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุก็คาดว่าจะเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆตัวอาคารซึ่งเป็นไม้เนี่ยครับทำให้เกิดประกายไฟไปติดกับวัสดุจนลุกลามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตยก็ลงพื้นที่เปิดจุดลงทะเบียนผู้ประสบภัยณศูนย์เยาวชนคลองเตยเร่งสำรวจความเสียหายประสานความช่วยเหลือเยียวยามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนแล้ว20กว่าคนพร้อมกันนี้ก็ใช้อาคารศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ครับ
0: ไปต่อกันที่เหตุไฟป่ากันบ้างนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคร่งนะครับและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีการสั่งการให้เตรียมพร้อมในการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม3หลักนะครับในพื้นที่3อำเภอครับโดยทันทีที่เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลในการประเมินสถานการณ์และการเตรียมมาตรการรองรับทั้งเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าพลุควันเคร่งซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในระยะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยซึ่งมีการรายงานถึงพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอขนอมอำเภอสีชนและอำเภอท่าศาลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมเพื่อสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ จากนั้นนะครับก็ได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะขึ้นไปบินสำรวจพื้นที่ป่าพลุควนเคร็งเพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์และหามาตรการในการแก้ไขต่อไปครับ
3: จากเหตุมหาภัยพิบัติทางน้ำแข็งถล่มที่พรมแดนทิเบตแล้วก็

0: ภาพภูมิอากาศอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มมูลความเสี่ยงด้านภูมิอากาศเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถเอาไปใช้วางแผนป้องกันแล้วก็ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ในส่วนปีงบประมาณ2570ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้ได้เร่งให้กรมพัฒนาดัชนีพหุภัยครับสิ่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยมองล่วงหน้าว่าในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าพื้นที่ไหนมีแนวโน้มเผชิญกับภัยอะไรบ้างและโอกาสเผชิญหลายภัยในช่วงเวลาเดียวกันด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่าพหุภัยนอกจากนี้ก็ให้พัฒนาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิพัฒนาแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะไปถึงระดับตำบลมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยแค่ไหนโดยครอบคลุมความเสี่ยง4ด้านครับได้แก่ดินถล่มระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยาวเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนแผนที่ความเสี่ยงที่ว่านี้จะแสดงผลผ่านระบบ GIS โดยแบ่งการมองความเสี่ยงออกเป็น2ช่วงคือตั้งแต่ช่วงปัจจุบันไปจนถึงคศ2050แล้วก็ช่วงคศ2050ไปจนถึง2100ซึ่งก็จะช่วยให้เห็นแนวโน้มความเสี่ยงในระยะยาวรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนจากการรอให้เกิดภัยแล้วค่อยมาแก้ไขเป็นการรู้ความเสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยให้มากที่สุดเครื่องมือทั้งสองที่ว่าจะมีความสำคัญแล้วก็ทำงานเสริมกันและกันโดยดัชนีพหุภัยจะช่วยให้มองเห็นความเสี่ยงในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าส่วนแผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศจะช่วยให้วางแผนรับมือสำหรับความเสี่ยงระยะยาวครับ
1: ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของสถานบริการเถื่อนในพื้นที่เขตห้วยขวางนะครับเรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ลงนามคำสั่งย้าย5นายตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับพร้อมกับมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากฝ่ายปกครองเขามีการเปิดปฏิบัติการทลายสถานบริการเถื่อนพบว่าเปิดเกินเวลามั่วสุมยาเสพติดและมีการแฝงกลุ่มทุนเถาด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล1สั่งการให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจำนวน5นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ประกอบด้วยพันตำรวจเอกศรศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนพร้อมทั้งมีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการสั่งย้ายในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคมนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางซึ่งก็พบนะครับว่ามีการเปิดให้บริการคล้ายสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจากการตรวจค้นพบนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีสารเสพติดในร่างกายตลอดจนพบยาเสพติดกระจายเกลื่อนตามพื้นภายในร้านนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยในช่วงเวลาหลังตี2เป็นต้นไปยังคงมีนักเที่ยวเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ามืด
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่ง

0: การลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะครับเป็นการจัดประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้เลยหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญไปกับการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างติดตามรายละเอียดจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: แน่นอนว่าเรื่องปัญหาน้ำท่วมปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องคาใจของพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าอนาคตหากว่ามีน้ำมาเขาจะได้รับผลกระทบอีกหรือไม่การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้อนุมัติไปเพื่อแก้ไขปัญหารับรองว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรสงขลาจะปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนตามที่หลายคนตั้งเป้าเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่1กันยายนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ทยอยลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่29สิงหาคมไปตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่และการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งใช้เป็นเส้นทางผ่านน้ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองหาดใหญ่ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งขณะนี้ได้เริ่มซ่อมแซมไปบ้างแล้วโดยจะให้เวลานั้นแล้วเสร็จภายใน90วันก่อนน้ำจะมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมโดยมั่นใจว่าหากซ่อมแซมส่วนนี้ได้ก็จะสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งวันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในด้านสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อสรุปผลการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้โดยในด้านภัยพิบัติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานมีการเสนอให้บริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งเรื่องการขุดลอกคูคลองการสร้างแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ปรับระเบียบการใช้เงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้ชัดเจนด้านความมั่นคงมีนายศิริศักดิ์ ขวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมก็มีการเสนอให้เร่งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่การเป็นแนวร่วมผลักดันรั้วชายแดนไทยมาเลเซียจัดตั้งการตรวจด่านอัจฉริยะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าที่เป็นของเถื่อนครับ
2: การพูดคุยวันนี้สำคัญคือท่านก็คงคุยกันมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีมาตรการที่จะนำเสนอแต่คือเราก็ต้องคุยกันบนพื้นฐานของความเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องสถานการณ์ภาคใต้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเราสำคัญคือภาษาอังกฤษมันมีคำนึงขออนุญาตใช้เราคงไม่สามารถทำงานแบบที่เรียกว่า business as usual ได้นะครับมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราคงจะต้องกระชับเร่งรัดเข้มข้นการทำงานต้องเข้มข้นขึ้นนะครับ
1: ด้านเศรษฐกิจมีนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานที่ประชุมมีข้อเสนอให้เร่งรัดโครงการใหญ่การลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการทางภาษีการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับสินค้าเกษตรและแก้ไขกฎหมายประมงด้านสังคมมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเพื่อเดินหน้า Zero Dropout ดึงเด็กหลุดออกนอกระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครับ สำหรับท่าเรือน้ำลึกสงขลานายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการปรับปรุงเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและก็เพิ่มขีดความสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณตู้สินค้ารวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดร่องน้ำตื้นเขินโดยการใช้งบประมาณในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำของท่าเรือสงขลาวงเงิน120ล้านบาทเพื่อขุดลอกตะกอนดินสะสมปริมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าเข้าออกท่าเรือได้สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วเนื่องจากท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรือเศรษฐกิจมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เป็นช่องทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่เรียกว่าสวนสองทะเลเป็นจุดที่ทะเลสาบสงขลาจะมาบรรจบกับทะเลอ่าวไทยนะครับด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบสงขลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้านหลังก็คือจุดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ก็คือท่าเรือน้ำลึกเป็นหัวใจสำคัญของสงขลาจริงๆแล้วเรื่องระบบโลจิสติกในพื้นที่ไม่ได้เป็นความสำคัญแค่ทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะครับแต่มีความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชนเกิดเป็นกระพงสามน้ำครับสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่สงขลาทั่วประเทศทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
3: ลักษณะเด่นของทะเลสาบสงขลาคือแต่ละปีเนี่ยจะมีสามน้ำส่งผลให้สัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากที่อื่นเขาใช้คำว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะครับก็เลยมีรสชาติที่แตกต่าง
4: เราไม่ต้องใช้เครื่องตีน้ำน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติวันสี่ครั้งก็เป็นอากาศที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็อาหารเราก็เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีสารเร่งโตเราเลี้ยงก็ด้วยปลาสดเนาะก็มันรสชาติก็จะแตกต่างออกจากที่เลี้ยงทั่วไปเนาะอย่างอยู่ในทะเลเนี่ยเราเลี้ยงเป็นทะเลเปิดมันก็จะได้รับเป็นอาหารที่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยว่ายเวียนมาก็เปิดแสงไฟแล้วก็จะมีเข้าไปในกระชังอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมซึ่งรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวของเขานะรายได้ก็คือสมาชิกทุกคนผมว่ากยอมี41เลยทุกคนมีกระชังกลางของตัวเองจะขายปลาให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารซะส่วนใหญ่โรงแรมแล้วก็ผู้บริโภคต่างจังหวัดซึ่งกรุงเทพก็มีส่งให้ทั่วไทยค่ะโดยจัดการตั้งแต่เบื้องต้นแล้วตั้งแต่เป็นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เจาะหัวรีดเลือดด้วยการล้างเลือดออกให้หมดช่องท้องทำให้เนื้อใสเนื้อไม่ติดไม่เหม็นคาวเลือดแล้วก็เนื้อใสเด้งเพราะว่าทำให้เนื้อขาวสะอาดแล้วก็ถึงจะส่งให้กับผู้ประกอบการต่างๆก็ถึงปลายทางก็ไม่มีเลือดตกค้าง
3: กลุ่มรักกยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานราชการทั้งกรมประมงทั้งจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าเนี่ยให้ความสำคัญกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มลำล่องนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆไม่ว่าการเลี้ยงหรือการบรรจุพันธุ์นะครับการรักษาสภาพของเนื้อปลาเราก็ได้ขึ้นทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการมาตรฐานต่างๆนะครับก็เพื่อจะได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของปลากระพงของสงขลาเราครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาเลอินโดหรือต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ที่สอบถามก็เขาใช้บริโภคปลากระพงเราอยู่แล้วแต่เราทำเอสโตรมีให้มันเด่นชัดขึ้นนะครับเป็นสากลขึ้นยังไงก็มั่นใจว่าเราเป็นได้นะครับผมว่าปลาหรือสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเนี่ยหลายชนิดก็เป็นได้หมด
4: อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่ยังไม่ได้ลองชิมรสของปลาสามน้ำทะเลสาบสงขลาลองมาชิมรสชาติว่าจะแตกต่างจากที่อื่นได้อย่างไร
3: ของเราเนี่ยเนื้อหวานนะครับละมุนลิ้นนะครับแล้วเนื้อนุ่มนะครับก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็ต้องมาชิมครับต้องมาชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาเที่ยวสงขลาแล้วมากินปลากระพงสามน้ำนะครับ
1: และ รียกได้ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในของดีที่ชาวสงขลายืนยันว่าร้อยจังหู้จริงไม่จริงเชิญคุณผู้ชมมาพิสูจน์ดูนะครับทีนี้นอกจากของดีของเด่นในพื้นที่สงขลาหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะครับแน่นอนว่ามีการบริหารจัดการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นทางที่จะผ่านน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลารวมถึงเป็นสักขีพยานในเรื่องของต่างๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างเช่นสะพานที่จะสร้างข้ามทะเลสาบสงขลาและก็สะพานที่จะสร้างต่อไปยังเกาะลันตาด้วยนะครับอันนี้คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงค่ำนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสงขลาหาดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรติดตามทางหน้าจอ MBT2HD ครับ
0: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับเกาะติดตลอดช่วงของครม.สัญจรที่สงขลาเลยครับ
3: และอีกหนึ่งคณะที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับก็คือทีมโฆษกรัฐบาลนะครับได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่าสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับโดยพาเข้าไปชมเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือเพรสทัวร์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งจัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่วัดแหลมพ้อนะครับที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าเป็นผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวนะครับเรียนรู้การอนุรักษ์และการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนอีกด้วยและก็ยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังไปติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูซึ่งเป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
5: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตรูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
6: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
0: ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์นำโดยดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกช่องทางการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือ Press Center เพื่ออำนวยความสะดวกและพร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้สื่อมวลชนนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข่าวและบรรยากาศด้วยภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ช่วงนี้พาไปดูข้อมูลของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ได้มีการเปิดข้อมูลสรุป10ผลงานเด่นของรัฐบาลภายใต้แนวคิดทำแล้วประชาชนได้อะไรนะครับโดยมีการยกเอาความสำเร็จในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยครับ ดยในเพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรุป10ผลงานสำคัญที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนโดยระบุตัวเลขความสำเร็จที่น่าสนใจนะครับว่าสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านยอดในการใช้จ่ายสะสมกว่า 121,000 ล้านบาทซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์แล้วกว่า26ล้านคนและสำหรับ10ผลงานเด่นที่ได้อธิบายไว้นะครับนำโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1,190,000 แห่งนะครับช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศมีการเติมทุนกว่า 4,400 ล้านบาทให้กับชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและยังช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการปรับลดค่าไฟสำหรับที่อยู่อาศัย 1-200 หน่วยแรกเหลือเพียงหน่วยละ3บาทซึ่งนโยบายนี้ได้มีการขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้เช่าบ้านหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการขยายเวลาในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน2569พร้อมกับเพิ่มเบี้ยความพิการเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสและการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยนโยบายปุ๋ยสั่งตัดที่เน้นการผสมสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินช่วยเพิ่มผลผลิตได้ส่วนกลุ่มความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับทางรัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง FBI เพื่อติดตามในการอายัดทรัพย์คืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินหน้าผลักดันระบบสาธารณสุขดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมซุปเปอร์แอปเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
0: ขณะที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม2569ครับโดยผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 57.6% รองลงมาคือการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม 27.68% และเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.72%ส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 31.94% รองลงมาคือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 25.66% ขณะที่ฝ่ายค้านผู้มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนางสาวรักษนกศรีนอก 32.46% รองลงมาคือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ 22.68% ครับ
3: ส่วนแนวทางในการพัฒนาการเลือกตั้งนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการเตรียมผลักดันในการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของบัตรลงคะแนนและลดระยะเวลาในการนับคะแนนด้วยโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกล่าวเปิดงานพร้อมกับปาฐกถาพิเศษในเวทีหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่16หรือพตส16ในการนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะภายใต้หัวข้อความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งไทยในโลกการเมืองดิจิทัลโดยช่วงหนึ่งนะครับทางด้านของนายทิติเชษฐ์เนี่ยได้กล่าวถึงทิศทางในการพัฒนาระบบการเลือกตั้งของไทยว่าปัจจุบันหลายประเทศได้นำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถชี้นำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้และเมื่อกระบวนการลงคะแนนเสร็จสิ้นจะไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าไปแทรกแซงกับฐานคะแนนได้นอกจากนี้ระบบยังสามารถประมวลผลคัดแยกบัตรดีบัตรเสียและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งได้โดยอัตโนมัติแตกต่างจากระบบของประเทศไทยที่ยังคงต้องใช้กำลังคนในการนับซึ่งใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาดทางนี้ทางนายธิติเชษฐ์นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาทางกกต.มีความพยายามที่จะนำระบบเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งของไทยหลายครั้งแต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญก็คือข้อกฎหมายเนื่องจากกฎหมายการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันยังคงกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งในรูปแบบกระดาษเท่านั้นหากจะเปลี่ยนก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซะก่อน
7: เขาจะได้จำนวนบัตรดีบัตรเสียแล้วก็จำนวนของบัตรเลือกตั้งอันนี้เราก็พยายามเรียนแบบเราก็พยายามเรียนแบบที่ใช้ระบบดิจิตอลมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาแต่เนื่องจากมันติดขัดข้อกฎหมายเพราะกฎหมายของไทยถ้าหากว่า จะใช้ระบบดิจิตอลนะครับที่ไม่ใช้ระบบที่บัตรเป็นบัตรเลือกตั้งแบบกระดาษในปัจจุบันเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายให้การนำเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกตั้งเหมือนประเทศต่างๆเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยเพราะนั้นเวลาเราจะคิดใหม่ทีว่าดิจิตอลที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยนะกับต่างชาติที่เราไปดูงานมาเราจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเศรษฐกิจมาเริ่มต้นจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของเราทุกคนก็คือเรื่องค่าไฟนะครับประชาชนเตรียมรับประโยชน์จากการที่รัฐบาลลุยปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบปิ่นเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับใครใช้น้อยก็จะจ่ายถูกลงเพราะว่า200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรัฐบาลหวังจะช่วยลดภาระประชาชนให้ได้กว่า21ล้านครัวเรือนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทนะครับรวมค่า FT จะลดลงจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนก็จะช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านถาวรถ้าหากว่าใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่เช่นกันครับรัฐบาลย้ำหลักการนะครับว่าใครใช้ไฟน้อยก็ควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้การลดค่าไฟเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวครับ
1: ส่วนธนาคารไทยเครดิตนะครับได้เดินหน้าขยายสินเชื่อรายย่อยและ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้นะครับพร้อมกับมีการควบคุมความเสี่ยงให้ NPL อยู่ในกรอบ 4.2 ถึง 4.3% ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายรอยออกุสตินัสกุนาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยเครดิตได้เปิดเผยนะครับว่าครึ่งปีหลังนี้จะมีการเดินหน้าขยายสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือไมโครและกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อแตะ 200,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้โดยเน้นขยายสินเชื่อควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อที่อยู่ในระบบซึ่งปัจจุบันสินเชื่อ SME คิดเป็น 68% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดขณะที่ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทมีสัดส่วนสูงถึง 83% ของฐานลูกค้าแต่คิดเป็นยอดสินเชื่อคงค้างเพียงแค่ 11% ซึ่งสะท้อนว่ายังมีโอกาสในการ

0: ขยายสินเชื่อให้กับกลุ่มรายย่อยได้อีกสำหรับปี2569นะครับทางธนาคารได้ตั้งเป้าควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ให้อยู่ในระดับ 4.2 ถึง 4.3% ขณะที่ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกสินเชื่อเติบโต 66.7% มาอยู่ที่ 194,000 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเรื่องนี้ทางด้านของนายกิติพันธ์ศรีวรรณวิทย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธนาคารไทยเครดิตนะครับได้มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจขนาดเล็กและเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายสินเชื่อรวมถึงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วย
1: โดยภาพรวมนะครับเราคิดว่าในช่วงจังหวะที่หลายๆธนาคารชะลอตัวเรื่องสินเชื่อ SME นะครับไทยเครดิตก็ถือว่าอยู่ในโพซิชันอยู่ในจังหวะจะโคลนที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มลูกค้านี้นะครับเราถือว่าเป็นโอกาสครับในการสร้างการเติบโตในอนาคตครับเราคงไม่ได้มองแค่การช่วยเหลือนะครับเราก็มองแค่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจของเขานะครับในยามที่เขาต้องการเงินทุนครับแต่อันนี้ก็บนเงื่อนไขว่าตัวเขาเองต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าเขามีความสามารถในการเติบโตได้จริงๆนะครับ
2: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ดึงศิลปินดังมาช่วยแชร์ประสบการณ์ปลุกคนรุ่นใหม่ให้กล้าใช้ไอเดียสร้างธุรกิจในงานสสว.สัญจรปลดล็อกโอกาส SME ไทยที่จังหวัดขอนแก่นครับงานสสว.อันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเป็นกิจกรรมสัญจรที่สสว.จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ปักหมุดภาคอีสานเป็นจุดหมายสุดท้ายของการจัดกิจกรรมครับไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ในช่วงพูดคุยเพื่อส่งแรงบันดาลใจโดยได้ศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่างคุณต้าอู่พิทยาแซ่ชัวที่มาในบทบาทของเจ้าของร้านเครื่องดื่มโกโก้ในตำนานมาบอกเล่าถึงแนวคิดการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตนเองโดยได้เล่าถึงประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากความชอบไปจนถึงการบริหารเพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์จนเป็นกระแสไวรัลพร้อมชื่นชมโครงการของสสว.ที่มาช่วยเชื่อมโยงทุกโอกาสให้ SME ไทยสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงและยังได้ฝากคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตั้งธุรกิจเข้ามาพูดคุยโครงการหรือร้านค้ากับเจ้าหน้าที่สสว.ซึ่งเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีหลากหลายไอเดียที่สามารถต่อยอดได้ครับ
3: ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำธุรกิจมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากแชร์มากๆเลยคือต้องเริ่มทำแล้วก็ไม่หยุดทำปัญหายิ่งมีเข้ามาแปลว่าแสดงว่าเรายิ่งกำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆหรือก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆปัญหามันมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็แค่รับมือมันให้ได้ครับสิ่งที่อยากจะแชร์คืออย่าแค่คิดต้องทำเลยธุรกิจถึงแม้อย่างที่วันนี้ที่มาที่สสว.ผมว่ามีโอกาสดีมากเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาเราบอกว่าเอ้ยคิดแล้วทำเลยมันจะทำได้ไงในเมื่อไม่มีเงินตรงนี้มีเงินทุนให้เชื่อว่าบางคนที่แค่อาจจะไม่มีความรู้หรือมีเงินทุนก็สามารถมาถูกกับสสว.ได้หรือมีเงินทุนแต่ไม่มีความรู้ก็มาตรงนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยต้องเริ่มเลยครับอย่าหยุด
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดมหกรรมวิชาการ All for Education 9P2R 2026ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมกับมีการโชว์นวัตกรรมผลงานการศึกษาจาก9จังหวัดขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญในการใช้ AI เพื่อการศึกษาและคืนเวลาให้กับคุณครูครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในภาคเหนือตอนล่าง All for Education 9P2R 2026รวมพลังการศึกษาไทยสู่มิติใหม่แห่งอนาคตที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพร้อมกับมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตาม5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แก่การสร้างโรงเรียนปลอดภัยหรือ Safe School การขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการศึกษาและการคืนเวลาให้กับครูนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการการนำเสนอผลงานความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสถานศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาด้วยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ย้ำถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่จะวัดกันที่คุณภาพของคนด้วยดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคต
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยยังเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลแล้วก็พูดถึงความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยว่ามียาและเวชภัณฑ์เพียงพอโดยสถานการณ์ในปัจจุบันยังพบว่าสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องหลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมโรคประเมินว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV รวมถึงอาจพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนสถานที่ทำงานและชุมชนส่วนข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 95,357 รายและเสียชีวิต14รายสำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง23กรกฎาคม2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลัก490รายหรือร้อยละ 50.1 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งด้านยาและเวชภัณฑ์โดยในรายของผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้น้อยควรรีบไปพบแพทย์ทันที
0: มากันที่กิจกรรมดีๆนะครับทางสภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตในทุกๆ3เดือนนะครับหลังจากพบว่าคนไทยที่มีโลหิตในหมู่พิเศษในกลุ่มนี้มีเพียงแค่ 0.3% หรือถ้าเปรียบเทียบนะครับประชากร 1,000 คนจะมีเพียง3คนเท่านั้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของเภสัชกรดร.นรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดยโลหิตหมู่พิเศษจะพิจารณาจาก2ระบบสำคัญนะครับก็คือ ABO และ Rh โดยแบ่งเป็น Rh positive และ Rh negative ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99.7เป็น Rh positive ขณะที่ Rh negative จะมีเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้นและจากข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติระบุนะครับว่าปี2568มีประชาชนบริจาคโลหิตคิดเป็นร้อยละ 2.50 ของประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้มีผู้บริจาคโลหิต Rh positive จำนวนถึง 1,600,000 กว่าคนและผู้บริจาค Rh negative มีเพียง 6,000 กว่าคนเท่านั้นทางสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ3เดือนเพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตหมู่พิเศษนี้ด้วยครับ
1: อ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐ

0: อาจารย์ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็จานป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าในการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลจีนโดยพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทางการเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น750คนแล้วในจำนวนนี้16คนอยู่ในเขตที่เบตขณะที่ยอดผู้เสียหายในฝั่งเนปาลอยู่ยอดผู้สูญหายในฝั่งเนปาลมีจำนวนอยู่ที่ 2,498 คนและในฝั่งที่เบตมี546คนซึ่งมีทั้งคนงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานในเนปาลและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขณะนี้หน่วยกู้ภัยเกือบ 20,000 คนยังคงหมุนเวียนกันทำงานอยู่ในพื้นที่โดยช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วถึง 8,186 คนซึ่งมีคนโรงงานไฟฟ้าและชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยเช่นกันส่วนอุปสรรคของการทำงานกู้ภัยล่าสุดอยู่ที่การพบการก่อตัวของทะเลสาบแห่งใหม่บริเวณใกล้ชายแดนทิเบตซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินถล่มเกิดขึ้นห่างออกไปราว 2.8 กิโลเมตรจากทะเลสาบเดิมที่เพิ่งระบายน้ำออกไปโดยทะเลสาบเดิมนี้เป็นภัยคุกคามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
1: ส่วนทางด้านนักทานน้ำแข็งวิทยาและนักธรณีวิทยาชาวชิลีได้เตือนนะครับว่าการลดลงของทานน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดิสอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกันกับภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกำลังทำให้ทานน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ทานน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากทานน้ำแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุอีกนะครับว่าการสลายตัวของทานน้ำแข็งยังสามารถก่อให้เกิดกระบวนการต่อเนื่องอีกหลายอย่างรวมทั้งความลาดชันที่ไม่เสถียรและได้ชี้นะครับว่าการที่ภูมิภาคดังกล่าวยังเสี่ยงเผชิญแผ่นดินไหวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสึนามิแอนดิสให้สูงขึ้นไปอีกโดยชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำ
0: องค์การนิรโทษกรรมสากลได้แสดงความกังขาต่อการที่กัมพูชาเสนอข่าวว่าสามารถปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดหลังจากที่ทางการกัมพูชาออกมาแถลงว่าเข้าตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยสแกมเมอร์ถึง793แห่งซึ่งนำไปสู่การปราบปราม624แห่งและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 30,000 คนทางองค์การนิรโทษกรรมสากลมองว่าการรายงานตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ความสำเร็จในระยะยาวที่แท้จริงแต่สิ่งที่อยู่ในความสนใจเหนืออื่นใดคือการที่กัมพูชาสามารถสอบสวนดำเนินคดีและป้องกันผู้กระทำผิดไม่ให้กลับมาเปิดศูนย์สแกมเมอร์ซ้ำได้อีกหรือไม่นอกจากนี้ทางองค์การยังมองว่าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชายังเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากอุตสาหกรรมช่อฉนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวนี้มีเครือข่ายที่ฝังรากลึกในกัมพูชาไปแล้ว
1: KCNA สำนักข่าวกลางเกาหลีได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำในกองทัพอย่างเป็นทางการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของพรรคแรงงานเกาหลีที่มีนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นประธานโดยที่ประชุมเห็นพ้องให้ปลดนายโนกวังซอนจากรัฐมนตรีกลาโหมให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายในกรมอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์ขณะเดียวกันก็เห็นชอบให้แต่งตั้งนายคิมชองกีอดีตผู้อำนวยการสำนักการเมืองทั่วไปของกองทัพเกาหลีเหนือให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพักจองชอนเจ้าหน้าที่ทหารระดับอาวุโสมาดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางและให้กลับเข้าสู่ทำเนียบสมาชิกโพลิสบูโรของพรรคแรงงานอีกครั้งหลังจากที่เคยพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ตามที่คาดว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยทาง KCNA ได้รายงานนะครับว่าการปรับตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการกองทัพของเกาหลีเหนือ
0: ศาลเอกวาดอร์พิพากษาจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกพันยาและครอบครัวของเขารวมถึงจำเลยคนอื่นๆอีก19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนได้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้ทำผิดและไม่เคยได้รับเงินจากบริษัทจีนแม้แต่เซนเดียว พร้อมระบุว่าสัญญาสัมปทานก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าดังกล่าวได้ทำในยุคของอดีตประธานาธิบดีราฟาเอลกอเรียซึ่งบริหารเอกวาดอร์ระหว่างปี2550ถึง2556ก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งระหว่างปี2560ถึง2564ทั้งนี้โมเรโนถือเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของเอกวาดอร์ที่ถูกศาลตัดสินรับโทษจำคุกในคดีทุจริตส่วนนายกอเรียขณะนี้ยังลี้ภัยอยู่ที่เบลเยียมถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีในคดีรับสินบนอีกคดีหนึ่ง
1: นางเดลซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้เปิดเผยนะครับว่าเวเนซุเอลาได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานครั้งประวัติศาสตร์กับสหรัฐเป็นเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถฟื้นฟูประเทศได้โดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นกว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศแถลงของรักษาการผู้นำเวเนซุเอลามีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะเข้าควบคุมดูแลผลประโยชน์ส่วนหนึ่งในปริมาณน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาโดยหวังให้บริษัทอเมริกันเข้าไปช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมพลังงานที่ย่ำแย่ของเวเนซุเอลาพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบใหม่เพื่อมาช่วยลดราคาค่าเชื้อเพลิงในสหรัฐ
0: สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR จะลดงบประมาณอีก 16% ในปีหน้าซึ่งจะทำให้ต้องมีการปลดเจ้าหน้าที่ลงประมาณ 3,500 คนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเท่ากับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้จะทำให้งบหายไป1ใน3เมื่อเทียบกับงบของปี2568ที่อยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ก็จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากที่มีอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสถานการณ์การพลัดถิ่นทั่วโลกในปีหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการทางนี้ UNHCR วางแผนงบประมาณปีหน้าไว้ที่ 7,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นงบที่น้อยที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีแต่ทางองค์การก็ชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากปัญหาที่องค์กรไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำสำคัญของยักษ์ใหญ่นะฮะเป็นผู้นำสำคัญของค่ายยักษ์ใหญ่ของโลก2ค่ายด้วยกันท่านผู้ชมคงทราบดีว่าค่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยนะฮะมี Bill of Rights มีเรื่องของการประกาศอิสรภาพทำอะไรโดยการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่4กรกฎาคมแต่ว่าทางรัสเซียเองก็เป็นมิตรประเทศจะว่าไปแล้วแต่ว่าการเป็นมิตรประเทศของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกจากห่างกันนิดนึงเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วก็รัสเซียเองถึงแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีทีท่าเป็นคู่อริหรือว่าเป็นศัตรูก็ตามทางรัสเซียก็มีทีท่าว่าไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูโดยเด็ดขาดนะฮะเรียกว่าก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่

0: ะฮะเปรียบเทียบกับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าศึกสงครามดังกล่าวได้ภายในเร็ววันแล้วก็ณวันนี้เนี่ยฮะสงครามยูเครนก้าวเข้ามาปีที่4เต็มๆแล้วนะครับกำลังจะก้าวย่างเข้าไปสู่ปีที่5แต่เหมือนกับว่าทีท่าของการทำศึกสงครามในครั้งนี้เนี่ยรัสเซียหรือกลุ่มประเทศที่จะมาช่วยเหลือทางรัสเซียก็ดีอย่างเกาหลีเหนือที่ส่งทหารมาช่วยหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีจากทางจีนที่จะมาฝึกหัดฝึกอบรมอะไรอย่างนี้เหมือนกับจะไม่สามารถช่วยรัสเซียได้นะฮะทางสหรัฐอเมริกาเองทำสงครามอยู่ในอิหร่านทางประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์นะครับก็ประกาศแข็งกล้าวอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะชนะภายในเร็ววันจะอิหร่านจะม้วนเสือกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าณวันนี้สงครามเก้ามาถึง6เดือนเต็มๆครับพอ6เดือนเต็มเนี่ยมันก็มีปัญหาก็คือหมายความว่าถ้าจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องการทำสงครามต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องขออนุมัตินะฮะและขออนุมัติจากใครฮะจากรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งแนวโน้มของทางรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างค่อนข้างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็จะไม่ปล่อยมือให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้งบประมาณล้างผลาญไปกับการถึกทำศึกสงครามโดยง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในขณะเดียวกันสงครามระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันจะยุติไปได้อย่างไรนะครับโดยที่แรดคลิฟนะครับแรดคลิฟเนี่ยเป็น CIA Director นะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการองค์การ CIA ก็จะเดินทางไปรัสเซียในเร็ววันนี้ครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนแล้วก็จะไปบอกกับรัสเซียด้วยว่าสงครามในยูเครนเนี่ยเลิกซะดีกว่านะครับหรือว่าจะขี้คายไปในทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าโอกาสชนะนั้นน้อยมากทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการสูญเสียสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับทางแรดคลิฟก็จะไปบอกวลาดิเมียร์ปูตินในข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยครับเป็นการวิจัยมาแล้วจากสถาบันทางด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ชม
1: ในช่วงสงครามอิหร่านมีธุรกิจบางอย่างในอียิปต์ที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้นะครับจะเป็นธุรกิจอะไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ตรอกแคบๆในย่านชุมชนมัสซินยัตนัสเซอร์ทางตะวันออกของกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์เป็นที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลขยะของปีเตอร์โรมานีวัย25ปีเวลานี้กิจการของเขากำลังเฟื่องฟูสวนทางกับธุรกิจอื่นๆที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอิหร่านโรงงานของโรมานีเป็นหนึ่งในธุรกิจผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่มีอยู่หลายร้อยรายทั่วอียิปต์โดยธุรกิจของเขากำลังได้รับประโยชน์จากสงครามตะวันออกกลางไปแบบเต็มๆเนื่องจากนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิหร่านต่างปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกได้ทำให้วัตถุดิบประเภทนี้ขาดแคลนไปอย่างฉับพลันโรงงานของเขาจึงกลายเป็นที่ต้องการขึ้นมาโรมานีบอกว่าเมื่อก่อนเกิดสงครามเขาจะต้องหมั่นโทรศัพท์ไปสอบถามตามโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆว่าต้องการพลาสติกอัดแท่งที่ทำด้วยขยะรีไซเคิลจากโรงงานของเขาหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเวลานี้เขาเป็นฝ่ายที่จะต้องรับสายจากโรงงานต่างๆที่พากันแย่งซื้อสินค้าของเขาเพื่ออุดช่องว่างของซัพพลายเชนที่ขาดหายไปลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการสินค้าอย่างสูงซึ่งพวกเขามักจะถามว่ามีของเท่าไหร่ส่งวันนี้ได้เลยหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโรมานีโชคดีที่โรงงานของเขาตั้งอยู่ในแหล่งรวมของคนเก็บขยะที่ร่วมกันสร้างระบบรีไซเคิลแบบนอกระบบมาหลายชั่วอายุคนที่นั่นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า 115,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกตั้งอยู่ใต้หน้าผาหมอกคัดต่ำและหันหน้าเข้าหาป้อมปราการประวัติศาสตร์แห่งไคโรโดยข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าชุมชนแห่งนี้จัดการขยะมากกว่า1ใน3ของเมืองหลวงทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและละอองพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมไปถึงมลพิษทางเสียงจากเครื่องจักรที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้จากโรงงานของโรมาเนียเป็นประเภทโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีการใช้งานแพร่หลายที่สุดในโลกและเป็น

0: วัตถุดิบหลักในการทำบรรจุภัณฑ์จากข้อมูลของหน่วยงานรายงานราคาอิสระหรือ ISIS ระบุว่าตะวันออกกลางเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของโลกโดยส่งออกโพลีเอทิลีนผ่านช่องแคบฮอร์มุซถึง 85% แต่ช่วงนี้การส่งออกสะดุดและอียิปต์ก็เป็นประเทศนำเข้าวัตถุดิบพลาสติกถึง 40% ด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนที่มองว่าการบูมขึ้นมาของธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลภายในอียิปต์อาจเป็นความรุ่งเรืองเพียงชั่วคราวเพราะเมื่อการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินไปได้อีกครั้งทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสถานการณ์คลื่นความร้อนในประเทศแถบยุโรปยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปเกิดฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนะครับบางแห่งอุณหภูมิทะยานไปถึง40องศาปรากฏการณ์นี้มีที่มาอย่างไรวันนี้สถานีอากาศ NBT มีคำตอบมาให้แล้วครับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟก็คือช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนผิดปกตินะครับโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนานมากกว่า2วันคลื่นความร้อนอาจเกิดขึ้นทั้งในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรือไม่มีความชื้นสูงก็ได้นะครับและสามารถแผ่ปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้างโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างดูดซับความร้อนในเวลากลางวันและคลายความร้อนในเวลากลางคืนส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศไทยของเรายังไม่มีรายงานการเกิดปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะครับแต่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและดัชนีความร้อนสูงแทนอย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทเพราะว่าคลื่นความร้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังก่อนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำต่อเนื่องถึง3กันยายนนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ส่งผลให้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ละพื้นที่จะมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ไปติดตามต่อในสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่หนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีตกหนักมากบางพื้นที่ที่บึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศดีต่อเนื่องครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วและระยองฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่นครนายกจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกุ้งครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: ใช่เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้

0: เริ่มกันที่การแข่งขันจักรยานในบ้านเรารายการใหญ่ระดับนานาชาตินะคะวันนี้จ่ายองสุธาสาวิทย์นักปั่นไทยเราคว้าแชมป์สปรินต์จักรยานประเภทลู่เอเชียครับค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จัดกันที่สนามเวโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยรายการนี้ความสำคัญคือทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้บรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1ค่ะซึ่งจะมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นั่นเองผลในรุ่นที่น่าสนใจอยู่ที่รายการสปรินต์บุคคลค่ะในรุ่นประชาชนชายมี2นักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นลงชิงชัยด้วยนะคะนั่นก็คือทีเจจ่ายอังสุธาสาวิทย์กับน้องแนวจาตรีนรเศรษฐาดาบุญมาค่ะโดยรอบรองชนะเลิศนักปั่นไทยเราทั้ง2คนต้องมาตัดเชือกแย่งกันเองค่ะแข่งขันระบบชนะ2ใน3เที่ยวปรากฏว่าเป็นจ่ายนะคะชนะทั้ง2เที่ยวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับมินาโตะนากาชินักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นส่วนนรเศรษฐาดาไปชิงอันดับที่3ค่ะเจอกับชินจินากโนะนักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นอีก1คนค่ะโดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าจ่ายอังสุธาสาวิทย์ระเบิดพลังอย่างเต็มที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของตัวเองในรายการนี้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มา2แชมป์นะคะจากรายการคิรินและทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายส่วนมินาโตะนากาชิได้เหรียญเงินค่ะขณะที่คู่ชิงอันดับที่3นรเศรษฐาดาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ไหวค่ะแพ้ไป2เที่ยวได้อันดับที่4ส่งผลให้ชินจินากาโนได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของทัพนักปั่นทีมชาติไทยนะคะหลังจากชิงชัยกันมาตลอด3วันเราช่วยกันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะบุคลากร30คนได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปพัฒนาวงการกีฬาแฮนด์บอลของไทยค่ะดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในระดับ3นะคะจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยมีดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครดร.ชานรงค์สุหงษาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีดร.นรศักดิ์เหมนิธิเลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัจจปะคิรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในงานค่ะการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดระดับชาติในเลเวล3มีนายแวนวรรณพันธ์และนายเจริญอนันต์เอื้อผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น30คนเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านการฝึกสอนอย่างถูกต้องและเป็นระบบนะคะทั้งเรื่องของการฝึกสอนเทคนิคยุทธวิธีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันมุ่งสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดพัฒนาในสถานศึกษาสโมสรและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาดและรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแฮนด์บอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของไทยค่ะ
1: โอกาสนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสที่มีความสำคัญที่เราจะต้องผลิตให้โค้ชของเรานั้นออกไปทำหน้าที่ในการสอนในโรงเรียนไม่ว่าระดับประถมในมัธยมและทำหน้าที่ในการที่พัฒนากีฬาไม่ว่าระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อเราจะสร้างนักกีฬาที่เป็นต้นแบบและนำพาสู่การพัฒนาการกีฬาแฮนด์บอลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมุ่งเน้นอย่างดีคือต้องการให้โค้ชผู้ฝึกสอนนั้นเป็นคนเก่งและคนดีเพื่อไปสร้างนักกีฬาให้เก่งและดีด้วยแล้วก็นำพาอุดมการณ์ในการนำกีฬาไปสร้างคนคนสร้างชาติให้ได้
0: สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครโดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกแฮนด์บอลชายหาดและจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะต่อยอดจากการฝึกอบรมโค้ชในครั้งนี้สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC พร้อมสู้ศึกไทยลีก2นะคะแล้วก็มีการชูแนวคิด One for All All for One ค่ะ สโมสรเกษตรศาสตร์ FC เปิดตัวสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล2569จนถึง2570อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งเป็นซีซั่นที่10แล้วนะคะของทัพนาคามรกตในศึกลีกรองของไทยภายใต้แนวคิด One for all all for one หรือว่า1เดียวเพื่อทุกคนทุกคนเพื่อ1เดียวโดยมีนายสุเทพวงรื่นประธานสโมสรเป็นประธานประกาศความพร้อมพร้อมด้วยวิลเลียมคอนสแตนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและบรรดานักเตะมาร่วมประกาศความพร้อมค่ะการเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทัพนาคามรกตในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่หลังจากสโมสรเดินหน้าวางโครงสร้างทีมทั้งในส่วนผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งซึ่งนักเตะใหม่ที่น่าจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาตาเจสซี่อินิอานักเตะมากประสบการณ์เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติออสเตรเลียค่ะมีวิกเตอร์อาเคเน่อาซิเก้แนวรุกไนจีเรียวัย26ปีรวมไปถึงนักเตะของไทยด้วยนะคะอย่างรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกศิวกรจักขุประสาทกัปตันทีมเนติพงษ์แสนมะหุงแล้วก็วัชรกรมโนกรค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเกษตรศาสตร์ FC จะประเดิมศึกไทยลีก2ด้วยการบุกไปเยือนน้องบัวพิชยะ FC ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 18:30 นช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจในบ้านเรามาให้ติดตามกันต่อค่ะ
2: เดินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: กลับมาดูแวดวงกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันต่อค่ะล่าสุดได้6ดาวรุ่ง GLO Star ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเดินทางมาถึงบทสรุปของโครงการ GLO Star 2026นะคะภายใต้การแข่งขัน GLO Cup หลังจากนักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศค่ะทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจำนวน30คนผ่านกระบวนการเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนเข้าสู่การคัดเลือกครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อค้นหาเพียงแค่6คนเท่านั้นนะคะในรุ่นละ3คนที่จะได้รับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมชั้นนำในเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อ6คนสุดท้ายครั้งนี้นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนาวาอากาศเอกส่งเสริมมาเพิ่มกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยร่วมกันเป็นผู้ประกาศค่ะสำหรับ6แข้ง GLO Star ในปีนี้ผู้ที่คว้าโอกาสเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน13ปีพัชระโอชารสจากบ้านเก่าวิทยาลูคัสจอนโฮเมอร์จากพระแม่มารีสาธรและภักพลศรีปัฏฐาสังกัดใจฟ้าอะคาเดมี่ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปี3คนที่ผ่านการคัดเลือกนะคะได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายจากหนองบัวพิชยะ FC วรากรรินทชัยจากพระแม่มารีสาธรและอีก1คนคือปกรณ์บุญทานักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะ
1: ดีใจครับแล้วภูมิใจในตัวเองครับที่ทำได้มาถึงขนาดนี้ครับ3วันแรกนี่เหนื่อยครับท้อมากครับแล้วก็คิดครับว่าจะไม่ได้ไปแล้วผมคิดไว้ครับว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ลองทำให้เต็มที่ครับกลับมาต้องติดทีมชาติครับขอบคุณโรงเรียนครับที่พัฒนาผมมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ครับแล้วขอบคุณโค้ชทุกคนครับที่อบรมสั่งสอนผมอย่างดีครับ
2: ปีนี้ต้องยอมรับว่าเด็กๆมีความสามารถสูงมากทั้งรุ่น13และ15ปีนะครับทำให้การตัดสินใจในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสโมสรจากสโมสรฟีฟ่าที่มาคัดด้วยตัวเองรวมทั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกนั้นปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กใกล้เคียงกันเท่ากับว่าการแข่งขันฟุตบอล GLO Cup นั้นได้รับความนิยมมาอย่างสูงซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แหละที่เราต้องการให้นักฟุตบอลที่มีความสามารถเยอะส่วนการคัดเลือกก็คัดเลือกไปในสิ่งที่ความสามารถของน้องแล้วก็ดูเรามองถึงอนาคตของทีมชาติไทยว่าทีมชาติไทยขาดอะไรอย่างเช่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะฮะตำแหน่งปีกซ้ายตำแหน่งมิดฟิลด์ที่บล็อกทูบล็อกที่มันขาดหายไปนะครับเรารวมทั้งศักยภาพของน้องในการพัฒนาฝีเท้านะเรามองในทุกมิติรวมทั้งเรื่องของระเบียบวินัยที่การใช้ชีวิตทั้งนอกและในสนามเปลี่ยนมายด์เซตให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ
0: สำหรับ6นักเตะ GLO Star ในปีนี้จะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับอวิสปาฟุกุโอกะสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกเป็นเวลา6เดือนค่ะไปดูความพร้อมของฟุตบอลชายในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างค่ะทีมชาติไทยประกาศเป้าหมายเลยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้ไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวยังเป็นทางการค่ะที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปี Asian Cup China Qualifier ในกลุ่ม F ค่ะโดยจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เติร์กเมนิสถานมาประกาศความพร้อมของทีมก่อนจะลงแข่งขันนะคะโดยโค้ชโบจักรพันธ์ก็บอกว่าทีมชาติไทยรุ่นนี้ค่ะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะสายของเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นสายที่หนักแต่เราเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วในการเจอกับทั้ง3ชาติซึ่งต่างมีคุณภาพนะคะแต่เราในฐานะไทยก็พร้อมสู้มีการทำข้อมูลทำการบ้านมาเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวเชื่อว่าการได้เล่นที่ประเทศไทยจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนั่นเองค่ะเป้าหมายเดียวของเราคือชัดเจนแน่นอนค่ะการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคะของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี รอบคัดเลือกในปี2027 Qualifier ก็จะมีนัดแรกค่ะวันที่30สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวลา 19:30 น.จากนั้นค่ะทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่3กันยายนเวลา 19:30 น.และอีกหนึ่งนัดค่ะไทยดวลกับอิรักในวันที่6กันยายนเวลา 19:30 น.ทุกนัดจะเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะซึ่งความสำคัญของรายการนี้จะเฟ้นหาแชมป์กลุ่ม8ชาติค่ะแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีสุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอล AFC ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเอเชียนคัพไชน่าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงต้นปีหน้าปี2570ค่ะดูผลงานของเมสซี่กันบ้างค่ะยิงไป4ประตูเลยค่ะพาทีมอินเตอร์มายามี่ถล่มคู่แข่งไป7ประตูต่อ1เลโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาระเบิดฟอร์มนะคะทำคนเดียวไป4ประตูค่ะในเกมเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ด้วยค่ะช่วยให้อินเตอร์มายามี่ไล่ถล่มมอนทรีออลไปขาดลอยถึง7ประตูต่อ1พร้อมกับยุติสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดติดต่อกันทุกรายการเมสซี่ยิงไปแล้ว18ประตูในฤดูกาลนี้ค่ะแซงหน้าเตปาโมซาของดัลลัสที่ทำไป16ประตูนะคะทำให้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นนำตำแหน่งดาวซันโวของลีกค่ะจากนั้นยังเป็นครั้งที่8ในอาชีพค้าแข้งของเมสซี่ที่พังประตูได้4ประตูหรือว่ามากกว่าในเกมเดียวจากชัยชนะครั้งแรกในรอบ6เกมหลังสุดช่วยให้อินเตอร์มายามี่เก็บเพิ่มเป็น42คะแนนจาก22นัดนะคะอยู่อันดับที่2ของสายตะวันออกปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวงการกอล์ฟกันบ้างค่ะโปรสาวจีนแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาค่ะในรอบที่3ผู้นำยังเป็นหรินรั่วหนิงนะคะโปรสาวจากจีนค่ะเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์แซงขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์โดยมีคิมเซยองกับคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่2ร่วมค่ะที่สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ก็ไล่ตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นค่ะรายการนี้มีโปรไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะคะก็คือโปรจีโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกค่ะเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์จากผลงานตีไป4เบอร์ดี้ตีออก1ดับเบิลโบกี้แล้วก็1โบกี้ค่ะอยู่อันดับที่16ร่วมสกอร์รวมมี5อันเดอร์พาร์ก็ถือว่าเป็นโปรสาวไทยเราที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบที่3นะคะส่วนคนอื่นๆค่ะสำหรับสาวไทยอภิชญายุบบนประพังกรทวัฒนกิจ3อันเดอร์พาร์อันดับ28ร่วมสุวิชยาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์อันดับ36ร่วมขณะที่เอเรียจุฑานุการ1อันเดอร์พาร์ตอนนี้อยู่อันดับที่43ร่วมนะคะแล้วก็ปัจจรีอนันต์ฤกษ์การสกอร์ไม่ได้ไม่เสียค่ะอีเวนพาร์อยู่อันดับที่49ร่วมไปดูข่าวดีของโรเจอร์เฟเดอเรอร์อดีตยอดนักเทนนิสค่ะได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame ค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ตำนานนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติค่ะ International Tennis Hall of Fame หรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตรัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาค่ะพิธีจัดขึ้นในคืนวันเสาร์นะคะโดยเฟเดอเรอร์ได้รับเกียรติร่วมกับแมรี่คาริโรอดีตนักเทนนิสอาชีพและเป็นผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสและสื่อกีฬาอย่างยาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเริ่มกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะเมื่อกล่าวถึงสเตฟานเอสเบิร์กฮีโร่ในวัยเด็กของเขาค่ะโดยเจ้าตัวยืนยันว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขเฟเดอร์ก็ถึงกับร้องไห้นะคะเมื่อพูดถึงเซเวรินลูทีเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมาอย่างยาวนานก่อนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สุดจะมาถึงค่ะเมื่อเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพนั่นเองค่ะโดยตลอดอาชีพของเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการรวมถึงแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพมากถึง103รายการนะคะแล้วก็เคยครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์ไปดูเรื่องราวก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะต้องบอกว่าสนามกีฬาหลักการแข่งขันเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีพื้นที่โดยรอบสนามค่ะเขาบอกว่าค่อนข้างน้อยคราวนี้จึงเกิดปัญหาเกิดคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ต่อชุมชนหลังจากจบมหกรรมกีฬาไปติดตามเรื่องราวจากรายงานค่ะ
3: นามกีฬามิซูโฮพาร์คแอตเลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิซูโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิซูโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิซูโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิซูโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นไอจินาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิซูโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
0: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปักผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: กลับมาดูข่าวกีฬากันต่อค่ะพาไปดูกีฬาความเร็วผลงานของมาร์คมาโกเอสแชมป์โลก MotoGP นักบิดเจ้าถิ่นสเปนคว้าแชมป์รอบสปรินต์เรสในการแข่งขันกรังปรีออฟอารากอนที่สเปนค่ะการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่13ค่ะในรุ่นใหญ่ MotoGP รายการกรังปรีออฟอารากอนแข่งขันกันที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนค่ะรอบสปรินต์เรสนะคะแข่งขันครึ่งหนึ่งก็คือ11รอบสนามปรากฏว่าแชมป์โลก7สมัยอย่างมาร์คมาโกเอสเจ้าถิ่นชาวสเปนิชจากดูคาติเรโนโวทีมออกสตาร์ทในอันดับที่2ค่ะแต่ว่ามาเร่งความเร็วแซงมาโกเบเซคินักบิดอิตาลีจากอัพเรียเรซซิ่งตั้งแต่โค้งแรกเลยค่ะแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยมาเป็นคันแรกทำเวลาดีสุด19นาที37.995วินาทีอันดับที่2เป็นน้องชายของเขาค่ะอเล็กมาโกเอสนะคะอีกหนึ่งนักบิดชาวสเปนิสจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่3มาโกเบเซคินักบิดอิตาลีจากอะพิเรียเรซซิ่งค่ะที่4เป็นเปโดอาคอสตาจากสเปนทีมเรดบูลเคทีเอ็มอันดับ5ฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอะพิเรียซึ่งฮอเก้มาตินตอนนี้เป็นผู้นำคะแนนสะสมนะคะทำได้แล้ว245คะแนนค่ะอันดับที่2มาโกเบเซคีมี216คะแนนอันดับที่3มาร์คมาโกเอสได้เพิ่ม12คะแนนจากการคว้าแชมป์สปรินต์เรซทำให้ตอนนี้มีอยู่212คะแนนนั่นเองสำหรับรายการกรังปรีออฟอารากอนค่ะจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้นะคะมาโกเบเซคีที่ทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกจะได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยมาร์คมาโกเอสค่ะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกอยู่อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3ออกสตาร์ทในแลบเดียวกันก็จะเป็นน้องชายอเล็กมาโกเอสนั่นเองค่ะฟุตบอลบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่สโมสรเอเวอร์สเบิร์กเอาชนะเลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ2เก็บชัยนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้แล้วค่ะบุนเดสลีกาทีมน้องใหม่เอเวอร์เบิร์กนะคะเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกค่ะต้อนรับเลเวอร์คูเซนเกมนี้ผ่านไปได้8นาทีลูคัสเพชคอฟวัย25ปีตำแหน่งกองกลางแบลเกเรียยิงบอลแฉลบเข้าประตูค่ะทีมน้องใหม่นำไปก่อน 1-0 จากนั้นถัดมานาทีเดียวแฟนบอลเจ้าบ้าน 10,000 ชีวิตได้เฮดังเลยค่ะโคคัมเบลยิงด้วยเท้าซ้ายให้กับเอเวอร์เบิร์กนำ2ประตูต่อ0ค่ะส่วนครึ่งหลังเปิดฉากได้เพียงแค่นาทีเดียวดาวิดโมกวาสเอ็นทูซูนักเตะกองหน้าโฉบเข้ามายิงค่ะเอเวอร์แบกนำห่าง 3-0 แต่ว่านาที77แพทริกชีกองหน้าจากสาธารณรัฐเช็กพังประตูให้กับเลเวอร์คูเซนทีมแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อปี2023ไล่มา1ประตูต่อ3และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะเลเวอร์คูเซนตามมา 2-3 จากคริสเตียนโคฟาเน่แต่ก็ไม่ทันนะคะจบเกมนี้เอเวอร์แบรกเอาชนะไป3ประตูต่อ2วินเซนต์วากเนอร์กุนซือวัย40ปีชาวเยอรมันพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในการลงเล่นลีกสูงสุดของเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมค่ะส่วนฟุตบอลลีกโปรตุเกสปอร์โตบุกไปชนะอะคาเดมิโกค่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บชัยชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะ ฟุตบอลลีกสูงสุดโปรตุเกสนัดที่4ค่ะผลงานของอะคาเดมิโกเปิดบ้านเจอกับ FC ปอร์โตที่คว้าชัยมา3นัดรวดนะคะครึ่งแรกผ่านไปได้5นาทีพาโบโรซาริโอผ่านบอลให้กับอันเดรซินวากองหน้าค่ะได้โอกาสยิงจ่อๆค่ะปอร์โตขึ้นนำ 1-0และจากนั้นนาที20กระเบียนไวก้ายิงหน้ากรอบเขตโทษปอโต้นำ 2-0 นาที38วิลเลียมโกเมสยิงปิดท้ายให้กับปอโต้บุกไปชนะ3ประตูต่อ0ค่ะเพิ่มสถิติคว้าชัย4นัดรวดเก็บได้12คะแนนเต็มยิงได้ประตูรวม9ลูกนะคะแล้วก็ยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยฟรานเชสโกฟาริโอรีกุซืออิตาลีพาทีมปอร์โตนำเป็นจ่าฝูงค่ะตามมาด้วยอันดับ2 Sporting Lisbon มีอยู่10คะแนนตามหลังทีมนำ2แต้มนะคะส่วน Academico สถิติเสมอ2แพ้2มีอยู่2คะแนนค่ะส่วนผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะลิเวอร์พูลเสมอฟอเรสต์2ประตูต่อ2โคเวนทรีซิตี้แพ้ฮัลซิตี้0-1บอนมัสเสมอเอเวอร์ตัน1-1แล้วก็สเปอร์แพ้นิวคาสเซิล0ประตูต่อ2กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันตพลมหาหมัดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569นะคะเป็นกิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลกีฬาเซปัตตะก้อและกีฬากรีฑาระดับพื้นฐานจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะโดยกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาสถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและการกีฬากรมพละศึกษาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้รองรับกับการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะและเป็นการพัฒนาด้านผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้องค่ะโดยมีผู้ผ่านการอบรมจาก3กีฬาได้แก่ฟุตบอล38คนเซปักตะก้อ35คนกรีฑา49คนรวมทั้งสิ้น122คนจากอบรมทั้งหมด124คนนะคะและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินผ่านระบบฝึกอบรมของกรมพละศึกษาตามชั่วโมงที่กำหนดเพื่อได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้งค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปชมผลงานของเควินเยบัวค่ะของทีมมินนิโซตาตีลังกายิงในการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของปลาไหลมอร์เรย์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ทั่วไปในน่านน้ำของประเทศกรีกครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Cosmo Group จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกลิดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้ว

ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

0: จคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้
1: ก็ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: จากนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมที่ยั่งยืนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภาคกลางจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในระยะต่อไปได้รับเกียรติจากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีคือชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากการสืบสานทุนทางวัฒนธรรมวิถีไทยจีนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในงานยังมีการจัดแสดงอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและภาคกลางทั้งอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1: การส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมนะครับซึ่งในแผนงานเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือเรื่องของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เรื่องของการรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยชุมชนซักแง้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบรูปสมัยโบราณอายของวัฒนธรรมจีนนะครับเรามีความมุ่งหวังเรื่องของการจัดชุมชนในแต่ละจังหวัดเนี่ย1จังหวัด1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับซึ่งก็จะทำใหในพื้นที่นั้นนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจที่จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นครับ
2: จังหวัดชลบุรีเรานะครับเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับอำเภอหรือระดับจังหวัดคุณธรรมนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีเรานะครับในส่วนของปีนี้นะบ้านช่างแง้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมดีเด่นนะครับมาตั้งแต่ปี2568นะครับ
3: ตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วของเราเปิดมา11ปีด้วยกันนะครับและเราเพิ่งได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกรมการศาสนานะครับจุดเริ่มต้นมาจากตำบลเรามีของดีอะไรที่เราจะเผยแผ่ให้คนข้างนอกได้รู้และเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราตลาดจีนโบราณบ้านหนองช่างแง้วมีประเพณีเก่าๆมีคนไทยเชื้อสายจีนจุดเด่นของที่นี่หลักๆเลยคืออาหารและอัตลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ยังคงใส่ชุดกี่เผาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเสาร์และอย่างหนึ่งเลยครับที่เปิดตลาดมาที่ชาวบ้านได้ครอบครัวได้ลูกหลานกลับมาสมัยก่อนเอ่ยขึ้นชักแง้วไม่มีใครรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เอ่ยไปทุกคนรู้จักชักแง้วลูกหลานกลับมาช่วยอาม่าอากงทำกับข้าวทำขนมขายนี่เลยครับได้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นแน่นอนครับ
4: เชิญชวนมาเที่ยวตลาดชักแง้วครับตลาดร้อยปีครับมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมกิจกรรมของพวกเราก็ทำด้วยชุมชนตลาดจีนชักแง้วครับก็ทำให้ชุมชนมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขอให้มาเที่ยวแบบมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยทุกร้านครับก็ทุกร้านอร่อยมากครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านชากแง้วจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กับการยึดมั่นในหลักคุณธรรมคือพลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งจากตลาดจีนโบราณสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนทุกวัยนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในภาคกลางที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันคุณธรรมก็สามารถต่อยอดเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร์เทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกันเช่นเคยกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จะนำเรื่องราวของความเป็นชาติของเรานะครับประวัติศาสตร์และก็ที่สำคัญสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับก็ในเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับสนใจก็ติดตามรับฟังกันนะครับคือผมอยากจะเรียนท่านได้รับทราบนะครับว่าเนื้อหาที่ผมบรรยายนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือผมมี PowerPoint ที่ใช้ในการบรรยายตามสถานที่ต่างๆเป็นปกติประจำอยู่แล้วขณะเดียวกันนะครับก็เมื่อมีการที่จะมาบรรยายทางทีวีหรือว่าทางวิทยุในรายการนี้นั้นก็จำเป็นนะครับที่บางครั้งนี่ผมก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับว่าผมต่อไปนี้นะครับก็จะพูดในส่วนที่เป็น PowerPoint ที่ผมใช้บรรยายไปก่อนก็แล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ลงลึกในรายละเอียดต่างๆตอนนี้พอจบที่ผมใช้ในการบรรยายต่างๆไปแล้วนะครับที่เป็น PowerPoint ที่ทำอยู่แล้วหลังจากนี้แล้วนะครับต่อไปเมื่อจบแล้วผมก็จะบอกนะครับว่าเอาละตอนนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดของแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นที่สำคัญอย่างเช่นว่าพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในตอนนี้ก็อาจจะพูดแบบพอผ่านๆไปก่อนที่ผมใช้บรรยายในช่วงที่ผมไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็น PowerPoint ทำสำเร็จแล้วนะครับพอจบเรื่องนี้ซึ่งอาจจะไม่ละเอียดต่างๆหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็คงจะต้องนะครับที่จะขออนุญาตในการที่จะทำให้รายการลงลึกในรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่จะอธิบายให้ท่านได้ฟังกันเอาละตอนนี้ผมจะพูดถึงในจากต่อของตอนที่แล้วเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเอาเป็นว่าท่านก็คงจะทราบแล้วว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นท่านก็เป็นพระมหาราชองค์หนึ่งของชาติไทยเรานะครับซึ่งพระองค์นะครับขยายอาณาเขตดินแดนนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปตอนนี้ในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นประชาชนก็อยู่ดีมีสุขขณะเดียวกันนะครับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก็พร้อมที่จะร่วมมือในการทำศึกสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระองค์ท่านอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับว่าได้ประกาศอิสรภาพนะครับผมจะเริ่มจากตอนนี้ไปนะครับจาก PowerPoint ทั้งหมดเนี่ยนะครับจนจบเลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระมหาราชที่ได้ประกาศอิสรภาพในระหว่างที่พระองค์ท่านนี่นะครับเป็นรัชทายาทหรือว่าเป็นอุปราชอยู่นะครับยังไม่ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าท่านนะครับก็มีความโกรธแค้นฝ่ายพม่าเป็นอย่างยิ่งที่ทราบจากผู้ที่จงรักภักดีต่อท่านที่มอญนะครับในระหว่างที่บอกว่าพระเจ้าประดุงบอกว่าตอนนี้ทางพม่านะครับก็เกิดศึกสงครามอยากให้ประเทศสราชต่างๆทั้งหลายส่งทหารเข้าไปช่วยด้วยพระนเรศวรก็ในระหว่างนั้นก็เป็นพระมหาอุปราชก็เดินทัพไปนะครับไปนู่นแหละครับทางมอญมักกะโททางแถบนู้นเลยนะครับแต่ก็ไปทราบนะครับว่าเอ๊ะนะครับเขาจะหลอกพระองค์ไปฆ่านะครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็มีความโกรธแค้นนะครับฉะนั้นก็เลยได้ตั้งสัตยาธิฐานและประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงนะครับในระหว่างที่ยังไม่เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นองค์อุปราชนะครับโดยบอกว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดจากทางไมตรีกับหงสาวดีมิได้เป็นมิตรต่อกันตั้งแต่ก่อนต่อไปเนี่ยครับนั่นก็เป็นคำประกาศด้วยความโกรธแค้นพอสมควรเลยนะครับจากที่ได้รับทราบว่าพระองค์จะถูกรอบปวงประชนในระหว่างที่ส่งกำลังไปช่วยนั้นนะครับต
ตอนนี้การเดินทัพในสมัยก่อนนั้นก็เรียนท่านได้รับทราบว่าก็ลำบากนะทหารถ้าลองคิดดูเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยนะครับไปแต่ละครั้งนะครับก็จะต้องมีหน่วยล่วงหน้าเดินทางไปนะครับแม้กระทั่งที่ว่าไปปลูกข้าวรอนะครับทหารส่วนใหญ่ที่จะไปฉะนั้นนาทัพรอเคยมีนะครับนาทัพรอนะครับก็คือทหารไปทำนารอกองทัพที่จะมาอยู่จังหวัดตากครับผมเคยไปเห็นนะครับตอนนี้ในการเดินทัพเนี่ยครับก็แน่นอนครับตำราพิชัยยุทธสงครามนะครับการเดินทัพก็มีการจัดขบวนทัพว่าพระมหากษัตริย์กองทัพหลวงหรือว่าทัพใหญ่นั้นจะอยู่ตรงไหนปีกซ้ายปีกขวาระวังหน้าระวังหลังแม้กระทั่งพาหนะที่มีก็คืออาจจตุรังคบาทนะครับก็จะต้องมีนะครับรวมทั้งหน่วยอัฐมาศนะครับประมาณ1กองร้อยหรือ2กองร้อยก็ว่ากันไปเถอะนะครับที่คอยอารักขาพระมหากษัตริย์ให้ได้รับความปลอดภัยซึ่งวันต่อไปก็จะมาเล่านี่แหละนะครับให้ท่านได้ฟังรายละเอียดต่างๆจตุรังคบาทแม้กระทั่งช้างศึกนะครับตอนนี้ในการเดินทัพไปนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยครับทหารเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตนเองเนี่ยจะมีชีวิตรอดมาหรือไม่เพราะต้องฟังคำสั่งจากพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่เป็นผู้นำทัพในครั้งนั้นว่าจะต้องทำอย่างไรฉะนั้นท่านคงจะได้เคยยินคำกล่าวที่บอกว่ามโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทหารนะครับต้องมีระเบียบมีวินัยฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับฉะนั้นในกฎของการรบสมัยก่อนนะครับท่านคงจะเคยได้ยินนะครับว่าทหารนะครับเมื่อสั่งให้ถูกเดินหน้าต้องเดินหน้าห้ามถอยครับฉะนั้นการเดินหน้าก็ถือได้ว่าเป็นความกล้าหาญถือได้ว่าเป็นการคำสั่งของจอมทัพในครั้งนั้นถ้าถอยมันก็มีกฎการถอยอีกแหละนะครับว่าจะถอยอย่างไรเช่นทหารบกเขาก็บอกว่าห้ามถอย1ช่วงเท้าทหารม้าห้ามถอยเกิน1ช่วงม้าทหารช้างห้ามถอยเกิน1ช่วงช้างนะครับหรือทหารเรือนะครับห้ามถอยเกิน1ช่วงเรือฉะนั้นเมื่อถูกสั่งให้เดินหน้าก็ต้องพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าไปรุกรบกับศัตรูครับส่วนนะครับในการเดินหน้านั้นการถูกฟันถูกแทงการได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายก็มีเป็นของธรรมดาอีกละฉะนั้นทหารเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จศึกสงครามมาแล้วก็จะมาดูแลกันแล้วนะครับซึ่งทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการฟันด้านหน้าหรือบาดเจ็บด้านหน้าเนี่ยก็จะรักษาปูนบำเหน็จความดีความชอบให้นะครับแต่ถ้าใครถูกฟันด้านหลังเนี่ยนั่นแสดงว่าหนีทัพครับเมื่อหนีทัพก็จะได้รับการลงโทษตามโทษานุโทษต่างๆเหล่านั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับในกฎการรบในสมัยก่อนโน้นนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะแตะให้ท่านได้เห็นได้ทราบกว่านิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือนะครับเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับมาแล้วจากประกาศอิสรภาพแล้วปรากฏว่าก็ต้องเดินทัพกลับอยุธยาตอนนี้ในระหว่างเดินทัพกลับนั้นก็ปรากฏว่าฝ่ายพม่าเองนะครับก็ส่งกำลังรุกไล่มาพระนเรศวรข้ามแม่น้ำสะโตงมาครับแม่น้ำสะโตงเนี่ยเป็นแม่น้ำกว้างขวางนะผมเคยไปดูแล้วก็เท่าๆกับแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับยาวกว่าเอ้ยกว้างกว่าแม่น้ำโขงอีกก็มีในบางจุดนะครับปรากฏว่ากองทัพของสมเด็จพระนเรศวรข้ามฝั่งแม่น้ำสะโตงมาแล้วแต่ว่ากองทัพของฝ่ายพม่าก็รุกไล่มานะครับสมเด็จพระนเรศวรก็ใช้พระแสงปืนนะครับยิงถูกแม่ทัพของพม่าจนเสียชีวิตครับซึ่งเนี่ยครับ
พระแสงปืนนั้นก็ยังเก็บไว้อยู่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่นะมันมีจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งนะครับในการที่การเป็นผู้นำทัพเนี่ยพระนเรศวรอย่างที่ท่านทราบว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นผู้ที่รบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารหาญและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทหารหาญได้เห็นด้วยอย่างเป็นต้นว่าโอเคนะครับสามารถที่จะปีนหรือค่ายของทหารพม่าเนี่ยครับพระองค์ปีนนำเลยประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทหารเห็นแล้วนะครับก็จำเป็นหรือจะต้องสู้ในเมื่อผู้นำทัพสู้ฉะนั้นพระแสงดาบคาบค่ายนะครับจากที่พระนเรศวรได้ใช้ในการปีนค่ายของพม่าก็ยังมีเก็บรักษาไว้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับให้ท่านได้เห็นว่าพระองค์นะครับเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญหรือแม้กระทั่งในศึกสงครามยุทธหัตถีสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสผมจะนำเฉพาะเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับท่านคงจะทราบแล้วว่าพระนเรศวรนั้นท่านก็ได้ไปอยู่ที่พม่าตั้งแต่เด็ก9ถึง16ปีได้เรียนรู้นิสัยใจคอต่างๆของพม่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาก็มารับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองเช่นเดียวกันฉะนั้นในการรบยุทธหัตถีเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าเป็นการรบที่สำคัญมีเกียรติยศใครได้รบใครได้รับชัยชนะชื่อเสียงจะกระจายไปทั่วฉะนั้นในสงครามยุทธหัตถีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธหัตถีช้างของพระองค์นั่นนะครับเล็กกว่าช้างของพระมหาอุปราชของพม่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นให้ท่านได้รับทราบก่อนนะครับว่าประเทศสราชต่างๆจะต้องส่งช้างที่ดีที่สุดโตที่สุดฉลาดที่สุดไปให้ประเทศที่เราตกเป็นเมืองประเทศสราชของเขาฉะนั้นพระเจ้าช้างเผือกเรามีช้างเผือกเยอะนะครับของไทยเราพม่าก็อยากจะได้ช้างเผือกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีช้างเผือกฉะนั้นนะครับก็มาขอช้างเผือกของไทยเราไปแต่ว่าเราก็ไม่ให้เพราะถึงให้ก็เป็นศึกสงครามอยู่เหมือนกันฉะนั้นในการทำศึกสงครามยุทธหัตถีนั้นนะครับท่านก็คงจะทราบแล้วว่าผลการทำสงครามนั้นพระนเรศวรเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับนั่นก็เป็นชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏเข้าไปทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ไปเห็นพระมหาอุปราชนะครับและทหารหาญอยู่ใต้ร่มไม้นะครับช้างของสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็พลัดเข้าไปในหมู่ข้าศึกฝุ่นคลุ้งกระจายไปเลยนะครับทหารกองอัธมาศที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยแม้กระทั่งทหารที่ประจำอยู่ขาช้างนี่นะครับมีขาละ2คนนะครับที่เป็นทหารแล้วก็เรียกจตุรงคบาทนะครับแล้วก็มีอยู่บนหลังช้างอีก2คนรวมทั้งสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อช้างพลัดหลงเข้าไปในหมู่ช้างของพม่าพม่าอุปราชนะครับก็ยืนอยู่นะครับแต่เขาก็เล่านะครับว่าพระองค์คือกษัตริย์ของพม่าพม่าอุปราชของพม่ากลัวพระนเรศวรนะครับพยายามที่จะพรางช้างหรือว่าพรางการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรให้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีสิ่งที่เห็นนะครับก็คือฉัตรนี่แหละนะครับที่อยู่บนหลังช้างทำให้รู้ว่านี่คือเป็นช้างของพระมหาอุปราชของพม่าฉะนั้นพระมหาสมเด็จพระนเรศวรเมื่อรู้แล้วว่าเป็นพระมหาอุปราชใส่ช้างเข้าไปเลยนะครับคือจะถอยก็ไม่ได้นะครับจำเป็นต้องแสดงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวให้เห็นซึ่งก็มีคำพูดที่พวกเราได้รับทราบกันนะครับว่าไปท้าพระมหาอุปราชเลยว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีกันแล้ว
นี่เป็นวาทกรรมในประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นเมื่อโดนท้าแบบนี้สมเด็จพระมหาอุปราชของพม่าก็จำเป็นนะครับที่จะต้องนะครับออกมาชนช้างหรือกระทำยุทธาธิกับสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าก่อนที่จะเสด็จมาเนี่ยครับไม่อยากมานะครับแต่ว่าโดนพ่อบอกว่าถ้าไม่มาแล้วนะครับก็แสดงความขี้คลาดแสดงความอ่อนแอฉะนั้นต้องมาประมาณนี้นะครับฉะนั้นพอชนช้างเสร็จแล้วก็ชนะสมเด็จพระนเรศวรชนะอย่างที่ว่านะครับก็มีอนุสาวรีย์ของท่านนะครับได้สร้างไว้ครับบางแห่งก็บอกว่าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบางแห่งก็บอกว่าอยู่ที่กาญจนบุรีเพราะงั้นนะครับนะครับแต่ก็นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ได้รู้ว่านั่นคือการรบได้รับชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับถ้าหากว่าหมดที่PowerPoint ของผมที่ทำแล้วผมก็จะนำมาเล่าในรายละเอียดให้ท่านได้รับทราบอีกครั้งต่อไปนะครับตอนนี้ยังอยู่ในยุคของอยุธยาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับยุคทองของการค้าอยุธยายุคทองของการค้าอยุธยาท่านคงทราบว่าอยุธยานี่ครับเป็นราชธานีอยู่417ปีครับมีพระมหากษัตริย์เสียบ33พระองค์ครับนักประวัติศาสตร์ไทยบอกว่ามี33พระองค์ไม่นับขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับฉะนั้นมียุคทองนะครับของวรรณกรรมมียุคทองของการค้าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ปรากฏไว้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าการขายยุโรปในช่วงนั้นนะครับก็มาค้าขายกับแถบนี้สเปนโปรตุเกสนะครับฝรั่งเศสนะครับก็มาฉะนั้นการค้าการขายชัยภูมิที่ตั้งของอยุธยาก็เหมาะนะครับสามารถที่จะแล่นเรือเข้าไปจากปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผ่านธนบุรีเข้าไปจนถึงนู่นแล้วครับอยุธยาระยะทางก็ไม่ไกลจนเกินไปฉะนั้นการค้าการขายในสมัยนั้นก็รุ่งเรืองนะครับและที่สำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ก็ได้ทรงติดต่อสัมพันธ์กับประเทศทางยุโรปนะครับจนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการที่ส่งทูตนะครับทั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานนะครับชื่อเต็มนะครับแต่เรามักจะได้ยินว่าโกษาเหล็กโกษาปานนะครับคำว่าเหล็กคำว่าปานเนี่ยเป็นชื่อนะครับส่วนโกษาธิบดีนี่เป็นตำแหน่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพระบรมราชกรีวงศ์ด้วยนะครับโกษาเหล็กโกษาปานนี่นะครับเดี๋ยวถ้าจบเรื่องนี้ผมค่อยจะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านได้ฟังกันเอาเป็นว่านะครับทูตก็ส่งไปครั้งแรกในเรือล่มครับไม่ปรากฏว่าเป็นหรือตายคือเดินทางไปไม่ถึงฝรั่งเศสครับนะครับเดินทางลำบากนะกระแสลมกระแสเรือต่างๆเรือก็เล็กด้วยอะไรประมาณหรือเปล่าไม่มั่นใจจนสุดท้ายก็ได้มีโอกาสนะครับในครั้งที่2ครั้งที่3นะครับก็ไปถึงฝรั่งเศสขณะเดียวกันฝรั่งเศสนะครับก็มาติดต่อสัมพันธ์กับสมเด็จพระนารายณ์นะครับตอนนี้การยื่นเอกสารในฐานะตัวแทนของกษัตริย์ของฝรั่งเศสนะครับก็บางทีก็มีขั้นตอนมีพิธีการทูตมีเรื่องของทางด้านศักดิ์ศรีเลยนะครับก็มีนะครับฉะนั้นอย่างการยื่นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคจะต้องไม่หมอบไม่กราบในฐานะเป็นทูตจากพระเจ้าอยู่หัวของเขานะครับก็ยื่นประมาณนี้แต่ของไทยเราก็มีหมอบกราบประมาณนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยววันต่อไปจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ทางด้านยุคทองวรรณกรรมนะครับท่านก็คงจะทราบว่าศรีปราชนะครับโดนเนรเทศเพราะทำความผิดนะครับแล้วก็โดนเนรเทศไปนครศรีธรรมราชซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็บอกเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าถ้าหากว่าไปทำความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขออย่าให้มีการประหารชีวิตศรีปราชแต่ว่าศรีปราชก็ไปทำความผิดจริงๆด้วยจากการแต่งกลอนแต่งโครงนี่แหละสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตก่อนที่จะ
ถูกดาบฟันนะครับท่านคงจะจำได้นะครับบทกลอนที่ศรีปราชญ์ที่บอกว่าใช้เท้านี่เขียนบนพื้นดินเลยธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์อาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองนะครับจากนั้นนะครับก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับศรีปราชญ์ที่นครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับที่ได้นำมาเล่าให้ท่านฟังหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็สมเด็จพระเพทราชานะครับก็เป็นรัชกาลที่28ได้ขึ้นมาครองราชต่อจากพระองค์นะครับก็มีเหตุการณ์หลากหลายนะครับซึ่งก็พระเพทราชาก็มาตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะครับมีพระเจ้าเสือนะครับพระเจ้าเสือนี่ท่านคงจะทราบนะครับวีรกรรมของท่านนะครับชกมวยปลอมตัวพระองค์พร้อมพระองค์เป็นนักมวยเป็นพระบิดาแห่งวงการมวยไทยและก็ที่สำคัญนะครับชอบกินปลาตะเพียนถึงกับมีคำสั่งห้ามราษฎรได้กินปลาตะเพียนและอยุธยาก็ยังมีชาวบ้านบางระจันนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังครับชาวบ้านบางระจันซึ่งสร้างวีรกรรมรบกับพม่า 7-8 ครั้งกว่าที่พม่าจะเอาชนะได้ในช่วงท้ายนะครับของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรัชกาลที่33แห่งกรุงศรีอยุธยาสามารถต่อกรกับพม่าได้ยันไว้จนถึง14เดือนนะครับพม่าจึงเอาชนะได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ในอยุธยานะครับที่พวกเราคงจะทราบกันเอาละในช่วงนี้ผมก็จะคงเล่าให้ท่านได้ฟังเพียงเท่านี้แหละนะครับพบรายการของเราได้ใหม่ครับในครั้งต่อไปขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจติดตามรับชมรายการรับฟังรายการของเราพบกันใหม่ครับในครั้งต่อไปกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ

ให้พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมีนัดกับช้างเผือกในด้านของการเป็นหมอลำครับเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอลำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้ววันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงครับเมื่อได้มาทำงานกับโอไฮโอเรคคอร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสตูดิโอทำเพลงที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับไปพบกับเธอกันน้องแพมมี่รออยู่ด้านในแล้วครับ

0: ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันไปแล้วนะครับสำหรับดาวเด่นของเราในวันนี้นะฮะโอ้โหตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีพลังเหลือล้นแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเลยทีเดียวนะครับน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนะครับอยู่ภายใต้ของโอไฮโอเรคคอร์ดนะครับของอาจารย์บิยะด้วยสวัสดีครับสวัสดีฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรคะที่ร้องไป
1: เพลงบ่ถึกเลขบ่ถึกทางบ่ถึกอย่างทุกอย่างค
0: ่
1: ะ
0: โอ้บ่ถึกอะไรเลยทำไมชีวิตนี้ถึงไม่สมหวังเลยอะลูกทำไมอะคะ เป็นเพลงที่แต่งมาจากอะไรครับอาจารย
2: ์เพลงนี้ก็เหมือนกับชีวิตวัยรุ่นก็คือนอกจากที่จะไปโดนรักแล้วก็ยังหวยก็ยังไม่ถูกอีกก็เลยโดนซ้ำเติมกันใหญ่ก็เป็นแคปชั่นที่อยากจะให้เด็กๆไปรุ่นเล่นติ๊กต็อกกันแล้วก็เข้ากับชีวิตจริงได้หลายคนด้วยครับ
0: เน้นความสนุกสนาน
2: ใช่ครับ
0: จะได้เอาไปเล่นกันในติ๊กต็อกเผยแพร่กันไปนะครับสนุกสนุกกันนะฮะโจทย์ของเพลงนี้นอกจากความสนุกแล้วนะครับการเขียนการถ่ายทอดบรรยายออกมาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอาจารย
2: ์เพลงนี้ท่อนฮุกถ้าฟังดีๆแล้วมันจะเป็นเหมือนครับ

0: ท่อนสารพันยะก็คือมีความเป็นพื้นบ้านแล้วน้องแพมมี่ก็มาในสายหมอลำด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำเสนอเมโลดี้คล้ายๆกับจดจำท่อนเดิมๆแล้วก็ภาษาอีสานที่เข้ากับตัวตนน้องด้วยครับผม
1: ครับได้เห็นตัวอย่างเพลงแล้วสนุกสนานมากมารู้จักกับตัวตนของน้องแพมมี่บ้างดีกว่าแพมมี่เมืองสามอ่างอันนี้คงไม่ใช่ชื่อจริงนะนะครับเมืองสามอ่างมาจากอะไรลูก
2: มาจากในหนึ่งอำเภอมีอยู่สามอ่างค่ะ
1: ครับ
2: มีอ่างห้วยพึ่งห้วยฝาแล้วก็ห้วยสะทดค่ะ
1: ซึ่งทั้งหมดอยู่ในอำเภอ
2: ห้วยพึ่ง
1: ห้วยพึ่งนะครับเป็นบ้านของหนูเอง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
2: มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่ป.4ค่ะ
1: ป.4ปัจจุบันนี้อยู่
2: ม.1แล้ว
1: ม.1นะครับทำไมถึงอยากเป็นนักร้องลูกไปเห็นอะไรมา
2: ก็ดูเลื่อนฟีดดูไปเจออุ๋งอิงเพชรบ้านแพง
1: อ๋อนี่คือไอดอลของเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ชอบตรงไหนของพี่อุ๋งอิงลูก
2: ชอบในความสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตรงนี้ค่ะ
1: แล้วยังไงเราก็เอาเพลงของพี่อุ๋งอิงมาร้องเหรอ
2: ใช่ค่ะหอฟันมาหลังหานค่ะ
1: นิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมเพลงของพี่อุ๋งอิง
2: หอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหานเหมือนฟ้าบันดาลหาฝันเมารถมาส่งจนค่ะ
1: ครับผมก็เป็นไอดอลของเรานะครับ ชื่นชมในความสามารถเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาเอามาฝึกร้องเนี่ยใช้เวลาช่วงไหนบ้างลูก
2: ช่วงเวลาว่างค่ะ
1: ตอนกลางวันแล้วก็ไปเรียน
2: หลังเลิกเรียนแล้วก็พักเที่ยง
1: อ๋อชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆได้ฟังเสียงเราบ้างไหมในโรงเรียน
2: ได้ฟังค่ะ
1: เขาว่ายังไงบ้าง
2: ก็ได้ร้องเพราะ
1: อ๋อเขาก็ชม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเชียร์บ้างไหมแบบไปเป็นนักร้องอาชีพเลยอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะไปขึ้นเวทีหมอลำได้เลย
1: แล้วหนูไปไหมไปสมัคร
2: ก็ไม่เคยไป
1: ไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวนะครับแล้วการเข้ามาเป็นนักร้องที่โอฮาโอเรคคอร์ดเนี่ยเป็นไปได้ยังไง
0: ที่น้องว่าไปประกวดที่ไหนหมายถึงว่าเวทีใหญ่ๆครับแต่ว่าที่ประกวดก็จะเป็นระดับโรงเรียนอำเภออย่างเงี้ยครับ
1: อย่างเงี้ยไป
0: ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ไปเจอแวว
0: ไปเจออันนี้เห็นคลิปจากผู้จัดการท่านนะครับก็คือลงเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องก็จะมีพี่พิมพ์นี่จะเป็นเหมือนแม่ที่เอ็นดูนะครับแล้วก็นำมาสร้างวงอยู่อำเภอห้วยพึ่งนั่นแหละครับชื่อวงว่าวงดนตรีเมืองสามอ่างน้องก็จะเป็นสมาชิกพี่พิมพ์ก็จะเอ็นดูเด็กๆแถวๆใกล้ๆก็จะเรียกมาร้องเพลงกันครับผมเป็นวงประจำอำเภอครับ
1: ฉายาของน้องแพมมี่ก็มาจากวงนี้แหละ
0: ด้วยความสุขของพี่ๆนักดนตรีด้วยครับผม
1: ประมาณนั้นหลังจากนั้นติดต่อกันยังไงอาจารย
0: ์ก็ทักไปหาพี่เขาครับว่าโอ้น้องเขามีแววนะครับสนใจที่จะมาสร้างผลงานอยู่ค่ายกันไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปจีบทางพี่พิมพ์เจ้าของวงเนี่ยแหละเขาเลยมาช่วยกันสร้างก็เลยมาถึงวันนี้น้องๆจริงๆก็มาอยู่ค่ายก็ยังไม่กี่เดือนครับผมก็ถือว่าก็เห็นเอ็นดูน้องแล้วก็ทางวงดนตรีเมืองสามอ่างผู้จัดการที่น้องดูแลเนี่ยท่านก็โอเคพร้อมผลักดันเต็มที่นะครับก็สนับสนุนให้มาอยู่ด้วยกันทางนี้ครับผม
1: เชื่อไหมว่าผมได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่เห็นหน้านะใน MV เนี่ยนึกว่าไม่ใช่เด็กนะ
0: ใช่ครับบางคนบอกว่าเสียงน้องแบบดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี
1: เป็นสาวแล้ว
0: เหมือนเป็นสาวแล้วครับแต่จริงๆแล้วเพิ่งม.1เองครับ
1: ครับผมมีวิธีการบริหารเสียงของเราไหมลูกแต่ละวันตื่นเช้ามาเราต้องวอร์มโปรเจกต์เสียงก่อนไหมก่อนไปเรียน
2: ใช่
1: มีเหรอ
2: มีค่ะบางวันค่ะถ้าว่าง
1: เราจะปกเสียงไง
2: หนึ่งวันตื่นเช้ามาก็เปิดคาราโอเกะร้องก่อน
1: เลยก่อนไปเรียน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากว่าเขาจะมีความชอบแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าสายเลือดนิดนึงเหรอครับมีคุณตากับพี่ชายเขาก็เป็นนักร้องเหมือนกันก่อนหน้านั้นเคยเป็นหมอลำแล้วก็พี่ชายเขาตอนนี้ก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับผมที่ร้องเพลงเป็นอาชีพเหมือนกันครับผ
1: ม
0: ก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสายเลือดด้วยครับ
1: ครอบครัวมีคำแนะนำยังไงไม่รู้ในเรื่องของการมาเป็นนักร้อง
2: ก็รักษาภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองโตขึ้นมีคนรู้จักเยอะค่ะ
1: การแบ่งเวลาเรียนเวลาทำงานมาร้องเพลงมาฝึกซ้อมร้องเพลงกับอาจ

0: จารย์เนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องนี
1: ้ไม่มีเลย
0: ไม่มีปัญหาเลยหนูแบ่งเวลายังไงลูก
1: แบ่ง
0: แบ่งเวลาหมายถึงว่า
2: เข้า
0: ห้องอัดหรือว่าเข้ามาเรียนร้องเพลงเนี่ย
2: คือการที่ผมจะเลือกใครมาปั้นสักคนเนาะเวลาเขาก็จะมองทิศทางว่าเราสามารถพัฒนาเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้น้องก็จะต้องไปเติมเต็มในเรื่องของการรำการฝึกร้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อให้เสียงแข็งแรงแล้วก็อย่างเช่นภาษาหมอร่ำเนาะเพิ่นว่าต้องไปเฮี้ยนร่ำเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สังวาสจังหน่อยครับนี่ก็เป็นแผนในการพัฒนาของค่ายต่อไปครับผม
0: ครับแล้วเห็นเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะอาจารย์ก็จะเคี่ยวเข็นตรงหน้างานนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มาเจอกันทุกวันไม่ได้ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเรียนกันทุกวันแบบหนักหน่วงแต่เราก็จะเอาจริงเอาจังกับหน้างานตรงนั้น
2: ใช่ครับเวลาเข้าห้องอาจารย์ผมเปรียบเหมือนเป็นการเข้ามาฝึกครับเหมือนกับว่าแน่นอนแหละถ้าเป็นเพลงใหม่ของตัวเองเนี่ยก็คือได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการร้องการแบ่งล
0: ม
2: แต่ถ้าเป็นโคเวอร์เงี้ยผมก็ต้องให้การบ้านก่อนว่าเพลงนี้โคเวอร์นะคุณก็ต้องไปทำการบ้านท่องให้ได้นะแล้วก็เรื่องของไปฝึกการร้องเพราะว่าเข้าห้องอัดมาแล้วเนี่ยก็คือมันต้องแบบทุกคำครับเพราะว่าเป็นการฝึกให้เขาด้วยเวลาเขาไปขึ้นเวทีอะไรนู่นนั่นเทคนิคต่างๆจะอยู่ในห้องอัดด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยค่อนข้างเคี่ยวเข็นกันพอสมควรครับเวลาอยู่ในห้องอัดครับ
0: เรื่องไหนอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษแบบว่าไม่ปล่อยผ่านเลยถ้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ผมมองว่าฟิลครับ
0: ฟีลความรู้สึก
2: ใช่ครับ
0: การแสดงออกเนี้ย
2: อารมณ์เพลงครับเหมือนกับว่าการที่จะถ่ายทอดให้คนฟังได้นั้นก็คืออารมณ์เพลงน้องต้องได
0: ้
2: ต้องสื่อสารให้ออกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงอารมณ์เพลงคุณต้องหนึ่งละคุณต้องทำการบ้านทั้งเนื้อร้องคุณต้องท่องมาให้ได้การแบ่งลมนี่นั่นครับแต่ว่าผมจะให้ฟีลถ้าเปรียบเทียบระหว่างเพลงไหนที่ร้องถูกเป๊ะเต็มที่แต่ว่าเพลงนี้ก็พอได้แต่ว่าอารมณ์เพลงมันสื่อสารได้ฟิลถ้าเศร้าจริงสนุกจริงผมจะเลือกตัวที่2ครับก็เลยว่าเลือกในเรื่องของอารมณ์เพลงมากกว่าครับ
0: เป็นหลักนำมาก่อนเลย
2: ครับผม
0: นะอาจารย์พอใจแค่ไหนกับสิ่งที่น้องเป็นอยู่นะตอนนี้น้องอายุ
1: 13
0: นะกับสิ่งที่เป็นตอนนี้อาจารย์
2: ตอนนี้ถ้าบอกว่าพอใจคือพอใจมากเพราะว่าพอใจตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาที่จะสร้างความฝันของตัวเองแล้วเพราะว่าแน่นอนครับก็คือนอกจากน้องเขามีพรสวรรค์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูใจน้องด้วยว่าน้องมีความสุขที่จะเป็นอาชีพนี้ไหมยิ่งเห็นตัวนี้เราก็เลยยิ่งต้องผลักดันก็เลยคำว่าพอใจนะปัจจุบันนี้ผมเพียงแค่ว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้น้องเขาได้สร้างผลงานมีเวทีมีพื้นที่ในการสร้างผลงานของตัวเองตอนนี้ผมก็มองว่าก็รู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วสำหรับน้องตอนนี้ครับผมพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตครับ
0: ครับมาที่น้องแพมมี่บ้างทำไมเราถึงอยากจะสืบสานอนุรักษ์เรื่องของหมอลำที่จริงมันมีเพลงมากมายให้เลือกร้องนะลูกแต่ทำไมถึงชอบหมอลำ
1: หนูชอบมากๆเลยค่ะหนูฟังตั้งแต่เด็กเลยค่ะพอ
0: แต่ที่จริงก็ฟังทุกแนวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แนวอื่นก็ฟังแต่ว่าสิ่งที่อยากเป็นเลยเนี่ยคือหมอลำเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หลงเสน่ห์อะไรของหมอลำมันเพราะยังไงครับ
1: เคยฝันว่าอยากเป็นหมอลำในวงใหญ่ๆค่ะ
0: หมอลำในวงใหญ่ๆ
2: ครับ
0: อยากแต่งตัวสวยๆได้เล่นลำเรื่องด้วยไหมอย่างนั้นด้วยป่ะขนาดนั้นเลยป่ะก็อาจจะนะก็อาจจะถ้ามีโอกาสรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วก็ถูกปล่อยออกไปแล้วในโซเชียลแล้วก็เชื่อว่าอนาคตก็กำลังจะทำอีกเรื่อยๆออกมาแบบนี้ได้มาอยู่ในสังกัดของอาจารย์ปิยะรู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
0: เกินฝันไหม
1: เกิน
0: ถึงตอนนี้อาจารย์ปิยะเป็นไงดูแลเราดีมากไหมครับ
1: ดูแลดีมากเลยค่ะ
0: อยากจะขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ไหมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรา
1: ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่คอยดูแลสนับสนุนทุกคำแนะนำค่ะ
0: แล้วหนูก็นำไปปฏิบัติตลอดเลยเป็นครับสิ่งไหนที่หนูจำได้แล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างมาตลอดกับคำพูดของอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมอาจารย์สอนเรื่องไหนแล้วก็ยังประทับใจในจิตใจของหนูยังจำได้ อาจารย์จะชอบพูดกับหนูว่ายังไงบ้างจากที่ได้ทำงานด้วยกัน
1: ขยันสร้างตัวตนแล้วก็ขยันลงคลิปแนะนำตัวให้คนรู้จักค่ะ
0: ขยันลงคลิปนะครับพอทำแบบที่อาจารย์บอกแล้วมันได้ผลยังไงลูก
1: ก็ได้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะ
0: คนรู้จักเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มีแบบมาติดต่องานติดต่อ

0: ปแสดงยังอะไรอย่างงี้ไหม
1: ยังไม่มี
0: ขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนก็รู้จักเยอะขึ้นได้เห็นผลงานเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาชื่นชมยังไงบ้างกับคอมเมนต์ที่ประทับใจเขาบอกว่าไงบ้าง
1: ก็หน้าเหมือนแบบศิลปินดังคนอะไรแบบนี้แล้วก็
0: ใครบ้างอ่ะ
1: เสียงดีมากหลับตาฟังนึกว่าตายอรทัย
0: อ๋อตายอรทัยก็เป็นถือว่าเป็นคำชมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย
2: ์ก็คงต้องบอกว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนั่นแหละครับก็คือศิลปินทุกวันนี้ก็คือคำว่าศิลปินหรือว่าผลงานนี้จะติดตัวเราไปอีกใช้ในการเลี้ยงชีพใช้ในการใช้ชีวิตอีกยาวไกลแล้วก็วงการนี้ถ้าจะสำเร็จนี้ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องขยันแล้วก็มีบางตัวการฝึกฝนหรือว่าการสร้างแฟนคลับสร้างทำยังไงให้เป็นที่รักของแฟนๆยาวๆอะไรประมาณนี้คือโจทย
0: ์ครับ
2: ที่จะต้องไปการบ้านร่วมกันครับผม
0: หลังจากนี้แผนที่อาจารย์วางไว้เป็นแนวทางให้น้องแพมมี่เดินเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ
2: คือคาแรคเตอร์น้องตอนนี้ก็อยากจะให้คนจำน้องในภาพลักษณ์ของสาวมอลล่ำหน่อยนะครับสาวอีสานที่จะเติบโตอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบบ้านๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าอินดูน้องเลยก็คือตอนนี้น้องก็เป็นคนที่มีความขยันตอนนี้อยู่กับยายแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยส่วนพ่อแม่ก็ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็พี่ชายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเลิกเรียนมาต้องไปนึ่งข้าวนะครับนี่แล้วก็ซ้อมเพลงว่างๆก็จะดูแลหลานช่วยยายอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือความกตัญญูคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน้องเขาจะสามารถเติบโตไปได้ดีในอนาคตครับผมในส่วนของน้อง
0: พูดถึงเรื่องนี้หน่อยอันนี้คุณยายดูแลครอบครัวยังไงบ้างลูก
1: ก็เวลาว่างเลิกเรียนมาก็ช่วยนึ่งข้าวล้างจานค่ะ
0: ทำกับข้าวด้วยไหม
2: เลี้ยงน้องเลย
1: ทำไม่ได
0: ้เลี้ยงน้องด้วยเหรอมีน้องอายุเท่าไหร่ฮะ
1: น้องอายุประมาณ1ปี
0: นึกครับโอ้ต้องเลี้ยงน้องเล็กๆด้วย
1: ค่ะ
0: อืมโอ้โหนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยการเรียนนะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับนี่คือศิลปินหมอลำน้อยของเรานะครับก็สดใสตามวัยแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเธอต่อๆไปนะครับในซิงเกิลที่สองซิงเกิลที่สามตามมาก็คงจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูคนฟังอีกเหมือนเดิมนะครับจากโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับก็มีแผนระยะยาวสำหรับน้องอยู่แล้วนะครับอ่ะติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแพมมี่นะฮะเมืองสามอ่างนะครับนี่คือศิลปินในสังกัดนะครับแล้วก็โอฮาโอเรคคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีศิลปิน3เบอร์นะครับมีใครบ้างนะฮะอาจารย์
2: ก็จะมีที่เป็นเบอร์แรกนะครับที่พอมีคนรู้จักบ้างก็จะเป็นน้องเนยดานะครับเพลงใจประสงค์อ้ายได้13ล้านวิวแล้วตอนนี้น้องก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามคนที่2ก็จะเป็นนิวลลิตาตอนนี้เป็นสายประมาณว่าไก่ตีหน่อยแล้วก็มีคนติดตามก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็คนล่าสุดน้องสุดท้องของเราก็จะเป็นน้องแพมมี่นี่แหละครับ3เบอร์นี่ครับฝากทุกท่านติดตามผลงานเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้ง2ท่านนะครับให้กำลังใจกันด้วยเด้อนะครับนี่คือเมืองไทยดีๆวันนี้ครับทิ้งท้ายไปด้วยความน่ารักน่ารักนะครับของน้องแพมมี่เมืองสามอ่างนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วน้องสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฝ่ายที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะ
1: เป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2: ในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
0: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
2: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี่ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
0: เขตเศรษฐกิจแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนละว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยัง

0: ไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมๆ GDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมๆประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: น้องข่ายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ใจยิ่งให
1: ้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
4: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

พื้นป่าคือแหล่งอาหารแหล่งน้ำและชีวิตของชุมชนแต่ในขณะเดียวกันขยะก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาทุกท่านไปเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านป่าชุมชนและการจัดการขยะที่ชุมชนสามารถเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสสวัสดีครับรอบภูมิภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของชุมชนต้นแบบนะครับในการอนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็สร้างมูลค่าจากขยะครับในวันนี้นะครับเรามากันที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะครับอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันกับรายการรอบภูมิภาคครับไปกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพ่อจวนนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของชุมชนอนุรักษ์ป่าแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อจวนครับพื้นที่ป่าของเรานี่ชื่อว่าป่าอะไรครับ
1: บะออนซอน
0: ป่าชุมชนบะออนซอนที่มาของชื่อนี้มาจากไหนครับพ่อ
1: คือมันมีบะมันมีบะที่เป็นบะเขาเรียกว่ามันเป็นแปลงที่โล่งไม่มีต้นไม้เนาะม
0: ัน
1: ก็สวยงามด้วยแล้วก็น่าออนซอนแล้วก็มีแอ่งน้ำด้วยมีแอ่งน้ำแล้วก็นกก็ไปลงกินน้ำอะไรนี่มันไปใครไปเห็นแล้วก็น่าออนซอนเขาเรียกว่าบะออนซอน
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของป่าชุมชนบะออนซอน
1: บะออนซอนครับนี่คือที่มานะครับ
0: ครับผมแล้วความเป็นมาของป่าชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นได้ไงครับพ่อ
1: คือเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าธรรมชาติเนาะเขาเรียกว่าป่าทำเลกับป่าทำเลหรือว่าป่าจัดสรรของอำเภอหนองบัวลำพูมาก่อนนะครับพวกเราอพยพมาก็2508เนาะก่อนยังไม่มีการจัดตั้งหมู่บ้านนะครับมาอยู่แล้วก็มาอาศัยในชุมชนของป่าในป่าก็มีธรรมชาติหลายอย่างเนาะมีสัตว์มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็ว่ามันเป็นว่าภาษาบ้านเฮาว่าโคกห่วงป้าแปนเป็นตาโยหาอยู่หากินง่ายนะครับอันนี้ก็นี่คือที่มานะครับสําหรับชุมชนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนเป็นชุมชนใหญ่โตขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2511ก็มาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบ้านหนองด้วงแต่พื้นที่มันก็อยู่ในอาณาเขตของชุมชนบ้านหนองด้วงด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของป่าบะออนซอนบะออนซอนนี่แหละนะครับ
0: แล้วพื้นที่ป่าของเรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพ่อ
1: ครับที่เหลือนะครับที่เจ้าหน้าที่มารังวัดสำรวจกันจริงๆตอนนี้นะครับก็คือ 2,375 ไร
0: ่ 2,375 ไร่
1: เมื่อก่อนประเมินว่า 2,500 ไร่คือพ่อจ่าคำบอกว่าป่า 2,500 ไร่จะยกให้เป็นสาธารณะห้ามใครบุกรุกนะครับเมื่อก่อนห้ามใครบุกรุกเลยเป็นที่อาศัยเก็บเห็ดเก็บอะไรหลายๆอย่างเนาะของป่ามันก็มีเยอะนะครับ
0: ต้องว่าเป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ก็เพราะว่ามีองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นจะตั้งขึ้นมาแล้วก็มาอนุรักษ์นะครับมาอนุรักษ์ว่าห้ามไฟเผาห้ามเผาไฟอะไรหลายๆอย่าง
0: ก็คือไม่ใช่แค่เราในชุมชนอ่ะอนุรักษ์กันเองทางด้านของภาครัฐก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เข้ามามีกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆด้วย
1: ครับผมมีกฎระเบียบมีป้ายขึ้นตามชุมทางเนาะชุมทางที่มีบุคคลเข้ามาผ่านมาก็เขาก็ขึ้นป้ายขึ้นมีข้อห้ามมีอะไรหลายอย่างนะครับห้ามจับสัตว์ป่าห้ามนำไม้ห้ามสมุนไพรห้ามนำออกนะครับถ้าพบก็ต้องจับกันนั่นแหละนะครับ
0: ก็คือทั้งห้ามเผาห้ามมาลักลอบตัดไม
1: ้ครับผมเป็นสิบหลายสิบปีแล้วล่ะที่ป่าไม้ที่ไฟไม่เข้าเลยเมื่อก่อนนี่ใครก็เผานะครับเผากินเห็ดเผาอะไรเผาสารพัดเผาแน่ๆเมื่อก่อนเนาะมันยังไม่มีกติกาไม่มีระเบียบเนื่องด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับ เราก็อยู่กันแบบวิถีชาวบ้านเนาะใครอยากเผาก็เผาไปก็ไม่ว่ากันนะครับ
0: เราพูดถึงบทบาทของชุมชนของป่าแห่งนี้มีความสำคัญยังไงต่อชุมชนบ้างครับ
1: สำหรับ
0: พ่อเอง
1: ชุมชนที่อยู่ใกล้และตัวเองนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับก็จะได้เห็นได้ชัดก็คือเขาใช้โซลาร์เซลล์เนาะเขาเจาะน้ำบาดาลบริเวณรอบๆชายป่าริมทุ่งเขานะ
0: ครับผม
1: น้ำก็สะดวกนะครับน้ำก็มีเยอะไม่ขาดนะครับอันที่ก็คิดว่านะครับมันจะมีผลพวงไหมจากป่านะครับผมสำหรับตัวเองก็ด้วยความเชื่อเนาะถ้ามีป่ามันก็มีน้ำนะครับป่ารักน้ำนี่ก็เขาก็อาศัยกันอยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็ในฐานะว่าเคยเป็นผู้ปกครองมาก่อนนะครับเคยอยู่ด้านการเมืองการปกครองนะครับ
0: ครับผม
1: ถือตามแนวพระราชดำริแม้แต่ผมทำเกษตรผมก็ทำตามแนวพระราชดำริสำหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็นี่แหละให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือเอาใจใส่ด้วยกัน
0: คร
1: ับผู้ฝ่ายผู้นำก็เหมือนกันผู้นำก็เหมือนกันคือเราก็เป็นผู้ที่เริ่มก็ว่าได้เพราะเราก็อายุก็70กว่าปีแล้วเข้ามาอยู่นี่17ปี
0: ครับ
1: อายุ17ปีขึ้นทะเบียนทหารพอดี
0: ครับผม
1: เข้ามาอยู่นี
0: ่แล้วอย่างที่เราเห็นนี่เหมือนกับด้านหลังนี่คืออย่างต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะพ่อ
1: ไอ้นี่เขาเรียกต้นมะม่วงป่า
0: ต้นมะม่วงป่า
1: จริงๆแล้วมันไม่สวยถ้ามันสวยเข้าไปแล้ว เมื่อก่อนนี่คือมันเป็นธรรมชาติเนาะ
0: ใคร
1: เข้ามาต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆงามๆเขาก็ตัดมีนายทุนเข้ามาจ้างชาวบ้านนี่แหละชุมชนนี่ที่เหลือเป็นหลานหรือเป็นลูกนะครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นต้นมะม่วงป่าที่ใหญ่มากคือผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: ใหญ่รุ่นนี้หลายแต่มันสวยมันสวยเขาก็โค่นลงไปแล้วเขาก็เลื่อยไปลูกไปทำสะพานทำอะไรเนี่ยหลายแห่งนะครับ
0: แล้วไอ้ทำไมเราต้องเอาผ้ามา
1: คือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการเพื่อให้มันเป็นสิริมงคลนะครับถึงฤดูกาลนะครับก็จะมีการบวชป่าก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็เด็กนักเรียนและประชาชนนั่นแหละนะครับก็มาแล้วก็ทำพิธีบวชนี่คือสงวนก็ว่าได้เน
0: า
1: ะสงวนไม่อยากให้ใครทำลาย
0: เรียกว่าการบวชป่า
1: ครับเป็นการบวช
0: เป็นการอนุรักษ์เรื่องของพื้นป่าไปในตัวด้วย
1: โดยสิ่งแวดล้อมคือเราทำกุศโลบายก็ว่าได
0: ้
1: เพื่อว่าคนมาเห็นก็จะว่ามันมีความขลังมีความอะไรให้เก่งขามพูดง่ายครับผม
0: แล้วป่าแห่งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไงบ้างครับพ่อ
1: ชุมชนเขาก็จะมามีหน้าฤดูเก็บเห็ดเขาก็จะขึ้นป่าไปเก็บเห็ด
0: ครับผม
1: ดอกกระเจียวส่วนใหญ่จะเป็นต้นผลนี่แหละต้นผลประมาณหน่อไม้ก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดนั่นแหละมากกว่านะครับสำหรับไม้ไม่มีใครมาทำหรอกแม้แต่ไม้ฟืนเขาก็ไม่เอามาเอานะครับปัจจุบันก็ไม่เอาเลย
0: ต้องบอกว่าประโยชน์ของการอนุรักษ์พื้นป่านี้มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เลยพอที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้อ
1: ยู่แล้วล่ะครับ
0: ครับอยากให้คุณพ่อพูดถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์พื้นป่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ครับ
0: ในฐานะที่เราแบบได้เริ่มมา
1: อนุรักษ์พื้นป่านะครับ1เราอนุรักษ์เพื่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานที่เรามีโอกาสได้มาครองป่าได้มาอาศัยป่าก็เพราะว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่ออนุรักษ์ให้สืบทอดไปนานเพราะต้นไม้นี่มันมีอายุยืนนะครับเราไปแล้วต้นไม้เขายังยั่งอยู่นะผมว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่ใกล้ป่านะครับยังไงเขาก็เห็นแต่เข้าป่ากันทุกวันเนาะเพราะว่าเขาอาศัยนี่แหละออกซิเจนอะไรนี่เนาะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการอนุรักษ์ป่าเนาะก็อยากจะให้เยาวชนหรือว่าชุมชนไหนก็ตามนะครับถ้ามีป่าควรจะอนุรักษ
0: ์
1: และควรจะปลูกเสริมให้มันเยอะสำหรับชุมชนหนองด้วงนะครับโรงเรียนก็ครึ่งต่อครึ่งเลย
0: ครับผม
1: ป่ากับที่โรงเรียนกับสนามกีฬาวัดก็เหมือนกันเราสร้างเฉพาะที่พอทำได
0: ้
1: นอกจากนั้นเป็นป่าหมดอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้เนาะในวัดเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมีการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนเข้ามาห่วงแหนพื้นที่ป่าตรงนี้ยังไงบ้างคร
1: ับ ครับก็มีทุกปีนะครับเขาจัดให้เยาวชนเขามาดูมาชมพบก็ได้เข้ามาอธิบายเขาถามว่าพ่อตาต้นหยังไม่หยังแล้วก็ตอบเขาว่าเท่าที่เราจำได้เป็นภาษาพื้นเมืองของเราเนาะเราก็บอกแนะนำไปต้นนี้มันเป็นยาแล้วก็บอกนะครับเป็นมีสรรพคุณทางยาแต่ไม่ควรมาทำลายแล้วก็บอกตอนนี้นั่งพูดไปว่าให้มันมีไว้ดีกว่าเพื่อให้เราได้ดูได้สืบทอดต่อไปนะครับอันดี
0: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการร่วมภาพต้องขอบคุณพ่อมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้ฟังครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับไปติดตามรับชมเรื่องราวนะครับของการสร้างมูลค่าจากขยะกันต่อเลยครับชุมชนแห่งนี้มีการจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบโดยใช้กติกาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของชุมชนต้นแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล
2: ตำบลของเรานะครับมีป่าสาธารณะบ่าออนซอนก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับโดยที่ชาวตำบลอุทัยสวรรค์ของเราทั้ง12หมู่บ้านเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์และหวงแหนป่าแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของคนในตำบลอุทัยสวรรค์ของเราที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนในตำบลเองแม้แต่คนตำบลข้างเคียงหรือหมู่บ้านข้างเคียงนะครับเข้ามารวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้นะครับที่ได้ใช้ชีวิตนะครับหรือว่าบริโภคอาหารที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นพวกผักหวานป่านะครับดอกกระเจียวเห็ดพันธุ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในนี้รวมไปถึงพวกจักจั่นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นจักจั่นเป็นผักหวานนะครับโดยที่เรามีธรรมนูญนะครับได้ประชาคมทั้ง12หมู่บ้านเพื่อทำธรรมนูญนะครับในการรักษาป่าแห่งนี้ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับ แล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเกี่ยวกับลูกโล่สีเขียวนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลนั้นมานะครับทีนี้นี่เราก็มีการปลูกฝังให้เยาวชนของเราเนี่ยในการที่จะซึมซับนะครับแล้วก็หวงแหนป่าแห่งนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยมีการบริหารจัดการก็คือเราจะมีนักอนุรักษ์นะครับหรือว่าอทล.นะครับอาสาท้องถิ่นรักโลกนะครับที่เข้ามาตรวจสอบและดูแลป่านะครับในทุกๆเดือนเราจะมีการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าหรือจุดไหนที่เกิดการบกพร่องนะครับหรือว่ามีการเผาป่าอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เรามีทางนโยบายของรัฐบาลก็จะมีการรณรงค์การลดการเผานะครับซึ่งป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้นจึงเกิดธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลในป่าสาธารณะองค์จรแห่งนี้ครับเราจะมีการประชาคมนะครับรวมถึงการออกนโยบายต่างๆเพื่อที่จะให้แต่ละหมู่บ้านนะครับได้มีการอนุรักษ์หวงแหนหรือมีการปลูกป่านะครับเพิ่มเติมนอกจากป่าบ่าอันซอนของเราแล้วยังมีป่าพื้นที่สาธารณะของแต่ละชุมชนอาทิเช่นวัดนะครับหรือพื้นที่สาธารณะโรงเรียนเรามีการขยายป่าของเราออกไปเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้โอโซนให้อากาศที่บริสุทธิ์กับชาวตำบลอุทัยสวรรค์ของเราครับ
3: นอกจากการดูแลป่าชุมชนแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับขยะโดยเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นทรัพยากรสร้างรายได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: ปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับขยะนะครับเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะอื่นๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านคือยังไม่มีภูมิรู้ที่จะในการบริหารจัดการขยะนะครับอาจจะมีไปทิ้งที่ป่าบ่าอันซอนที่เราเป็นที่แหล่งทำมาหากินของชาวตำบลของเรานะครับแต่หลังจากเรามีการจัดตั้งนะครับธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี2563นะครับเรามีการขับเคลื่อนมีการทำธรรมนูญนะครับในการบริหารจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะ4ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือขยะทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีการบริหารจัดการในครัวเรือนนะครับในการที่จะแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเนี่ยได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านแกนนำในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้านในการสร้างการรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในการคัดแยกขยะนะครับเรามีการคัดแยกขยะในระดับต้นก็คือในระดับครัวเรือนนะครับแยกขยะประเภทขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปนะครับขยะทั่วไปจะเป็นพวกเศษถุงพลาสติกถุงขนมกล่องนมอะไรต่างๆเนี้ยนะครับจะแยกเศษถุงดำนะครับอาทิตย์นึงจะเก็บครั้งนึงนะครับจะมีรถขององค์การบริหารส่วนตำบลของเราเนี่ยออกไปเก็บเวียนไปนะครับครบ12หมู่บ้านนะครับส่วนเราจะแยกใส่ถุงดำแล้วก็เก็บไว้ในบริเวณบ้านของตนเองจะสังเกตง่ายๆว่าทั้ง12หมู่บ้านเราจะไม่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าเรามองถึงสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นวิสัยทัศน์ที่สวยงามนะครับเราจะไม่มีถังขยะนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกขยะอินทรีย์นะครับเราจะแยกก็คือเราจะรณรงค์ในเรื่องของขุดหลุมขยะนะครับโดยที่ใช้ถังนะครับเจาะก้นนะครับขุดหลุมฝังแล้วก็จะเป็นพวกเศษเปลือกผลไม้หรืออะไรต่างๆเนี้ยนะครับเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็จะทิ้งลงในถังแล้วก็กบนะครับเต็มแล้วเราก็กบนะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนกันนะครับในตำบลเรา 100% นะครับในการทำทุกหลังคาเรือนนะครับยกเว้นเฉพาะบ้านที่เขาไม่ได้อยู่พักอาศัยอยู่นะครับไปทำงานต่างจังหวัดบ้างนะครับส่วนขยะอันตรายเนี่ย1ปีเราจะเก็บครั้งนึงโดยที่เราจะมีถังขยะสีแดงนะครับอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านนะครับโดยที่ผู้นำชุมชนเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ในการรวบรวมขยะนะครับห่อใส่ถุงนะครับหรือว่าใส่ภาชนะที่ไม่สามารถที่จะหลุดรอดออกไปได้นะครับมารวบรวมกันไว้ปีนึงเราจะมีการเก็บครั้งนึงนะครับสำหรับขยะอันตรายนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับ เช่นประเภทพวกขวดพลาสติกขวดน้ำต่างๆนะครับรวมไปถึงเศษผ้าหรือสิ่งอื่นๆนะครับที่สามารถนำมาแปรรูปได้อย่างกลุ่มห้วยนาหลวงสร้างสุขของเรานะครับโดยการรวมตัวของชาวบ้านนะครับมาช่วยกันทำเช่นไม้กวาดนะครับที่ทำจากขวดพลาสติกขวดน้ำครับแล้วก็ในส่วนของเศษผ้านะครับหลังจากที่มีการตัดเย็บของกลุ่มอื่นๆแล้วนะครับเพื่อนจะไปนะครับขอซื้อนะครับหรือขอมานะครับเพื่อที่จะมาทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นกิ๊บเก๋ที่ได้ออกไปสู่ตลาดนะครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับแม่วาจานะครับที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมูลค่าจากขยะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแม่ครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะแล้วก็มาสร้างมูลค่าจากขยะครับ
1: ค่ะพอดีหมู่บ้านเราเป็นชุมชนเล็กแต่ก่อนไม่มีรถขยะของอบต.นะคะแล้วก็จัดการกันเองพอจัดการกันเองมันก็เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะแล้วก็พอทางจังหวัดมีนโยบายท่านผู้ว่าพาไปดูงานที่เชียงใหม่นะคะเราก็ไปเห็นวัตกรรมที่เขาทำมาเราก็มาทำนะคะจากขวดเราก็มาทำเป็นได้กวาดนะคะจากเศษผ้าเราก็มาทำพวกกิ๊บเจ๋อะไรประมาณนี้สร้างมูลค่าให้ของที่เรือใช้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเห็นที่อื่นด้วยก็มาปรับในบริบทของบ้านเราเองนะคะเพราะว่าในส่วนที่ไปดูมันก็ไม่เหมือนเราทั้งหมดหรอก
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็คือมีเศษวัสดุที่แตกต่างกันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่เราเห็นกันก็คือเป็นเศษจากขยะที่เรามาคัดแยกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาคัดแยกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับแม่ที่เรานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ
1: ส่วนมากนะคะจากเศษผ้าเศษผ้านี่ก็คือบ้านเราตัดผ้าพอตัดผ้าปุ๊บปัญหามันก็เกิดคือเอาไปเผาไปอะไรก็เป็นมลภาวะนะคะซึ่งสิ้นเล็กๆเราก็มาสามารถที่จะมาทำเป็นหลายๆอย่างได้อย่างนี้ก็ที่คาดผมนะคะที่คาดผมแบบนี้เน
0: า
1: ะแบบนี้ได
0: ้สวยเลยครับ
1: ในส่วนของที่มันเล็กลงไปเราก็มาทำเป็นยางรัดผมนะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะชอบเนาะเพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะคะ
0: มีทั้งที่กิ๊บหนีบผมยางรัดผม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่คาดผมอ่ะแล้วก็นี่ก็คือพวงกุญแจ
1: พวกนี้ก็เศษผ้าเล็กๆนะคะมาทำเป็นกิ๊บนะคะ
0: ก็คือเราทำกันเองภายในชุมชนเหรอครับแม
1: ่ใช่ค่ะก็นี่กลุ่มเวลาบ้างเอาเวลาบ้างที่มารวมกันอย่างน้อยก็ให้คนในชุมชนได้มีการเวลาพูดคุยกันอย่างกรณีคนแก
0: ่
1: ที่ลูกหลาน
0: ไปทำงานน้องแม่เหร
1: อลูกหลานไปทำงานแล้วก็ไม่มีลูกหลานที่จะอยู่ด้วยก็มารวมกันก็อย่างน้อยได้ทานข้าวด้วยกันก็มีความสุขนะคะ
0: ต้องบอกว่านอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ใช่
0: เราก็ยังทำเรื่องของการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะ
0: นอกจากจะใช้เวลาว่างมีประโยชน์แล้วเราก็ยังสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ใช่ค่ะพอเรามาทำตรงนี้แล้วก็มีสสส.ในหน่วยงานหนึ่งที่มาทำแฮปปี้เพย์ให้เราพวกของเล่นต่างๆเราก็สามารถเอาขวดที่เขาไม่ซื้อนะคะขวดเล็กๆแล้วก็มาสามารถที่จะทำไอเดียให้เด็กเล่นเล่นอะไรก็ได้ซึ่งเอาไปทำประโยชน์ซึ่งที่ขายก็ขายไม่ได้อยู่แล้วทำลายก็เป็นมลภาวะซึ่งจริงๆแล้วรถอบต.เอาไปส่งที่เขารับเทศบาลเขาก็ไม่รับเพราะว่าขวดเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีเนาะเขาก็จะตีกับซึ่งมันเป็นปัญหาของชุมชนเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับอย่างผลิตภัณฑ์ที่เห็นก็มีอ่ะมีผมเช็ดเท้าด้วยใช่ไหมแม่
1: เช็ดเท้าอย่างนี้ก็ขวดพลาสติกเอาขวดพลาสติกไม่ดูขั้นตอนมันก็มีเยอะนะคะเพราะว่าขั้นตอนทำจากขวดน้ำอัดลมนะคะเพราะว่า
0: อันนี้คือจากขวดน้ำอัดลมใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับใช่ค่ะขั้นตอนมันค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แต่ว่าขวดทุกขวดทำได้แต่ว่าเราจะทำให้แข็งนี่ก็คือขวดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยมันจะอ่อนนอกจากปัดยักย้ายประมาณนี้นะคะ
0: อ๋ออย่างนี้ก็คือเป็นตะกร้าสาร
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเสริมของเรานะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไปอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่เศษวัสดุนะคะก็คือเราซื้อมาเสริม
0: เพื่อจำหน่ายรอบนึงก็คือเราก็ทำกันภายในกลุ่มของเราใช่ไหมกล
1: ุ่
0: มของเรามีชื่อว่าอะไรครับแม
1: ่ห้วยนาหลวงสร้างสุขค่ะ
0: ห้วยนาหลวงสร้างสุขครับหลังจากการที่เรามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยคุณแม่เล็งเห็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะสร้างมูลค่าจากขยะอย่างไรบ้างครับ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็มีงานทำเวลาว่างเราไม่ได้เน้นว่าทุกคนต้องมาเพราะว่าสมาชิกเรามีเยอะนะคะว่าคนไหนบ้างก็มารวมกันอย่างวันนี้ก็มาไม่กี่คนเพราะว่ามันช่วงเกษตรทำการเกษตรนะคะ
0: บ้างก็มาไม่บ้างก็ไม่เป็นไร
1: ใช่
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าใครมาเราก็ลงเวลาให้นะคะเรามีลงเวลาเพราะว่าสิ้นปีจะมีเงินปันผลเพราะว่าตอนนี้นโยบายของจังหวัดเนี่ยทุกวันศุกร์ให้อำเภอนากลางมีตลาดต้องไปจำหน่ายทุกวันศุกร
0: ์
1: ซึ่งของเราก็ติดในนั้นด้วยเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เงินของสสส.มาทำก็ต่างคนต่างส่งเสริมไทยช่วยไทยอะไรประมาณนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
0: แล้วพูดถึงช่องทางการจำหน่ายของเราบ้างถ้าเกิดว่ามีลูกค้าหรือว่าผู้ชมรายการที่เขาสนใจอยากซื้อแม่ เขาต้องมาซื้อที่ไหนหรือว่ายังไงบ้าง
1: แล้วมีเพจเมื่อนาหลวงสร้างสุขนะคะ
0: เพจเมื่อนาหลวงสร้างสุขอยู่ใน Facebook ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นให้
1: ใช่ค่ะมีค่ะ
0: ก็คือในนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆรอโชว์อยู
1: ่ค่ะก็ให้ติดตามได้เพราะว่ามีอะไรเราก็ลงใน
0: ในเพจนั้น
1: ใช่
0: ครับผมแล้วสำหรับคุณแม่เองคุณแม่เล็งเห็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาขยะยังไงบ้างครับ
1: เราเห็นปัญหาของมันแล้วอย่างกรณีถุงพลาสติกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตัวฉันเองซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้สามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสสสหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราไปดูแล้วแต่ของเราเนี่ยพูดตามตรงเรากำจัดไม่ได้เพราะว่าเครื่องที่จะเขาเอามาทำน่ะคือทำเขาใช้อะไรนะที่เป็นลาดยางเลยนะของเราเนี่ยไปดูงบประมาณแล้วมันทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเราทำได้ก็จะเก็บเป็นหลายๆตันเขาถึงจะมารับปัญหาของเราช่วงนี้ก็เอาขึ้นรถเหมือนเดิมจริงๆแล้วตัวถุงพลาสติกนี่เราก็อยากเอามาทำเป็นมูลค่าเหมือนกันแต่มันค่อนข้างจะยากเน
0: า
1: ะ
0: เราก็เลือกทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการลดปัญหาอีกแบบนึงแล้วก็เป็นการลดปัญหาขยะอีกแบบนึงแล้วก็สร้างมูลค่าจากขยะขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับสุดท้ายนี้คุณแม่มีอะไรที่จะฝากผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการขยะที่ดีครับ
1: ค่ะก็ต้องขอฝากนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของสสส.ที่ให้มีโอกาสของเราที่เริ่มต้นในการจัดการขยะและก็ของนโยบายของภาครัฐด้วยที่มาช่วยให้เรามีความรู้ที่จะมาช่วยในชุมชนเราว่าการกำจัดขยะถ้าเราไม่มีความรู้ได้ไม่ไปอบรมเราก็ไม่สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ขอบคุณโอกาสที่ได้รับนะคะเพราะว่าชุมชนเราเป็นชุมชนเล็กเราสามารถที่บริหารจัดการขยะได้ง่ายแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะช่องทางที่จำหน่ายแล้วก็มีเพจมุกนะคะคือห้วยนางหลวงสร้างสุขถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรถฟ้าต้องขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาถ่ายทำแล้วก็มาสัมภาษณ์ครับ
1: ยินดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบพื้นภาคนะครับจากการอนุรักษ์พื้นป่านะครับสู่การสร้างมูลค่าจากขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับในวันนี้ผมแล้วก็คุณแม่รวมถึงผู้ร่วมรายการทุกท่านรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อชุมชนสามารถดูแลป่าและจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแนวทางนี้สะท้อนถึงการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนที่ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชนได้

0: ถึงที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้อ่ะส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
9: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11
10: ผ้าพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวก็

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะทุกวันพฤหัสและศุกร์นะคะเราจะชวนทุกคนเนี่ยมาฟินอินกับหนังกันซึ่งวันพฤหัสเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำหนังแล้วส่วนวันนี้ค่ะวันศุกร์จะพาทุกคนมาชิลๆมาฟินๆกับการดูหนังแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรกับคุณผู้ชมบ้างซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กับอาจารย์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: เมื่อวานก็เจอกัน
0: ใช่แนะนำอาจารย์ลืมแนะนำตัวเองต้องแนะนำตัวเองไหมคะ
1: ต้องแนะนำครับ
0: ค่ะน้องฝนกิ่งการก็สวยค่ะ
1: ผมมีทักษิณปะวัฒนาครับแล้วก็ผู้กำกับนะต้องเลือกผู้กำกับนะเพราะสัปดาห์ที่แล้ว
3: อยู่สน.ไหน
1: ร่วมกับภาพยนตร์เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นหนังที
0: ่ธรรมดา
1: โอ้โห
0: นอกจากจะเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ล่าสุดเป็นผู้กำกับหนังใหญ
1: ่ต้องฝากเนื้อฝากตัวแล้วมีเรื่องไหนที่ดาราว่างไหมครับช่วงนี
3: ้มีเยอะเลยแต่มันมีแต่ฉากหัวหลุดคอขาด
4: โฆษณากลัว
1: เอาเกินกันหน่อยวันนี้อาจจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกันแบบจุกๆไปเลยหลายๆเรื่องหลายๆตอนมาดูแล้วมาสปอยกัน
0: เห็นเรานั่งโซฟาแบบนี้คือเราเตรียมละเตรียมดูหนังละ
1: นอนดูหนังคอนเซ็ปต์ของเราต้องนอนดูหนังสบาย
0: ๆค่ะวันนี้เราเอาหนังสั้นจากค่ายหนังสั้นอุดมศึกษา2ฝั่งโขงไทยลาวมาเปิดให้ดูเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่าค่ายนี้ค่ะเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงได้เกิดค่ายนี้ขึ้นคะ
3: ครับเมื่อวานเราคุยที่ไปที่มาเนาะคือกลุ่มคนที่รักหนังอย่างที่บอกครับมันเริ่มจากกลุ่มคนไม่กี่มาอะไร ตอนนี้มันเหมือนตอนนั้นเหมือนทำเล่นๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนมันจะมีค่ายหนังค่ายหนังมันคือพื้นที่บ่มเพาะนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่เพื่อสุดท้ายจะป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันไม่ใช่การประกวดหนังสั้นแต่มันการเป็นการประชันมาโชว์ของกันอยู่ในค่ายเหมือนค่ายลูกเสืออยู่ด้วยกันแล้วก็ฉายหนังวิพากษ์ฉายหนังวิพากษ์คอมเมนต์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วถ้ามีความเข้มแข็งพอเนี่ยเขาจะโตขึ้นแล้วไปประชันกันคราวนี้เป็นการประชันขันแข่งเลยเป็นการชิงในเทศกาลหนังเมืองแคนมันกำลังบ่มเพาะอุดมศึกษาไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนซึ่งต่อจากค่ายหนังทุกปีนึงเราทำข้าวหนังเสร็จแล้วก็ทำเทศกาลหนังเทศกาลหนังมันเปิดแข่งกับอุตสาหกรรมฟิล์มเมกเกอร์ทั้งหมดทั้งไทยและลาวมาชกกันเลยมาลบกันเลยกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับอุดมศึกษาของเราเพราะฉะนั้นจากการเป็นนักบ่มเพาะมันก็จะกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ไปเป็นหนึ่งในเทศกาลหนังเมืองแคน
0: อาจารย์ค่ะค่ายหนังของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องๆ นักศึกษาชาวไทย
3: ใช
0: ่มีที่ไหนเข้ามาร่วมด้วยแล้วบ้างคะ
3: เมื่อแรกเนี่ยมีเฉพาะอีสานอันนี้เราก็มองว่าพี่น้องเราทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องภาษาวัฒนธรรมมันไม่ต้องคุยภาษาอังกฤษซึ่งเราก็คุยไม่ได้อยู่แล้ว
1: สื่อสารกันเข้าใจภาษาบ้านเฮา
3: แมนก็เลยเอาลาวมาพอเอาลาวมาแล้วมันกลมกลืนกลมกลืนแล้วมันก็ง่ายมันก็เลยโตไปด้วยกันเอาที่จริงล่าสุดค่ายหนังที่ขอนแก่นเราค่ายหนังเนี่ยเราจะตะเวนไปเรื่อยๆที่ไหนพร้อมมีความพร้อมอยากให้เราไปกลุ่มค่ายหนังทั้งหมดเนี่ย30กว่ามาอะไรจะเคลื่อนไปหมดเลยนะเราเคยไปถึงหลวงพ่อบางเราเคยไปอัมพวาเราเคยไปเชียงคานเราเคยที่ไหนไปตั้งค่ายที่นั่นก็จะได้หนังที่เกี่ยวกับตรงนั้นเอารากไว้ทำที่นั่นมาสร้างเป็นหนังล่าสุดเรามาปลุกวิญญาณผีที่บขส.เก่าอ่ะ
0: จังหวัดไหนคะ
3: มันล้างไปแล้วขอนแก่นเรานี่ไงบขส.เก่าเราล้างไปแล้วเรามีบขส.ใหม่ซึ่งก็ล้างอีกมันไกลไป
0: พี่ต๋องพี่ต๋องอยากหนีออกจากตรงน
3: ี้วิญญาณนี่ไม่ใช่ผีวิญญาณของให้มีชีวิตชีวา
0: แล้วเจอจริงไหมคะ
3: ไม่มีก็มีการประชันกันปรากฏว่าการประชันไม่ได้มีรางวัลที่หนึ่งแม้มีรางวัลก็ต้องประกาศหนังที่ดีที่สุดในค่ายหนังอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยสุภานุพงษ์เมืองหลวงพะบาง
1: การประกวดเนี่ยใครเป็นคนตัดสินว่าได้ที่1 2 3
3: มืออาชีพทั้งหมดครับพวกอาจารย์พวกไม่ใช่มืออาจารย์เราให้นั่งดูเฉยๆต้องเป็นผู้กำกับ

0: มือฉมังมาจากทั้งสองประเทศทั้งสมาคมผู้กำกับแล้วก็ทั้งไทยและลาวก็มาร่วมกันตัดสิน
1: ที่หนึ่งที่ว่านี่ชื่อเรื่องว่าอะไรคะอาจารย
0: ์อุจำไม่ได้แล
2: ้วไม่ได
0: ้แต่รู้ได้ว่าสปอนวงมาจากมาลัยสุพรรณ
1: ใช่เรื่องนี้ไหมคะเนี่ยสัมผัสที่มองไม่เห็น
0: อ๋อไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติที่เราจะดูนี
2: ่ไหนก็พูดขึ้นมาแล้ววันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือพาคุณผู้ชมมาจิบกาแฟดูหนังกันไปดูเรื่องแรกกันเลยไหมตอนนี้พร้อมไหมนะ
1: ค่ะ
2: ครับเรื่องที่หนึ่งวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องอันนี้เป็นค่ายหนังจากชื่อว่าค่ายหนังครั้งที่9
1: มาจากค่ายหนังครั้งที่9
2: บขสบขสใช่ไหมฮะ
0: เรื่องอะไรบขสจัดที่ขอนแก่น
2: เซนซีเหรอใช่ไหมครับเมนว่าครับ
0: เซน
2: เซนซีเซนที่เป็นว่าเซนสัมผัส
1: สัมผัสที่มองไม่เห็น
2: ไปดูกันครับ

ในโลกที่ความทรงจำถูกเขียนขึ้นอย่างง่ายดายด้วยการบวกเลขและสามารถถูกลืมได้ง่ายดายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเธอชื่อหนิง GT73เธอฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาหลายคืนแล้วเธอเห็นเขากับเธออยู่ด้วยกันในหลายสถานที่จนกระทั่งเธอมาเจอกับสิ่งนี้ใช่แว่นตาที่มีกระดาษโง่ๆติดอยู่เขียนว่า for youในยุคที่กระดาษแทบจะไม่มีใครเอามาใช้นี่แหละแต่กระดาษโง่ๆนี่ราคาแพงกว่าห้องนอนของฉันอีกนะ

0: สถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับ7รหัส4
1: นิ้งจะไปไหน
2: ปล่อยฉันฉันไม่รู้จักคุณ
1: นิ้งนิ้งนิ้ง
2: ขอโทษนะคะอันนี้เรารู้จักกันหรือเปล่าคะ
1: นิ้ง
2: ถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะ
1: นิ้งอย่าพึ่งนิ้ง
3: ในที่สุดฉันก็สามารถรักษาความทรงจำของเธอได้แล้วนิ้ง

0: ผู้ป่วยซึมเศร้าระดับ7ขาดสติสัมปชัญญะแล้วสถานกักกันระดับ2 C278
1: นี่เป็นหนังที่ผลิตภายในการมาเข้าค่ายหนังสั้นของเราครั้งล่าสุด
2: ใช่ครั้งล่าสุด
1: 5วันเนี่ยค่ะ
2: 5วันทำหนัง3วัน
1: ทุกอย่างออกมาเนี่ยคืออยู่ในอย่างที่เราเห็นเลยอาจารย์ให้เวลาน้องเขาแบบอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคือใน5วันเนี้ยเราต้องไปแคสหานักแสดงด้วยเราต้องถ่ายทำเราต้องตัดต่อให้มันเรียบร้อยเลยโอ้โห
2: ต้องได้
1: เมื่อกี้แสงสัญญาเยอะมากอาจารย์ค่ะอาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารอะไร
2: อันนี้คงคุยยากว่าเขาจะสื่อสารอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำหนังแต่ว่าให้ข้อมูลก็คือหนังของกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติคำว่าสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติถ้านึกภาพไม่ออกก็คือมหาลัยศิลปากรมหาลัยศิลปากรในลาวเห็นภาพเนา
1: ะ
2: แล้วเขาก็จะมีสาขาจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ออกแบบนิเทศศิลป์แต่ว่าเขาจะมีเด็กทำหนังโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงมหาลัยศิลปากรมันก็คืออินดี้เขาจะไม่อยู่ในกรอบที่จะเป็นหนังแมสถ้าจะเล่าเรื่องแมสเนี่ยไม่ใช่พวกนี้เพราะนี่เป็นหนังอาร
1: ์
2: ตเป็นหนังที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็หักมุมอะไรต่ออะไรคือยิ่งดูก็จะยิ่งไม่เข้าใจแต่ต้องดูว่ารู้สึกยังไงกับมันหนังที่เขาสื่อสารออกมาเราจับความรู้สึกบางทีไม่ต้องไปตามหาเอ้ยมึงเล่าอะไรว่าอะไรวะเมื่อดูแล้วเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกน่ากลัวเรารู้สึกนี่ดูนั่นเนี่ยแปลว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราเรียกว่าหนังอาร์ตเอาความรู้สึกมากกว่าที่จะเอาเข้าใจไม่มีทางที่เราจะเข้าใจศิลปินหนังเรื่องนี้เขามาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
1: แต่เมื่อสักครู่อ่ะสิ่งที่หนูสัมผัสได้เลยคือเขาสะท้อนชีวิตจริงปัจจุบันคือมีคนที่เกิดความเครียด
2: โรคซึมเศร้า
1: ใช่เป็นซึมเศร้าเยอะแล้วคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าซึมเศร้ามีระดับ1 2 3 4 5 6 7 8ระดับ7อ่ะเมื่อสักครู่เล่าถึงระดับ2ไปจนถึง7 8อาการมันแตกต่างกันยังไงคือถ้าคนทั่วไปได้ดูเนี่ยก็น่าจะเข้าใจผู้ป่วยซึมเศร้ามากขึ้น
2: อ
1: นุคืออย่างที่หนูดูเมื่อกี้
2: ซึมเศร้าหนังเรื่องนี้บอกว่าไง
1: อย่าทำตามเขาบอกว่าอย่าทำตามสิ่งที่เขาบอกคืออย่าทำตาม
3: จบไปแล้วหนึ่งเรื่อง
1: ค่ะ
3: รอบหน้าต้องมีป๊อปคอร์นมาต้องมีน้ำอัดลมมากินไปด้วยนะรู้สึกผมตั้งแต่ไม่กล้าดูเต็มจอตั้งแต่ที่อาจารย์บอกว่าพาไปดูเรื่องสยองขวัญที่บคส.3แล้วเราก็กลัวนะบางคนเรากลัว
1: บคส.9บคส.9
3: บคส.9นะ
1: ไปกันนี่เรื่องต่อไป
3: ไม่พักเบรกเหรอคะ
1: เรื่องต่อไปก่อนนี้ไหมคะ
3: นะ13นาทีแล้วนะ
1: โอเคพัก
3: กันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องปลาทูเสี่ยงทายเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับ
2: อันนี้อัมพวามั้ง

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้ง

0: บ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ผมคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

0: กลับมาชมหนังกันต่อพาทุกคนมาฟินกันต่อนะคะกับหนังสั้นจากค่ายหนังสั้นอุดมศึกษาสองฝั่งโขงไทยลาวค่ะเมื่อสักครู่เราดูหนังสั้นที่เป็นผลผลิตจากค่ายหนังสั้นครั้งล่าสุดนั่นก็คือครั้งที่9ไปแล้วทีนี้เรามาดูฝีมือของน้องๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างซึ่งเป็นค่ายหนังสั้นจากเมื่อครั้งที่เรายกกองกันไปที่แม่กลองเลย
1: ใช่
0: ชื่อเรื่องว่า
1: ชื่อเท่มาก
0: ค่ะ
1: ชื่อค่ายเท่มาก
0: จำได้ไหมคะ
1: ค่ายหนังกลางคลองแม่กลองอ่านยากมาก
2: ต้องค่อยๆพูดกลาง
1: คลองแม่กลองที่รักโรแมนด้วย
0: ค่ายหนังกลางคลองแม่กลองที่รัก
1: หลาย
0: ใครตั้งคะใครตั้ง
1: ก็พวกกรรมการด้วยกันแต่ไม่ใช่คนอีสานแน่
2: พูดถึงเรื่องไปถึงพวกแม่คลองแม่กลองอะไรอย่างงี้ก็ต้องไปกลองต้องไปวัดทูอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะไปถึงปทุม
1: ปทูใช่ใช่ก็คือคาแรคเตอร์หนังยกไปที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นโลเคชั่นเห็นคาแรคเตอร์ของภูมิปัญญา
2: จะชูจุดเด่นที่นั่นๆไป
1: ใช่
2: อ
1: ่
2: ะ
0: ค่ะมาเรามาดูฝีมือของน้องๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรื่องปทูเสียงไทยไปดูกันเลยค่ะ

0: ซื้อปลาทูหน่อยหนู
1: ได้เอาตัวสั้นหรือตัวยาว
0: ตัวยาว
1: เอาตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
0: ใหญ่ก็ได
1: ้เอาติดหนังหรือไม่ติดหนัง
0: ไม่ติดหนัง
1: เอาคอหักได้น้อยหรือว่าคอหักมากมาก
0: หักมากมีร้านเฮียอะไรวะมีหักมากหักน้อยด้วย
1: ไม่มีอ่ะหมด
0: อ้าวแล้วที่วางอยู่เนี่ยคืออะไร
1: ไม่ขายจะเอาไปโชว์พรุ่งนี
0: ้เอ้าไอเด็กเวนนี่แต่ให้กูพูดตั้งนาน
1: เหลืออยู่กล่องเดียวอ่ะจะเอาเปล่า
0: เอ้ามีอะไรก็เอามา
2: ไอ้เน่เล่นแต่โทรศัพท์นั่นแหละมากินข้าวได้แล้ว
3: อ๋อไอ้ลงเพื่อเบาก็ได้มั้งตอนเช้าพี่ทอดละของ

0: ให้250เลยอ่ะ
1: เอ้าเงินฟรีก็มาสิขา
0: ข้าเนี่ยระดับนายพลเก่านะเว้ยอย่าดูถูก
2: ดูถูกยังดีกว่าดูผิดนะลุง
0: โธ่มุกอะไรของเอ็งเนี่ยนี่เข้าว่าเอ็งไม่ต้องตามข้ามาหรอก
2: นั่นกูเสียตังค์อ่ะดิเสีย250ตอนนี้แล้วยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะลุง
0: ไอ้นี่เสียเงินข้าไม่ว่าเสียหน้าข้ายอมไม่ได้เว้ยเนี่ยเขาว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะ
2: ไหนๆลุงมาดูดิโน่นไงลุงเป็นงูมันฉกตาบ่อยแล้วเนี่ยนี่แหละดูจะติ๊กต็อก
0: มันจะใช่เ
2: หรอนี่ไงลุงเห็นมีอะไรเลยเอามาเลย250
0: นี่ไงเห็นไหมว่ามันมีลายแทงอันซ่อนอยู่เป็นงูเนี่ยมันกัดตายไปแล้ว
2: โอ้ลุงเป็นไก่นี่เปื่อยยุ้ยแหละ
0: เอ็งนี่ไม่รู้อะไรสมบัติล้ำค่าใครเขาจะวางให้เห็นได้ง่ายๆหรอวะช้าช้าได้พาได้งามสิ
2: ลุงจะเอาผ้าไปทำอะไรลุง
0: มันเป็นคำเปรียบโอ้ไปไปเสียเวลาเนี่ยรู้ไหมสมัยกูเป็นทหารเนี่ยกูวิ่งฝ่าดงระเบิดขาจบขาดเลยนะเว้ย
2: โอ้ลุงขี้โม่ไปปะเนี่ยเฮ้ยๆลงมาหมาหมาโอ้วันใดผลใหญ
3: ่อินหมาหลุด
4: อะไรไหน
3: โน่ไงไปตามมาเลย
4: ปุ๊บทอน
2: โหลงวิ่งไม่รอเลย
0: นายสงครามใครเร็วใครรอดเว้ย
2: จ้าจ้าเดี๋ยวเราก็มาถึงวัดแล้วแวะทำบุญหน่อยไหมลุง
0: ก็ดีเผื่อจะได้ถูกหวยเขาบ้าง

0: ไหนลงสมบงสมบัติเลยนั่นน่ะได้มันเท่า250
1: อันนี้มันอยู่ส่วนไหนของวัดวะ
0: ตรงนั้นไง
1: เออว่ะ
2: ไหนวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยโกหกลุงปะเนี่ย
0: ลุง

0: สรรค์วันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหนูเป็นนานๆนะ
1: มึงก็เหมือนกันแหละนี่มึงคิดเองเหรอ
0: เป็นไงล่ะนายพลยังโดนต้ม
1: โม้ว่ะจริงๆกูดูออกตั้งแต่แรกแล้วกูแกล้งโดนหลอกไปงั้นล่ะ
0: อย่าลืม250นะลุงไม่เห็นมีสมบัติเลย
2: แต่ก็ยังได้ความน่ารักเนาะก่อนนะความน่ารักความผูกพันของ
3: เรื่องปลาทูเสียงไทยสมด้วยความอบอุ่นหัวใจ
2: ใช
3: ่แต่ระหว่างทางเนี่ยให้เราลุ้นไปด้วยตลอดเลย
2: อ
3: ้าวแล้วสรุปแล้วใบเนี้ยมันมาจากไหนพาไปไหนต่อแล้วจะไปเจออะไรต่อสุดท้ายมันเป็นการเซอร์ไพรส
2: ์มันคือการศิลปะเนาะแล้วแต่มุมมองจะคิดจะสร้างสรรค์ขึ้นมาคือภาพยนตร์เนี่ยคือค่ายหนังที่ให้น้องๆได้ประชันฝีมือกันไป
4: ใช่ครับแต่คิดดูนะว่าเมื่อไหร่เรายกกองไปที่ไหนก็ตามมันจะเป็นหนังที่ให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของชาวบ้านชุมชนเหล่านั้นสื่อผ่านสื่อภาพยนตร
3: ์อาจารย์คะวันนี้เราได้แค่2เรื่องเองอะสุขหน้ามาดูด้วยกันอีกได้ไหมคะ
4: ได้เลย
2: มาแล้วผูกขาดกันอยู่แล้วกับอาจารย์อาจารย์รอบ
3: อาจารย์บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาป๊อปคอร์นมาด้วย
4: มันจะมีอันนึงในการดูหนังบางทีเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแต่โปรดักชั่นอาจจะกากก็ไม่เป็นไร

0: เราเขามีเวลา
1: เนี่ยแหละก็เลยต้องมาเข้าค่ายหนังเพื่อพัฒนาฝีมือ
0: ถ้าเมื่อไหร่เขามีเวลาเป็นเดือนเป็นอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะพัฒนาโปรดักชันของเขาเรื่องเงาเรื่องแสงเรื่องหรือนักแสดงก็เหมือนกันอันนี้เราให้ฟิล เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านแล้วเป็นการท้าทายด้วยแต่คนแสดงหนังไม่เป็นทำยังไงให้เขาแสดงได้อาจจะไม่ถึงกับใช้คำว่าเป็นแสดงได้แล้วประสบความสำเร็จครับ
1: เราลองแกล้งเดินผ่านกล้องบ้างแต่เขาจะแคสเรา
0: ไม่เดี๋ยวปีหน้าเขาจะไปสปป.ลาวนะไปไหม
2: ไปครับไปด้วย
0: ค่ายหนังเราจะยกไปที่เมืองเวียงจันทร์มาเลยมหาวิทยาลัยดงโดก
2: ไปอยู่กี่วันครับ
0: ก็ประมาณ5วัน
2: ก็
1: จะเป็นค่ายหนังครั้งที่10
2: ขออนุญาตครั้งที่10ด้วยนะครับ
0: ครั้งที่10
2: สำน้ำฝนจองแล้ว
0: 10ไปเลยครับครั้งที่10
1: ค่ะวันนี้เสียดายจังเลยเวลาของเราสั้นจังเลย
2: หมดเวลาอีกแล้ว
1: ใช่หมดเวลาอีกแล้วนะคะศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าฝีมือของน้องๆที่มาเข้าค่ายหนังสั้นของอาจารย์นิยมเนี่ย30มหาวิทยาลัยทั้งจากไทยแล้วก็ลาวเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต
2: ่
1: อวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อคิดตามว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาสะท้อนอะไรเขาให้อะไรกับชีวิตของเราค่ะแล้วเรามาดูกันต่อในศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและอาจารย์นิยมต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: Run.
11: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
12: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาคาเดมี่ฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับกันที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาคาเดมี่แห่งนี้เป็นอาคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆของที่นี่ครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณแจ๊ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำอะคาเดมี่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณแจ๊ดครับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ
1: แจ๊ดเทรนนิ่งสไตล์อะคาเดมี่ครับผม
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะคาเดมี่แห่งนี้ครับ
1: ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนในชุมชนอำเภอพนัสนิคมนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต
0: ่
1: อตนเองนะครับแล้วก็เกิดจากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของตัวผมเองนะครับแล้วก็เกิดจากอุดมการณ์ของผมนะครับที่อยากจะสร้างจำนวนประชากรของนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับในชุมชนอำเภอพนัสนิคมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่ระดับเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปครับ
0: แล้วเห็นว่าอะคาเดมี่ของเราเป็นอะคาเดมี่ที่แบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
1: ผมเชื่อว่านะครับสนามฟุตบอลคือสนามแห่งโอกาสนะครับและแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือไม่อยากให้ฐานะทางครอบครัวนะครับหรือฐานะทางการเงินมาปิดกั้นโอกาสเด็กๆนะครับแล้วก็ทางอะคาเดมี่ของเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความฝันตรงนี้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมครับ
0: คิดว่าทักษะทางกีฬาจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆไงบ้างครับ
1: ก็ทักษะทางด้านกีฬานะครับก็จะส่งผลต่อเด็กๆในอนาคตนะครับผมว่าเขาก็จะเติบโตครับไปในเส้นทางที่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยนะครับต่อตนเองนะครับก็ในทักษะกีฬานะครับก็ไม่ได้จะสอนแค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังแฝงไปด้วยของระเบียบวินัยครับหรือการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขาติดตัวไปปรับใช้ได้ในอนาคตครับ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงอะคาเดมี่ของเราเปิดมาได้ประมาณกี่ปีครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าก่อตั้งและจดขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก
0: ็
1: ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆแล้วครับแต่จริงๆเราก็ดำเนินการในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาตรงนี้มากับชุมชนอำเภอพนัสนิคมประมาณ5ปีแล้วครับ
0: แล้วเด็กๆน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเป็นช่วงชั้นไหนบ้างครับมีอายุเท่าไหร่บ้าง
1: ก็เด็กๆในอะคาเดมี่ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยช่วงวัยนะครับตั้งแต่12ขวบนะครับจนไปถึง18นะครับแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งเพศและช่วงวัยได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเราครับ
0: เปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะทางฟุตบอลได
1: ้ครับผม
0: แล้วเด็กๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานอะไรเลยก็ได้ครับแต่ขอแค่มีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเตะฟุตบอลนะครับเพราะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความชอ
0: บ
1: และความสนใจในกีฬาฟุตบอลเพราะผมเชื่อว่าหลักสูตรของเรานะครับมีการรับรองจากผู้ฝึกสอนหลายๆท่านที่ช่วยตรวจเช็คว่าเป็นหลักสูตรที่ที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ฝึกสอนของเราที่จะสามารถสอนเด็กๆให้เขาได้เกิดการพัฒนาครับผม
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมทักษะของเด็กๆด้านใดบ้างครับ
1: ก็ในหลักสูตรของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านร่างกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความอดทนความบาลานซ์นะครับตรงนี้ก็จะสร้างความฟิตให้เขาเพื่อต่อสู้กับเกมที่มีความเข้มข้นถึงสูงนะครับในส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านของจิตใจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมให้เขามีสภาพจิตใจที่กล้าหาญอดทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับผม
0: ก็คือเราก็จะปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้กับเด็กๆภายในอะคาเดมี่ของเราด้วย
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากผู้ปกครองล่ะครับเป็นไงบ้าง
1: ก็สำหรับผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่ได้ส่งบุตรหลานของเขานะครับมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเรานะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราเนี่ย เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมความสนุกความปลอดภัยแล้วก็การเผยแผ่นะครับผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจนะครับผม
0: ย้อนกลับไปก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรานำเรื่องของงบประมาณเหล่านี้มาจากไหนครับในการมาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางกีฬาฟุตบอล
1: ครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับก็จะมีภาครัฐและเอกชนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบในเรื่องของชุดฝึกซ้อมนะครับลูกบอลแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับที่มอบมาให้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนอำเภอพนานิคมแล้วก็อยู่นอกอำเภอพนานิคมนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะครับเขาก็เลยมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆครับ
0: ถ้ามีผู้ชมรายการที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางที่คุณแจนเลยใช่ไหมครับ
1: ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเลยครับหรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Jazz Training Style Academy ครับผม
0: โอเคครับผมในช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเนาะตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Academy แห่งนี้ครับว่าจะมีความรู้สึกไงบ้างครับ

0: ดีครับผมชื่อนายธินกรแสงศรีชื่อเล่นเฟรมอายุ15ปีครับ
1: อะไรทำให้เราอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านฟุตบอลครับ
0: เพราะว่าผมชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งการส่งบอลการเตียงบอลแล้วก็การยิงประตูครับ
1: ได้มีของเจ็ดกูแจทัน
0: ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้วก็ได้ฝึกความมีวินัยรวมถึงการทำงานเป็นทีมครับ
1: แล้วเรามีทีมที่ชอบหรือว่านักเตะในดวงใจไหม
0: แมนยูครับ
1: ชื่นชอบใครครับ
0: เปดี้ครับบาร์เซโลนาเพราะว่าอัตราเก่งนะแต่วันดีก็ขยันเชียร์ทีม

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแจ๊คกันต่อเนาะคุณแจ๊คครับสำหรับคุณแจ๊คเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่แห่งเนี้ยเรามองว่าจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเราเนี่ยคืออะไรครั

0: สำหรับจุดเด่นของ Academy ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น Academy ที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับ
1: ครับ
0: Academy ของเราไม่ได้เพียงสอนแค่ทักษะทางการกีฬานะครับ Academy ของเราคิดว่าเราเปรียบเสมือนบ้านเป็นบ้านที่รอต้อนรับ เด็กๆด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกความเท่าเทียมความปลอดภัยนะครับเพื่อรอต้อนรับให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับเพื่อน
1: ๆ
0: ได้อย่างมีความสุขนะครับครับผม
1: แล้ว Academy ของเราเนี่ยช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการเข้าสังคมยังไงบ้างครับ
0: ก็การทำงานเป็นทีมนะครับแน่นอนครับฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมนะครับซ
1: ึ่
0: งดังนั้นนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยใน Academy ของเรานะครับเราก็จะอาจจะมีความมอบหมายให้เด็กๆได้รับผิดชอบหน้าที่ร่วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะแบ่งหน้าที่กลุ่มนึงให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับก็รอเก็บอุปกรณ
1: ์
0: หลังการฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีการสื่อสารกันนะครับการวางแผนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นสกิลนึงที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ
1: ครับเรียนจบไปเขาก็สามารถไปเรียนต่อได้อย่างมั่นใจด้วย
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีน้องๆนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกับAcademyของเราเนี่ยประมาณกี่คนครับ
0: ก็อยู่ที่ประมาณ40คนครับแต่ก็จะมีหมุนเวียนกันมาบ้างเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยการฝึกซ้อมก็อยู่ที่ประมาณ25คนถึง30คนต่อวันครับผม
1: ครับผมแล้วในพูดถึงจำนวนของผู้ฝึกสอนนะครับเราเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนไหม
0: ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีครับ
1: สูงสุดตอนนี้ก็คือรุ่น18ปี
0: ใช่ครับผม
1: เด็กสุดตอนนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 10ขวบครับ
1: อ๋อ10ขวบก็มี
0: ครับผมก็จะเป็นเด็กๆในชุมชนนี่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับ
1: ที่เขาสนใจเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ก็คือจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยที่แน่ๆก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่แบบให้กับน้องๆหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ทักษะแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของโอกาสเลย
0: ครับผม
1: แล้วที่ผ่านมาเราได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เข้าไปแสดงความสามารถหรือว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆไหมครับ
0: ครับก็ทางเราก็ส่งเสริมนะครับให้เขาได้นำทักษะนะครับด้านเทคนิคด้านเทคนิคในสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับเพื่อไปวัดและประเมินผลด้วยเกมการแข่งขันนะครับก็ส่งเขาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับชุมชนหรือฟุตบอลในระดับอำเภอหรือในระดับจังหวัดรายการต่างๆนะครับก็ผลตอบรับนะครับก็เด็กๆเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เขาได้เรียนรู้ครับผม
1: กีฬาก็มีแพ้มีชนะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปในตัวด้วย
0: ครับ
1: ครับผมแล้วสำหรับคุณแจ๊ดเองเนี่ยคุณแจ๊ดมองว่าการที่เด็กๆเนี่ยที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยเขามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเขาตอนโตในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ผมเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกนั้นสำคัญครับ
1: ครับผม
0: ถ้าหากว่าเราติดถูกนะครับมันก็จะเรียงได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าความถูกต้องถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกนะครับมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เพียงสอนแค่การเล่นหรือทักษะอื่นๆนะครับแต่มันยังสอนในเรื่องของการที่เขาได้เรียนรู้ในการวางแผนนะเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองนะครับแล้วก็ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าตัวเขาเองจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้าที่การงานของเขาในอนาคตครับผม
1: ครับแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของคุณแจ๊ดเองเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับที่เรามาเปิดในเรื่องของอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี
0: ้ครับผมความภาคภูมิใจของผมนะครับจริงๆก็โหมีมากๆเลยครับเพราะว่าAcademy ของเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังและเราภูมิใจก็คือเด็กใน Academy ของเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคุณดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของสังค
1: ม
0: ครับผมก็

0: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆครับผม
1: เราเห็นแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเนาะ
0: ใช่อา
1: จารย์เนาะที่เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: ดีกว่าแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมันดูไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วในเป้าหมายนะคนเนี่ยคุณแจ๊ดวางไว้ยังไงครับ
0: เป้าหมายของเรานะครับเราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้โอกาสสำหรับเด็กๆในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลนะครับเนาะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของอะคาเดมี่เราคือเวทีแห่งความฝันครับ
1: ครับผม
0: ผมคิดว่าเด็กๆ เขาฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสัมผัสรายการแข่งขันที่มีคุณภาพหรือรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละหรือรายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็เราหวังมาเสมอว่าจะมีภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสตรงนั้นให้เด็กๆได้ไปพิสูจน์ในเวทีนั้นครับผม
1: ครับผมก็ซึ่งต้องฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ครับคุณแจ๊ดมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มนักน้องเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านของฟุตบอลครับ
0: ครับผมก็อยากที่จะฝากคือฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่อยากจะนำบุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนกับฟุตบอลอะคาเดมี่ของเรานะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพนาพุทธาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Jazz Training Style Academy ครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงเชื่อว่าอะคาเดมี่ของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็นำทักษะกีฬานะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับผม
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีนะครับต้องขอบคุณคุณแจ๊ดมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชิตพลบุตรศรีครับชื่อเล่นชื่อเข็มครับอายุ15ปีครับ
1: อะไรที่ทำให้เราอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล
0: ผมอยากพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลครับอยากพัฒนาด้านการเลี้ยงการส่งการยิงครับได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวครับแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็สอนให้ไม่ยอมแพ้ครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับอาจไม่ได้ทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแต่ก็ยังส่งเสริมให้พวกเขานั้นมีน้ำใจนักกีฬามีความฝันแล้วก็มีความหวังครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ได้จริง
1: ๆโอ้อาจารย
0: ์ตามมาทั่วพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: แกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

พี่แค่ให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ฮะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทัน

0: ก็เปลืองตังค์เปล่า
1: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
0: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
2: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
3: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
0: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
4: ฮะ
0: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
0: ทางรัฐ
5: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
5: ครบ
0: จบทุกเรื่องรัฐ
5: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
6: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
0: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
5: โหลดเลย
7: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
8: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผมตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวของท่านกับรายการโซข่าวพี่น้องครับผมทุกมือวันอาทิตย
1: ์
0: บ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรกนะครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11
1: ครับ
0: วันนี้พ่อกับมัว3คนครับ
1: ครับ
0: ผมจูอีสีเมืองคอน
2: นุ้งนิ้งเอวด้วง
3: มาราธเมนครับ
0: ครับผมพร้อมทีมงานมือดีหลายๆท่านเนาะพอดีติดภารกิจนะครับนอกสถานที่ก็เลยยื้อน้ำกันพ่ออมจอมนะครับ
1: นี่แหละ
0: เอากล่องเอามอนิเตอร์ตั้งไว้พิษหมองนอนบ
1: ่จะพูดอะไรเขื่อนเหรอเขื่อนไหมวะ
0: เดี๋ยวพี่เขื่อนไหมเอาบอกถาเนี่ย
1: อุ้ยกระสุดโผดสุดเหลือง
0: พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมนะครับสามารถกดติดตามกันได้นะครับทาง NBT 11ภาคอีสานนี่นะครับช่อง11พี่น้องครับหรือว่าทาง Facebook นะครับ Facebook กับ NBT 11ภาคอีสานนะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับก็ NBT 11ภาคอีสานนะครับสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับ
1: ดีเนาะทั้งไปที่ก่อนทั้งเป็น
4: ได้แล้ว
1: ทั้งเป็นสร้าง
0: ดีมากแล้วพอดีโอ้โหสั่งมาคุณเชษฐาช่วยผมอยากมาพอดีนะครับเนาะ
1: พอดีมื้อนี้เขาติดภารกิจ
0: เมย์ครับที่ไปหามาซอยนะครับเนาะ
1: ครับ
0: เอามื้อนี้ก็มีหลายๆข่าวที่น่าสนใจมาฝากมาตอนอีพออีแม่บ้านเฮากันหึ
1: ใส่ก่อน
0: ว่านี่2กล้อง
1: สดกักพูดงานพันกล้องหมดเลย
0: ขอบคุณคุณชัยทัศน์ช่วยวงหยาดนะครับที่มาติดตามาเบิ่งกล้องให้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับมื้อนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะครับมาฝากกันโดยเฉพาะงานประจำปีของอำเภอบันเทนชัยภูมิทีที่ผ่านมา
4: ครับ
0: งานบันเทนไ
1: หมดังตัวนี
4: ่ส้มโอหวาน
0: บันเทนไหมส้มโอหวานบันเทนงานประจำปีคือทุกมื้อไอ้ทุกเดือนสิงหาคมกันยานี่2เดือนนี่ส้มโอบันเทนสิออก
1: กําลังออก
0: แล้วก็มันหวาน
4: แม่น
0: เมื่อนั้นโจอีสีเมืองขอนกะกับสีปล่อยเนี่ยก็ได้ไปร่วมงาน
4: ครับ
0: คือไปเป็นกรรมการประกวดธิดาส้มโอหวานบันเทนคือเป็น LGBTQ นะ
4: ครับ
0: นะครับก็คือไปเมื่อนั้นก็ไปฮอดตีหนึ่งพุ่นละ
4: แม่น
1: สีปล่อยไปประกวดติ
0: บ
1: ่ผมไปเบิ่ง
0: สีปล่อยไปลงสวนบักส้มโอ
4: แม่นครับ
0: เป็นได้มั้ยเนี่ยบ่สู้เบิ่งเนี่ย
4: จำใหญ่ยืนละกับตีหนึ่งตีสอง
1: ป๊อปป๊อป
4: ยี่หลีได้พี
1: ่ใช่คำมั่นคำขึ้น
4: ตอนแรกเพิ่นบอกผมว่าสามสี่ถุงกับเมียแล้วผมกระเสียเพิ่นวันนี้ก็เลยไปน้ำเพิ่นไปทายสกู๊ปให้เพิ่นนั่นละ
1: เพิ่น
0: เพิ่นพูดเนี่ย
4: เจ้าละ
1: เออ
4: กับตีหนึ่งตีสองวันนี
1: ้
4: สาวมาวันนี้ไปงานต
1: ่อถือว่าตายแดงยิ่งครึ่งตี
0: กับผ้ากับไปลองเพลงลองทุยเท่าแดนลองตำปลาตำดงเพลงยังก็ลองป้ายซุ่มตินกระตินโซลุ่มโซตายงานกิจกรรมสั่งความเล่าฉันไหมโอ้สั่งความสำค
1: ั
0: ญนะครับกับพลาดไปเรียบร้อยแล้ว
4: ครับ
0: นะครับเนาะมื้อนี้ก็มีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการไปเที่ยวแต่การเป็นเที่ยวธรรมดาเสมอเนี่ยมันกระบอกปันใดเนาะเขาก็เลยเดี๋ยวมีเกี่ยวกับเที่ยวแบบเชิงสุขภาพไปแลน
1: โอ้จุยมากด้วย
0: มากแลนวันนี้ก็ไปแลนมาแล้วได้กระเป๋า
1: ไปเรียนเด็ก
4: ๆนั่นวิ่งเล้าตัวนั้น
0: กระเล่นได้กระเป๋าใบหนึ่งแม่แมคแลนอยู่เสมอนี่ตะกี้ก็เป็นคนว่าถึงการออกกำลังกายสมัยก่อน
1: ครับ
0: ที่ผมเป็นคนที่อาจจะน้ำหนักกับร้อยกิโลบัดนี้ก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความดันหมายถึงความดันสูง
1: เ
0: มื่อยแล้วก
1: ็
0: คือมีเสียงหลายๆอย่างสินะแล้วบัดนี้คือมันทั้งปวดหัวปวดหยังมันหลายอย่างดิช่วงนั้นก็ได้บัดนี
1: ้
0: เมื่อยย่างขึ้นบันไดซึกก็เมื่อยก็เลยตัดสินใจไปทางลัดลดน้ําหนักแบบ4เท่า
1: โอ้โหคือว่าจนไปแบกทัน
0: ปากปากกาลดความอ้วนนั่นแหละที่เขามีการนําลงพยาบาลต่างๆแต่ต้องเป็นถือกฎหมายนะก็ไปเฮ็ดกับน้ําหนักลงมากตอนนี้เหลืออยู่77
1: สมพ่อหนาเลี้ยวขึ้น
0: หนาเลี้ยวไปตาฮักคือยังไปตาหยอกมีแต่คนหมักเสมอมีแต่คนสะอ่อน
1: วันนี้ดังโพขึ้นอีกได้บ่เน
0: ี่ยแม่น
1: เออ
0: ไปตาฮักขึ้นไปตาสะอ่อนดูหนาลักดูหนาเลี้ยวคม
1: เออ
0: เป็นไปตาฮักบ่ซื้อซะ
1: แม่น
0: มีแต่คนหมักมีคนสร้างอยู่คน2คน
1: ดี
4: นางอยู่นี่ละ
0: คนหักเป็นร้อย
1: คน
0: แสนกว่า
1: จะได้ตัวน้อง
0: เลยละบันนี้ก็เลยเป็นคือคุณบอกว่าปากหยุดแล้วมันก็จะมีน้ำหนักเด้งขึ้นมา
4: ครับ
0: อันนี้4เดือนที่5เดือนลดลงอีกเพราะว่ายังเข้าคุ้มคุ้มการกิน
4: แม่น
1: คุ้มกำเนิด
0: ออกกำลังกายแล้วคุ้มกำเนิดพร้อมแม่นออกกำลังกายชั่วโมงนี้ไปแลนรอบแปลงเกษตร
1: คร
0: ับ รอบนึงมันสิ 2.5 กิโล2รอบก็หา3รอบก็ 7.5 เนาะ
4: ครับ
0: กลับไปแลน3รอบก็อีกรอบนึงรอบหน่อยรอบนึงก็8กิโล
1: คุณ
0: น่ะก็แลนมาแล้ว8กิโล
4: คร
0: ับ กลับมาฮอดบ้านก็ดีใจน้ำหนักลดเนาะกินหมูกระทะอีกโลนึง
1: โอ้ฉลองอ่ะ
0: ฉลอง
4: ฟาดไป102โลคือ
0: เก
4: ่า
0: เอออะไรก็ต้องออกกำลังกายเรากินได้นะ
1: กินได้
0: บอกกินได้ผลลัพธ์ว่าจะลดหุ่นเนี่ยต้องลดเข่าแรงลดคืออดเข่าแรง
4: ครับ
0: ที่จริงแล้ว
4: บ่ได
0: ้ไปถามไผเบิ่งเหล่าเขาว่าอย่าไปหาทำ
1: มันทรมาน
0: ทรมานย
1: ิ
0: ่งทรมานยิ่งเฮ็ดให้เฮาหิวหลายกว่าเก่า
1: โหย
0: แม่นแล้วก็โหยแล้วก็บ่มีแห้งนอนบ่หลับการนอนพังไปอีกคือถ้าเฮากินอิ่มเรารู้สึกว่าเรากินได้กินแต่พออิ่
4: ม
0: ตื่นเช้าขึ้นมาเฮาสิร่างกายเฟียดพอเฮานอนหลับเนาะเฮากินข้าว
1: แ
0: ล้วเนาะแต่คันเฮาบ่ได้กินข้าวเฮานอนบ่หลับ
4: นอนบ่หลับ
0: มันหนหวยแม่นบ่ตีที่2นอนบ่หลับตื่นเช้าขึ้นมาตาทําจัง
1: มีแพนด้าบ
0: ่มีแพนด้าจังทําข้างข้าวอยู่ผู้ผามันนี
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรากินข้าวเย็นตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลตอนเช้าแก้วแรกคือก่อนที่จะดีกว่านั้นคือดื่มน้ำก่อน
1: ดื่มน้ำก่อน
0: กินน้ำก่อนแก้วนึงแล้วก็สักพักกาแฟดำ
4: ครับ
0: เพราะแต่กาแฟดำมันก็จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายเฮา
4: แมน
0: ขี้แตกเหี่ยวเหี้ยวหมดบ่นี่ยามมื้อเช้า
1: โอ้เป็นตะย่าน
4: บ่ทัน
1: ด
4: อก
0: มันก็ได้ระบายเพราะแต่ระบายเฮาจะไปสร้างน้ำหนักนั่นคือน้ำหนักที่สุทธิในเช้าวันนั้นของบันนี้ก็เฮ็ดทั้งสามมาตลอด3 4เดือน5เดือนมาก
1: ครับ
0: บันนี้ก็เลยร่างกายก็เลยตอนนี้น้ำหนักก็เลยอยู่ที่77
1: อ๋อลง30โล
0: ลงประมาณ26
1: พุ่น
0: บันนี้เมื่อเช้าสร้างอยู่76
1: โอ้ขึ้นเอาอีกบ่นี
0: ่ฮะบ่มันก็ลดลงเรื่อยๆมั้ยไม่ถึงลดตอนนี้ลดโดยวิธีธรรมชาติโดยไม่มีอะไรพึ่ง
4: ก็คือเลิกปรับปากกาแล้ว
0: เลิกปรับปากกาเลิกปรับปากกาน้ำหนักตอนที่เลิกปรับปากกาเนี่ยก็คือ83นะ
1: 83
0: แต่จาก83ลงมาตอนนี้เหลือ76 77เนี่ย
1: คุณน่ะ
0: โดยเจ้าของล้วน
1: ๆ
0: ก็เรียกว่าเนี่ยผู้ใดที่อยากลดน้ำหนัก
4: ครับ
0: ก็ต้องเข้าใจถึงบริบทว่าบางเทื่อนี่ตัวซอยเนี่ยมันบ่แม่นว่าเฮ็ดให้เฮาลดลง
1: ครับ
0: แล้วก็บ่ต้องดูแลเจ้าของต่อมันบ่แม่นเป็นแค่ตัวช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เรามีแรงไปวิ่งมีแรงไปทานอาหารมีแรงเอียงต่อๆไปแล้วเห็นมันคุ้มน้ำหนัก
4: หลังจากนั้นเขาก็เป็นมีวินัยในตัวเองเนี่ย
0: มีวินัยเอาอีหลีเด้ตะกี้นี่ปล่อยฝากซื้อนั่นนี่นู่นเนี่ยซื้อมือนี่ก็บ่มีนู่นนี่นั่นเลยก็บ่เคยกินคือเก่าซื้อซะไปเนาะมันก็เขาเอิ้นมาอย่างมันก็ปรับเจ้าของไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมาเขาก็อยู่ในน้ำหนักที่พอใจ
1: ตะกี้เนาะได้แซ่บสร้างหมด
0: ว้าย
1: เอาหมด
0: กินข้อหมูอย่างบ่ติดมันบ่กิน
1: อย่างบ่แซ่บ
0: บ่แซ่บต้องมีมันซุมื้อนี้สิกินหยังแซ่บปากแล้วคาร่ำกิน
4: คาร่ำกิน
1: เค้กเค้กต้องหอม
0: ๆว้ายเค้กตะกี้ร้านได้แซ่บเด้อนำไปมื้อละ8ปอนด์ยัดเข้าไล่ขวงหูแล้วยันบ่คักยันบ่สนะหมูแต่ซุมื้อนี้สิกินแล้วก็กินได้อยู่
1: กินได้อยู่
0: คำสองคำกินพอหาย
1: ชิมพอหายอยาก
0: แม่นไม่ใช่ไปกินเอาจะว่าอิ่มจำไว้ได้โบตันเอาโบตันไปใช่เหรออ
4: ยู่กันถึง
0: จำไว้ได้โบตันโบตันนี่กินปลอกทุเรียนปลอกเปียกคนนึง
4: โอ้ยตัวแดดไม่ไปกินได้
1: ปะปากแล้วเบื่อเมื่อจี
0: แล้วเนาะ
1: บอกพูด
0: ว่าเรื่องการกินแล้วกับเพื่อนก็มีการไปเที่ยวนี่แหละเที่ยวแบบสุขภาพ
4: ครับ
0: อยู่ที่อำเภอสีชมพูรอยต่อจังหวัดเลย
1: ครับ
0: สิมาสู้ฟังในช่วงหน้ากันเนาะสิพาไปเวียดนามพุล่ะ
1: โอ้
0: แต่ว่าได้ไปเวียดนามเด้ครับ
1: ไป
4: ใ
0: ส่ไปของไข่ได้มีตลาดเวียดเป็นยังไงช่วงหน้าให้จังกลับมาติดตามช่วงนี้เขาไปพักกันจะเข้าหนึ่งจ้ะ
1: ครับ
3: นานมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
5: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
6: ใช
5: ่ใ
6: ช่ครับของทุกคนครับ
7: มาพี่ชนกัน
5: ไปบุญไม่เอาไงลูก
7: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
6: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
8: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: เอากลับมาในช่วงที่2ของโสข่าวพี่น้องครับทาง NBT 11ผ่านอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11พี่น้องครับเอาไปเบิ่งเรื่องนี้กันแน่เคลียร์ว่าเมื่อสักครู่นึงเรื่องของการแลนครับนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปนํานะครับอยู่ที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับจากกิจกรรมนี่แลนเพื่อสุขภาพสู้การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหม่องไม้ครับอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นผ้าสายแลนนี่ออกจากเมืองวะซั่นไปสัมผัสธรรมชาติผ่านเส้นทางภูเขาโทงหน้าแล้วก็วิถีชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดเลยที่อยู่ใกล้เคียงต่อยอดเศรษฐกิจระดับสากลสร้างการรับรู้และก็สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับและก็เศรษฐกิจฐานรากเรื่องนี้สิเป็นจังไดน่าสนใจจังไดไปติดตามได้จากรายงาน
1: โอ้ยหมาคุณ
0: อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นรอยต่ออำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยแม้ชื่อจะเป็นสีชมพูแต่เมื่อมองไปโดยรอบกลับเต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่าทุ่งนาและพื้นที่เกษตรท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมกลายเป็นเสน่ห์ของพื้นที่ที่กำลังถูกนำมาสร้างเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและคนรักการวิ่งกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานในพื้นที่และดอสทรายขอนแก่นที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอสีชมพูเป็นสถานที่ออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดหนีเมืองเที่ยววิถีสีชมพูซึ่งห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกว่า100กิโลเมตรเปิดประสบการณ์ให้บรรดานักวิ่งได้ออกจากเส้นทางเดิมๆแล้วมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
2: แนะนำของกลุ่มดอสทรายนะครับก็อยากพานักวิ่งนะครับนอกจากการวิ่งถนนทั่วไปเราก็อยากพานักวิ่งในกลุ่มนะครับแล้วก็มาวิ่งในงานเทลนะครับเส้นทางเทลมาดูธรรมชาติ
0: เส้นทางวิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัดถ้ำแสงธรรมตำบลดงลานก่อนเข้าสู่เส้นทางการเกษตรผ่านท้ายหมู่บ้านเขาสัพพยาก่อนขึ้นเขาซำจำปาผ่านทุ่งนาและป่าอ้อยก่อนเข้าสู่พื้นที่ตำบลบริบูรณ์มุ่งหน้าไปยังวัดถ้ำผาเจาะบ้านผาน้ำเที่ยงแล้ววนกลับมายังจุดเริ่มต้นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแม้ระยะทางอาจท้าทายสำหรับนักวิ่งมือใหม่แต่สิ่งที่อยู่ตลอดสองข้างทางกลับทำให้ระยะทาง10กิโลเมตรผ่านไปอย่างเพลิดเพลินทั้งภูเขาผืนป่าทุ่งนาเส้นทางการเกษตรรวมถึงรอยยิ้มและการต้อนรับจากชาวบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หายไม่ได้จากการวิ่งในเมือง
3: อ๋อจริงพวกเราทำท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่ามันเป็นการทำให้สุขภาพดีขึ้นเนาะงานวิ่งก็เลยอยากแปะงานวิ่งแล้วก็อยากให้มันมาส่งเสริมในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ชวนคนให้มาดูบ้านตัวเองครับไม่อยากเก็บภูเขาไว้เพียงลำพังนะจริงๆมันได้ตั้งแต่พี่ๆเขามาแล้วแหละหนึ่งความสนุกเนาะสองเศรษฐกิจก็ต้องมีแหละครับมาที่นี่ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่อุ่นๆชุ่มๆอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักและก็มันต่อยอดของคนกลับบ้านได้สำหรับคนที่เดินทางอยากกลับมาบ้านอยากมาทำอาชีพอะไรอยากทำอะไรก็อาจจะมองเห็นภาพนั้นในหัวว่าอยากกลับไปเปลี่ยนภูเขาให้เป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็น่าจะ
0: กิจกรรมลักษณะนี้จึงไม่ได้มองเป็นเพียงเรื่องของสุขภาพหรือการออกกำลังกายแต่ยังเป็นการนำเส้นทางวิ่งมาทำหน้าที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่ให้นักวิ่งจากหลายจังหวัดเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นขณะเดียวกันชุมชนก็มีโอกาสนำสินค้าอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทำเลของอำเภอสีชมพูสามารถเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐที่ต้องกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนการออกกำลังกายและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับที่นี่คือเป้าหมายในระยะต่อไปคือการพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมมากขึ้นและต่อยอดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่เป็นสากลรวมถึงดึงนักวิ่งนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเข้ามาได้มากขึ้นเพราะทุกก้าวที่นักวิ่งวิ่งออกไปไม่ได้มีเพียงระยะทางที่เพิ่มขึ้นแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้คนได้รู้จักที่นี่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้และทำให้ธรรมชาติวิถีชีวิตเรื่องราวระหว่างทางกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจากงานวิ่งเล็กๆในระดับอำเภอจึงอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่พาคนออกจากเมืองมาสัมผัสความเขียวความอบอุ่นและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมก้าวไปสู่การท่องเที่ยวที่เติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยกันNBT ขอนแก่นรายงาน
1: โอ้มัก
0: สวยงาม
1: มักอยู่ดอก
0: แต่ว่าล่าสุดเพิ่นก็มีเปิดกิจกรรมวันที่26กันยาบ่เปิดแค่มือเดียว
1: เอาเกมแล้ว
4: แลนนี่แหละของสีชมพูเนี่ยมือเดียวแล้วก็เต็มเหรอบ่มีคือผู้ใดสมัครท่านกับท่านเพิ่นบ่รับหลายเพราะว่ามันแค่ๆว่าคันไปหลายก็นี่แหละมันบ่หลับบ่ไหวเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้เพิ่นบ่ทันได้เป็นอําเภอเปิดแบบเวอร์ไว้คือจังผู้ผาม่านผู้ผาม่านนี่มีหม่องพักมีที่พักหลายแต่ว่าสีชมพูเนี่ยมันยังเป็นบางจุดบางกลุ่มล่อคนไปพัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือว่าต้องเป็นคนในพื้นที่พัฒนาก่อนหนึ่งจังเมื่อกี้นี่คุณอนุวัฒน์นี่เป็นคนจุดเริ่มต้นของกลุ่มเที่ยววิถีสีชมพูเป็นคนเริ่มต้นก่อนแต่หลังจากนั้นมากอะเป็นคนในชุมชนเหมือนคนเฮ็ดเองเอียงกระดามตามแต่ที่คนในชุมชนเฮ็ดเองเนี่ยแทบสิบ่ค่อย

0: เติบโตสิ่งว่าเติบเขาอย่างสิเติบโตบ่ไว
1: แมน
0: จังภาคธุรกิจ
2: ครับ
0: ภาคธุรกิจเพิ่นมีเงิน
1: แมน
0: ไปหอดเพิ่นก็ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเป็นบ่ล่ะแต่มันก็ไปไวคำว่าไปไวในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะไปไวแล้วมันมีบางอย่างที่ต้องถือมองขามมองขามมองขามอันนี้บอกแต่ในภาพรวม
1: ครับ
0: สมมุติว่าหากร้านสะดวกซื้อไปร้านชุมชนไทยบ้านไม่มีไม่แย่มาก
2: ไ
0: ม่ได
2: ้ข
0: าย นั่นล่ะเป็นว่าล่ะ
1: แมน
0: แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ชุมชนเหตุก่อนถึงแม้ว่าจะไปช้าๆแต่ก็เติบโตอย่างมั่นคงคือชุมชนไปด้วยกันจับกุมกันไปถึงปลายทางมันก็ไปยิงใหญ่ตอนไปช
1: ่
0: วงเราเข้าไปเพิงผู้อื่นมากแล้วมันเก่งใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วโดนไปมันสิก้อยก้อยก้อยแล้วกลายเป็นแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิหายไปไวเพราะว่าคนไทยนี่มันลืมง่ายไปเที่ยวเดียวบางคนประทับใจก็ว่าไปยึกเลย
1: แมน
0: นะครับนั่นละเอาไปเพื่อที่จะไปซื้อพูดกับไปได
1: ้ครับ
0: นะคะ
2: วันนี้ไปมองใกล้ๆกันนี่วันนี
1: ้
2: ภูเวียง
1: ครับ
2: อีท้องตัวเพิ่นปีเนี่ยในการเที่ยวอุทยานอุทยาน
1: ครับ
2: ภูเวียงในขอนแก่นนะครับ
0: เห็นแต่ปีกล้วยบ่เคยเห็นปีท้องเท่าดอก
2: หาเพิ่นหามาให้เพิ่นเบิ่ง
0: ปีท้องว่าซั่น
2: ปี
0: ท้องเป็นยังได๋ปีท้อง
2: ปีนี้ล่ะ
3: ปีท้อง
2: ปีโป้เอาเสียมเลยนะ
0: ฉีกเนาะฉีกมุกแบบฉีกแบบว่าถามมันญาติพี่น้องไห
1: ม
0: ปีโป้แต่เขาเล่นแบบปีท้องไม่มีแต่ปีกล้วยเลยเป็นปีโป้ไห
1: ม
0: พี่นิ้งสิเล่นอย่างขันเล่นอย่างไร
2: ปีหนา
0: ปีหนาว่ากันไหมเนาะที
2: เออเอามองนี่เพิ่นมีนั่นเด้อผาชมตะวัน
1: ครับ
2: แล้วก็มีขุดพ่อพ่อจิ๋วไดโนเสาร
0: ์ขุดแม่ปะ
2: ขุดแม่นี่ก็บ่ทันได้ขุดโอ้ยเนาะ
3: ใช่
2: พ่อไดโนเสาร์ตัวที่6นะครับสายพันธุ์ใหม่ของโลก
1: ครับ
2: ท่องเที่ยวบูมสุดตั้งแต่อุทยานมาครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวทะลุแสนคนแน่นอนครับเห็นได้เลยกว่า3ล้านบาท
0: โอ้ครับนี่ดี
2: ลองแบบตัวอีเพิ่นนี่ล่ะ
0: ยะ
2: เนี่ยนายสุธรรมวงจันทร์นะครับผู้นำอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
1: ครับ
2: เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงปีนี้ถือว่าได้ความได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะทุกๆปีอ
0: ย่างไดโนเสาร์ซิตี้ป่ะนะไซส์นะโอ
2: ้เมียนเคยไปเที่ยวนึงโอ้ได้ออกกําลังตัวย่างแต่บัวน่ะผาชมตะวันบ่เนี่ย
1: นี่ครับ
2: นี่แหละครับก็โดยก็มีเพิ่มมาทุกๆปีนะครับก็เพราะว่าอุทยานอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็รายได้ของมายังอุทยานมากว่าปี2568ทั้งปีก็เฮ็ดให้ยอดผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติปีนี้ก็คาดว่าสิเกิน 100,000 คนครับเฮ็ดรายได
1: ้
2: ให้อุทยานกว
0: ่ามันเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมั้ยก็ต้องไปฮอดเป็นยังคือบ่พากันเบิ่งสิดิ
1: เนี่ย
2: ถ่ายรูป
0: ติ ไปถ่ายรูปยังบ่ฮอดบ่คือบ่พากันเบิ่งสิดิตอนขึ้นเอาตีตาสักคักเดี๋ยวใส่เบิ่งหน่วยพระอาทิตย์ขึ้นเด้อเนาะครับว่าไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นนี่มั้ยมีแต่คนหันหลังใส่เห็นบ
2: ่เออ
0: บ่ดีเดี๋ยวเบิ่งจังมี
2: ปานนั้นว่าขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตอนเช้าพุ่น
0: ตีนี่ตีตาซะเลยนี
3: ่ว่าขึ้นไปถ่ายพระอาทิตย์ก็สิว่า
0: เออขึ้นไปถ่ายภาพพระอาทิตย์วางสินี
2: ่ขึ้นไปถ่ายฮู้ก็บ่ว่าพุ่นน่ะ
0: ไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นย่างลงย่างลงมาได้จับเสียกล้มหุ่น
2: เป็นหยัง
0: ตาบอดเล
2: ยไปเบิ่งคักเบิ่งแน่บ่ติโอ้คุณน่ะสวยงามมองนี่ก็น่าสิเหลียวเบิ่งเกื้อนอุบลรัฐได้แม่นบ
0: ่เห็นเห็นเห็นอยู่ค่ะเห็น
2: สวย
0: พอล่างๆ
2: คร
0: ับ
3: เดี๋ยวเห็นเชียงใหม่บ่เนี่ย
0: เห็นนั่นแหละ
2: โอ้ก็สิโพดโพฮอดเชียงใหม
0: ่เห็นฮอดพ่อกับแม่โตกินข้าวอยู่เฮียนพุ่น
3: ตามว่าได้หนังสือหายขาดติ
0: ถามว่าได้หนังสือให
2: ้นี่แหละครับหลุมตะลุมเอ่ยย่างท่องเที่ยว
0: หลุมขุดคนไดโนเสาร
2: ์ครับเพิ่นใกล้ๆกันเพิ่นก็นี่มีหม่องกลางเต้น
0: หม่องกลางเต้นพอหม่องนั้นมันเดินกว้างไหมพี
2: ่
0: มันเดินกว้างเวลาที่คนเขาจะไปเซาแต่งงานแต่งอย่างมันกลางเต้นได้ง่าย
2: ครับ
0: เพราะว่าเต้นสมมุติเต้นซีขามันกลางอยู่ไปมันคุ้มหมดนะ
2: มันโมเมียนอันนี้เต้นแคมปิ้ง
3: เขาไม่ได้แต่งงานอยู่นั่น
0: ห้าไปกลางเต้นอยู่นั่นแต่งงานทีมไดโนเสาร
1: ์ครับ
2: มาลงจากพาร์ทพาร์ทไอ้นี่ไอ้เก็บตะวันแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า
0: โอ้น้ำตกตาดฟ้าเคยไปเคยเข้าไปอยู่ติดถนนย่างเข้าไปบ่ไกลปานใดประมาณจัก 4-600 เมตร
2: ครับ
0: น้ำตกงาม
2: ย่างลงไปจักหน่อยนึง
0: แม่นสวยๆอยู่น้ำตกตาดฟ้า

0: ยังหัวเขานั่งประชุม
1: ครับทะยานแข่งผู้เลี้ยงกับมีกลัวสอง
2: มีอย่างหนึ่งยางลงมันไหลหนีนี้ไปจอดมังอื้อทำไมฮะจอดมังนี้ไม่ได้ขายของมา
3: เลยถือเลยถือถือเลยไหลหนึ่ง
2: แม่นถือเลยไหลหนึ่งก็เลยสวดยับในเมื่อวานนี
0: ้
2: เป็นยังที่บ่ได้ขายซ้ำทั้งว่าครบมาจอดรถบ่พ่อหน้าที่นี่ตีบ่ซั่นว่า
0: อ
2: ันทุกปนยะสิขายเลยวางสินดอก
0: แ
2: ม่ก็เลยเอิ้นรถ10ล้อมาจอดเมื่อวานนี
0: ้
2: จนบัดนี้รถ10ล้อบ่ทันได้ขี่ไกลอยู
0: ่
2: แล้วได้ปิดฮอดลานมื้อนี้เออใจค่อยครับ
1: โอ้คือเหตุก็เพิ่นไปทัวร์ทีทัวร์เดียนพุ่นเน
2: า
1: ะ
2: จักสร้างเนาะเนี่ยได้สร้างคนนี
1: ่สร้างคักสร้างเนี่ยจะว่าคันคนสร้างดิ
2: ก็สร้างขึ้นคนสร้าง
3: ไปบ่ปล่อยให้เขาสร้างยางไปเดี๋ยว
2: บ่ได้นู่นเฮาก็ต้องมีอารมณ์รวมนั่นตัวเนาะ
1: เพิ่นนั้นว่าบอกเพื่อนว่าใจเย็นๆ
2: ใจเย็นๆใจเย็นๆเฮาก็เอามือ2มือขึ้นมาเอาวางไว้ที่อกเฮาหายใจเข้าออกลึกๆ
1: คร
2: ับ ลึกๆๆๆแล้วก็เฮากลับมาแล้วก็กำคำปั่นตั้งการดี
3: โอ้ไปได้ติ
2: อีกแล้วคือการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและมีอารยะ
3: เฮ็ดได้ยังซะดีเอามือไปอก
2: เอาเป็นการตั้งท่ามั้ยมันจะไปเลยบ่ได้นั้นผิดแผนมวยเขานะ
0: โอ้
2: แผนต้องมีตั้งการนี่คือการแก้ปัญหาแบบผู้มีอารยะ
1: โอ้ครับ
2: แล้วบัดนี
1: ้แล้วยังบัดนี้
3: ไปบ่เนี่ย
2: เอ้าไปกับไปตัวบ่ได้ภาษีอันตัวเด้อล่ะป้าพี่เฮา
1: ไป
3: เอ้าบ่ได้ไล่
2: ห่วย
3: สิพาไปชัยภูม
1: ิโหติ
3: สมโบท้องดีบันแทนครับ
1: โอ้นี่ติ
3: จังหวัดชัยภูมิมีขึ้นซื้อเรื่องของรสชาติหวานหอมแล้วก็ยังเป็นสินค้า GI นะครับที่สะท้อน
2: GI ที่แปลว่าใกล้ยินบ
3: ่บ่แม่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
2: ์เบื้องกล่องเนี่ยปล่อย
3: ที่สะท้อนเอกลักษณ์ในพื้นที่ภายใต้ซื้อสมโอหวานบ้านแท่นครับ
2: โอ้ปล่อยเบื้องกล่องเนี่ย
3: เดี๋ยวนี้ครับมี คนในพื้นที่ยังเพจ KT and Josh
2: ตัวคืออ้อมหัวแควดีแท
3: ้โอ้ย
2: เนาะตัวคิดจังได๋ตัวสีม่วงเฮาว่ามันยางเกือบนั่นยางโอ้มันสายเกือบนั่นยาง
3: เอาสีใดมาก็บ่เคยถูกใจเจ้าเฮียดอกวันนี้ไปต่อเพิ่นได้สวนอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละครับยังคุณบิ๊กสวน
2: ขอไปได้มื้อนั้น
3: บ่โ
1: อ้จริง
3: เพิ่นได้จ้างอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละครับยังคุณบิ๊กกี้แครี
2: ่นี่มาจ้างเถาะ
3: ร้านไหน
2: 3,500 นึงเติมน้ํามันรถไปกับ 1,700
3: คุ้มบ่มื้อนี
2: ้คุ้มตัว
3: เอาได้บอกสมโอมากินอยู่ได้เหรอติดใหม่ติดมือมาอยู
2: ่4หน่วย
3: หน่วยละเท่าไหร่ก่
2: อนหน่วยละ35บาทร้อยนึง
3: แล้วก็มีนี่แหละครับคุณยบันฟินแลนด์
2: มีแบบเฟ้นแม่ตะเสียอยู
3: ่อ๋อเตี๋ยคุณโจยี่สีเมืองขอน
0: โอ้
3: ลงพื้นที่สัมผัสจริงพร้อมชิมรสชาติ
2: เป็นอินฟูน้ำเขาเนี้ยเห็นไหมก็ได้
1: เป็นดังด้วยนี่โจย
3: ี่ดังเป็นดังในทางอื่นด้วย
1: ตี
2: ดังอยู่จังหวัดอื่น
3: จังหวัดอื่น
2: จังหวัดจะคล้องไปเอาจังหวัดอื่นมามันเป็นคนดัง
3: จังหวัดทอนแก่นหนึ่งไปจ้างอินฟูทางอื่นมา
2: ทางหนองบัวทางหนองไข่
3: เจ้าไปหากินทางใดวันนี
2: ้สารคามแน่หนองบัวแน่ตัวสลับกันอุดรแน่ไปดู
3: นี่แหละครับสิบเอ็ดติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: ค่ะ
4: กลางเดินพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีหมากไหมชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นสร้างซื้อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสมโอพันธุ์ทองดีรสชาติที่หวานหอมและมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของหม่องนี้เฮ็ดให้สมโอทองดีจากบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ภายใต้ชื่อสมโอหวานบ้านแท่นหม่องนี้มีพื้นที่ปลูกสมโอประมาณ 1,700 ไร่ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมโตการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40ไร่ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ไร่เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าสมโอมองนีมีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแทนอย่างชัดเจนหนึ่งในสวนที่เปิดให้ผู้มาเยี่ยมมายามสัมผัสวิธีการปลูกบักสมโอโดยตรงก็คือสวนโชคบัณฑิตของนางมัชชาโชคบัณฑิต
5: จ้าจุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน

0: จากบักส่งโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส่งโอท้องดีบ้านแทนที่นี่เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาติดตามเรื่องเล่าของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพียรแคทีแอนด์จอร์จซึ่งเป็นคนในพื้นที่ผ้าบิกกี้แคลรีโจอี้สีเมืองขอนและเล่ย่าฝ่าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสัมผัสสวนส่งโอ
1: ฟีดแบ็กก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
2: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบานแทนใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบานแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าเออบานเท่าเฮ็ดได้นะคะ
3: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
0: ส้มโอท้องดีบันแทนบ้านในมีเพียงรสชาติที่หวานหอมและแสบแต่ทุกหน่วยยังบอกเรื่องเล่าของบันแทนจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่มื้อนี้พร้อมให้คนจากทุกพื้นที่ได้หู้จักผ่านรสชาติและเรื่องเล่าที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินมองนี้หวานหอมแสบมีที่มาส้มโอหวานบันแทนท่านชนิดอุตมังทายภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน
4: ต้องซุปเปอร์ดีเหมือนกันนะ
5: แมนซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีผลงานครับพุ่นอ่ะ
4: ว่าไงกับน้องโจอี้น้ำนี้ว่าไง
5: โจอี้กับนี้มันเออดี
4: ขึ้
5: นอย
4: ่
5: าง
4: นี้พุ่นอ่ะโอ้พัฒนาแล้วเพิ่น
6: บอกว่าเป็นรอยของ
4: เพิ่นไม่เป็นของเจ้าของแล้ว
5: เป็นรอย
7: ของเพิ่นมาตั้งนาน
5: บรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดครับที่จังหวัดหนองคายพี่น้องนักท่องเที่ยวภาพพอภาพมาแห่นะครับ
4: โอ
5: ้พันเล่นน้ำรับประทานอาหาร
4: การข้าวนี่
5: ที่น้ำตกท่านท่องผาตั้งอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคาย
4: ครับ
5: ฝนที่ตกลงมาตอนหนึ่งในพื้นที่กระเฮ็ดให้มีน้ำตกสวยงามพี่น้องครับ
4: ครับ
5: ไปเบิ่งกัน
4: เพิ่นโหน่าเพิ่น
5: ที่สวนลุกขะชาติน้ำตกท่านทอง
7: ที่สวนลับบ
5: ่มีโอ้ย
4: มุกแบบ
5: สมองไกลค่ะส่วนลูกค้าชาติหมายถึงวัตกีนี่พี่มีคนนึงพี่คนนึงซื้อชาติไปนั่งทับศาสตร
4: ์
5: ไปนั่งทับศาสตร์แล้วไปทุบปูทับคุ้ยหมด
4: อู้
5: เจ้าหน้าที่ได้อย่างมาลูกค้าชาติคุณชาติลูกค้า
7: ชาติ
5: เจ้าชาติเซยเซยว่าสั่งยังบ่นี
4: ่
5: บ่นี่บริทั้งกรมทรัพยากรเพิ่นก็ยางมาเนาะ
4: เออ
5: เราจะตั้งสวนตรงนี้ว่าสวนอะไรดีว่าสัน
4: ถามเสื้ออยากได้เสื้อ
5: ถามกันนะบริทั้งน่ะก็ลูกค้าชาติท่านมาดูงานลูกค้าคุณชาติลูกค้าลูกค้าชาติ
4: โมตี
5: ้บริทั้งพออได้ยินสมัย60ปีก่อน
4: ครับ
5: จะชื่อสวนอะไรดีผมคิดไม่ออกเลยเนี่ยประธานว่าเจ้าหน้าที่ก็ลูกค้าชาติลูกค้าชาติเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาแล้วท่านมาแล้วมันจะภาพไม่สวยนี่ไงประธานสวนลูกค้าชาตินี่ไงประธานว่า
4: โอ้
5: ก็เลยได้ซื้อเหมือนนั้นสวนลูกค้าชาติหมายถึงว่ามาจากว่าพญาศาสตร์และบ่อลูก
4: โอ้
5: ลูกค้าชาติก็เลยกลายเป็นสวนลูกค้าชาติน้ำตกทัน
4: ได้ซื้อย้อนพญาชาติด้วยเนี่ย
5: เนี่ยต้องขอบคุณพญาชาติ
7: เป็นเด
4: ้อสร้างคือพ่อตลอดเนาะ
5: ยังบ่ไต่ไม่ยกให้ค่อยนักท่องเที่ยวกับไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่สิหลายเด
4: ้ครับ
5: เห็นบ่นี่อันนี้คือผู้เยาว์นะเนี่ย
4: อ๋อโอ้เราเล่นน้ำเหรอเราเยาว์ติ
5: ผู้เยาว์ของแท้มั้ย
4: โอติ
5: เล่นน้ำหลายอย่างพี่โซเปียเหมือน
4: แมตติน
5: ี่ล่ะอันเพิ่นกับพากันไปเล่นน้ำตกอยู่ที่น้ำตกทานทองตำบลผาตั้งอำเภอสังคมหนองคายนะครับที่ใกล้กับสกายวอล์กจุดชมวิวพื้นกระจกใสแห่งแรกของประเทศอีมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคายและกันจังหวัดไก่เคียงและกับสปป.ลาวมาลินนะครับเป็นกลุ่มหมู่มาพักผ่อนเล่นน้ำรับประทานอาหารเบิดมือนะครับช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กับเฮ็ดให้น้ำตกท่านท่องนี่นะครับที่มีต้น

0: ลืองอยู่ที่ปลาพันเพราแกงไก
1: ่
0: มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: เฮ็ดให้นะครับน้ำก็ไหลไปนำ
2: ครับ
0: มีพื้นที่กินข้าวกินน้ำอีกมันสวยงามเพราะมันเป็นสั้นลดลั่นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไหมเห็นบ่มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์ดากดำเบอร์ดีนั่งนี
1: ่ว้าย
0: เอาดาบไปตูดดูขี้หินดิมันเป็นขี้หินขี้ไข่น้ำเนี่ยคือก็เอาดาบไปตูดแล้วบัดนี
1: ้ได้ส่งข้าวขาวตัวบัดนี
0: ้นี่ต้องสมบูรณ์ขาดดาบอ
2: ่
0: ะหอดบ้านแม่ตีบัดนี
2: ้
0: เพราะว่าให้แม่ซักผ้าเห็นนะ
2: อย่าว่าต
0: ่อชมรมสาวตะก้อยสังคมชมรมกินแล้วแซ่ให้แม่ล่าง
2: โอ้
0: เราว่าเขาไปได้บุญกันได้ก่อนน้ำสีไหลลงแม่น้ำโขงอันนี้มันลงเป็นแม่น้ำโขงเลยนี
1: ่บ่
0: ที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าใหม่สังคมสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าใหม่6อุดรครับคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็เบิ่งแง่ความปลอดภัยกับประชาชนนักท่องเที่ยวเบิดมือ
2: ครับ
0: พร้อมความคุ้มเข้มข้นคิซูคิซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้ายังไงดีนะมอคคาสปริตมินานบุญหามีการทะเลาะวิวาทเด็ดขาดเพราะว่ายังตีย
1: ัง
0: อุปกรณ์การต่อสู้มันหลายให้ไปตีกันยุ่นนั่นเพราะว่าดึกหินใส่กันดิ
2: อ
0: ันตีกันลังเทียนอ่ะมันสีเสียเปรียบก็ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องไปตีกันยุคโขดหินหมื่นก้อนสิไหม
2: ครับ
0: ตกน้ำก้อนมันจะบดตีมูมันจะตีทีเดียวจำเล็กหน่อยตีแปะกันละแล่นนี้ไหม
1: ตีมังอื่นด
0: ิแมนก็เลยต้องไปหาตีมังอื่นมองที่ว่ามันน้ำตกซาเพราะว่าถ้าตียุ่นน้ำตกนี่มันสู้กันยากเจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบ
1: แมน
2: เดี๋ยวมาตีกันทั้งโขกมันเถอะ
0: ไปตีกันยกทั้งโขกก็ได้เพราะวันนี้ปลากระไดเด้มันก็จีนีแดนใดเนี่ย
1: แ
0: ต่ขันตีกันยกนี่เนี่ยมันบ่เหมาะปันไหนเพราะว่าเจ้าหนี้ประเมินแล้วว่าถ้าตีแล้วอาจจะมื่นหินก้อนอาจจะบ่ได้ตีกันสินะครับแม่ขยัน
2: สีทั้งสียังไป
0: แม่ครับแล้วก็อีกอย่างมันก้อนหินหลายมันเสียเปรียบบางคนอาจจะใส่มือซื
1: ้อ
0: บางคนอาจจะเพื่อนใส
2: ่หิน
1: หิน
0: เจ้าหนี้เลยประเมินว่าห้ามตีกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าตีกันก็ไปตีกันในโคก
2: อ
0: ันนั้นคือให้ตีกันได
2: ้อันนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วง
0: แม่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงไม่ใช่ว่าห้ามตีกันคือเรื่องราวของความปลอดภัยแหละไม่มีหรอก
1: มี
0: ก็คือกลัวมันเทียบเปรียบกันเฉย
1: ครับ
2: โอ้เพราะนั่นเหตุผล
0: นะคะ
2: จ้า
0: แต่ไม่เงินโซวัดพักตัวไปนี่เหร
2: อพักจี
0: พักจ้
2: าโอ้ไม่ได้โตเนาะ
0: ครับจ้าช่วงหน้ามาเบิ่งข่าวกันต่อพี่น้องครับช่วงนี้เข้าไปพักกันจะข่าว
2: จ้า

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
3: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
3: พอเลิกขายของใช้หนี
4: ้เล่นง่ายๆเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: ับเข้าสู่รายการโสข่าวครับกับไปเบิ่งพี่ฮะคือยิ้มคือยิ้มเหมือนกัน
1: เอ้ามันเข้ารายการมาต้องยิ้มประทับใจ
2: ยิ้มได้คือบาดคือเมียงเขา
1: อ๋อหน้าตาต้องยิ้มอย่างแจ่มใสตัวเขาและการมาจุดสินาบุญเลยเน
2: า
1: ะ
2: ว่าได้นาบุญเนาะก็ยิ้มดีๆเนี่ยก็ได
0: ้ยิ้มคือแปะยิ้มเลยเนาะเอาพี่น้องไปเบิ่งพิธีไหว้ครูครับโขนละครมีความสำคัญสูงสุดในฐานะขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ

0: ยันยันยันบ่ได้ออกกล้อง
1: เห็นอย่างก็เห็นเนาะ
2: คือจะเห็นอย่างก็เห็นนั่นว่าถึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เนาะครับกับที่ซอยสืบสารมรดกสร้างวัดศิลปวัฒนธรรมได้เรียกตื่นเลยจีคือด้านพื้นไฟ
3: ศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
0: นี่แหละนะครับเป็นเกี่ยวกับสืบสารสืบศาสตร์สืบศรัทธา
1: ครับ
2: ครับ
0: สืบศิลป์นะครับเป็นรายงานพิเศษสั้นๆนะครับในพิธีไหว้ครูโขนละครที่มีความสำคัญนะครับในฐานะขนบธรรมเนียมและประเพณีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมา
2: ครับ
0: นะครับ
1: ครับบัดนี้ไปชัยภูม
0: ิบัดนี
1: ้อ่านซะ
2: อันรถจิไป
1: แต่ขอดไฟแล้วนี่คัดรถก็ต้องมีเสียงจิ๊บๆๆๆมาล่ะ
2: พูดแทรก
1: แม่นพูดแทรกนุ่มตีของแท้ได้เนื้อ
0: นุ่มตี
1: ตีทุกอย่าง
2: นึกว่าตาตีว่าได้ติ
1: เกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ
0: ครับ1 2 3 4 5
4: เข้าด่วนสิเข้าด่วน
0: บ่เทศซื
2: ่อๆโอเทไม่ซื่อๆ
0: 1 2 3กันนะครับว่า2เป็น
1: เอียงกอบ่ไม่ดูเกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับหลังการรับนโยบายในทางกับบริหารจัดการ
0: การรับ
1: จ
0: ะไหนว่ามันไกลเนาะ
1: เนี่ย
0: รับนโยบาย
1: รับนโยบายในทางกับบริหารจัดการหน้าเพื่อการเกษตรเดินหน้าจะตั้งโครงการแรกน้ำ
0: บ่อเลี้ยวปน
1: ิบาดาน
0: บ่อเลี้ยวปนิจะเติบไปโตเป็นพุ่น
1: ย่านเจ้าเดี๋ยวบอกนะ
0: เดี๋ยวบอกยุ่ยอิ่มหกพุ่นสิบอกให้ไปบอก
1: ยุ่ยบอกพี่ใส่นาเจ
0: ้ยุ่ยอิ่มหกพุ่น
1: เดินนาจะตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโดยพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้อง
2: คร
1: ับส่งต่อพื้นที่เกษตรกร500ไร
0: ่ว้าว
1: เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เกษตรกรวางแผนพอปลูกได้หลากหลายมากขึ้นจะเป็นอะไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: ครับเนี่ย
5: เกษตรกรชาวตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิต้องอยู่กับปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตรเป็นเวลานานการเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงต้องพึ่งพาน้ำฝนมันสับปะหลังข้าวและอ้อยเป็นพืชหลักที่ชาวบ้านเลือกปลูกเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้แต่เมื่อการบริหารจัดการน้ำถูกให้ความสำคัญมากขึ้นเทศบาลตำบลท่าใหญ่จึงขานรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับการทำเกษตรมากขึ้นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นคือโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่500ไร่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
6: เราก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ว่าพอได้เราประสานกับทางในเรื่องของทรัพยากรน้ำบาดาลเนาะนะครับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5นครราชสีมาเนี่ยนะครับก็ได้ให้โอกาสสนับสนุนในเรื่องของโครงการบ่อน้ำขนาดใหญ่เป็นบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับจำนวน10 กว่า 10 กว่า 10 กว่าจุดนะครับมีกลุ่ม500ไร่แล้วก็มีกลุ่ม300ไร่60ไร่นะครับซึ่งท่าใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสัก10 14 15กลุ่มก็รวมๆแต่ละกลุ่มอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น500ไร่ นะครับ500ไร่เนี่ยประมาณสัก6กลุ่ม6กลุ่มก็6 5 30ก็ประมาณสัก 3,000 ไร่แล้วก็กลุ่ม300ไร่อีกประมาณ 1,500 ไร
5: ่หลักการทำงานไม่ซับซ้อนน้ำบาดาลจะถูกสูบขึ้นไปเก็บไว้บนถังหอสูงก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยในการสูบน้ำดาวเรืองกล้วยข้าวโพดรวมถึงปาล์มเป็นพืชที่เกษตรกรท่าใหญ่เลือกปลูกเพราะเมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้นก็สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
7: แต่ก่อนอุ๊บจะบอกผมว่ามันแรงคักเติบแล้วแหงแรงคักเติบแล้วอ้อยก็ติดตายแรงพุ่นละมีโครงการตัวนี้เขามาผมก็ว่ามันสบายหลายเติบกับบัวตาดอกไม้บัวตาอ้อยก็กับปลูกได้น้ำตัวนี้ที่13ไร่เปิดได้ที่แล้วใส่น้ำยศครับลำพังเขาถีมาสูบเนี่ยมันบ่ได้ครับทีที่สามไร่เดี๋ยวเปิดใจบ่ได้นี่ผมปลูกมาแล้วรับอ้อยนะที่สามไร่เขาเปิดทีเดียวช่วงเดียวได้เลยผมก็จะขอขอบคุณโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำนี่แหละครับผมขอขอบคุณมากเลยครับเนี่ย
5: ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าใหญ่มีโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรประมาณ16จุดครอบคลุมพื้นที่ขนาด60ไร่300ไร่ไปจนถึง500ไร่แต่ละจุดมีมิเตอร์การวัดน้ำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ
8: ชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่500ไร่เนี้ยก็จะได้ใช้น้ำก็จะได้ไม่พึ่งโชคชะตาฝนทิ้งช่วงเขาก็จะได้มีน้ำใช้คือหัวใจหลักเขาก็จะได้มีสร้างรายได้สร้างโอกาสจากการที่เขาได้ราคาจากการพืชผักที่เขาได้ใช้น้ำค่ะขอขอบคุณหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนที่เห็นความสำคัญของชาวบ้านที่เดือดร้อนน้ำจริงๆตอนนี้รอยยิ้มของชาวบ้านคือกำลังใจของท่านสมาชิกท่านนายกท่านผู้นำทุกท่านนะคะ
5: จากพื้นที่ที่ต้องรอฝนวันนี้น้ำบาดาลที่สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนท่าใหญ่นี่คือภาพของการนำนโยบายการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เมื่อมีน้ำมีระบบจัดการสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่น้ำในแปลงเกษตรแต่คือโอกาสในการทำกินและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรอย่างยั่งยืนอุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: ขอบคุณคุณอุทัยอัครจันทร์นะครับที่นำสกุบิดีมาให
9: ้ขอบคุณใครบ
0: ่บ่เหลียวเนาะ
9: อ๋อ
0: จีขอบคุณตัวเองยัง
2: รถไทยผ่านงามดีจันอู
0: เงี้ย
9: เงี้ย
0: ไทยสวยครับ
9: ไทยสวยครับ
2: บ่มักจะผู้ผักเลยจี
0: เนี่ยบ่มักจะผู้ผักแม่นบอกบ่มวนเพิ่นสิเอิ้นว่าบักผักจังซี
9: ่เอ้ย
0: ก่อน
9: เออเนา
0: ะไปถึงคนผัก
9: อ๋อคนผัก
2: ขันได้ดี
0: บ่ได้แม่นคําบ่สุภาพดิผักโอ้มันเบิ่งหนังสมัยก่อนหนังจอ16บ
9: ่
0: เพิ่นเบิ่งสมัยก่อนเป็นหนังผักเลยแต่กี่เป็นหนังข้าวหนังจอไหมตัวคนบ่ท่านดอกเข้ากับเกิดบ่ท่านคือกันเปิดสิเป็นหนังผักหนังข่าวนี่คือพวกเผ่าแมวเผ่าแมวพวกนี้ทำลายป่าโดยปริยาย
9: อ
0: เมริกาได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ประเทศไทยอันนี้44 44มันนั่นเครื่องปั่นไฟมันหมุนแห้งพี่มันก็เลยหมุนแห้งก็เก่าไหมมันก็เล่นไหลสภาพขาดหมดแล้วตกเกินไปท่านทำไร
9: ท่าน
0: นั่งข่าวฟี่มันไหลนะเครื่องปั่นไฟมันนั่นดังแห้งมันหมุนแห้งปวดฟี่มันก็เลยตัดเลยตกเกินไปท่านครับ
2: สร้างขึ้นพ่อเนาะ
0: พลังงานทินดันพลังทองทินดันหนาน
2: ั่น
9: นั่นเด็ก
2: ลงเลยแบบนี
9: ้ของเจ้าของเจ้า
0: เห็นป่ะ
2: แมน
0: เชื้อรบหินงมเห็นป่ะ
2: เฮ้ยอีหยังว่างซั่น
9: หินงม
2: เชื้อรบ
9: บ่อ
0: กูเชื้อรบบ่ติ
9: เอออ
0: ีอันว่าเชื้อรบบ่ซั่นพลังท้องถิ่นด้านหน้าพี่น้องครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือเชื้อรบ
9: ครับ
0: อำเภอตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่แหละครับ
9: หนองคาย
0: อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไก่กันกับชัยภูมิอยู
9: ่ไก่ยิติ
2: ไก
9: ่จักโล
2: ไก่มองใด
0: 200 300ก็รู้อยู่ร่วมใจพิทักษ์แนวใช้ปลาริมแม่น้ำโขง
9: ครับ
0: นะครับปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้นยาเสพติดจุดสามารถตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมได
2: ้ครับ
0: เดินหน้าขึ้นคนหนีสู่สังคมไปเบื้องที่จังหวัดหนองคาย
2: เปิ้นหน้าเปิ้น
10: ของ ของกำลังพลภาคประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกำลังออกเดินเรียงแถวลาดตระเวนตรวจตาพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบกระทำความผิดตามแนวพรมแดนริมแม่น้ำโขง
11: กิจกรรมหลักของเราที่เรามอบรับนโยบายมาจากทางรัฐบาลก็คือตามแนวชายแดนนี้เป็นหลักเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเข้ามาบ่อยนะคะและช่วงนี้เราก็สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้หลายครั้งในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระจายเข้าไปในรอบในของหมู่บ้านเราตอนนี้คือของหินงมนี่ก็จะมีทหารนะคะที่อุ่นใจมีหน่วยงานของบก.ควบคุมลงมาช่วยของเราอีกกำลังหนึ่งเพิ่มกับชลบ.นะคะผู้นำก็จะเป็นหูเป็นตาในลักษณะนี้ทำงานกันเต็มที่ทุกวันนะคะดูแลรักษาเราก็เป็นความภูมิใจของตำบลของเราที่สามารถสกัดกั้นตรงนี้ได้นะคะถึงแม้จะมีเล็ดรอดบ้างแต่ก็ยังดีแต่ที่ส่วนที่เราสกัดกั้นได้นี่ก็เยอะไม่ใช่น้อยนะคะเราทำงานกันได้หลักๆของเราก็มีอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ที่ยาอย่างเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสานงานกับรพ.สต.ผู้ป่วยจิตเวชดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างนี้ก็จะเป็นกำลังหลักก็ชลบ.นะคะ
10: ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดหนองคายที่มีแนวเขตติดต่อกับแม่น้ำโขงทอดยาวทำให้มีความท้าทายและเป็นจุดเปราะบางที่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมักฉวยโอกาสจากภูมิประเทศมาใช้เป็นช่องทางธรรมชาติในการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาสู่ตอนในของประเทศการเข้ามามีส่วนร่วมของชรบ.ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นและมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเส้นทางลับและตอกซอกซอยเป็นอย่างดีทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังเสริมด่านหน้าในการช่วยเจ้าหน้าที่รัฐสกัดกั้นและแจ้งเบาะแสยาเสพติดในเบื้องต้น
12: ก็ชรบ.ก็มีบทบาทช่วยเหลือสังคมแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดเวลาเข้าเวียนเข้ายามตามแนวชายแดนเนี่ยแล้วก็พวกลักลอบขนของผิดกฎหมายแล้วก็คนลักลอบเข้าเมืองอย่างนี้นะครับ
10: ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจังหวัดหนองคายโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยยกระดับแผนปฏิบัติ90วันควิกวินเสริมความเข้มข้นในการเฝ้าระวังสกัดกั้นตามแนวชายแดนบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยเรือลำน้ำโขงสถานีเรือทหารตำรวจตะเวนชายแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดนผลการดำเนินงานสามารถจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นมากกว่า 135% หรือคิดเป็นของกลางยาบ้ากว่า36ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาท
13: นโยบายเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดหนองคายนะครับโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่จังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดไปรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มมาตรการนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดรวมทั้งนโยบายอื่นๆด้วยนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรด้วยเราก็มานั่งจับมือกันบูรณาการกันโดยใช้กลไกในพื้นที่ก็คือผู้ว่าการจังหวัดกับผู้การจังหวัดและนายอำเภอกับผู้บังคับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอโดยเราได้ยกระดับ90วันควิกวินที่เป็นมาตรการเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำแค่90วันแต่ความหมายคือเราจะ90วันเนี่ยเป็นการเน้นหนักเข้าไปแล้วก็จะมาถอดบทเรียนว่ามันยังมีช่องโหว่ตรงไหนใน90วันที่มันยังไม่ดีมันยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะมาปรับมาตรการแล้วก็ขยายมาตรการและยกระดับมาตรการมากกว่า90วันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
10: ความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและกำลังพลภาคประชาชนอย่างชรบ.ที่ร่วมกันเป็นด่านหน้าพิทักษ์แนวชายแดนริมแม่น้ำโขงผ่านมาตรการเร่งด่วนควิกวิน90วันจนสามารถสกัดกั้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดหนองคายยังให้ความสำคัญกับการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพในระดับหมู่บ้านการส่งเข้าค่ายบำบัดรัก ษาไปจนถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้วงจรยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่อีกทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
2: เอาเห็นแล้วตัว
9: เห็นแล้ว
2: เอาไปต่อนอกกัน
9: ครับ
2: ไปจังหวัดหนองคายครับชวนสัมผัสอาหารและกาแฟเวียดนามต้น
0: รางวัลเล็กท้าย2ตัวครั้งที
2: ่เอาบอกดูไก่เราที่อีบอดวันนี้แม่นติโอ้อันนี้แสบคอมันเถอะ
14: ว่ามุนขึ้น
2: โอติ
14: ยานเจ้าของโต๊กซิ้นน่ะก็เลยพยายามหาเจ้าของมีซิ้นตลอดเล
9: ยประตูร้อเจ้าน่ะรายการนี
2: ้อย่าเอาถูกซิ้น
14: เฮาหิวแสงไม่ปล่อยเพราะว่าหลอดไฟขาด2หลอด
2: อาจารย์ทัดเพื่อไม่เล่าอีกเรื่องแสงกาแฟ
9: ครับ
2: ภายในตลาดท่าเสด็จโดดเด่นโดยเมนูอาหารเวียดนามหลายอย่างเอาให้เพื่อนเขาน้ำจ้ะ
14: เห็นบ่เห็น
9: ปิ้นกล่องไปหาเพิ่นซะ
2: ปิ้นกล่องไปหาแล้วซะเพาะตัว
0: ครับร้านกาแฟเวียดและอาหารเวียดสูตรต้นตำนานสูตรต้นตำรับเวียด
2: เมียน
0: จากจังหวัดหนองเวียด
2: หนองคาย
9: คาย
2: พูดน่ะโอ้แต่งร้านเราน้องสุติเวียดไง
14: บ
2: ่บ่เปรย
14: พระเจ้าสอนหนองคาย
2: โอติโอ้ถ่ายภาพสวยจ้ะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงเวียดนามครับกับสัมผัสรสชาติอาหารและกาแฟเวียดนาม
9: ครับ
2: ต้นตำรับต้นตำรับเพิ่นว่าของกาแฟเวียดนะครับจังหวัดหนองคายก็ตั้งอยู่ไผ่ในตลาดท่าเสด็จนะครับเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับซึ่งมีทั้งเมนูต้นตำรับจากเวียดนามและเมนูคุณคุณสลิดพันสลิดพล
9: ครับ
2: วิชิตวงครับเจ้าของร้านรังสรรค์ขึ้นมาเองครับซึ่งเมนูก็ขึ้นเมนูที่ขึ้นชื่อกับบ่ควรพลาดก็คือเริ่มจากเปาะเปียปูสอดใส่เนื้อปูและไข่ปูมา
0: ตรงโตยเวียดนามตันองค์ใดองค์เดาเงี้ยเขาเดาลึก
2: ๆคุณนะคักโอ้ดิบปุ่นตัวไหนโอ
0: ้ดิบจังเลย
2: ดิบตัว
0: คือกาแฟเวียด
2: กาแฟเวียด
0: เนี่ย
2: ซึ่งเป็นคือแล้วคือปอเปียเนี่ยกินคู่กับน้ำกิ่มนะครับรสชาติก็กลมๆหอมเนื้อปู
9: ครับ
2: ข้าวเปียกปลาทอดปลาทอดข้าวเปียกนี่คือก๋วยจั๊บนี่เนาะเห็นบ่ก๋วยจั๊บน้ำข้นใส่เนื้อปลานิ่นที่เลี้ยงไว้แล้วแม่น้ำโขงเป็นสินค้าจังหวัดหนองคายเสิร์ฟพร้อมเส้นข้าวเปียกและน้ำซุปเข้มข้นส่วนข้าวเกียบย้วนและพิซซ่าเวียดนามพุ่น
0: เมื่อวานนี่บอกแม่เฮ็ดข้าวเปียกสู้กินว้ายจนกินบ่ได
2: ้เป็นหยัง
0: แล้วเอาน้ำไปเทใส่ข้าวเหนียวข่อยมุนเลย
2: มีบ่ได้กินซ้ำ
0: ข้าวเปียกของแท้แล้วว่ะแม่อยากกินข้าวเปียกเลยบ่เป็นก็บ่ถามซั่นเน
9: า
0: ะ
9: เราคิดบ่พอ
2: ข้าวเปียกข้าวเปียกมูบ่ทันสีนี่
0: แม่
9: โอ๊ยข้าวสารนั่นที
0: ่อุ๊ยแต่ว่านี่แซ่บเด้นี่เที่ยงนี่เฮาไปกินบ
2: ่ไปตั่ว
9: ไปบ่ซั่น
0: ไปบ
9: ่ต้องใช้พุ่นเด้
0: บ่นี่แม่ยุ่นผู้พันนี่แม่ก็แซ่บคือกันเด
9: ้บ
2: ่ผู้พันติ
0: แม่นไปบ่เฮาไปกินบ่จะสิออกซอยจักร้อยนึงดอก
2: โอ้จานละเท่าไหร
0: ่ 4,000
2: คือสิออกหลายได้มันจะเล็ดตนแท้ปัดไข่เจียวหาน้อยพะนะ
9: เอ้า
2: ด้านนอกกรอบด้านในนุ่มสอดไส้หมูสับและบุ้นเส้น
0: ว้าว
2: รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อน
9: ๆนั่น
2: และน้ำจิ้ม
9: อ
2: ีกเมนูยอดคือขนมปังยวนอบสดร้อนๆใส่หมูหยองดูอันนี้ของโปรดใส่หมูสับหมูยอกุนเซียงเหมาะสำหรับเมื่อเช้านะครับ
9: ครับ
2: สำหรับด้านเครื่องดื่มไฮไลท์คือกาแฟเวียดนามมีทั้งกาแฟดำสไตล์เวียดนามและกาแฟไข่กาแฟนมสดกาแฟเกียร
0: ์
2: โอ้คือว่าก
0: าแฟเกียร์นี่เป็นกาแฟที่แบบว่า
9: ไ
0: หนนะ
9: ฮันละ
2: ใส่เกียร์และกาแฟมะพร้าว
0: อุ๊ยอันนี้แซ่บคือต้นตำรับของเวียดนามคือกาแฟบักเผา
2: บ
0: ่แม่น
2: เขาเอาไหนมันใส่ติ
0: กินใส่โปเลย
2: โอ้กินใส่โปอ๋อ
9: ก
2: ิน
9: ลำเข็นแท
2: ้โดยเฉพาะกาแฟไข่ใส่ไข่แดงตีกับน้ำตาลจนเป็นครีมเนื้อนุ่
9: ม
2: ราดถึงกาแฟเข้มข้น
0: ว้าว
2: ขณะที่กาแฟเกียร์เพิ่มฟูมนุ่ม ให้รสสัมผัสนุ่มกลมๆและกาแฟมะพร้าวเป็นอีกเมนูขายดีของร้าน
14: หนุ่มบ่หนุ่มเอาหัวไปซุปใส่กาแฟพุ่นเลย
4: ม
9: อว่าหนุ่ม
14: แท่นมอน
2: อืมแท่นมอนหนุ่มครับ
14: ค่ะ
2: อันนี้มันยังกันนี
14: ่ต้มจับ
2: โอ้ต้มจับอีหลีดี
14: แม่นบ่ต้มยำกุ้งบ่แม่นนะมันต้องเป็นต้ม
2: ส้มป่ะไห้ว่าต้มส้ม
14: ต้มเวียดนาม
9: ต้ม
14: ตรงตัวเวียดนาม
2: ตรงตัวยอดตรงตัวกับนอกจากกาแฟรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ร้านกาแฟเวียดยังมีผลงานบนเวทีการแข่งขันกาแฟโดยการแข่งขันไทยแลนด์แอดเย็นแชมเปี้ยนชิพ2026แล้วก็นอร์ทอีสเซเทิร์นนี่โดยคุณสลิดพันธ์วิจิตวง
14: นี่แซ่บนี่
2: เจ้าของร้าน
14: แซ่บ
2: ๆน้องนิชาอันนี้เข้าเกียบปากหม้อ
14: แม่นเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปกินนี่ดีเลยนี่เพราะว่าหิวอาหารอยู
2: ่หิวอาหารอยู่เล็กๆติคุณน
14: ่ะไอ้ค่อยกินได้บ่เนาะไอ้ค่อยตัดไตออกเด้อเนา
2: ะไปดิพ่อกินได้อยู่ดอกเหลียวเบิ่ง
14: กินได้บ่ได้มีปัญหากับไต
2: เ
14: ป็
2: นคุณน่ะโอ้เป็นแซ่บจ้ะเอ้าไปเยี่ยมส้มเบิ่ง
14: ค่ะ
2: ครับเพิ่นก็ผ่านกันไอ้เวทีไทยแลนด์ Coffee First 2026แล้วก็อย่าง Impact Exhibition Center
4: Center Hall
2: จะมันเป็นคนเองภาษาอังกฤษอยู่ดิ
4: ครับ
2: อ่านบ่ค่อยออก
14: บ่เรียนภาษาอังกฤษคือกันน้องนี่อ่านอีหยังก็พูดอ่านเขียนนี่ฟังได
9: ้แซ่เด้อ
14: แล้วแต่สิไปจังได๋พูดเต็ม10ให้ให้5ฟังเต็ม10ให้18ฟังได้บ่แต่บ่เว้าบ่ได้ซึ่งไปท่านกันได้นะพี่น้องเนาะเวลาเบิดแล้ว
2: เบิดแล้ว
14: พุ่นล่ะครับสัปดาห์หน้าให้จังมาพ้อกันใหม่กับรายการโสข่าวมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอนครับ
2: นุ้งนิงเอวด้วงครับ
9: พี่ปอยรันทะเมียนครับ
14: ทีมงาน NBT ขอนแก่น
2: ครับ
14: มื้อนี้ประกอบด้วยคุณนกวัชนีมาลีควบคุมเวทีคุณชัยทัศน์ช่วยวงศ์ญาติสร้างภาพ
2: ครับ
14: สาฝึกงานจากม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น
2: ครับ
14: แบบเอียงกับโคราชนครราชสีมาม.
9: ทล.
14: ม.ทล.คุณธีรยุทธภาบุญ
2: ครับ
14: เอียงกับคุณมีนพิมพ์ราศี
2: ครับ
14: แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่หายใจอยู่และหมดลมหายใจไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับที่เฮ็ดให้มึงมีนี่แล้วก็รายการนี้บุ้ยฝากกันได้สัปดาห์หน้าเนาะ
2: ครับ
14: สวัสดีวันดีจ้ะ
9: สวัสดีครับ

พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

เพลินวาวัยอันหนึ่งขั้นได้ขี่สร้างแล้วยาดังเบิดดังเหินยาได้เซินหัวแยงสีพันผ้าหายขั้นได้บินปนขึ้นเพื่อหอขับกียาสีแงะสีแงนแงนก่อยวาโตอันวะแนวเพื่อหอคนตายกะมีมาย่านแต่ปากเจ้าเบียวหูหิวเวทผานาแท้แล้วย่านแต่บาปแลนตองปิตกลมทั้งเป็นย่านแต่เข็นน้ำทันปิแตกทั้งเพมังย่านแต่เหือผ้าเจ้าขวมลังขวงปินย่านเจ้าตกแตกมังบ่ทันใดดอกตังไผตั้งแต่เสื้อสาดสางแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกต่มลมคลองค่าคอยเสื้อวักกุ่นสโลสางแนวสูงสักใหญ่ตายย้อนมดแดงน้อยน้อยแนวนั่นกะหาบนี่ตอกะว่าโตดีแท้พ่ายเขาผัดแห่งยิงตอกะว่าโตเลิศลำเขาปุ่นผันลื่นโตแท้แล้วขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตกะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะมาพบมาพอมาเว้ามาจาน้ำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าแหละเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบงหำโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติย่อมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเข้าไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจังสันเด้เหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แล้วได้มันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจำกับดีบอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใจทิพย์ตักบาทอยากน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโฟโซฟันบรรยากาศของชีวิตอากาศเย็นสบายงาจมเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกฝนโมเมนต์ธรรมดาได้เมื่อวานนี่ตกแห้งตั้งฝนตั้งลมเด้เมื่อวานนี่เนาะจะทักได้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเข้าทางจังหวัดสุรินทร์เนอะเอาพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์แกมีวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทางสวทสุรินทร์เป็นนอกจากตั้งสวท.มุกดาหารอำนาจเจริญลอยเอ็ดนครพนมในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มี
สวทสุรินทร์เนาะ 97.7 หากกับภาคใต้สู้ผู้โซคอนกันแล้วกันเนาะอันหนึ่งขั้นในจีสั่งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินอย่าได้เฟินหัวแยงสิปั้นป้าให้ขั้นได้บินบนพื้นเฮือเหาะขับขี่ได้อย่าสิแงะสิแง่นแง่นก่อยว่าโตอันว่าแนวเฮือเหาะคนตายก็มีมากย่านแต่ปากเจ้าเบี้ยวหูหิวเวทนาแท้แล้วย่านแต่บาปเล่นต้องติตกลมตั้งเป็นย่านแต่เข็นน้ำสั้นติแตกฟังเพี้ยมั่งย่านแต่เฮือผ้าเจ้าขวงลำขวงปินย่านเจ้าตกแตกมั่งบ่ทันได้ดอกจังไปตั้งแต่เสือตาดสั่งแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกตมลมคล้องข้าคอยเด้เสือวักขุนตะโลต่างแนวสูงตักใหญ่ตายหย่อนหมดแดนหน่อยๆแนวนั่นก็หากมีโตกะว่าโตดีแท้ไฟเขาปั่นแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาปุ่นหันลื่นโตเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันบ่แน่บ่นอนดอกชีวิตของคนเฮาเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันมีขึ้นมีลงได้ย่ามมันขึ้นมันก็มีย่ามมันลงก็มีเห็นบ่ล่ะชีวิตนี่เอาอีหยังกับมันบ่ได้เด้แต่เพราะฉะนั้นนี่อย่าประมาทนะแลแม่นบ่ล่ะเข้าใจในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สัตว์ละสิ่งที่สำคัญบางเทื่อนี่อยู่ในสภาพของความเป็นบรรยากาศเนาะมันจะนี่แหละความอดทนอดกลั้นก็สำคัญคือกันเอามาใส่กาดย่อมสมบูรณ์สักวันเนาะธรรมะเนี่ยมันอยู่น้ำเฮาสู้มือเนี่ยเฮาหูจักในการนำมาใส่แล้วมันก็สบายจิตสบายใจเด้โดยเฉพาะความอดทนเนี่ยแล้วเนาะผู้ใดก็นี่ล่ะมีชีวิตกับแม่นอยู่ได้ด้วยความอดทนแล้วมันดีหันนะอดทนอดกลั้นเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำอดน้ำทนเด้มันจึงสิอยู่ได้เด้ขันติความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาย้อนว่ากิจกรรมเวียดนั่นทุกอย่างการปฏิบัติทุกสนิทบ่ว่าสิเป็นคดีโลกคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดมันก็ล้วนต้องอาศัยขันติความอดทนถ้าแม้ว่าขาดขันติความอดทนแล้วกิจกรรมเวียดนั่นต่างๆเหล่านั้นมันก็สำเร็จบ่ได้นี่ล่ะหรือว่ามันสิสำเร็จบ้างมันก็บ่สมบูรณ์นี่ล่ะเป็นอุปมาไว้คือดังกับนี่แหละการสร้างตึกตั้งรากฐานที่บ่มั่นคงมันจะมีหวังสุดหรือว่าพังไปในที่สุดนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแม้ในเรื่องความสุขก็คือกันก็ต้องอาศัยความอดทนขันตินี่ล่ะเข้ามาความเป็นทุกข์อยู่นั่นความสุขมันจึงสิเกิดแม่นบ่ล่ะตลอดจนถึงการที่สิบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขก็ล้วนแต่อาศัยขันติความอดทนมันเข้ากับหลักที่เพิ่นเว้านั่นล่ะเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นบางเทื่อเพิ่นก็อ้างบาลีเอาบาลีเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาเว้าบอกว่าขันติหิตะสุขาวะหาเพิ่นว่าขันติเนี่ยมันนําประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ล่ะเนาะเห็นบ่ล่ะบ่แม่นธรรมดาเด้ขันติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามล้ําค่าที่สู้ผู้สู้คนควรหาไว้เป็นสมบัติการที่เฮาสิมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีน้ำอดน้ำทนเนี่ยแล้วเอาเข้ามาประคับประคองชีวิตเนาะถ้าเฮาบ่อดบ่ทนมันก็อยู่บ่ได้ญาติโยมเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้ชีวิตยิ่งซุมื้อเดี๋ยวในสังคมในโลกที่มันก้าวล้ำไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่มันเป็นยุคที่ทันสมัยเนี่ยล่ะจักอีหยังตอบบ่อีหยังที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเฮาน่ะนะมันต้องอดทนเด้ถ้าบ่อดทนก็บ่ได้อยู่บ่ได้จังซั่นนะจึงว่าขันติเนี่ยล่ะความอดทนเนี่ยความอดทนมันมีทั้งอดมันมีทั้งทนน่ะนะอดน้ําทนน้ําจังซั่นนะอันนี้มันเป็นคําที่พวกเฮามีความคุ้นอยู่แล้วเคยอยู่บ่อดอดอดเอาอดเอาเพิ่นว่าลูกเอ้ยอดเอาเด้อเนี่ยลูกเอ้ยทนเอาเด้อน่ะเห็นบ่ล่ะอดทนเอาเด้อจังซั่นนะถ้าเฮาบ่มีน้ําอดน้ําทนนี่ไว้มันอยู่บ่มาฮอดมื้อนี้แม่นบ่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันต้องอดทนนี่ล่ะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเฮาเนี่ยแม้ว่ามันสิมีหลายเนี่ยแต่ว่าเมื่อเว้าโดยสรุปมันก็มีอยู่เพียง2อย่างเท่านั้นเด้ในเรื่องของอารมณ์ของคนก็คือกันเนาะนี่ล่ะอารมณ์ชอบกับอารมณ์ซั่งเพิ่นว่านี่ล่ะอารมณ์ชอบกับอารมณ์ซั่งในอารมณ์2อย่างเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างนึงเกิดขึ้นแล้วถ้าบ่อดในเวลาที่ควรอดหรือว่าบ่ทนในเวลาที่ควรทนมันก็เสียแม่นบ่ล่ะคืออย่างครับนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อเห็นบ่
ล้างผู้ล้างคนอยากกินก็กินอยากซื้อก็ซื้อถ้าเรื่องที่อยากนั่นมันเหมาะสมมันบ่มีโทษมันก็บ่เป็นหยังแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกินพอดีหรือว่ามันมีอันตรายบัดนี้มันก็พาให้เกิดทุกข์เกิดภัยเด้แต่คือจังครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปกินของที่มันแสลงต่อโลกจังซี่น่ะมันก็มีอันตรายแม่นบ่ล่ะจึงว่าเมื่อถึงคราวทนถ้าบ่ทนมันก็เสียเห็นบ่ล่ะบ่ทนต่อลมฟ้าอากาศแน่ล่ะเกียรติขาดการทำการทำงานบ่อดทนต่อคำนินทาว่าให้ก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวฟันกันเรื่องมันก็เลยลุกล้ำไปกันใหญ่นี่ล่ะคนที่เสียคนเพราะขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันก็นี่ล่ะเข้าใจเห็นกันอยู่จังสิล่ะเนี่ยต้องอดต้องทนเห็นบ่ล่ะความเปลี่ยนแปลงของอากาศเนาะดินฟ้าอากาศโลกซูเมอร์เนี่ยโอ้จักอีหยังเด้ภาวะโลกร้อนเห็นบ่ล่ะบ่น่าเชื่อเด้เห็นบ่ล่ะอยู่ประเทศเนปาลเขาบอกว่าน้ำแข็งท่าน้ำแข็งมันเจอภาวะโลกร้อนว่าตันไปน้ำแข็งมันละลายพอน้ำแข็งมันละลายแล้วมันจะเป็นท่าน้ำบัดนี้วายบ่มีอีหยังมาขวางมากันเลยเรียบร้อยเลยเบิ่งชีวิตของคนเป็นพันเนี่ยล่ะเบิ่งที่ละความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนั่นล่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอาก็ต้องตั้งจิตตั้งใจไว้ให้มันดีเอาก็ต้องอดต้องทนมันจังสันล่ะทนตอนลมฝ่าอากาศแม่นบ่ล่ะต้องอดต้องทนการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ต้องอดต้องทนเกียจข้านบ่ได้เนี่ยล่ะขี้ข้านบ่ได้จังสันล่ะแม้แต่คำนินทาว่าไรอีหยังต่างๆในโลกเนี่ยที่หาคนมันสรรเสริญเฮาอย่างเดียวย่อย่องเฮาอย่างเดียวก็บ่มีได้มันก็สิหาคนนินทาเฮาอย่างเดียวมันก็บ่มีแม่นบ่ล่ะนินทาสรรเสริญนี่มันของคู่กันความสุขความทุกข์มันของคู่กันเว้าไปเว้ามามันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะมันโอ้ยอยู่ที่เฮาสิอดทนนี่ล่ะต้องทนว่าซั่นไปถ้าบ่ทนต่อคำนินทาว่าให้เป็นจังได๋ล่ะก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวปั้นกันได้บัดนี้ลุกล้ำกันไปไงเด้จังซี่ล่ะจึงว่านี่ล่ะธรรมะคือความอดทนนี่มันสำคัญปูหวังความเจริญก้าวหน้านี่บ่ควรแน่มกวมไปเด้ควรเพิ่มพูนทั้งความอดความทนแม่นบ่ล่ะเริ่มต้นนี่ล่ะก็อดใจโดยบ่ปล่อยให้เป็นทาสของความอดอยากย้อนว่าเครื่องยั่วยวนใจมันมีหลายแม่นบ่ล่ะมันมาทั้งตามันมาทั้งหูมันมาทั้งหูดังมาทั้งปากแต่ล่ะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเห็นบ่ล่ะยิ่งในสถานที่ที่มีความเจริญหลายสิ่งยั่วใจมันก็มีหลายเป็นเง่าตามโตถ้าแม่นว่าบ่ค่อยยับยั้งตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็ย่อมพาให้เสียหายได้นี่สำคัญคือกันเด้การใส่ชีวิตคือกันแต่ละมื้อแต่ละเว้นนอนญาติย่อมสมผู้สะควันลังผู้ลังควันเห็นบ่ล่ะใจใหญ่ใจโตใส่ใจสู้ลุยสู้ไล่ทั้งที่ฐานะก็ลำบากยากจนขนาดสักหน้าบ่ถึงหลังบางเทื่อก็ยังเป็นจังไดล่ะเจียวเตร็ดเตรดื่มสุราเมไล่เห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้วายมีแต่เรื่องเสียเด้หั่นน่ะเรื่องอาหารการกินคือกันบางเทื่อก็กินจิ้มกินก้วงจังซั่นน่ะใจเติบกินของดีๆราคาแพงเนี่ยเสื้อผ้าอาป้อนกันหลากหลายชนิดเรื่องประหยัดบ่มีมันมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจนี่ล่ะญาติโยมถ้าเฮาบ่ฮู้จักระมัดระวังบ่มีน้ำอดน้ำทนไปใส่ใจมือเติบจังสันล่ะเงินคำกำเจ้ามันก็บกติดกระตนกระโตของเจ้าของเด้เนี่ยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นจึงสอนเนี่ยล่ะสอนพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนสอนให้พวกเฮาเนี่ยรู้จักในการคล่องตนคล่องโตคล่องบ้านคล่องเรือนอย่างผาสุกจังสันล่ะพระองค์ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจังสีไว้ให้พวกเฮาประพฤติปฏิบัติเพิ่นเตือนสติอย่างนี้คำสอนที่เป็นพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ทาริติยังทุกขังโลกเกเป็นว่าความจนเนี่ยมันเป็นทุกข์ในโลกเด้อเป็นว่าอิตาท่านั่งทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกเป็นว่าล่ะเป็นก็สอนว่าเฮ็ดจังไหนล่ะชีวิตของเฮามันยังต้องอยู่ต้องกินก็ต้องนี่ล่ะต้องขยันทำมาหากินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังสันนะปฏิรูปประการีตุเราว่าอุตสาตาวินตติตนั่งเนี่ยคนที่ขยันเหยียดเบียดเหยียดงานเหมาะสมกับเวลามันก็ย่อมหาทรัพย์ได้เป็นบอกจังสันเดชเนี่ยคนที่ยากจนแล้วยั่งสิจับใจใส่ปล่อยปุ่มเปื่อยก็ควรสิตื่นขึ้นแล้วก็มื่นตาเบิ่ง
บิ่งตัวอย่างที่คนที่เขาล่ํารวยบ้างว่าเขาเฮ็ดกันจังได๋เห็นบ่ล่ะอย่ามัวแต่เฮ็ดกระตนกระโตเป็นขี้กระเดือนบ่มีหูบ่มีตาค่อยต้องแต่สิใส่อย่างเดียวบ่มื่นหูมื่นตาจังซั่นนะต้องเอาคติแบบคนโบราณเก่าๆจังซั่นล่ะเพิ่นเว้าไว้เนาะบางเทื่อก็อดสมไว้กินหวานแน่เพิ่นว่าอดสมไว้กินหวานโดนนั่นไปก็สิเป็นทุกข์เพิ่นว่ามันเข้าลักเด้ตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมืดเพิ่นว่านี่ล่ะชื่อไว้จำไว้บางเทื่อก็เตือนสติเจ้าของจังซั่นล่ะเข้ากับสีในรถแต่ความสู้รุ่ยสู้ไล่ความบ่ประยักความบ่มัตยักลงไปจังสันหลังเพื่อนสอนให้อดให้ทนให้มีน้ำอดน้ำทนเพื่อนให้ทนในสิ่งที่บ่มักบ่ชอบเพราะว่าของทุกสิ่งในโลกนี่ตัวกับมีดีกับร้ายแม่นบ่ล่ะมีตั้งที่ชอบและกับบ่มักบ่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงมันบ่แน่บ่นอนเนี่ยล่ะจึงว่ามันเข้าลักเนี่ยล่ะเข้าลักที่ยับคู่เป็นมักเว้าสู่เฮาฟังนั่นล่ะว่ามันเป็นอนิจจังแม่นบ่ล่ะถ้าผู้ใดสิฝืนความจริงให้มันกลายเป็นนิจจังมันก็ทอกับว่านั่นแหละพญาย่ำหาหนวดเต่าเขาก็ตายต้องตายกินที่ซื้อบ่เข้าตาบ่เข้าที่ความจริงมันก็มีอยู่จังซี่แม่นบ่ล่ะตัวก้อนจึงต้องพ่อทุกอย่างทั้งที่มักที่ชอบทั้งที่บ่มักบ่ชอบมันหนีบ่หมดหนีบ่หมดเมื่อสิ่งที่บ่มักบ่ชอบเกิดขึ้นเพิ่นสอนให้ใส่ความทนเขาเปอร์เซ็นต์บ่จังซั่นนี่เท่ากับสิกลายเป็นคนเจ้าทุกข์เด้มีหลังผู้หลังคนน้ำอดน้ำทนบ่ค่อยมีเป็นคนเปราะบางอยากหังมีอยากล่ำอยากรวยแม่นบ่ล่ะแต่ว่าย่านลำบากย่านหนาวย่านร้อนจังซั่นน่ะโอ้ยมันก็บ่ได้แล้วเฮ็ดอีหยังบ่จริงบ่จังจังซั่นล่ะมันบ่ได้เด้มันต้องโอ้สู้แท้ๆเด้กับชีวิตของพวกเขาเป็นละมือเนี่ยโอ้ยมันต้องสู้แต่ๆดิสู้เอานั่นล่ะให้พวกเขาเห็นหลอดว่าการที่เขาสิได้อีหยังมาในชีวิตเป็นละมือแต่ละเว้นเนี่ยมันต้องสู้เอาจังสันล่ะเนาะเกียรติข้านบ่ได้มันต้องขยันเบิ่นว่าเด็กคนเกียรติข้านนั่นไปสิไล่ทรัพย์สิอาภัพยากไล่หลายสถานเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจังสันเด็กธรรมดาคนเฮาเนี่ยมันมักมันชอบของทนๆบ่ว่าสิเป็นบ้านเป็นเฮือนบ่ว่าสิเป็นเสื้อผ้ามีดผ้าเครื่องยนต์มันต้องทนแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าของทนมันก็ใช้ได้ดนได้นานสิ้นเปลืองน้อยบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆเห็นบ่ล่ะเขาจึงมีการเห็นบ่เอามารีไซเคิลแม่นบ่รียูสรีไซเคิลนี่ล่ะอีหยังที่เพิ่นผ้ากันเฮ็ดผ้ากันทํานี่ล่ะมันบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆใช้ได้ประโยชน์หลายนี่ล่ะส่วนของที่บ่ต้นมันก็มีปกติเสียง่ายแตกง่ายหลอกง่ายหักง่ายมันก็บ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบคนที่บ่ต้นแดดบ่ต้นฝนประเภทที่ว่าถือแดดนิดหน่อยก็บ่นถือฝนนิดหน่อยก็ว่าจังซั่นล่ะวายมันก็บ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบแล้วอยู่หม่องใดเขาก็รังเกียจแม่นบ่ล่ะส่วนที่คนที่ขยันมันนี่คนที่ขยันมันเพียรมันมีธาตุทนอยู่ในโตทนทนละหดบางปู่บางคนก็ทนทนละหดคือกันแน่นอนมันมีธาตุทนทนละหดอยู่ในโตบ่ย่านแดดบ่ย่านฝนแม่นบ่ล่ะทนคือจังกับหญ้าแพรกเป็นคนขยันมีนิสัยหักเวียกหักงานขณะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็สุดสนุกสนานเพลิดเพลินถึงงานนั้นมันสิหนักหรือว่าลำบากปานใดผลสุดท้ายมันจะแพ้คนขยันมันเพียรบ่แตกต่างจากเห็นบ่ล่ะคือดังกับสุนัขนี่สุนัขที่มันดุดุหมาที่มันไห่ไห่เนี่ยถ้าเฮาย่านทำทานหนีไอ้เจ้าสุนัขมันจะยิ่งกระโจนเข้าใส่มันบ่ล่ะแต่ว่าแต่แม่นว่าเฮาใจกล้าตั้งท่าสู้ยังเอาจริงเอาจังมันก็สิแล่นหนีไปนี่ล่ะบ่ว่าเวียกงานที่หยังข้อสำคัญมันก็อยู่ที่เฮ็ดจริงทำจริงนี่ล่ะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนี่ล่ะทำจริงนี่ล่ะพูดจริงทำจริงอย่าประวิงเวลาเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดจริงจังซั่นล่ะเนี่ยคนเฮาบางเทื่อก็ต้องทนทนต่ออารมณ์นี่ล่ะอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะบ่แม่นอารมณ์ผู้อื่นอารมณ์เจ้าของนี่ล่ะต้องทนต่ออารมณ์ให้ไห้ที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าของนี่ล่ะบางเทื่อก็มีเนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยความผิดหวังการนินทาว่าให้เฮาเกิดมาในโลกนี่มันหนีบ่หม่องดอกนี่ล่ะมันอยู่กับโลกก็ต้องประสบพบพ่อจังสิเลยเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยถ้าบ่จังซั่นทุกข์มันก็สิเพิ่มหลายขึ้นเนี่ยล่ะ
เอายกตัวอย่างลำผู้ลำก้นเจ็บไข่ได้ป่วยบ่สบายมันบ่ใจก็งุดงิดจู้จี้ทุกจิกวุ่นวายไปหมดเห็นแล้วบางเถื่อแทนที่สิลือตนสงสารก้นไข่บางเถื่อกะลือตนสงสารก้นที่ดูแลรักษานี่ล่ะเพราะว่าต้องทนต้นละมั่นรักษาโรคอีหลีมันก็แย่อยู่แล้วยังสิต้องมานั่งรักษาโรคแทรกซ้อนอีกมันก็เป็นตาล้ำค้ำเหมือนหลายญาติโยมนี่แหละมันมีข่าวเรื่องหนึ่งเนาะข่าวจีไออย่างก่อคนในบ้านนะคนในบ้านเอเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเขาก็เอิ้นเขาก็เอิ้นหน่วยงานจังซี่ล่ะมารับไปรักษาพอไปรักษาแล้วเป็นคนไข้ติดเตียงว่าซั่นไปสิเอากลับมาส่งคืนญาติเขาก็บ่เอาบัดนี้บอกว่าอย่าเอาเขามาได้ว่าซั่นอย่าเอาเขามาได้ว่าซั่นเขาก็เลยเอาประวัติของผู้ตายผู้นั้นมาบอกว่าโอ้ผู้ตายผู้นี้แต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเจ้าสู้ปักตูดินว่าซั่นไปนี่ล่ะยากันแล้วปากันแล้วชิมกันแล้วว่าซั่นไปตอนนั้นเนี่ยไปมีกี่หยังบ่ที่เขาว่ากันน่ะนะไปมีสู้มีหยังจังซี่ล่ะเนาะบาดนี้เนี่ยพอมาถึงย่ำนี่เนี่ยว้ายมันบ่แม่นแนวแล้วว่าซั่นเขาบ่เบิ่งแย่งบ่ดูแลให้เห็นบ่ล่ะญาติโยมนั่นล่ะญาติโยมโอ้เรื่องของโลกนี่มันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างนี่ล่ะเบิ่งเรื่องบ่เคยได้ยินบ่เคยได้พบได้พ้อตัวมื้อนี่มันพบมันพ้อได้ครับน่ะนี่ล่ะเรื่องของชีวิตนะเพราะฉะนั้นพวกเฮาต้องรู้จักในการสร้างคุณงามความดีเอาอดเอาต้นเอามันทนต่อความอีหยังล่ะเจ็บปวดรวดเร้าในหมักหัวจิตหัวใจต้องมีน้ำอดน้ำทนจังสันนะความผิดหวังมันก็มีผิดหลายคือกันเด้มันเฮ็ดให้คลัดกลุ่มกินบ่ได้นอนบ่หลับเห็นบ่ล่ะบาง

เอาทานเกิดมาล่างผ่านพ่อแม่ว่าวดีกับบ่สนใจว่าวให้กับละแม้แต่คนที่มีกูก้องที่บ่ดีมันก็ทํานองเดียวกันเด้สิได้รับทุกข์แสนสาหัสปานใดเนี่ยผู้ที่ผ่านมาแล้วก็คือสิโหรสชาติได้ดีเมื่อปัญหาสนิทนี่มันเกิดขึ้นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่ล่ะเรื่องนี้เนี่ยนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นสอนไว้ญาติโยมให้ฮู้จักลบเพิ่นบอกจังซั่นเด้ลบที่หยังลบจิตลบใจแม่นบ่ลบใจตามหลักที่เพิ่นบอกกันล่ะว่ารู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่ซั่นล่ะเนาะโอ้ลบเป็นปีกโอ้หลีกเป็นหางเนี่ยเพิ่นอุปมาไว้จังซี่มันเปรียบคือดังกับนี่ล่ะธรรมดาวันนกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจลบหลีกก็ย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเฮาก็คือกันทางฮู้จักลบหลีกปลีกตนก็ย่อมสิพ้นอันตรายเสมอในบางกรณีมันก็ต้องใส่ใจลบสำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องลบใจเพราะว่ากายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะโยบ้านเดียวกันถึงสิหลีกมันก็ต้องพบสิลบมันก็ต้องพ้อเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าเอาฮู้จักในการลบใจเด้อเพราะว่าลบกายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะมันลบยากแต่ได้ยากย่อมสมบูรณ์ตัวก่อนวิธีลบใจก็คือให้เฮามีล่ะมีปัญญาใส่ปัญญาให้พวกเฮานี่ผู้เฒ่าท่านอารมณ์ที่มันมากกระทบแม่นบ่ทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ให้เนี่ยล่ะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการใส่ปัญญาในการลบใจมันก็สิเฮ็ดให้ใจสงบเรื่องไร้ๆต่างๆมันก็สิบ่เกิดขึ้นมันก็สิกลายเป็นผลดีขึ้นมาแทนที่แต่สละคือดังกับเป็นสอนไว้นั่นล่ะว่าเอาโง่เท่าโง่ท่านเอาไว้โง่เท่าเอาไว้กันโง่ท่านเอาไว้แก้แต่สลักก็คือว่าเป็นคนสลัดโง่เท่าท่านอารมณ์เนี่ยล่ะมันแมนความเป็นเรื่องอันน่ะญาติโยมสมบูรณ์สมบูรณ์ชีวิตมันเป็นจังสีแล้วลบใจเป็นบัดเนาะลบใจลบใจลบให้มันได้หัวจักในการปล่อยวางแต่สลักเนาะนี่แหละขันติความอดทนเนี่ยล่ะมันเป็นสิ่งที่เฮาสามารถนำมาใส่พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าขันติเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งมันมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศอย่างตลาดขันติเนี่ยมันเห็นให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคีขันติความอดทนอดกลั่นเห็นให้คนร่ำรวยมีรักมีฐานขันติความอดทนเห็นให้เวียกงานสุจริตสำเร็จลงด้วยดีขันติเนี่ยมันเฮ็ดไอ้การคล้องบ้านคล้องเงื่อนคล้องหักเป็นไปด้วยความสงบสุขแม่นบ่ล่ะขันติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาเนี่ยได้ประสบสิ่งที่ดีงามในชีวิตได้จังซั่นล่ะขันติธรรมมันเป็นธรรมที่วิเศษบ่ว่าผู้ใดหม่องใดเรื่องอีหยังถ้าลงได้นำขันติความอดทนเข้ามาประกอบนำแล้วเนี่ยมันดีทั้งนั้นอุปมาคือจังครับนี่ล่ะเครื่องใช้ไม่ฟ้อยถ้ามีธาตุพ่นผสมอยู่คุณภาพมันก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนเห็นบ่ล่ะขันติธรรมมันนำประโยชน์สุขมาให้นี่ล่ะให้มีความอดทนอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจอย่างสละผู้สนใจในประโยชน์ความสุขให้เพิ่มพูนขันติธรรมมีความอดทนในทุกกรณีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมันจะติดสำเร็จได้ตามที่เฮามีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะในเรื่องของชีวิตมันก็เป็นจังซี่ลองนําไปยินตรองปินิดปิเกาะปิจารณาเป็นจังใดในชีวิตของพวกเฮาเฮามีน้ําอดน้ําทนเพียงพอหรือยังแต่ซั่นล่ะเนาะที่เฮาเป็นอยู่มาจนกระทั่งตัวมื้อนี้ก็ย้อนเฮานี่ล่ะผ่านภาวะของความอดความทนมาเฮาจึงอยู่ได้จังซี่นี่ล่ะแต่จึงว่าเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตเด้อในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีจังสันล่ะได้อีหยังมามีอีหยังก็เอานี่ล่ะให้โอ้เต้าโอ้ท่านมันได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตจังสันล่ะคือจังกับโบราณเป็นเบาเนาะอันหนึ่งกันได้ขี้สั่งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินเป็นว่าอย่าได้เฟินหัวแยงสีพันผ้าให้ขั้นได้บินบนขึ้นเฮือเหาะขับขี่อย่าสีแงะสีแง่นแง่นก้อยว่าโตอันว่าแนวเงื่อเหาะคนตายก็มีมากยันแต่ปากเจ้าเบี้ยวโหอยู่เวทนาแต่แล้วยันแต่บาปแล่นต้องตีตกลมตั้งเป็นยันแต่เข็มน้ำท่านตีแตกทั้งเพ่มั่งยันแต่เงื่อผ้าเจ้าขวงล่ำขวงปินยันเจ้าตกแตกมั่งบ่ท่านใดดอกตั้งไผเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเตือนสติพวกเฮาเด้ตั้งแต่เสื้อสาดสั่งแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกตมลมคล้องค่าก้อยเด้

ซื้อว่าขุนสโลสั่งแนวสูงสัดไงตายหย่อนมดแดงหน่อยๆแนวนั่นก็หากนี่โตกะว่าโตดีแท้ไพ่เขาผัดแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาคุณนั้นลื่นโตเห็นบ่ล่ะบ้านปิ่นจังสันนอกโอ้นี่ยังมีภูเขามากภาคใต้อบอุ่นโอ้ยังแม่นชักนอกภูเขามากภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่ก็ได้นอกคุณสู้ใจคุณสตินั่นคุณวะไลพรยิงก้องครูอ๋องก๊อกแก้วคุณยุทธพงษ์คุณตะวันดอนแสนพันคุณสิงห์กำบุญหลอดคุณนิยมบุญแจ้งคุณประยุทธ์สำลันใจคุณสมานกันหาราคุณพีระยาคุณป๊อปเมืองป้านคุณลำไยบุญประเสริฐคุณผ่าเขียวคุณตันสกรนัดคุณเมซินี่คุณธีรศักดิ์แป้งหลวงคุณหลดกันหอมผ่าเขียวหลวงตาอีดบาดท้องพีสเกตเนี่ยภาพชัดเจนเหมือนว่าคุณลำไยกาลปั้นคุณบุญเยี่ยมคุณผ่านปริญญาดาคุณนลมนท้องส้มผู้คุณทิติกรจารุจิตยมสำลีใส่ท้องสาวเมืองต่างคุณสสิต้อนคุณพ่นพ่นเนาะแหมคุณปิยรัตน์คุณอําไพคุณเป็นศรีคุณกมลรัตน์คุณจักรพงศ์ปอนขวาคุณพยงสายตาคุณต้องตาคุณวิลาเดชแหมคุณปัญจลีคุณลําไพคุณต้องศรีคุณนงหนุดคุณนวลจันทร์แม่สวยเนาะเข้ามาภาคใต้เอ้าภาคใต้กันก็มาได้เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจเจ้าสลัดเนาะครอบครัวแฟนจีธรรมะคุณสรวิทย์อุดมสรรพนิชเกตกับขอดบัตรภาค2เราคุณไปบุญ FM คุณสมบูรณ์เสริมสิริคุณครูป้อนสวรรค์เข้ามาเนาะคุณประสิทธิ์เทพหลักคุณวิไลวันคุณเติมคุณสวัยธรรมสารคุณคงจิตท่องฉันคุณหวยป้อนคุณสายสินคุณจุริรัตน์คุณพิระยาคุณหงคำเสือท่องคุณปีดีตียากรวัดคุณละงมอำเภอว่าลินคุณสุภไสคุณนิพนธ์ที่เคยโอคุณพักกระป้อนบุญเข้าเนาะเข้ามาทักทายพระบาลมีคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องคุณมานิตวังกาหาดคุณกองป้อนสิริเวชคุณสนกป้อนราชีวงคุณไพรพรกำมลเนาะแม่เตะพมมาสอนคุณดาวโมหาคุณสัมประสิทธิ์คุณนวพรยมพรติติญาคุณธีรวันคุณเพียรแสวงบุญแมววีตั้งข้อมกับเขามาคุณวาลุนีคุณมาลิสายกัญญาโอ้ยังแม่นเป็นตาอ่อนป้อนขอบคั่วแฟนปีตั้มมาเนาะคุณบรรลุคุณวิพัฒน์มวนันคุณปาติคันปุยคุณนะเขามาทักใต้คุณปุยปุยเอาทักใต้กันเขามาเดี่ยมยามสามเท้ากันเขามาต่อจะเล่นโตจีนคุณซื้อมิ้นคุณนะทางเชียงรายคุณได้เนี่ยชัดเจนเหมือนว่าคุณนัตวันสมปดป้องคุณดวงนภาย่ายน้องปอบคุณมนตรีคุณนิพนคุณเพชรรัตน์คุณเกิดป้องแก้วฟ้าเน่าคุณสมพงษ์โลคำคุณน่ะเปิ้นเข้ามาทักใต้อบอุ่นคืออย่างนี้ตัวกว่ากลัวแฟนจีตั้มมาเอาแต่ละมือโอ้ยจังแม่นคักเด้แหมมาเยี่ยมยามถามข่าวมาทักใต้กันเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสจังสิล่ะเนาะยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคาได้นี่เนาะคุณบัวลี่คุณน่ะหมอลำเงาฝ่าเก่าเข้าไปทักใต้ตั้งลอยเย็ดคุณได้รายงานปลาเข้าฝนตกครับเป็นโอ้ยจังแม่นดีเอ้านี่ล่ะโลกความทันสมัยของโลกเข้าใจวิทยาการทั้งด้านโลกเนาะอุปกรณ์ต่างๆสื่อสารกันจังสิเนาะยมวันบางแก้วคุณยายแข่งตะนงคุณยายตื้อหนองโบดอันคุณอุดรคุณคำพูนโลกอาสารปุ่นนะคุณพ่อมสัญญาเย็นปุ่นนะเข้ามาภาคใต้คุณอุดรตาป้อนคุณสุดาจันหอมเอ้าภาคใต้กันเข้ามาบรรยากาศของชีวิตจะโอ้ยั่งต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีนี่แหละชีวิตของคนมันก็เป็นจังสิแหละญาติย่อมเนาะย่อมราตรีศรีสุทธาบอกว่าเนี่ยวันเวลามันไหวหลายแมนไหวแท้ๆแล้วบ่ได้ทาบ่ได้ค่อยผู้ใดละวันเวลาเนาะเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรืองเมและรถไปก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอื่นอาจมักจะพลาดปรารถนาแล้วพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสุภโสพันเนี่ยชีวิตของพวกเฮานี่ล่ะมันเกิดมาในโลกเนาะสิ่งที่มันเป็นอาหารเนี่ยมันก็หลายชนิดเด้อยู่ที่ว่าเฮาสิเลือกอยู่เลือกกินจังได๋จังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ท่านวิชากรวงจริยากรกับนมัสการเจริญพรเจริญพรคุณจุลศาสตร์ไสยลักษณ์เนาะคุณต้องมีขันสาลัดเป็นกันยังเข้ามาทักใต้คุณจุริรัตน์บุญสายันกันยังเข้ามาทักใต้เนาะอาหารการอยู่การกินญาติย่อมสมผู้โซคอนเปิ้นแบ่งไว้เด้เปิ้นบอกว่าอาหารนี่มันมีตั้งกะวะลิงการาหารอาหารคือคำเข่าปัสสาหารอาหารคือปัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเนี่ยล่ะอาหารก็แปลว่าปัจจัยที่นำผลมาให้หมายถึงสิ่งที่มันรอเลี้ยงลูกประทับร่างกายและก็นำมาทำจิตใจให้เกิดกำลังเจริญเติบโตและก็มีความเจริญงุ่งเงื่องได้นี่ล่ะเพิ่นก็แบ่งออกไปนี่ล่ะอัตวะลิงกาลาหารอาหารคือคำเขาได้แก่อาหารที่กลืนกินเข้าไปรอเลี้ยงร่างกายมีเขาน้ำพืชผักผลไม้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยเฮ็ดให้ร่างกายมันมีกำลังและก็บรรเทาความหิวให้เบาบางมีทั้งปัสสาหารอาหารคือปัสสะได้แก่การกระทบกันของอายะ

0: ตนะภายในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยอุดหนุนรอเลี้ยงให้เกิดเวทนาคือความหมู่สึกต่างๆมีสุขเวทนาความหมู่สึกสบายทุกขเวทนาความหมู่สึกเป็นทุกข์และก็อทุกขมสุขเวทนาความหมู่สึกซึ้งๆซื่อๆบ่สุขบ่ทุกข์แต่ถ้าบ่มีผัสสะเวทนาก็บ่อาจที่เกิดได้ดังนั้นผัสสะจึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารของเวทนาเจตนามโนสัญเจตนาอาหารคือความจงใจหมายถึงเจตนาที่สักน้ำการเหตุการต้องการเว้าและก็การคืดแม่นบ่ให้ดีบ้างตัวบ้างหรือว่าบ่ดีบ่ตัวบ้างก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเฮ็ดให้เกิดกรรมคือการกระทําตั้งกายตั้งวาจาและก็ตั้งใจซึ่งถ้าบ่มีมโนสัญเจตนาเป็นตัวสักน้ำกรรมหรือการเหตุการต้องต่างๆมันก็บ่เกิดขึ้นอาหารอีกแนวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ก็คือว่ามันยังมีตั้งวิญญาณอาหารนี่ล่ะวิญญาณอาหารนี่ก็อาหารคือวิญญาณหมายเอาความรู้แจ้งในอารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันกระทบกันอย่างเช่นวัฏฏะกระทบโอกเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นแม่นบ่วิญญาณนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดปัสสะเวทนาสัญญาต่อไปวิญญาณอาหารก็หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดนามรูปก็คือขันธ์5อย่างนั้นล่ะเห็นบ่ล่ะในชีวิตของพวกเฮามันก็ต้องอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะเฮาต้องเข้าใจความเป็นจริงจังซี่เฮาจึงสิสามารถในการบริหารจัดการชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีอย่างนั้นล่ะผู้ใดสามารถประคับประคองกระตนกระโตไปได้ด้วยดีมันก็สามารถมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนั้นล่ะแม่นบ่ล่ะมันอยู่ที่หม่องนี้เด้ชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ที่หม่องนี้ล่ะอยากได้ความสุขแต่ว่าล่ะญาติโยมแต่ละผู้แต่ละคนบ่มีผู้ใดอยากได้ความสุขเด้อยากได้ความสุขแม่นบ่ล่ะอยากได้ความสุขก็เอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาแล้วเนาะความสุขเนี่ยมันก็มีความสุขหลายสิ่งหลายประการเนี่ยล่ะสุขเพราะมีข้าวกินสุขเพราะมีดินอยู่สุขเพราะมีกูนอนน้ำสุขเพราะมีเงินค้ำเต็มไทสุขเพราะมีเงินใหญ่มุ่งแป้งกระดานโบราณเพิ่นว่าเด้สุขพอเอาแก่แล้วมีลูกมีหลานมาเป็นบริวารแวดล้อมแต่ละมันก็เป็นความสุขนี่แหละชีวิตของเฮาเลือกเอาบริหารจัดการเอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นไปด้วยดีเนาะใน Facebook ไลน์นี่มีครบตัวนี่นครพนมก็มี101ก็มีเนาะมุกดาหารอำนาจเจริญเอาติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนาะนี่ล่ะโลกของเฮามันมีความทันสมัยคุณอภิไสแฟงนิ่นเพิ่นก็เข้าไปทักใต้ตั้งนครพนมบ่ได้นี่เนาะเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆเด้อคณะนี้ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นเป็นเดิมประการใดแนะนำตั้งรายการอย่าลืมเด้ยามจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นนะจอมสมบูรณ์สภาพบวชสิเป็นวิทยุคลื่นลักบวชสิเป็นวิทยุคลื่นชุ่มช่อนเนาะวิทยุคลื่นลักกันนี่ละสวทอำนาจเจริญ103.25เนาะท่านพอนันพัฒน์พิมพ์ป้าสวทมุกดาหาร99.25ท่านพอชัตตุดากรปัดสวท101.4ท่านพอพมป้อนเชียงตั้มสวทนครพนม90.25ท่านพอปานุปัจจิมาและก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีสวทสุรินทร์97.5เนาะท่านพอจิรพรนิยมตรงยังมี NBT TV สารตันบอสุปตอนน้ำว่องแหละกะคุณสุดใจสุขสายเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีวิทยุชุ่มช่อนเนี่ยวิทยุชุ่มช่อนที่เป็นเครือข่ายของพวกเฮานี่ก็อนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะเจริญพรว่าจังน้อย
1: เจริญแต่การนมัสการนะคะ
0: ว่าจังไรมียัง
1: ฟังอยู่เอสสีสุดเด็กกับชัดเจน
0: เสียงชัดเจนเนาะเอาขอบคุณเด้อ
1: ข่าวสงสัยแต่ว่าอยากถามคำเดียวหลวงปู่แสดงธรรมะอยู่สถานีนี่มาจากปีแล้วค่ะ
0: โอ้มาโดนแล้ว
1: ผู้ข่าวก็ได้เปิด
0: พ่อแมนโอ้โหแต่ว่าทั้งร้อยเอสนี่กับประมาณปีนึงนี่มั้ง
1: เ
0: สาธุสาธุอ้าวอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาเพิ่นถามเนาะโอ้เนี่ยเพิ่นฟังตั้งร้อยเอ็ดเว้ามาจักปีแล้วว่าซั่นเพิ่งเปิดพ่อเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องตั้งร้อยเอ็ดเพิ่นภาคใต้มาเนาะเอ้าขอบคุณเด้อและก็ยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนนี่ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อโอ้นี่ยังเข้ามาภาคใต้นมนิดสักดาปีสักคุณตัสนีเทศนาคุณเพียงปั้นคุณไปบุญสิงจันทร์คุณป้อนศิลคุณวีเซียนไปยะย่องคุณน่ะเข้ามาภาคใต้ภาคใต้กันเข้ามาโอ้ยเนาะเพิ่นอยากอู้ว่าจัดไล่ขาดมาโดนโอ้โดนนั่นโดนนั่นแต่ละมองแต่ละบอลก็มันก็สิเริ่มแตกต่างกันน่ะนะทั้งอำนาจเจริญนี่สิโดนกว่าหมู่อำนาจเจริญมุกดาหารเดี๋ยวสิน่ะสิโดนกว่าหมู่รู้สึกว่าทั้งร้อยเอ็ดนี่ก็สิประมาณจักปีนี่มั่งคุณโยมเนาะประมาณจักปีเนี่ยละประมาณนั่นเนาะได้ขวบปีหรือยังโบหูได้เนี่ยเนาะได้ว่าก็เอาเป็นบรรยากาศชีวิตจีมันดีมันงามแก่สัตว์ละเนาะเพราะฉะนั้นพวกเอาทั้งหลายทั้งปวงก็เอาติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายจะเลิศพรญาติโยมเป็นโทมาโอ้ยจังแม่นดีได้เนาะเอาโทมาโทมาบางเดือนก็รับสายบางเดือนก็บ่ได้รับสายจังสัตว์นะขออภัยถ้าแม่นว่าบ่ได้รับสายเด้อเจริญพร
2: นมัสการจ้า
0: เจริญพรเป็นไงทางสุรินทร์
2: นมัสการฝนตกดีค่ะ
0: ฝนตกดีเสียงดังฟังชัดนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อนุโมทนาขอบคุณเนอะ
2: ชอบเสียงหลวงปู่มากค่ะ
0: สาธุสาธุขอบคุณเอาญาติโยมจากตั้งจังหวัดสุรินทร์เป็นโทรมาเนาะเอาทักทายมาได้นี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตญาติโยมสมปู่สุคนแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยก็หูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สัตว์ละมันก็มีความสุขแก่สัตว์เด็กความสุขมันเกิดอยู่ที่พวกเฮานี่แหละความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆแม่นบ่ล่ะถ้าเฮามีความสุขแล้วเฮ็ดอีหยังมันก็สบายมันก็สะดวกแก่สัตว์ละเป็นกำลังใจให้สุขผู้สุขคนเด้อย่อมชวีวันสายสุดยักคู่อ้วนใหญ่สีดีดวงพันเป็นก็ยังเข้ามาทักทายเนาะเอ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานสู่ฟังจักเรื่องแน่ออกสนญาติโยมสู่ผู้สู่คนเนาะก่อนสิฟังนิทานลูกหลานท่องอักขยานท่องอักขยานซะก่อนเด้บ่ได้ท่องอักขยานโดนแหละเด้เนาะต้องท่องอักขยานแน่จักหน่อยเนาะคุณอภัยวันใหญ่ปรามบอกว่าท่านเดี๋ยวคุณฝนตกทั้งคืนอากาศหนาวเย็นโหรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้างอุบลคือกันโอ้ยฝนตกลิ้นฝนตกปล่อยปล่อยแต่ตันนะเมื่อวานนี่ทั้งล่มทั้งฝนได้ย่ำเมื่อแรงโอ้มาแห้งคักดิล่มโอ้แนมเบิ่งห้วยว่าซั่นป้อโตว่าซั่นมันคือล่มแห้งแท้ว่าซั่นนี่ล่ะอากาศมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นระมัดระวังเค้าว่าโรคโควิดตอนนี้กันระบาดอยู่เด้โรคโควิด19โรคโควิดอีหยังต่างๆนี่ล่ะวัดไอ้ไข่จามนี่ก็ต้องระมัดระวังเวลาไปในที่ชุมชนเด้อแต่เวลาไปในที่ชุ่มช่อนเข้าไปการไปงานเนี่ยล่ะถ้าแม่นว่าเข้าธาตุขันบอกไว้ดีก็สวมแมสสวมหน้ากากไปกับบ่มีผู้ใดว่าเด้อเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บนี่มันสามารถที่มาเยี่ยมยามถามข่าวเข้าได้ตลอดนะจะเลิศพร
2: ค
0: ่
2: ะนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณ
0: ว่าจังไหนทั้งบ้านหนองไหลแม่ว่องเดือนอยู่บ้านเจ้า
2: ฝนก็ตกอยู่เมื่อวานตกแห้งอยู่เจ้าค่ะ
0: เอาอนุโมทนาเด้อ
2: แม่ชาวีวันนี้บ้านขน้อยเด้อ
0: บ่
2: ไปเจ้าค่ะ
0: เรามาเยี่ยมบ้านเจ้าอยู่บ
2: ่เพิ่นอยู่ทั้งหมู่6คนทั้งป้าดงใหญ่คุณเจ้าค่ะอ๋อ
0: แล้วเจ้าหมู่จักเล่าเนาะเป็นญาติกันบ่หมู่
2: จักอยู่เจ้าค่ะหมู่จักอยู่
0: สาธุอนุโมทนาเด้อ
2: คนยึดตะบันน้องไหลที่ฟังอาจารย์อันสิงคำบุญหลอดกับแม่แม่วิไลทัดผู้พ่อกับแม่น
0: โอ้เหรอ
2: ที่ว่านกับแม่น
0: บ่โอ้ยสาธุเอาขอบคุณเป็นรายงานมาแสดงว่าบ้านน้องไหลนี่ติดตามเป็นครอบครัวแกนที่ทำมาเนี่ยพี่น้องบ้านน้องไหลเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันด้วยว่าสิให้ฟองอาขยานว่างั้นเอาต้องอาขยานยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปไพ่หนาหาเงินได้ล้านหมื่นไผผู้ความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองเจ้าจําเฮาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนงูผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนงูผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะประพฤติดีปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไปเนาะชีวิตของพวกเฮา มันอยู่ได้ย่อนคุณงามความดีเนี่ยล่ะมันมีนิทานมันมีเรื่องที่เปิ้นเว้าเรื่องนึงเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดมาโน่นแหละล่ะปูนตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่พอละจนจื้อบ่ได้พอละว่ามันพ่อสอไหนมันโดนหลายเด้อนะชาวเมืองพาลานาสีได้พากันเอาหลอบเนี่ยไปดักไว้ที่สอบหวยเพื่อสิได้จับปลาบาดนี่มันมีปลาเขาไปติดอยู่ในหลอบนั่นเป็นจำนวนหลายในขณะนั้นได้มีงูปลาตัวหนึ่งมาพ่อฝูงปลาติดอยู่ในหลอบมันก็เลยเลยเข้าไปในหลอบด้วยหวังสิกินปลาพวกปลาเห็นจังปั่นเขาก็เลยได้ซอยกันลุ่มกัดงูตัวนั้นจนกระทั่งเลือดของมันไหลน่องไอ้เจ้างูนี่บ่มีโอกาสที่สิทำลายปลาได้มันจึงพยายามดิ้นรุดออกไปทางปากของหลอบจนได้เจ้างูตัวนั้นมันได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนอนลอยตัวอยู่ทั้งหลังน้ำยังมดคาสิ้นทั้งเพราะว่ามันถูกปลาจำนวนหลวงหลายลุ่มกัดมันจังหวะนั่นเองได้มีกบโตหนึ่งกระโดดขึ้นไปทั้งปลายใหม่หลังหลอบพ่องูปลาตัวนั้นเห็นเขาก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นบอกว่าเอ้ยนี่เจ้ากบนี่เจ้ากบพวกปลาเนี่ยได้พากันล่มกัดเข้าจิบพานหนาหลอบไปตอนนั้นการที่พวกมันซอยกันตำลายเข้าจังสิเจ้านี่เห็นชอบน้ำบ่ว่าแต่กบพ่อได้ฟังจังสันกบกับหัวขวัญเนี่ยกบมันหัวขวัญหยาดยมกบมันได้ฟังมันกับหัวขวัญกะจีมันจีหัวขวัญจังไหนล่ะกบเนาะแอบกบเนาะกบลึกเสียดมันหัวขวัญจังสี่หยาดยมพ่อได้ฟังมันกับหัวขวัญพ่อมกับเฝ้าบอกว่าโอ้ยมัวเอ้ยมัวเอ้ยว่าสันเป็นยังเข้าสิบ่เห็นชอบน้ำเพราะว่าโตนี่ได้ล่วงล้ำเขาเป็นในเขตของเขามันเป็นการสมควรแล้วที่เขาสิต้องล่มกัดทำลายโตในความหมู่ซึกของเข้าอิหลีได้ขอบอกตรงๆเนี่ยถ้าสิว่าแล้วเนี่ยปลาพวกปลามันล่มกัดโตจังสันมันหน่อยไปอีกแน่นอนว่าสันเจ้ากบกบว่ากับไอ้เจ้างูปลาพ่องูปลาได้ฟังกบว่าจังสันกระตวาดขึ้นด้วยความเดือดดาลบอกบ่บ้าเจ้ากบหน่อยโตนี่เข้าคางปลาไปหลายแล้วได้ว่าสันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยแล้วโตนี่ว่าสันโตได้สินบนจากปลาบอกเออบอกเขาเนี่ยเป็นหยังโตคือมาว่าจังสี่ไปเข้าคางพวกปลามันเนี่ยเป็นหยังโตจึงไปเข้าคางมันว่าสันกบได้โอกาสก็เลยชี้แจงไปบอกว่าเอ้ยงูปลาเอ้ยงูปลาเอ้ยเฮานี่ว่าตามความยุติธรรมคนที่ค่อยลั่งแกคมเหงเต็งเต็กผู้อื่นเนี่ยเมื่อลั่งแกคมเหงเต็งเต็กเขาได้จะชอบใจพ่อใจแต่ว่าเมื่อถือเขาคมเหงเต็งเต็กลั่งแกตอบเอาบังกับเสียใจแจ้งฟี่เนี่ยมันสิใส่ได้บ่ย่ำโตไปเห็นแอเขาหันนะเห็นบ่ล่ะโตบ่ขึ้นบังบ่ย่ำเขาตอบโตมาเนี่ยโตกระสีมาเนี่ยว่าจังสันว่าจังฟี่เนี่ยมันบ่แมนได้เนี่ยจังฟี่มันใส่ได้บ่ว่าแต่ฝ่ายพวกฝูงปลาบัดนะซึ่งนิ่งฟังกบตัดสินอยู่นั่นพ่อหูว่ากบเข้าคางโตเองจังสันก็ดีใจพากันกลูออกมาจากหลอบมาลุ่มกัดงูโตนั่นต่อไปอีกจนกระทั่งไอ้เจ้างูปลาตัวนั้นมันดาวดิ่นสิ้นไปตายอยู่หม่องอันแล้วออกแต่ฉาดโยมนี่ท่านเรื่องนี้ก็เลยจบล่มแจงซี่นี่เห็นบ่ล่ะนี่ท่านเรื่องนี้เนี่ยสอนให้เฮาฮู้จักอีหยังหยาดโยมสุโปโซคันนี่ท่านเรื่องนี้มันสอนให้เฮาฮู้จักว่าคนท่านเนี่ยเมื่อความเห็นเป็นเป็กลั่งแกผู้อื่นใดแกชอบเอิบชอบใจแม่นบ่ล่ะแต่ว่าเมื่อถือเขาลั่งแกตอบเอาบังเมื่อเขาโตตอบเอาบังจะอาฆาตเคียดแค้นเป็นธรรมดานี่แหละเปิ้นจึงบอกว่าคนพ่านนี่สิเป็นจังซี่ดังนั้นจงกวนหลีกให้ห่างไกลคนพ่านซะอย่าเขาไปใกล้อย่าเขาไปของไปแวะกับคนพ่านเปิ้นว่านี่แหละเปิ้นว่าอีหยังก็ห่างห่างงูนี่ให้ห่างซอกแม่นบ่ล่ะห่างวอกนี่ให้ห่างว่าเปิ้นว่าแต่ว่าถ้าห่างคนท่าล่านี่ให้ห่างไกลแสนโยชน์เด้อว่าซั่น คนผ่านนี่ต้องอยู่ใกล้ๆมันเอ้คนบ่จบบ่งามคนบ่ดีนี่ต้องอยู่ใกล้ๆว่าซั่นไปเอ้ห้างงูนี่ให้ห้างศอกเพิ่นว่าเอ้ห้างงกวอกนี่ให้ห้างว่าเอ้แต่ว่าถ้าห้างว่าคนผ่านล่าคนผ่านนี่ให้ห้างไกลเป็นยอดว่าซั่นไปอย่าไปคบคนผ่านเอ้คบคนผ่านผ่านผ้าไปหาผิดเพิ่นว่าเนาะเอ้นี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแหละแม่นบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแม่นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่ามันก็เป็นสิ่งที่เตือนสติสอนพวกเฮาให้ฮู้แค่ล่ะฮู้จักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันอยู่รอดปลอดภัยเอาจังซั่นล่ะเนาะคุณวาสนาต้องเรื่องคุณคองต้องอ่อนจิตคุณซาลีนี่นำวงโฮนี่คุณละวันบัวพายมพุ่มเดซามาตระวงเพิ่นบอกว่าวิทยุซุ่มต้นเสมาปั้นปีทายทอดแผนที่ตั้มมาคือเก่ากับฝนกำลังกำลังล่อที่บ้านเปื่อยอ๋อเหรอฝนตกเหรอฝนตกคุณน้ำนวยหลอดจันคุณสุบินสุรศิษย์เนาะคุณไส้ยันพาณิชย์ยังเก่ามากทักใต้คุณปัดสมัยวาลท่านคุณวีลาวันคำสุวรรณคุณพุ่นสับหลับกันแมววิตั้งก้องเนาะคุณสมโพธแสวงเนตรเนาะเป็นยังเก่ามากย่อมปีมาล่านี่ขย้ำกลับมาจากใต้คุณต้องหาคุณสตินั่นเนาะย่อมไปย่องสายตาเนาะย่อมไปย่องสายตาเป็นแก่เขามากทักใต้ครับนี่แหละทักใต้กันเขามากได้เนาะทักใต้กันเขามากเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจบรรยากาศของชีวิตเอ้าแก่ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแฝงบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปน่ะล่ะเด้อคุณเจมจิโอเวอร์คุณเจมจิเนี่ยเพิ่นบอกว่าเปิดให้ตาฟังซูเมอร์ครับเนี่ย92ปีจากราชปัตร้อยเอ็ดครับเพิ่นน่ะตั้งราชปัตร้อยเอ็ดเนาะเอาแต่ตาจุเพิ่นเปิดให้คุณตาฟังคุณตาอายุ92โอ้จังแม่นคักเนาะเอาดีคุณลำพันธ์ใจกล้าคุณสารวิทย์คุณกนกป้อนคุณประดิษฐ์โตสกุลแกยังครับตาจุมานำแต่ซั่นล่ะเนาะเอาบัดนี้เดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เวลาโทรเขาเนี่ยล่ะโทรเขารายการเนี่ยย่ำดันเจ้าคุณเปิดสายให้โทรเขาเบอร์นี่เด้อย่ำเปิดสายให้นะโทรเบอร์นี่จดไว้จูจังฮาแลนด์มาบังเทืออยากโทรเขาสายจังสันนะจดไว้ก็สิบอกอยู่ตลอดดอกสิบอกอยู่ตลอดเพราะว่าเพื่อว่าพวกเฮาสิได้ติดต่อสื่อสารกันได้หลายทางจังสันนะท่านเจ้าคุณก็อำนวยความสะดวกให้เพื่อนี่แหละอยากเว้าอยากจ้าอยากทักทายเบอร์โทรศัพท์เด้อ0831401899เนี่ยเบอร์โทรศัพท์จดท่านอยู่บ่จดท่านอยู่บ่เอาจดไหม0831401899เนี่ยเวลาที่บอกว่าเอาเปิดสายย่อมอย่างสันหน้าเอาแต่แม่นว่าผู้ใดอยากรายงานดินป่าอากาศอีหยังต่างๆมาจังซั่นก็รายงานมาได้เนาะคุณท่องศรีรุจิตกับสาธุเพิ่นว่าเอาอนุโมทนาคุณปุ๋งบินตำกับบะสิ่งเป้าซิตี้กับนมัสการพระคุณเจ้าเพิ่นว่าสาธุเนาะคุณปุ๋งบินตำเพิ่นตั้งชื่อเพิ่นโอ้จังแม่นคักเนาะเพิ่นตั้งชื่อเอาขอบคุณดีละมื้อนี้ก็มีงานเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวมื้อนี้สิไปปูนเลยบ้านท่าบอได้มื้อนี้บ้านท่าบอตำบลแจละแม่ได้มื้อนี้เนาะเพิ่นเอาบุญไอ้ธรรมจวนะสามัคคีสังฆทานพร้อมตัวนี้เนื่องในงานฟังธรรมจวนะสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่54พุ่นได้เนี่ยเพิ่นนิมนต์ท่านเจ้าคุณท่านพระครูวิจิตรบุญธาริกานั่นน่ะเพิ่นนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเทศไปแสดงธรรมย่อมคุณแม่ประไพอรุณพงศ์เนาะเป็นนิมนต์บอกว่าโอ้ยนิมนต์ไว้โดนแหละเด้นิมนต์ไว้ตั้งแต่ต้นปีบุญเด้อยากให้ไปแสดงธรรมเอาอนุโมทนาอยู่วัดบ้านตาบอเนาะวัดบ้านตาบอธรรมสวนาสามัคคีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเดี๋ยวละเนาะนี่เวลา 10:00 น.ครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลช่วงของเขาพรรษาเนี่ยแต่ละมองแต่ละบอลโอ้ยจังแมนเป็นตาวันซ้อนเอาเกี่ยวกับเรื่องการไปทำบุญสังฆทานเปิ้นผ้ากันไปตั้งโรงท่านบางมองกับผู้ไปรับท่านที่เขาแจกโป้มวนคุบจีบหน่อยญาติโยมญาติของโรงท่านกันเอาอย่าว่ากันไปเอาดีละบ่ว่ากันเด้ออย่าไปว่ากันผู้เอาไปแจกไปท่าน เออเพิ่นมาเอาแล้วเฮาไปตั้งโรงท่านเพิ่นไปมันก็เป็นจังซั่นล่ะเนาะก็ยังว่าโรงท่านจึงว่าให้ทําใจในเรื่องของโรงท่านนี่คนบารมี

0: ธรรมตะโลว่าดอนตันฝนตกครับว่าแต่คุณสวัยหลอดคำว่าทั้งหินขันฝนตกลิ้นเบิดขึ้นโอ้แหละอากาศดีที่เนี่ยเนาะย่อมจำปีท่องพากับแซตูเนาะคุณอันเอื่อมการแม่ลิศบุกดาหารเข้ามาภาคใต้เนาะเอาภาคใต้กันก่อนมากนี่แหละบรรยากาศของชีวิตกับเป็นเรื่องสละมีตั้งฝนตกมีตั้งฝนบ่ตกเรื่องสละมีตั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติที่มันเป็นข่าวใหญ่เรื่องสละทั่วโลกนะอยู่ตั้งเนปาลอยู่ตั้งชายแดนของประเทศทิเบตบ่ทิเบตเนาะตั้งทิเบตว่าดันไปนะกับเบิ่งข่าวคนสูญเสียเนาะคนสูญเสียนี่ล่ะกี่คนกี่ตมมันฝังทั้งเป็นเลยเด้งโอ้เป็นตันลือตนเนี่ยชีวิตของคนมันบ่เนี่ยบ่นอนจังซั่นล่ะพวกเฮาเนี่ยเกิดมาในพื้นแผ่นดินที่ดีเด้อออกต้นหญ้าย่อมให้ทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีสาธุนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาแม้ว่ามันสิมีภัยมีอุทกภัยบ้างมีวาตภัยบ้างภัยพิบัติต่างๆมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็บ่รุนแรงจังซั่นน่ะอัคคีภัยต่างๆจังซั่นน่ะมันก็บ่รุนแรงจนเกิดไปจังซั่นน่ะแต่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นก็เจ้านี่บ่แต่ละมื้อแต่ละวันเนาะเบิ่งข่าวก็เจ้านี่ภัยพิบัติต่างๆจักสิเรื่องอีหยังสงครามการเช่นขากันโอ้ยบ้านเฮาเมืองเฮานี่จึงว่าโชคดีโชคดีเด้อพวกเฮานี่โชคดีหลายได้มาอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ดีจังซี่ก็เอาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนาะย่อมสำลีจันดาวงก็ยังเข้ามาคุณอาจารย์คุณอาจารย์ก็เข้ามากราบนมัสการกราบอนุโมทนาเพิ่นว่าเอาสาธุขอบคุณย่อมอธิกิจว่าวัฏพานฝนตกลิ้นครับเพิ่นฝนตกลิ้นเนาะฝนตกปล่อยๆอากาศเย็นสบายเฮาเนี่ยเบิ่งนาฬิกาสิเบิดเวลาอีกแล้วตอนนี้โอ้สิเบิดเวลาเนาะเอาบ่เป็นหยังคอยพบปอกันในมือใหม่วันใหม่แจ่มสาระจังไหนจังไหนก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตเด้อให้หูทักในการต่างการแปลงคือจังกับโบลับโบลันเป็นวานละตั้งแต่เสื้อสาดสร้างแห้งยิงสูงสักมันแค่ยั่งตกตมลมก้องข้าก้อยนี่เสื้อว่าขุนสโลสร้างแนวสูงสักใหญ่ตายย่อนหมดแดงหน่อยๆแนวนั้นก็หากมีแม่นบ่ล่ะโตกะว่าโตดีแท้พ่ายเขาปัดแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาปุ่นอันลื่นโตเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเนาะเอาล่ะเนาะมื้อนี้เนาะคอยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่กันแล้วกันสําหรับมื้อนี้ขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่อนตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร
1: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอากิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณอัตกาเที่ยงปรีชารักครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงจะสังเกตว่าด้านหลังของเรา2คนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: 1ในนั้นก็คือไก่ทอดหาดใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมครม.สัญจรกันนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์คช็อประดมความคิดเห็นพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งด้านการพัฒนาและบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้มีขึ้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันคือด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และด่านชายแดนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารพหุวัฒนธรรมด้านสังคมผลักดันนโยบาย Zero Productขออภัยค่ะ Zero Dropout นะคะดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้ามาเรียนยกระดับทักษะแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
0: ส่วนเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับก็นำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวพัฒนางานข่าวกรองป้องกันเยาวชนเป็นแนวร่วมเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะครับ
1: ส่วนทางด้านภัยพิบัตินะคะก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำเป็นโจทย์สำคัญโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำที่ไม่เพียงพอรองน้ำตื้นเขินและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอภาพรวมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางใน3ด้านสำคัญคือการจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการทบทวนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการยกระดับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยข้อเสนอเชิงนโยบายนี้เตรียมนำเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะและระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเวิร์คช็อปครั้งที่3รอบไฟแนลในวันนี้ซึ่งจะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมก่อนนำข้อสรุปที่ตกผลึกแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะ
0: นอกจากการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวานนี้แล้วนะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหพร้อมกับติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหบนทางหลวงหมายเลข414นะครับเพื่อจะไปติดตามแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยทางหลวงหมายเลข414นี้นะครับหรือว่าถนนลพบุรีราเมศเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายสำคัญเชื่อมต่อการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข4ไปยังเมืองสงขลาแล้วก็พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจส่งผลให้การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนครับทางนี้กรมทางหลวงก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทั้งการปรับปรุงทางแยกสะพานข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรน้ำท่วมขังและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของพื้นที่ในอนาคตครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็นำทีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เกาะยอนะคะไปติดตามแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสาบสงขลายกระดับคุณภาพชีวิตชาวเกาะยอและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเช็คอินและแลนด์มาร์คชื่อดังริมทะเลสาบสงขลาและสักการะพญาผู้ชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาหรือปู่ผู้ชงและพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคำซึ่งประดิษฐานบริเวณท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลาโดยคณะได้ร่วมสักการะพญานาคราชท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชัยชนกใช้เวลาสวดมนต์และนั่งสมาธินานกว่าคณะในหลายจุดทั้งช่วงจุดธูปและบริเวณหน้าองค์พญานาคนาคราชซึ่งมาถูกถามว่าได้อธิษฐานขอพรเป็นพิเศษหรือไม่นายชัยชนกก็ตอบเพียงสั้นๆนะคะว่าไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษแค่มารายงานตัวและทำสมาธิเท่านั้นค่ะและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์และสักการะองค์พญานาคราชแล้วนายเจเศรษฐ์นายวรสิทธิ์และนายสันเพชรก็ได้ร่วมกันตีฆ้องยักษ์ภายในวัดคนละ9ครั้งโอกาสนี้คณะยังได้นมัสการพระครูโกศลอรรถกิจรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลและเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยวนอกจากนี้ยังได้ร่วมรับชมการรำต้อนรับโดยกลุ่มสตรีในพื้นที่ซึ่งผู้แสดงทุกคนต่างสวมใส่ผ้าปาเต้ผ้าพื้นถิ่นภาคใต้อีกด้วยค่ะ
0: จากนั้นนะครับคณะก็ได้ร่วมรับฟังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยก็ได้มีแนวทางนะครับการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบ2รูปแบบนะครับได้แก่รูปแบบที่1ก็ประกอบด้วยแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาว391เมตรพร้อมกับทางเท้าและก็ระบบระบายน้ำหลังเขื่อนรวมถึงการสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก5จุดพร้อมกับทางลาดท่าน้ำ1จุดแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะมีแนวเขื่อนความยาว456เมตรพร้อมส่วนประกอบตามแบบที่1แล้วก็มีการขยายแนวเขื่อนครอบคลุมพื้นที่ยื่นลงไปในทะเลสาบจำนวน1ไร่2งานทั้งนี้เมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและก็ขอบเขตของงานได้ทันทีเพื่อช่วยลดการสูญเสียพื้นที่เพิ่มความมั่นคงให้แนวชายฝั่งและก็ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะยอในระยะยาวด้วยครับทั้งนี้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับนอกจากจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการแล้วยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและผลักดันโครงการให้เดินหน้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนครับ
1: ไปต่อกันที่การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ไปร่วมเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมกับรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร14จังหวัดภาคใต้ก่อนหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือภาคประมงค่ะโดยนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าภาคการเกษตรกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการแข่งขันในตลาดโลกจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือ CSA ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลการเกษตรที่แม่นยำและการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมเวทีร่วมสะท้อนปัญหาประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากพื้นที่เนื่องจากข้อมูลและประสบการณ์ของเกษตรกรถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตลอดจนเกษตรจังหวัดทั้ง14จังหวัดและผู้บริหารศูนย์ในสังกัดอีก8แห่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเดินทางไปยังสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา2ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหารือถึงความจำเป็นที่กรมประมงและองค์การสะพานปลาจะต้องเพิ่มความร่วมมือและประสานการทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประมงและประชาชนในพื้นที่
2: วันนี้เรามาทั้งหมด3จุดจุดแรกเนี่ยเรามีการทำเวทีเสวนาแล้วก็สัมมนาเนี่ยในเรื่องของสพก. CSA นะคะที่วันนี้เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมในเรื่องของการรับมือกับภาวะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกด้วยเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเวทีนี้เนี่ยได้ช่วยกันสะท้อนถึงปัญหาสะท้อนถึงประสบการณ์เพราะในช่วงบ่ายเนี่ยดิฉันได้มาพบปะพูดคุยกับท่านทางท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงผอ.เขตรวมถึงนะคะเกษตรจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดแล้วก็มี80ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านสะท้อนวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินงานในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาปัญหาเนี้ยไปนั่งคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะแล้ววันนี้จุดสุดท้ายตอนเย็นวันนี้ค่ะก็มาที่องค์การสะพานปลาเนาะเราก็มาดูพื้นที่ว่าตอนนี้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรวมถึงการให้บริการกับประมง
1: นางสาวปิยรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่คณะรัฐมนตรีเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดประชุมครม.สัญจรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่จะถูกนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเร่งด่วนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: เสนาธิการทหารบกนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีไปติดตามภารกิจด้านความมั่นคงแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจพร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยได้ผนึกกำลัง3ฝ่ายเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับชายแดนภาคใต้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับร่วมประชุมติดตามแนวทางบูรณาการกำลัง3ฝ่ายตลอดจนการจัดการศึกษา2ระบบของโรงเรียนสิริราชสามัคคีตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรนะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเสนาธิการทหารบกก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งทำลายระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนจึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้ความรักและความหวงแหนบ้านเกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่เดินหน้าไปด้วยกันสู่ความสันติสุขและความมั่นคงครับ จากนั้นเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปยังห้องประชุมพรานไพรกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี1ปราการ4และจุดตรวจแยกโคกม่วงตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อไปติดตามสถานการณ์และก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ก็ยังได้ลงพื้นที่ที่บริเวณหน้าตลาดโต้รุ่งตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อไปรับทราบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งก็ได้พบปะพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้สอบถามรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดครับซึ่งทางเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์นะครับก็บอกว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงต้องทำงานด้วยความรอบคอบละเอียดและไม่ประมาทวางแผนการปฏิบัติให้รัดกุมที่สำคัญยังต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ค่ะซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยส่งนายอธิการแก้วเครือศรีลงสมัครโดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อในประเด็นของป้ายต้อนรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะคะโดยย้ำว่าไม่ได้มีนโยบายให้ทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดอุดรธานีที่มีนายอธิการแก้วเครือศรีเป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งนอกจากประเด็นการเลือกตั้งแล้วยังได้กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดเตรียมป้ายต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความประสงค์เลยและแม้ว่าจะเข้าใจในความปรารถนาดีแต่ไม่ต้องทำจะดีกว่า
3: การขึ้นป้ายตอนต้อนรับที่อยู่ที่สภาแต่ก็ไม่วายในดราม่าเลยใช้งบประมาณในเขตของสภา
4: ไม่เคยเป็นความประสงค์ของผมเลยจริงๆไม่ควรทำหรอก
3: กำช
4: ับ
3: ไหมคร
4: ับ
3: อย่าง
4: ถ้า
3: ไปอาจจะไม่ต้องแบบเก
4: ิน
3: เลย
4: ไม่ต้องผมกำชับตลอดครับเนี่ยเกินเมื่อไหร่ผมมาเนี่ยคนเดียวเพราะฉะนั้นคือทำไปก็ไม่ได้ใจอะไรอาจจะถูกตำหนิด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรพ้นไปปุ๊บแล้วทำไงเอาไปทำถุงขายผมกลายเป็นของเดี๋ยวกลายไปเป็นผมเช็ดเท้ายุ่งไตผมนะใช่ไหมไม่กลัวหรอกหน้าอย่างนี้เดินไปไหนตอนที่ใครก็รู้จักหมด
3: แสดงว่าจ
4: ัง
3: หวัดอื่นก็เหมือนไม่ควร
4: ผมเราไม่เคยมีนโยบายให้ทำเช่นนี้เลยนะครับแต่เราก็โอเคเข้าใจความปรารถนาดีนะแต่ว่าไม่ต้องดีกว่าเนี่ยไหนสัมภาษณ์แล้วก็บอกเลยอย่าไปทำเลยนะมันมองได้หลายฝ่ายพอผมไปห้ามเขาก็บอกเนี่ยฮะทางช่องแล้วแต่ยืนยันได้ว่ารัฐบาลไม่มีให้ทำสิ่งนี้เลย
1: สำหรับผลการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวอย่างไม่เป็นทางการจากการรายงานผลการนับคะแนนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนนี้เวลา 20:00 นนับคะแนนแล้ว 91.3% โดยนายอธิการแก้วเครือศรีหมายเลข2พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 34,962 คะแนนตามด้วยนายขจิตชัยนิคมหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 11,778 คะแนนและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองได้ 4,187 คะแนนขณะที่เพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับนายอธิการแก้วเครือศรี
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้

คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยนะครับล่าสุดทางกทม.เองก็เตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยารวมถึงเตรียมพื้นที่สำรองเพื่อให้บรรดาผู้ค้าเนี่ยไปขายก่อนจะได้ประกอบอาชีพได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าสถานการณ์และการสำรวจความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรกันหน่อยนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้วาง3 ภารกิจหลักเร่งดับจุดความร้อนแล้วก็เตรียม

0: อาคารซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนที่ยังก้อนพร้อมกับเตรียมนำเครื่องจักรเฉพาะทางเข้าตัดคานเหล็กเพื่อเปิดทางเข้าสู่จุดที่ยังมีความร้อนสะสมครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็ยังได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนโครงสร้างที่เคยทำงานร่วมกันในเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มเข้ามาประเมินพื้นที่นะครับควบคู่กับการทำแผนที่ระบุตำแหน่งจุดความร้อนและจุดต้นเพลิงรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอและก็ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการตรวจสอบสาเหตุนะครับโดยในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าอาคารเนี่ยมีการตัดกระแสไฟฟ้าประมาณ20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มแต่ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบ3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกาจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดครับทั้งนี้หากโครงสร้างมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาส่วนการควบคุมจุดที่ยังคุกรุ่นอยู่ก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนครับ
1: เป้าหมายแรกก็คือการเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อตรวจสอบหลักฐานสาเหตุต่างๆเพราะตอนที่ผ่านมาเนี่ยพิสูจน์ฐานยังเข้าไม่ได้เพราะยังมีความไม่มั่นคงประเด็นที่สองคือการเข้าไปดับไอ้จุดที่ยังมีความคลุกรุ่นอยู่เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกและจุดหมายสุดท้ายคือการรื้อตัวอาคารออกทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้คงทำ2อันนี้ก่อนสภาพตัวอาคารเองก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นชั้น2ที่ยุบลงมาทับอยู่กับตัวที่เป็นพลาซ่าที่ขายของและข้างใต้มันก็จะมีตัวที่ยังมีความร้อนคุกรุ่นอยู่แล้วก็ยังมีอุปสรรคพวกคานต่างๆมันเดี๋ยวก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมกันตั้งแต่สมัยตง.ก็มาดูนะว่าจะตัดตรงไหนจะเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงจุดที่มีไฟไหม้ด้วยคิดว่าไปตรวจหาถ้าเกิดเข้าได้พรุ่งนี้ดับไฟผมคิดว่าก็อีกวันสองวันน่ะที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการแล้วว่าจะรื้อออกอย่างไรถ้าเราจบเรื่องพิสูจน์หลักฐานกับจบเรื่องการดับไฟการรื้อก็คงเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าของอาคารว่าจะดำเนินการอย่างไรจะรื้ออย่างไรต่อไปอีกทีหนึ่งครับ
0: ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยนะครับท่านผู้ว่าชาชาติก็บอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยน่าจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลย8นาฬิกานะครับส่วนเรื่องของการดูแลผู้ประสบภัยนะครับทางกทม.ได้เปิดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service นะครับเพื่อรับลงทะเบียนเยียวยาซึ่งก็มีผู้ค้าเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมกับประสานพื้นที่ค้าขายสำรองนะครับอย่างเช่นที่ห้างสรรพสินค้าอินเดียเอ็มโพเรียมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ชั่วคราวขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุดนะครับก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองและสารระเหยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับ
2: ทางด้านนายอมรพิมานมานายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายและวิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมโดยตั้งข้อสังเกตถึง5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วได้แก่การมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สะสมความร้อนสูงการซอยแบ่งล็อกร้านค้าเอื้อให้เปลวไฟลามเร็วโครงสร้างเสาและคานเหล็กเมื่อเจอความร้อนสูงจนเสียรูปน็อตจุดต่อขาดเกิดการพังถล่มแบบโดมิโนโดยต้องตรวจสอบว่ามีการเคลือบสารกันไฟหรือไม่อาคารมีพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบว่าระบบสปริงเกอร์และปั๊มน้ำดับเพลิงทำงานตามมาตรฐานหรือไม่และความเพียงพอของหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในการฉีดเข้าสู่ใจกลางอาคารสำหรับโครงสร้างปัจจุบันบิดเบี้ยวเสียหายหนักต้องรื้อถอนสถานเดียวและต้องมีวิศวกรจัดทำแผนรื้อถอนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเสนอให้กทม.ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเก็บสินค้าเสี่ยงไฟไหม้และเร่งสแกนตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ยืนยันว่าได้จัดกำลังตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและป้องกันเหตุลักทรัพย์โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปในตัวอาคารอย่างเด็ดขาดส่วนประเด็นการสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเกือบ100ปากยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่และสำหรับการจราจรในวันนี้จะมีการปิดการจราจรบนถนนวรจักรบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมอีก1วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชน

0: และผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
1: สลับไปดูเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่อนกันบ้างนะครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนครับโดยในช่วง11เดือนที่ผ่านมาก็สามารถโชว์ผลงานจับกุมสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตไปได้กว่า 35,000 คดีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีสินค้าผิดกฎหมายได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ประมาณการค่าปรับรวมอยู่ที่ 6,274.77 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบก็ยังคงเป็นสินค้าที่พบการกระทำความผิดสูงสุดนะครับรองลงมาคือสุราแล้วก็น้ำมันครับด้านกรมสรรพสามิตนะครับก็ได้เตรียมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยใช้แนวทาง Data DrivenEnforcement นะครับเพื่อนำข้อมูลการจับกุมพื้นที่แล้วก็เส้นทางลำเลียงสินค้ารวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีเบาะแสจากประชาชนด้วยนะครับเอามารวมกันแล้วก็วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการทำงานปรับแนวคิดเป็นการดำเนินการกำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับลักษณะและก็ระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสัตว์ประสามิตมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางกองบังคับการตำรวจนครบาล1บูรณาการกำลังตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะเปิดยุทธการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจโดยไปสุ่มตรวจสถานบริการ9แห่งในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดระเบียบสถานประกอบการให้ถูกกฎหมายและไม่ให้มีนอมินีทุนเทาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจากข้อมูลสถานบริการภายในพื้นที่การดูแลของสน.ห้วยขวางประมาณกว่า40ร้านนะคะมีการสุ่มตรวจจำนวน9แห่งโดยในจำนวนนี้ได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือร้านทั่วไปร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องและร้านที่เคยถูกจับกุมซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่ามี2ร้านในย่านตลาดห้วยขวางที่มีการปิดการให้บริการเมื่อวานนี้ส่วนอีก2ร้านในย่านรัชดาซอย4และ2ขออภัยค่ะในย่านรัชดาซอย4แล้วก็อีก2ร้านบนถนนประชาอุทิศได้ดำเนินการสุ่มตรวจเอกสารบัตรประชาชนพาสปอร์ตและสารเสพติดทางพนักงานในร้านและกลุ่มนักเที่ยวไม่พบการกระทำความผิดและอีก3ร้านสุ่มตรวจสอบสถานบริการที่เคยสั่งปิดซึ่งไม่พบการดำเนินกิจการใดๆทางด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการให้ตำรวจชุดจู่โจมและฝ่ายปราบปรามออกตรวจสอบสถานบริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาถึง5นาฬิกาโดยได้กำชับว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและในวันนี้จะมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำถึงแนวทางการจัดระเบียบสถานบริการและยกระดับให้ทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นของนอมินีและทุนเทาจะเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยมั่นใจว่าในช่วงที่เข้ามารักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางจะทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตห้วยขวางที่เป็นเมืองสีขาวนักท่องเที่ยวและประชาชนอุ่นใจปลอดภัยจากอาชญากรรม
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยพรั่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนับเป็นโอกาสที่ได้รับฟังความคิดเห็นและก็ปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือครับ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:37 นะคะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะใครใช้น้อยก็จะได้จ่ายค่าไฟถูกลงค่ะโดย200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือนค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับบ้านอยู่อาศัยจะคิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400คิด 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิด 4.3583 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงได้อีก 0.0634 บาทต่อหน่วยซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่โดยรัฐบาลย้ำหลักการว่าใครใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้เกิดการลดค่าไฟและเกิดผลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างค่าไฟที่เป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปติดตามการดำเนินงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นะครับซึ่งก็มีแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อจนจบการศึกษาแล้วก็มีทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตครับโดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีจำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 4,153 คนสามารถค้นพบได้ 4,119 คนแล้วก็กลับสู่ระบบการศึกษาแล้ว374คนส่วนที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนช่วยเหลือเป็นรายบุคคลครับซึ่งเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคมอำเภอท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนทำให้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยสถานศึกษาได้

0: เข้าไปติดตามสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้สำเร็จครับจากนั้นคุณประเสริฐนะครับก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับไปติดตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน4คนนะครับโดย2คนแรกเนี่ยเป็นฝาแฝดชายอายุ17ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามนะครับไม่สามารถศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาชั้นป.6ได้เนื่องจากต้องช่วยครอบครัวหารายได้นะครับซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรแต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาให้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันออกแบบทางเลือกการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและก็สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานได้จนสามารถนำนักเรียนทั้งสองคนกลับเข้าสู่การศึกษาได้สำเร็จและหลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนศึกษาให้สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและก็มีเส้นทางต่อเนื่องไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒนาวิชาชีพเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำด้วยครับส่วนอีก2คนนะครับก็นำนักเรียนจากอำเภอนครไทยที่ประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านขัดสนกลับเข้าเรียนในระบบปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการเรียนนะครับก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยครับสำหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนหรือว่า Thailand Zero Dropout นี้นะครับเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.ที่มุ่งใช้ฐานข้อมูลติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะอาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All ซึ่งจะเป็นการร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีสุขให้โอกาสทุกชาติพันธุ์เสริมพลังหุ้นส่วนและทุนทางสังคมพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่หอประชุม100ปีโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นการนำนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยเน้นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ของจังหวัดสตูลทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์พร้อมส่งต่อสวัสดิการและบริการของกระทรวงพม.ให้กับประชาชนโดยระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนรวม688คนและ21องค์กรนอกจากนี้ยังมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนรวมถึงจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่การให้คำแนะนำบริการพม.แคร์การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจังหวัดสตูลมีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขณะเดียวกันยังมีโจทย์ที่ต้องเร่งดูแลทั้งสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพม.ที่มุ่งเปลี่ยนจากการช่วยเหลือแบบรัฐสงเคราะห์ไปสู่รัฐสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยขับเคลื่อน8ด้านได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กและเยาวชนครอบครัวชุมชนที่อยู่อาศัยการสร้างอาชีพการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการสร้างระบบราชการที่เป็นมิตรพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายและมาตรการให้ตอบโจทย์พื้นที่ได้อย่างตรงจุด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานวากัฟครั้งที่4สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิสสัมพันธ์จังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมกับผลักดันกองทุนวากัฟพัฒนาชุมชนและยกระดับสงขลาเมืองได้อยู่สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ครับ งานนี้จัดขึ้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานและมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายศักกริยาบินแสละประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยมุสลิมเข้าร่วมอย่างคับคั่งครับในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบรางวัลแก่เยาวชนและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนตลอดจนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้การจัดงานในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดขึ้นนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามุฮัมมัดพร้อมส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมนำแบบฉบับอันประเสริฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนระดมทุนสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกองทุนวากัฟเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับชุมชนรวมถึงเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นพิธีพิธีเมาลิดินนบีนะครับและก็การบรรยายการเสวนาทางวิชาการการสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้การแข่งขันทักษะทางวิชาการของเยาวชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมอิหม่ามสหกรณ์และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่หมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวภาคใต้พร้อมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้โดยการประชุมจัดขึ้นที่โรงแรม The Best Vacation ราชมังคลามีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์การมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชตลอดจนสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรรวมถึงผู้ประกอบการผ้าและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาทัณฑสถานหญิงสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู่ไทยแฟชั่นเทรนด์และการจัดแสดงและสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมและผลิตภัณฑ์ซีพอตสะท้อนแนวทางการทำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทั้งการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่
2: ภารกิจหลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูล

0: กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาลาลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อติดตามการบูรณะและการเปิดให้บริการพร้อมรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดสำหรับความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นนะคะให้ทันกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวภาคใต
2: ้ส่วนทีมโฆษกรัฐบาลนะครับก็จัดเพรสทัวร์นะครับก็นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลาเมืองเดียวเที่ยวได้หลายมิติทั้งเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมถึงนักท่องเที่ยวเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหรือว่าเพรสทัวร์นะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับโดยคณะสื่อมวลชนก็ลงพื้นที่ชมที่วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาพร้อมกับดูผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเรียนรู้การอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอนะครับสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้ได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะครับว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายมิติทั้งความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวแบบมูเตลูนะครับซึ่งก็เป็นอีกสถานที่ในประเทศไทยที่มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
3: สงขลาไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องอาหารนะคะไม่ใช่มีเพียงแค่ทะเลยังมีการท่องเที่ยวในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสมัยใหม่โดยเฉพาะสมัยนี้หลายๆคนก็ชอบการท่องเที่ยวในการมูเตรูค่ะฉะนั้นสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ยังมีวัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ เห็นการโปรโมทของทท.ในครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนให้หลายๆเพื่อนๆหลายๆจังหวัดเข้ามาเที่ยวสงขลากันให้มากขึ้นค่ะ
4: การมาเที่ยวสงขลาในครั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของเราให้ได้เข้าสู่การลิ้มรสวัฒนธรรมลิ้มรสไลฟ์สไตล์และที่สำคัญก็คือเรื่องของวิถีชุมชนที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเพราะว่าการท่องเที่ยวหนึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เลยค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวนอยู่ที่ 64,260 คนหรือครั้งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 4,721.14 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,909.43 ล้านบาทและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,811.71 ล้านบาทตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวเลขดังกล่าว

0: ข่าวก็สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของภาคใต้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลักไปสู่พื้นที่รองและก็มีโอกาสต่อยอดการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนครับ
1: เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่10และหมู่ที่11ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เร่งเข้าช่วยเหลือและเปิดเส้นทางพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีได้สรุปรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพบว่าเกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกเจ็ดโคตหมู่ที่11น้ำตกโกรกอีดกหมู่ที่5ตำบลชะอมส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมาอย่างพื้นที่ด้านล่างเริ่มกระทบพื้นที่หมู่ที่9บริเวณคลองหินร่วงทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ภายในที่พักโดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือจนทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลบ่าต่อเนื่องมายังหมู่ที่8บ้านหินตั้งบริเวณสะพานไทยลาวซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในบริเวณหมู่ที่2หมู่ที่7และหมู่ที่10ตำบลชะอมส่งผลให้บางจุดมีน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนายบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยในอำเภอแก่งคอยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำไหลบ่าอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมี6จังหวัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลถึงวันที่2กันยายนค่ะพื้นที่สีแดงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มี6จังหวัดด้วยกันมีแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราด

ถึง3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬและนครพนมฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่ค่ะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตร